ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะมื้อนี้พบกันวันพุธที่2กันยายน2569เสาร์นี้อยู่กับมีวิรัติมหาลและกับพี่กุ้งณภาพรต่อพ้นค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรายการอีสานเสาร์นี้กันได้นะคะผ่านทางหน้าจอทีวีอยู่บ้านค่ะคุณผู้ชมกดไปที่หมายเลข11หรือว่าจะอยากเบิ่งทางออนไลน์กับเขามาที่แฟนเพจ Facebook ของทีวีอีสานพิมพ์คําว่า NBTUBON นะคะหรือว่าจะชมย้อนหลังทางช่อง YouTube ก็ไปที่ NBT11 ทีวีภาคอีสานก็ได้คือกันค่ะก็จะมีประเด็นข่าวสารเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคอีสานรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลและก็เฮาเอามาสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็ถือว่า60-40นี่ตอนนี้ในช่วงของมื้อวานนี้นะคะบรรยากาศก็คือคักหลายแต่ละหม่องแต่ละบอนเพราะว่าเป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่จะได้ใส่ซิดนี่นั่นเองค่ะ
1: หลายคนนะคะมื้อวานนี้บรรยากาศตลาดคึกคักค่ะมีเองก็ไปใส่ซิดด้วยค่ะพี่กุ้งมื้อวานนี้ตอนแรกก็ว่าเอ๊ะอีหยังมันคือเต็มใหม่เต็มมือนะคะพอเบิ่งแล้วได้ของหลายขึ้นที่สําคัญเข้าใจหน่อยโล่งนั่นเองค่ะรวมถึงมื้อนี้ข้าวสารนะคะมีบรรยากาศของสีสันทางร้อยเอ็ดเพิ่นนะคะกตอนรับเรื่องของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งก็คือแน่นทัดดาวนั่นเองนะคะกับบ้านเกิดไปก็ได้รับเสียงตอบรับจากพ่อแม่พี่น้องชาวร้อยเอ็ดร่วมถึงบรรยากาศในรอบๆจังหวัดร้อยเอ็ดอีกนอกจากซิมี่ฮอลโบดแล้วยังมี10ลายเห็นว่ามีการโดด10ลายนําคึกคักหลายมื้อนี้มีในข่าวเฮาร่วมถึงบรรยากาศการเตือนการรับมือน้ํานะคะน้ําโขงซึ่งทางหนองคายบึงการเพิ่นสิรับมือก่อนเพราะว่าน้ําสิมาก่อนแล้วก็ทางอุบลราชธานีทางนครพนมเฮาก็เตรียมรับมือคือกันค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งข่าวสารข่าวแรกกันที่จังหวัดยโสธรกันแน่ค่ะจังหวัดยโสธรสืบสานพระราชดำริเปิดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีนำหน่วยทันตกรรมเขื่อนทีให้บริการเด็กและก็เยาวชนฟรีค่ะที่โรงเรียนค่ำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์อำเภอค่ำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีโดยมีนางนันทพรสอนศรีวิชัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยมอมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวทกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยคณะผู้บริหารมูลนิธิเมคแฮปปี้แฟมิลี่หัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและกับผู้บริหารสถานศึกษาเขาร่วมนั่นเองค่ะ

0: สำหรับโครงการดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยสุขอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะมุ่งส่งเสริมความรู้การป้องกันการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกต้องซึ่งการดำเนินงานค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยมูลนิธิแมคแฮปปี้แฟมิลี่เล่ากาชาดจังหวัดยโสธรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรมหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิทันตกรรมแพทย์เอกชนขออภัยค่ะมูลนิธิทันตแพทย์เอกชนประเทศไทยและบริษัทแม็กไทยจำกัดร่วมออกหน่วยให้บริการทันตกรรมแก่เด็กและเยาวชนโดยบ่เสียค่าใส่จ่ายคาดว่าสิมีผู้เข้ารับบริการประมาณ800คนซึ่งให้บริการแบ่งออกเป็น2จุดค่ะโดยวันที่1ฮอดวันที่2กันยายน2569ให้บริการที่โรงเรียนค่ำเคือนแก้วชนูปถัมภ์และกะวันที่3ฮอดวันที่4กันยายน2569ที่โรงเรียนยะโสธรพิทยาคมครอบคลุมการตรวจสุขภาพฟันอุดฟันถอนฟันขุ่นหินปูนและกะเคลือบฟูออนไลน์ค่ะ
1: ทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเพิ่นก็ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันดูแลสุขภาพเด็กและก็เยาวชนพร้อมกับระบุว่าสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสุขภาพโดยร่วมและก็การเรียนรู้ของเยาวชนก่อนร่วมตรวจเยี่ยมและก็ให้กำลังใจทีมทันตแพทย์บุคลากรทางการแพทย์จิตอาสาและก็นักเรียนที่เข้ารับบริการท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันจะข้าวค่ะช่วงหนาวมาติดตามสถานการณ์หนาวในหลายๆพื้นที่รวมถึงข่าวสารในภาคอีสานบ้านเฮาค่ะ

0: กลับมาติดตามรายการอีสานเสาร์นี้ช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์น้ำในหลายๆพื้นที่กันแน่ค่ะล่าสุดค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เพิ่นก็ออกประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงว่าอาจสิมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนักและกับปริมาณน้ำจากเขื่อนไสยบุรีโดยเฉพาะหนองคายและกับบึงการค่ะระดับน้ำอาจสูงเกินระดับวิกฤตก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมโขงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศฉบับที่2/2569แจ้งระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งหลังได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ช่วงวันที่31สิงหาคมฮอดวันที่2กันยายน2569พื้นที่ตอนบนของสปป.ลาวรวมถึงภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับวันที่31สิงหาคมสิมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนไสยบุรีประมาณ 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ค่ะทางสทนช.คาดการระดับน้ำล่วงหน้าในพื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่31สิงหาคมฮอดวันที่6กันยายน2569เพิ่นคาดว่าระดับน้ำส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรฮอด4เมตร8เซนติเมตรและอาจสูงกว่าระดับวิกฤตโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและก็จังหวัดมุกดาหารค่ะโดยสถานีหนองคายมีระดับน้ำแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตช่วงวันที่2ถึงวันที่4กันยายนและสิสูงสุดวันที่4กันยายนอาจสิเกินระดับวิกฤตอยู่ที่28เซนติเมตรส่วนสถานีบึงการค่ะเป็นกระคาดว่ามีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตช่วงวันที่2ฮอดวันที่5กันยายนและสิสูงสุดวันที่5กันยายนอันนี้อาจสิเกินระดับวิกฤตอยู่ที่1เมตร22เซนติเมตรค่ะเป็นการคาดการแจ้งเตือนของทางสทนช.พ่อแม่พี่น้องอยู่ในพื้นที่กะเฝ้าระวังกันไว้ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ปริมาณน้ำก็จะหลายแน่นะคะคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะทางอีสานตอนบนนะคะไปเบิ่งทางหนองคายกันแน่ค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่นบอกว่าตอนนี้ระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะล่าสุดตอนนี้แตะที่9เมตร6เซนติเมตรแล้วก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทางปอพ่อก็เตือนพื้นที่ลุ่มต่ำ6อำเภอเสียงน้ำโขงล้นตลิ่ง 30-50 เซนติเมตรนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมรับมือค่ะโดยผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปและเพิ่นก็ได้รายงานบอกว่าตอนนี้ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายเมื่อวานนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันซึ่งที่ส่วนอุทกวิทยาที่1หนองคายกรมทรัพยากรน้ำวัดระดับน้ำได้ที่9เมตร6เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของวันที่31สิงหาคมถึง1เมตร44เซนติเมตรและก็ยังคงต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม3เมตร14เซนติเมตรนะคะแต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในมื้อนี้คาดการว่าจะมีมวลน้ำก้อนใหญ่ไหลมาฮอดจังหวัดหนองคายหลังระดับน้ำโขงที่สถานีเชียงค้านจังหวัดเลยเพิ่มสูงขึ้นถึง2เมตร20เซนติเมตรในขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนบอกว่าจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็คาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรระหว่างวันที่1ฮอด4กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอทาบอและก็อำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยและก็อำเภอรัตนวาปีขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกสิ่งของขึ้นที่สูงเขื่อนใหญ่รถยนต์และก็ดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกับติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเมื่อวานนี้น้ำก็เริ่มท่วมบันไดทางขึ้นลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขงหลายจุดน้ำกันในขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและก็มีเศษไม้ขอนไม้ลอยมากับน้ำเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการบ่ว่าจะเป็นโปะเป็นแพเป็นเรือแล้วก็เป็นกระช่างปลาก็ต้องยืดไว้ให้แน่นหนาเพื่อที่จะปรับระดับให้มันเหมาะสมกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เฝ้าระวังเศษไม้ลอยมากระแทกจนเกิดความเสียหายอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะก็ถือว่าในช่วงนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสิ่งของนะคะที่เป็นผู้ประกอบการต่างๆก็ต้องยึดเลือกไว้ให้แน่นกับริมโค้งนั่นเองค่ะ
0: ค่ะก็ฟังการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะและที่สำคัญบางคนบอกว่าออกไปหาปงหาปลาก็ต้องระวังเรื่องของการตกน้ำจมน้ำเสียชีวิตในช่วงหนีน้ำนะคะนอกจากเรื่องสถานการณ์รับมือน้ำท่วมแล้วไปเบิ่งสถานการณ์การรับมือกับเอลนิโยกันแน่ค่ะสำนักงานชลประทานที่7ค่ะเพิ่นก็เตรียมความพร้อมรับมือเอลนิโยปี2569โดยมีการกำชับหน่วยงานในพื้นที่เก็บน้ำให้ได้หลายที่สุดค่ะใส่น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและก็วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับน้ำต้นทุนพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลดผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องหน่อยที่สุดค่ะวันที่1กันยายน2569ค่ะมีการอัปเดตสถานการณ์เอลนิโยปี2569ว่าประเทศไทยมีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะเอลนิโยกำลังอ่อนและก็มีโอกาสพัฒนาเป็นเอลนิโยที่มีกำลังแรงขึ้นในช่วงปลายปีค่ะโดยคาดการว่าสิต่อเนื่องฮอดต้นปี2570ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่สิ

0: เชิญกับฝนต่ำกว่าขาปกติฝนถิ่งช่วงอากาศสีห้อนและกับไพ่แรงนี่หลายขึ้นค่ะโดยกรมชลประทานเพิ่นได้กำชับให้มีการติดตามฝนน้ำทาและกับปริมาณน้ำต้นทุ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนบริหารน้ำตามสถานการณ์นายวุฒิชัยสีทองผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่7เพิ่นก็บอกว่าสำหรับภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งตอนนี้พึ่งพาน้ำฝนและก็แหล่งน้ำธรรมชาติในสัดส่วนสูงความแปรปรวนของฝนอาจส่งผลโดยตรงต่อภาคการเกษตรน้ำอุปโภคบริโภครวมถึงระบบนิเวศโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างครอบคลุม3ลุ่มน้ำสำคัญก็คือลุ่มน้ำโค้งลุ่มน้ำชี่และก็ลุ่มน้ำมูลสำหรับพื้นที่3ลุ่มน้ำความเสี่ยงก็มีความแตกต่างกันค่ะโดยลุ่มน้ำโค้งอันนี้ต้องติดตามทั้งปริมาณน้ำฝนในประเทศและก็ระดับน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำขณะที่ลุ่มน้ำชี่และก็น้ำมูลนะคะต้องจับตาปริมาณน้ำต้นทุ่นที่ใส่สำหรับการเกษตรการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศพื้นที่เก่าจังหวัดก็คือนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและก็ชัยภูมิก็เลยต้องมีการเตรียมความพร้อมละค่ะโดยเฉพาะแหล่งน้ำขนาดเล็กทั้งหนองบึงฝายสระน้ำและก็อ่างเก็บน้ำชุมชนซึ่งอาจได้รับผลกระทบก่อนแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำนักงานชลประทานที่7ค่ะก็เลยมีการเน้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าทั้งการเก็บกักน้ำให้ได้หลายที่สุดในช่วงที่ยังมีฝนตกอยู่มีการตรวจสอบระบบส่งน้ำเครื่องสูบน้ำและก็อาคารชลประทานรวมถึงวางแผนจัดสรรน้ำก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งโดยให้ความสำคัญอันดับแรกก็คือน้ำอุปโภคบริโภคพร้อมเตรียมน้ำสำรองสำหรับภาคการเกษตรและกับพื้นที่เสี่ยงที่อาจขาดแคลนน้ำขณะเดียวกันค่ะยังได้ใส่ข้อมูลฝนระดับน้ำน้ำท่าและกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมาประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องไปสามารถปรับแผนการจัดสรรน้ำได้ทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะพื้นที่ปลายน้ำย่างจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อของแม่น้ำมูลกับแม่น้ำโค้งนั่นเองค่ะจำเป็นต้องติดตามระดับน้ำและก็แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดจังใดก็ตามค่ะท่ามกลางความเสี่ยงจากเอลนิโญโจทย์สำคัญเพิ่นก็บอกว่าก็คือการบริหารจัดการน้ำในปีนี้จึงบ่เพียงแต่เป็นการเตรียมน้ำให้เพียงพอจนฮอดช่วงฤดูแล้งเท่านั้นแต่เป็นการรับรู้ล่วงหน้าว่าน้ำต้นทุนที่มีอยู่นี่ใส่ได้อีกหลายปันไหนได้โดนปันไหนแล้วก็ต้องจัดสรรในพื้นที่ใส่น้ำก่อนเพื่อให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใส่เกษตรกรเองก็มีน้ำสำหรับการเพาะปลูกแล้วก็ลดผลกระทบจากภัยแล้งให้ได้หลายที่สุดค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของทางผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่7ท่านผอ.วุฒิชัยสีทองค่ะ
1: สำคัญสุดก็คือในเรื่องของการต้องเร่งกักเก็บน้ำนะครับในช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยครับให้ได้มากที่สุดนะครับให้ได้มากที่สุดเพื่อจะวางแผนการนำน้ำไปใช้ในช่วงของปลายปี69รวมถึงในช่วงของปี2070ด้วยนะครับการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำต่างๆนะครับให้พร้อมในเรื่องของการแจกจ่ายน้ำกรณีพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำแล้วก็ประสงค์ที่จะต้องการขอความช่วยเหลือเรื่องน้ำนะครับสุดท้ายในเรื่องของพื้นที่เกษตรนะครับเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการทำการเกษตรเพราะฉะนั้นถ้าน้ำน้อยเนี่ยเราต้องมาวางแผนใหม่ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูกนะครับให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนนะครับแล้วสำคัญอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของต้องมีการรณรงค์ในเรื่องของการใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด

0: ค่ะในช่วงไทยซอยไทยมื้อนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศการค้าการขายการจับจ่ายซื้อของในช่วงไทยซอยไทยกันแน่ค่ะเพิ่นบอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้บรรยากาศคึกคักหลายค่ะโดยเฉพาะการใส่ใจโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะเพิ่นบอกว่าคึกคักตั้งแต่มื้อสุดท้ายของรอบเดือนสิงหาคมมาจนฮอดมื้อแรกของเดือนกันยายน2569ซึ่งกับเป็นเดือนสุดท้ายของการใส่สิทธิ์แล้วค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านอาหารตามสั่งและก็ของหวานแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดอุบลราชธานีทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศและก็สอบถามประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการใส่ใจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40กับนางสาวนพวรรณศรีไทยเพิ่นเป็นผู้จัดการร้านเพิ่นบอกว่าในช่วงนี้ก็มีลูกค้าออกมาใส่ซิดเป็นจำนวนมากกว่าปกติโดยเฉพาะมื้อวันที่31สิงหาคมซึ่งก็เป็นมื้อสุดท้ายของรอบเดือนสิงหาแม้ว่าส่วงค่ำก็ยังคงมีลูกค้าเข้ามาใส่ซิดกันอย่างต่อเนื่องในขณะที่มื้อแรกของเดือนกันยายนบรรยากาศก็คึกคักค่ะเนื่องจากว่าลูกค้าบางส่วนใส่ซิดของเดือนก่อนนั้นเบิดไปแล้วและก็ล่อใส่ซิดในรอบใหม่นอกจากนี้ลูกค้าบางส่วนก็ยังคงเดินทางมารับประทานอาหารและก็ของหวานพร้อมกับชมบรรยากาศภายในร้านซึ่งก็มีมุมให้ถ่ายรูปพื้นที่พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะโดยเมนูที่รับความสนใจก็คือไอศกรีมกะทิสูตรของทางร้านรวมทั้งอาหารตามสั่งที่มีเมนูที่หลากหลายในขณะที่ลูกค้าบางส่วนเพิ่นก็สั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะแล้วก็ใส่ซิทในโครงการกระไดคือกันค่ะโดยผู้จัดการร้านเพิ่นบอกว่าร้านได้เข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นและก็มีการสานต่อโครงการก่อนหน้านี้ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีซอยเพิ่มยอดขายและก็เฮ็ดให้มีลูกค้ารายใหม่เขามาใส่บริการหลายรายการนะคะเพิ่นก็ประทับใจบรรยากาศและก็รสชาติของอาหารก็กลับมาใส่บริการอีกและก็เชิญชวนนะคะมูนี่ล่ะนะคะไปกินแล้วเพิ่นก็บอกว่าแซ่บหลายก็มาอุดหนุนกันอีกนะคะส่งผลให้ตอนนี้ร้านก็ขายดีเพิ่นบอกว่าจังซี่เนาะแล้วก็มีเพิ่นบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีอีหลีแล้วก็ขอบคุณทางรัฐบาลที่ส่งเสริมการขายแล้วก็อยากให้พิจารณาขยายโครงการนี้เพื่อที่จะซอยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นยอดขายและก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการนะคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเฮาค่ะน้องแจงและก็น้องอุ้มอิ่มเพิ่นก็ลงพื้นที่ไปนะคะซึ่งก็มีเสียงสัมภาษณ์ของผู้จัดการร้านอาหารตามสั่งและก็ของหวานที่อุบลราชธานีไปฟังเสียงเจ้าของร้านเพิ่นค่ะ
1: วันนี้นะคะลูกค้าใช้เยอะมากเลยค่ะใช่ค่ะเกินครึ่งของทั้งร้านเลยค่ะที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาชำระผ่านโครงการนี้ค่ะเมนูเด็ดในส่วนของอาหารก็จะมีพวกข้าวผัดน้ำพริกปลาทูค่ะไข่เจียวกะเพราแหนมข้าวหมูตะไคร้ค่ะในส่วนของไอติมก็จะเป็นไอติมทรงเครื่องค่ะไอติมร้านเราทำเองทั้งหมดเลยนะคะขอบคุณรัฐบาลมากๆเลยนะคะที่มีโครงการนี้มาสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอย่างเราค่ะแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับดีมากแล้วก็ผู้ใช้ก็คุ้มค่าค่ะอยากให้มีโครงการนี้อีกนะคะ

0: นะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามในช่วงไทยซอยไทยใดนะคะสื่อภาพไปเบิ่งบรรยากาศของแต่ละร้านค่ะรวมถึงเสียงของพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะที่ตอบรับกับโครงการดีๆที่รัฐบาลออกมาค่ะไปเบิ่งอีกหนึ่งเรื่องนะคะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและความดีใจของชาวไทยเฮารวมถึงพ่อแม่พี่น้องทั้งร้อยเอ็ดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและก็ชาวร้อยเอ็ดค่ะรวมต้อนรับทัดดาวนึกแจ้งค่ะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเพิ่นกลับบ้านเกิดหลังสร้างประวัติศาสตร์พาทีมสาวไทยคว้าแชมป์เอเชียและก็ตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์2028เป็นเทอแรกของประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพร้อมด้วยนายบรรจงโคศิจิรนันท์นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้ฝึกสอนนักกีฬาเยาวชนและสมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมให้การต้อนรับทัดดาวนึกแจ้งหรือว่าหนองแน่นนะคะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เดินทางกลับผู้มีลำเนาจังหวัดร้อยเอ็ดบรรยากาศอบอุ่นหลายหลังจากที่หนองแน่นทัดดาวนะคะพาทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าซิดเขาร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเป็นเทือแรกซึ่งความสำเร็จเกิดขึ้นเมื่อวันที่30สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบชิงชนะเลิศที่เมืองเทียนจินประเทศจีนโดยทีมชาติไทยค่ะสามารถเอาชนะเจ้าภาพจีนได้3-2เซตคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์เป็นเทือแรกและก็ได้ซิดเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2027นำขณะที่ทัดดาวนึกแจ้งค่ะเหตุผลงานโดดเด่นในตำแหน่งบอลเร็วโดยเฉพาะเกมบล็อกจนได้รับรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันบรรยากาศภายในงานค่ะน้องทัดดาวก็ได้เข้าเยี่ยมชมแลนด์มาร์คสำคัญของบ้านเกิดค่ะว่าสิเป็นฮอโวตร้อยเอ็ดสกายวอล์กและก็มีกิจกรรม10ลายน้ำค่ะเพื่อชมทัศนียภาพของเมืองร้อยเอ็ดจากมุมสูงท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและก็ความภาคภูมิใจของชาวร้อยเอ็ดที่นักกีฬาจากบ้านเกิดสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ในระดับนานาชาติอันนี้น้องทัดดาวกระโดดซิปลายน้ำค่ะบรรยากาศเมื่อวานนี้นอกจากทางแฟนเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดสวทร้อยเอ็ดและก็ทางร้อยเอ็ดเองเพิ่นก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะเห็นว่ามวลคักหลายประทับใจนี่ท่านนายกผ้าโดดเลยนะคะซิปลายนี้ผู้ใดสนใจก็สามารถไปโดดได้บรรยากาศนี้ผู้สื่อข่าวของเฮาก็เก็บมาให้เบิ่งว่าน้องทัดดาวนี่โดดอีหลีค่ะสิมีการปล่อยตัวแล้วเด้เดี๋ยวถ้าเบิ่งพร้อมกันนะคะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวร้อยเอ็ดไปแล้วค่ะนอกจากสีสันแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงของน้องทัดดาวนึกแจ้งค่ะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะ
1: ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้กำลังใจก็เชื่อว่าทุกคนวันที่30ก็คือลุ้นไปด้วยกันทุกคนแล้วก็เห็นบางท่านบอกว่าก็ตื่นเต้นแต่ไม่กล้าตรงนี้ก็นักกีฬาก็เป็นค่ะนักกีฬาทำเล่นก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็วันนี้เราทำได้แล้วค่ะ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยนะคะที ่จะได้ไปแข่งขันในเวทีโอลิมปิกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปเบิ่งข่าวกันที่จังหวัดศรีสะเกษกันแน่ค่ะโดยทางจังหวัดศรีสะเกษนะคะเพิ่นก็ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการจังหวัดสะอาดระดับประเทศประจำปี2569มุ่งที่จะประเมินผลการลดและก็คัดแยกขยะอีกทั้งนำกลับมาใส่ให้เกิดประโยชน์และก็การกำจัดอย่างถูกต้องยกระดับเมืองสะอาดน่าอยู่และก็ให้เกิดความยั่งยืนค่ะที่จังหวัดศรีสะเกษนายอนุรัติธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษก็ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศประจำปี2569โดยมีนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานคณะตรวจประเมินพร้อมด้วยคณะกรรมการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับการตรวจประเมินในเทื่อนี้ก็เป็นการติดตามผลการบริหารจัดการขยะของจังหวัดศรีสะเกษตามหลักเกณฑ์โครงการจังหวัดสะอาดทั้งการลดและก็คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางการนำขยะกลับมาใส่ประโยชน์และก็การจำกัดกำจัดขยะนะคะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยพิจารณาดำเนินงานร่วมกันกับทางภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนนะคะซึ่งโครงการจังหวัดสะอาดกระมุ่งที่จะสร้างระบบการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการลดและก็คัดแยกขยะตามหลัก 3R นั่นก็คือ Reduce Reuse Recycle ร่วมทั้งการสร้างจิตสำนึกและก็การสร้างมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่กับการกำจัดขยะอย่างถูกต้องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพซึ่งจังหวัดศรีสะเกษก็พร้อมที่จะเดินหน้าสร้างความร่วมมือด้านการจัดการขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือนชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปจนฮอดระดับจังหวัดโดยเน้นลดขยะตั้งแต่ต้นทางการใส่ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ การจัดการขยะเป็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะมุ่งสู่จังหวัดสะอาดเมืองหนาอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ การพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนค่ะ
3: จากศรีสะเกษไปเบิ่งบรรยากาศต่อเนื่องกันที่อุดรธานีกันแน่ค่ะทางจังหวัดอุดรธานีเพิ่นก็รับการตรวจประเมินรอบตัดสินของการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดหลังติด1ใน3กลุ่มจังหวัดบริบทเมืองขนาดใหญ่โดยมีการโชว์ระบบจัดการขยะครบวงจรพร้อมกับนวัตกรรมเปลี่ยนขยะอาหารเป็นพลังงานและก็ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะ
0: ที่เทศบาลนครอุดรธานีค่ะนายณัฐพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2569ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากส่วนกลางนำโดยนายกู่เกียรตินิ่มเนียมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อรับการตรวจประเมินรอบตัดสินค่ะและก็นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้านนายสาจิตจันทรสิริท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีเป็นกระบอกว่าจังหวัดอุดรธานีได้ผ่านการประเมินรอบแรกและก็ติด1ใน3ของกลุ่มจังหวัดบริบทเมืองขนาดใหญ่ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีและก็จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีจุดเด่นด้านการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางกลางทางและก็ปลายทางซึ่งจังหวัดอุดรธานีได้มีการแบ่งพื้นที่บริหารจัดการขยะเป็น4กลุ่มค่ะครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง180หม่องพร้อมกับศูนย์กำจัดขยะที่ได้มาตรฐานขณะที่การจัดตั้งธนาคารขยะก็สามารถจัดตั้งได้ครบ 100% รวมแล้ว514หม่องซึ่งมีสมาชิกหลายกว่า 300,000 คนและก็ยังใส่ระบบติดตามผลออนไลน์แบบเรียลไทม์นอกจากนี้ค่ะยังมีนวัตกรรมจัดการขยะอาหารโดยได้พัฒนาโมเดล Food Bank and Aerobic Digestion นะคะเป็นว่ารวมกับตลาดเมืองท่องเจริญศรีโดยนำอาหารส่วนเกินส่งต่อกลุ่มเปราะบางและก็ได้นำขยะอาหารเข้าสู่กระบวนการมักไร่อากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพและก็ปุ๋ยอินทรีย์ซอยลดปริมาณขยะและก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้ำสำหรับการตรวจประเมินที่นี่ค่ะมีการนำเสนอผลงานผ่านวิดิทัศน์และการนิทรรศการพร้อมการลงพื้นที่ไปเบิ่งแหล่งเรียนรู้และการนวัตกรรมการจัดการขยะเศษอาหารของเทศบาลนครอุดรธานีสะท้อนถึงความร่วมมือของภาครัฐท้องถิ่นภาคเอกชนสถานศึกษาและก็เครือข่ายประชาชนในการซอยกันขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีสู่เมืองสะอาดน่าอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
2: ไปเบิ่งการบริหารจัดการเมืองกันแน่ค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยทางเอ็นทีมีการจัดงานดิจิทัลโซลูชั่นนะคะสมาร์ทซิตี้โรดโชว์2026เป็นการเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการนำเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลเอามาประยุกต์ใส่ในการบริหารจัดการเมืองค่ะที่ห้องประชุมสนามฟุตบอลสร้างอารีนาอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นายสมบูรณ์สุทธิรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และก็นายเปรมวิทย์เปรมบัญชาผู้ซอยผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มขายและก็ปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้ร่วมเปิดงาน Digital Solutions Smart City Roadshow 2026จัดโดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT โดยมีหน่วยงานภาครัฐและก็เจ้าหน้าที่จากจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และก็มหาสารคามเข้าร่วม ซึ่งการจัดงานก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองและก็โซลูชันดิจิทัลนะคะที่สามารถเอาไปประยุกต์ใส่ให้เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ทั้งการให้บริการประชาชนการบริหารจัดการข้อมูลของเมืองการจัดเก็บภาษีและก็ทรัพย์สินตลอดจนการบริหารสาธารณูปโภคเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและก็ความสะดวกในการให้บริการของภาครัฐค่ะ
3: ค่ะซึ่งภายในงาน NT นะคะได้นำเสนอ City Data Platform หรือว่า CDDP สำหรับการรวบรวมและก็เชื่อมโยงข้อมูลเมืองสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารรวมถึง Smart TaxOne Stop Service ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและก็สาธารณูปโภค Smart Service CCTV และก็ Firewall ตลอดจนบริการ Cyber Security Cloud Data Center และก็โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายดิจิทัลเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็อย่างยืนค่ะ
2: ในขณะที่นายเปรมวิทย์เพิ่นก็บอกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกที่สำคัญในการที่จะยกระดับการบริหารราชการและก็บริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสลดขั้นตอนขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อคุ้มครองข้อมูลและก็สร้างความต่อเนื่องของระบบงานให้เกิดความสำคัญนั่นเองค่ะ
3: ไปเบิ่งทางจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นจัดกิจกรรมดีๆขึ้นคนดีสู่สังคมค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดมีการบูรณาการหน่วยงานภาคีจัดพิธีอุปสมบทผู้ติดสารเสพติดภายใต้โครงการขึ้นคนดีสู่สังคมมุ่งบำบัดฟื้นฟูจิตใจปลูกฝังคุณธรรมและก็ฝึกอาชีพเพื่อกลับขึ้นสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพค่ะบรรยากาศที่วัดวิมลนิวาสอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนายสุภกรอาภาธิรวัตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีอุปสมบทผู้ติดสารเสพติดภายใต้โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแบบครบวงจรขึ้นคนดีสู่สังคมโดยมีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายนันทวิทย์หนักแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจและกะหน่วยงานภาคีเครือข่ายเขาร่วมค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินงานภายใต้3กิจกรรมหลักได้แก่บำบัดดูแลและกะฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตใจบรรพชาเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ศึกษาหลักธรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและกะวินัยในตนเองและกะอันที่3ค่ะก็คือการฝึกอาชีพส่งเสริมความรู้และกะทักษะด้านอาชีพเพื่อสามารถประกอบอาชีพสุจริตและกะพึ่งพาตนเองได้ทั้งนี้ค่ะการดำเนินโครงการนี้มุ่งแก้ไขฟื้นฟูและกะเยียวยาเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดอย่างเป็นระบบตั้งแต่การบำบัดรักษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปจนหอดการพัฒนาทักษะชีวิตไปสามารถกลับคืนสู่สังคมใส่ชีวิตได้อย่างปกติสุขและก็บ่หวนกลับไปเฮ็ดพิษซ้ำอีกค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ

อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสาน

0: ติดตามรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อนะคะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านผาชันกันแน่ค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่นบอกว่าบ้านผาสั้นตอนนี้นะคะอยู่ที่อำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นมีการสร้างโมเดลเกษตรอินทรีย์อย่างยืนฟื้นวิถีลงแขกเอาหญ้ามั่นสำปะหลังชูเรื่องของธรรมนูญหมู่บ้านอยู่ร่วมกับป่าอย่างสงบสุขค่ะที่แปลงมั่นสำปะหลังอินทรีย์บ้านผาสั้นตำบลสำโรงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนางรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและก็สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับผู้นำชุมชนเกษตรกรกลุ่มมั่นอินทรีย์บ้านผาสั้นมีการจัดกิจกรรมลงแขกเอาหญ้ามั่นสะท้อนวิถีเกษตรอินทรีย์และก็การพึ่งพาอาศัยของคนในชุมชนในคณะทีนายอัมไพรื่นเริงเพิ่นเป็นเกษตรกรต้นแบบกุมมั่นอินทรีย์บ้านผาสั้นเพิ่นบอกว่ากุมมั่นอินทรีย์ก็เริ่มร่วมโตกันตั้งแต่ปี2560โดยเน้นปลูกมั่นสำปะหลังอินทรีย์ 100% และก็กำหนดกติกาห้ามใส่สารเคมีและก็ยาฆ่าหญ้าโดยเด็ดขาดเนื่องจากว่าชุมชนใส่น้ำจากแหล่งธรรมชาติร่วมกันพร้อมก็มีการตรวจสอบแปลงปลูกของสมาชิกเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกพื้นที่เป็นอินทรีย์อย่างแท้จริงซึ่งในเอกลักษณ์ของชุมชนก็คือประเภทนี้ลงแขกเอาหญ้ามั่นซึ่งเกษตรกรจะนัดหมายซอยกันกำจัดวัชพืชในแปลงมั่นสำปะหลังโดยเจ้าของแปลงจะจัดอาหารเลี้ยงนะคะผู้ที่มาซอยสะท้อนวิถีชีวิตเรื่องของการเอื้อเฟื้อและการแรงงานชุมชนที่บ่มีการคิดค่าแรงนอกจากนี้ชุมชนก็ยังร่วมกันจัดทำเรื่องของรัฐธรรมนูญหมู่บ้านนะคะและก็มีการนำเทคโนโลยี GPS มาใส่กำหนดขอบเขตพื้นที่การทำกินอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติและก็เป็นกติการ่วมระวังชุมชนกับเจ้าหน้าที่อุทยานมีการดำเนินงานนะคะกับบ่เพียงแต่ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังแบบปลอดสารเคมีแต่สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาวิถีเกษตรกรรมที่อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งก็มีเสียงสัมภาษณ์ของคุณอัมไพรื่นเริงนะคะเกษตรกรต้นแบบกุมมั่นอินทรีย์บ้านผาสั้นไปฟังเสียงเพิ่นค่ะ
1: วิถีชีวิตก่อนเนาะวิถีชีวิตกับชุมชนบ้านผาสั้นที่ยาวน้ำสืบทอดกันมาก็เรื่องลงแขกเอาหญ้ามั่นจากชุมชนน้อยๆแต่ว่ามีความเข้มแข็งลงแขกก็คือกุมมั่นอินทรีย์เริ่มกันมาปี60ครับตั้งแต่ปี60ปลูกมันอินทรีย์ยาวนานมากครับแล้วก็ยุดเด่นๆก็คือลงแขกครับลงแขกจังได๋เนาะก็คือสิมีการเอาหญ้ามั่นนี่ครับลงแขกเอาหญ้ามั่นเพราะว่า1ชุมชนเฮาบ่มียาฆ่าหญ้าแล้วก็บ่มีสารเคมีแล้วก็จะร่วมแรงร่วมใจกันแปลงมั่นทุกแปลงสามารถตรวจท้องกันได้บ่ได้มีขอยกเว้นบ่ว่าของนายกนายขอสามารถตรวจสอบได้นะครับไอ้เข้ามาแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนเฮาจะบ่มีขอบเขตตอนนี้เฮามี GPS วาดนุ่มว่าแปลงนี้ก็พื้นที่4ไร่เฮาจะบ่ได้เบิกออกไปครับถ้าเบิกออกไปทางหลังจะมองเห็นจะเป็นป่าเป็นของอุทยานแล้วเฮาจะบ่ได้ลุกล้ำกัน
0: ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการเกษตรแต่ที่สำคัญไปเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ใดจังไหนไปเบิ่งกันที่มุกดาหารค่ะทางจังหวัดมุกดาหารเพิ่นเปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกแก่งช้างเนียมหรือว่าน้ำตกซักซิดค่ะหลังมีการพัฒนาภูมิทัศน์และก็เส้นทางยางหวังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กระตุ้นเศรษฐกิจและก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะที่บริเวณน้ำตกแก่งสางเนียมบ้านแก่งสางเนียมอำเภอค่ำชะอีจังหวัดมุกดาหารนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นประธานเปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกแก่งสางเนียมหรือว่าน้ำตกศักดิ์สิทธิ์โดยมีนายนราวิทย์มณีฤทธิ์นายอำเภอค่ำชะอีนายคมกฤตสามเพชรเจริญหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้สีฐานพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมค่ะสำหรับน้ำตกแก่งสางเนียมอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้สีฐานมีจุดเด่นก็คือเป็นหน้าผาหินยาวกว่า100เมตรน้ำนี่เพิ่นว่าใสค่ะน้ำใสสะอาดพันธุ์ใหม่นานาชนิดก็หลาย หลังเปิดให้เข้าชมนะคะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในโตจังหวัดและกับพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาแล้วกว่า 3,000 คนคาดว่าสิซอยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปด้านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเพิ่นก็บอกว่านำโต๊ะแก่งสร้างเนียมนี่เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดเคยนำน้ำจากพื้นที่หมองหนีไปประกอบพระราชพิธีสำคัญของประเทศมาแล้วกว่า6เทื่อทั้งจังหวัดมุกดาหารเลยได้สนับสนุนงบประมาณปี2568ที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงผู้มีทัศน์และก็สร้างเส้นทางยางคอนกรีตลายใหม่ระยะทาง1กิโลเมตรเพราะมีการติดตั้งป้ายค่ะเพื่อเป็นการซื้อความหมายพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผู้ใดไปกับไปได้กับบ้านแก่งสางเนียมนะคะน้ำตกมองหนีสวยงามหรือเอิ้นอีกน้ำตกหนึ่งก็คือน้ำตกศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้ก็น่าไปเพราะว่าน้ำลายนั่นเองนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งข่าวสารที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะทางกรมพลศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมนะคะมุ่งเปิดโอกาสให้กับเยาวชนคนพิการพัฒนาเรื่องของศักยภาพและก้าวสู่การเป็นนักกีฬาโตแทนประเทศค่ะที่โดมเทศบาลนครบุรีรัมย์ดร.พัฒนพงษ์พงษ์สกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมส์นะคะโดยมีนายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพลศึกษาได้กล่าวรายงานพร้อมด้วยนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ให้การต้อนรับร่วมทั้งมีผู้บริหารคณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาและกับผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้กรมพลศึกษาได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มจัดเทื่อแรกเมื่อปี2518ก่อนยุติจัดในปี2563เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด-19กลับมาจัดอีกเทื่อนึงในปี2568ที่จังหวัดขอนแก่นโดยในปีนี้ปี2569จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบุรีรัมย์พาราเกมครั้งที่23ซึ่งก็มีการแข่งขันร่วม5ชนิดกีฬานักกีฬาจาก35จังหวัด84โรงเรียนเข้าร่วม 1,539 คนพร้อมกับเจ้าหน้าที่และก็ผู้ที่ควบคุมทีม608คนรวมทั้งสิ้น 2,147 คนในขณะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพิ่นบอกว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเฉพาะกรมพลศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเข้าถึงกิจกรรมกีฬาอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะเยาวชนและก็นักเรียนคนพิการเพื่อเปิดพื้นที่แสดงศักยภาพสร้างแรงบันดาลใจและก็พัฒนาเรื่องของสมรรถภาพทั้งร่างกายและก็จิตใจควบคู่กับการปลูกฝังวินัยความอดทนและก็นำใจนักกีฬาต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาโตแทนในประเทศในอนาคตค่ะ
0: ไปต่อกันที่จังหวัดหนองคายค่ะคุณผู้ชมคะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายเพิ่นเดินหน้าสร้างการรับรู้อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมไทยค่ะโดยมีการชูพระธาตุบางพ่วนแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญริมโขงสู่แลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวค่ะบรรยากาศที่วัดพระธาตุบางพ่วนอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะนายกิติศักดิ์ธีระวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์อันซีนไทยเสน่ห์วัฒนธรรมไทยซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ขับเคลื่อนนโยบายอันซีนไทยเพื่อค้นหาและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นทั้งเรื่องราววิถีชีวิตและกับประสบการณ์ที่ซ่อนอยู่ในแต่ละพื้นที่ค่ะพร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานและก็ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยได้คัดเลือกวัดพระธาตุบางพ่วนสัตตมหาสถาน1ใน4ของโลกเป็น1ใน76รายการจาก76จังหวัดทั่วประเทศภายในงานค่ะมีกิจกรรมเปิดป้ายและกับปักหมุดเช็คอินอันซีนไทยๆ
3: พิธีสักการะบูชาองค์พระธาตุบางพ้วนการแห่ปราสาทเพิงและกะขันหมักเบงเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีแห่งสัตท่าการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงการจัดแสดงและกะจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยอาหารพื้นถิ่นสินค้าชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกะสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั่นเองค่ะสำหรับวัดพระธาตุบางพ้วนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนาโดยองค์พระธาตุบางพ้วนเป็นที่บรรจุพระธาตุหัวหนาวของพระพุทธเจ้าจำนวน29องค์และก็เป็นสัตตมหาสถานสถานที่จำลอง7หม่องที่พระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขหลังตรัสรู้นั่นเองค่ะซึ่งมีความสมบูรณ์1ใน4แห่งของโลกนอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่สะท้อนความรุ่งเรื่องของอาณาจักรลานซางและกับวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงค่ะ
4: ไปเบิ่งกันต่อที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะทางร่องอธิบดีกรมการปกครองและกับคณะได้ลงพื้นที่มาตรวจประเมินเรื่องของหมู่บ้านนะคะบ้านพุ่มโป่นจังหวัดสุรินทร์หลังขวารางวัลชนะเลิศต่อเนื่องตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและกับเขตนะคะสู่การคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่บ้านพุ่มโป่นหมู่ที่5ตำบลดมอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์นายณรงค์ทิพย์ศรีร่องอธิบดีกรมการปกครองประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินถ้ำแผ่นดินทองหรือว่าหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปีงบประมาณ2569ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกับคณะกรรมการนะคะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานโดยมีนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดและระดับอำเภอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและกับประชาชนชาวบ้านพุ่มโป่นร่วมในการต้อนรับสำหรับบ้านพุ่มโป่นเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งมีความสามัคคีและการบริหารจัดการชุมชนอย่างเป็นระบบโดยได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินถ้ำแผ่นดินทองได้รับมาแล้วนะคะในระดับอำเภอระดับจังหวัดและการระดับเขตจึงได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การตรวจประเมินในระดับภาคโดยการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินถ้ำแผ่นดินทองมีเป้าหมายส่งเสริมให้หมู่บ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความหักความสามัคคีพร้อมกับที่จะพัฒนาชุมชนให้เกิดความมั่นคงและการยั่งยืนตามแนวทางแผ่นดินถ้ำแผ่นดินทองต่อไปค่ะ
3: ไปเบิ่งความเข้มแข็งของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเพิ่นสกัดยาบ้าได้หลอดใหญ่เลยทางตำรวจภูธรชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเพิ่นได้รวบค้นขับรถตู้ซุกซ่อนยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดโดยมีการว่าจ้างจากนายทุนเช่าเหล้า 100,000 บาทเพื่อนำไปส่งต่อผู้ค้าอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะบรรยากาศที่สถานีตำรวจภูธรชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนิพนธ์บุญเกิดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญร่วมแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้า 2,000 หมัดหรือประมาณ4ล้านเม็ดและกะรถตู่1คันซึ่งการจับกุมเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งของวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาบริเวณถนนลาดยางระหว่างบ้านหินสิวบ้านหน้ายางมูซีตำบลชานุมานอำเภอชานุมานหลังตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรชานุมานเพิ่นได้รับแจ้งว่าสิมีการลักลอบขนยาบ้าจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในจึงมีการว่างกำลังดักซุ่มค่ะจนกระทั่งพ่อรถตู้ต้องสงสัยขับมุ่งหน้าไปทางบ้านหน้ายางจึงเข้าสกัดและก็ตรวจค้นภายในรถก็พบกระสอบบรรจุยาบ้า10ใบว่างอยู่ทั้งเบาะและก็พื้นที่ด้านหลังที่มีการถอดเบาะออกเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บร่วมประมาณ4ล้านเม็ดจากการสอบสวนค่ะทางผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากนายทุนเช่าเหล้าซึ่งเคยหู้จักกันขณะที่อยู่ในเรือนจำว่าให้ขนยาบ้าล็อตนี้ไปส่งต่อแน่ให้กับผู้ค้าในจังหวัดสระบุรีโดยให้ค่าจ้าง 100,000 บาทและก็โอนเงินให้อีก 240,000 บาทเพื่อนำไปจัดหารถตู้เพื่อใส่ในการขนยาเสพติด ก่อนที่สิเกิดเหตุนั่นเองค่ะโดยผู้ต้องหาได้รับรถตู้จากอู่ส่อมเมื่อวันที่27สิงหาคมเดินทางไปบ้านพักจังหวัดมุกดาหารก่อนที่นายทุ่นเช่าเล่าสิส่งพิกัดทางลายว่าให้ไปรับยาบ้าในพื้นที่อำเภอเลิ่งนกท่าจังหวัดยโสธรแล้วก็นำกระสอบยาบ้าทั้ง10ใบขึ้นรถตู้เพื่อเตรียมส่งต่อไปที่จังหวัดสระบุรีแต่ก่อนสิส่งไปก็ถูกตำรวจสกัดจับได้เสียก่อนนั่นเองเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งขอกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการฆ่าก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชานุมานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและก็ขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการต่อไปค่ะ
0: ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับหาอันดับโทษอาญาบทเรียนราคาแพงของผู้กระทำผิดไปฟังคำแนะนำในเรื่องนี้ในช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

0: การกระทำผิดย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายกฎหมายกำหนดบทลงโทษทางอาญาไว้อย่างไรบ้างมาร่วมเจาะลึก5ลำดับโทษตั้งแต่ริบทรัพย์จนถึงประหารชีวิตในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็จะได้รับโทษทางอาญาแตกต่างกันออกไปตามความร้ายแรงของการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งโทษในคดีอาญาที่จะลงแก่ผู้กระทำความ

การนำตัวผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลไปคุมขังเป็นต้นไปโทษประการที่3โทษกักขังคือการนำตัวผู้กระทำความผิดไปกักขังในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนประการที่4โทษปรับโทษปรับไม่มีลักษณะบังคับกับเนื้อตัวร่างกายของผู้กระทำความผิดแต่จะเป็นการบังคับกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเช่นในคดีอาญาที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิด2ปีและลงโทษปรับ 10,000 บาทเมื่อศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดแล้วในส่วนของค่าปรับนั้นผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามจำนวนที่ศาลกำหนดต่อศาลและหากศาลมีคำพิพากษากำหนดต่อมาว่าหากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับโทษประการสุดท้ายคือโทษริบทรัพย์สินเป็นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์เช่นทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดกฎหมายกำหนดให้ริบในทุกกรณีเช่นยาบ้าอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดและจะมีผู้ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่หรือทรัพย์ที่ผู้กระทำผิดได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้กระทำผิดหรือทรัพย์สินที่บุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดศาลก็มีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

มีปัญหาเรื่องของกฎหมายกับสายด่วน1157นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามฝนฟ้าอากาศกับสถานีอากาศกันแน่มื้อนี้อยู่กับคุณธีรพัฒน์เรื่องฉาดค่ะ

สวัสดีครับคุณณภาพรแล้วก็คุณวิรัตนะครับรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมและรับฟังอยู่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงเช้านะครับเริ่มจากเราไปดูปัจจัยที่ผลต่อสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันประมาณในช่วงวันที่5ถึง7กันยานะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงนะครับขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะครับโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยของเรานะครับต่อมาก็เป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่เลยนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งนะครับส่วนมากก็จะอยู่ทางบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่31ถึง34องศาเซลเซียสนะครับสำหรับลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มแล้วก็อยากให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขัง

0: ระยะสั้นได้แล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่มีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาที่เบอร์045-244-189หรือว่าเว็บไซต์ YouTube Twitter หรือว่า Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: ผู้ชมคะก็เป็นเรื่องของการพยากรณ์อากาศช่วงนี้ก็จะฝนหลายแน่นะคะติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศกันได้นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการอีสานเสาร์นี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ใหม่ในมื้ออื่นเสาร์สำหรับมื้อนี้เฮา2คนพร้อมทีมงาน MT ที่มีภาคอีสานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามรับชมสวัสดี

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการอีสานสตอรี่ค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านชีทวนตำบลชีทวนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีแบมค่ะและทีมงานพาคุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องราวประวัติศาสตร์และก็สตอรี่ค่ะที่บ้านชีทวนซึ่งบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ

0: เราอยู่กันที่วัดศรีนวลค่ะบ้านชีทวนตำบลชีทวนอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มีผู้ร่วมรายการกับเรานะคะทั้ง3ท่านค่ะท่านแรกค่ะอาจารย์มาริพันธ์ทวินบุญค่ะเป็นอาจารย์บ้านชีทวนนะคะและก็มีอาจารย์สวนธานีปราชาวบ้านค่ะและท่านสุดท้ายค่ะท่านสุวิทธานีค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีทวนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีทั้ง3ท่านนะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะคะที่เราจะได้มารู้จักบ้านชีทวนกันมากขึ้นเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่สวยงามที่อยากให้ทุกคนนะคะที่รับชมรายการเราได้รู้แล้วก็ได้รับทราบถึงบ้านชีทวนกันเพิ่มขึ้นค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มค่ะก็คือบ้านชีทวนนี่มีมาแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้หนูอยากเลยรู้จักเรื่องของความเป็นมาดั้งเดิมของบ้านชีทวนค่ะว่าเป็นไปเป็นมายังไงเดี๋ยวอยากให้อาจารย์มาริพันธ์ช่วยพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะ
1: อ๋อค่ะบ้านชีทวนเป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะคะเป็นหมู่บ้านโบราณตั้งมีมาตั้งแต่สมัยยุคทวารวดีซึ่งเราจะสังเกตได้จากการตั้งหมู่บ้านของเราเราจะตั้งอยู่บนเนินดินแล้วก็ล้อมรอบด้วยลาบที่ราบลุ่มถ้าเราไปที่ขัวน้อยมองมาบ้านชีทวนนี้ก็จะเหมือนเกาะบ้านชีทวนเหมือนเกาะล้อมรอบด้วยทุ่งนานะคะเป็นหมู่บ้านที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วก็มีวัตถุโบราณหลายอย่างที่ส่งเสริมให้เราได้รู้ว่าเราเป็นชุมชนโบราณนะคะเช่นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรามามีมาตั้งแต่ยุคสมัยทวารวดีเรามีกลองมโหระทึกที่ขณะนี้เก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานีนะคะอันนั้นเป็นกลองที่มีอายุตั้งแต่2100ถึง2500ปี
0: ค่ะ
1: อันนั้นก็คือความเก่าแก่ของเราก็จะมีมาตั้งแต่ก่อนนั้นหรือประมาณนั้น
0: ค่ะ
1: ค่ะเนี่ยก็เป็นชุมชนโบราณมีจารีตวัฒนธรรมแบบโบราณที่สืบสานกันมานะคะ
0: แสดงว่าปัจจุบันนี้ก็ยังคงความดั้งเดิมของเกี่ยวกับประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมทุกอย่างที่มีในสมัยก่อนตอนนี้เหมือนบ้านชีทวนก็ยังคงรักษาความดั้งเดิมนั้นไว
1: ้ค่ะยังคงรักษามีบุญทุกเดือน
0: ค่ะ
1: มีบุญทุกเดือน
0: แสดงว่าที่นี่คือไม่เคยเงียบเหงาเลยมีกิจกรรมทุกเดือนเลยใช่ไหม
1: มีกิจกรรมทุกเดือนค่ะ
0: แสดงว่าเป็นชุมชนที่มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะ
1: เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวก็ถ้านักท่องเที่ยวได้เข้ามาในช่วงที่เรามีกิจกรรมที่พิเศษนะคะโอ้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยสวยงามมากๆเลยประเพณีที่เรายึดถ่ายทอดกันมานะคะ
0: ถ้างั้นแสดงว่าเรื่องของขนบประเพณีตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยคือมีอะไรที่ถือว่าเป็นประเพณีเด่นๆหรือว่าจุดเด่นของที่นี่เลยไหมคะ
1: โอ้มีค่ะที่เราไม่เหมือนใครนะคะเช่นอันนึงคืองานเทพประถมสมโภชแบบโบราณเป็นแบบโบราณเราจะมีขบวนแห่เริ่มตั้งแต่วัดทุ่งศรีวิไลนะคะแห่อะไรก็แห่องค์เทศการแห่องค์เทศนี้เราจำลองมาจากการแห่องค์เทศพระอุปชาวงศ์หลวงพ่อพระอุปชาวงศ์คือเจ้าอาวาสวัดศรีนวลนี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: คือเวลาท่านจะไปเทศต้องขึ้นเสลี่ยงหามไปหามต้องขึ้นเสลี่ยงแล้วก็มีโบกพัดแล้วก็มีเป่าสังเป่าแตรเราจำลองเหตุการณ์นั้นแล้วก็เวลาหามไปนี้ก็จะมีคล้องขบวนคล้องนี้นำหน้าเพื่อให้รู้ว่าองค์เทศมาแล้วนะแล้วเราก็จำลองเหตุการณ์นั้นนะคะเป็นงานเทศประถมสมโภชแล้วก็แห่องค์เทศมาแล้วก็มีขบวนตุงขบวนขันหมากเบงนะคะขบวนโบกพัดขบวนเป่าสังเนี่ยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่คือเป็นงานร่วมกันทั้ง11หมู่บ้านของเราสวยงามมากค่ะ
0: ค่ะ
1: คือเขามาเที่ยวตรงนี้นะมาชมบรรยากาศของเรางานของเรานี้งานเทศประถมสมโภชแบบโบราณขบวนแห่นี้จะเริ่ม5โมงเย็นจากวัดทุ่งศรีวิไลชาวบ้านก็จะตั้งเป็นจุดประทีปจุดไฟจุดตะเกียงนะตามทางที่มาเพราะว่ามันค่อนข้างจะมืดแล้วเอาบรรยากาศนะคะขบวนแห่องค์เทศแต่ก่อนนี้หามเนาะท่านนายก
2: ร
1: องตาเน
2: า
1: ะเดี๋ยวนี้ก็ระยะทางไกลก็ขึ้นเกวียนแต่ว่าก็ตกแต่งได้สวยงามมีสัพพทนมีองค์เทศมาก็จะมาอยู่ที่นี่ขบวนก็จะมีการต้อนรับโดยการต้อนรับก็จะมีการฟ้อนกลงตุ้มเป็นกิจกรรมของโบราณของบัญชีทวนการฟ้อนแบบโบราณของเราคือฟ้อนกลงตุ้มนะคะชาวบ้านที่มาร่วมองค์เทศก็จะขึ้นเทศตรงนี้ชาวบ้านที่ตามขบวนมาก็จะมีขบวนขันหมากเบงเราก็จะจัดโต๊ะไว
0: ้ค่ะ
1: เต็มขันบางเบงนี่เต็มเป็นขบวนที่สวยงามมาก
2: ต้นเงินต้นเงิน
1: ต้นขบวนต้นเงินแต่ละชุมชนก็จะทํามาแต่ละหมู่บ้าน11หมู่บ้านน่ะหนูสวยมากๆเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นงานเทพประถมสมโภชเป็นงานยิ่งใหญ่ของเราแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คืองานตักบาตรเทโวโรหณะที่ขัวน้อย
0: ค่ะ
1: อันนั้นก็จะจัดทุกปีหลังจากออกพรรษาไปแล้ว1วันนะคะที่ขัวน้อยนะคะเป็นตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งก็เป็นงานที่2อีกอันนึงก็งานปิดทองพระพุทธวิเศษ
0: ค่ะ
1: อันนั้นก็เป็นงานไม่เหมือนใครเพราะว่าบ้านชีทวนเป็นหมู่บ้านโบราณเรามีวัดเรามีวัดขนาบทั้งทิศเหนือทิศใต
0: ้ค่ะ
1: นะตะวันออกตะวันตกนะคะทั้งทิศเหนือก็จะเป็นวัดทุ่งศรีวิไลเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธวิเศษนะคะแล้วก็อันนี้ถนนเส้นวัฒนธรรมมาเนี่ยไม่ต้องไปเลี้ยวไหนเลยจากวัดทุ่งศรีวิไลตรงมาก็จะมานี่เลยตรงประตูโขงวัดศรีนวลเลยค่ะแล้วทางทิศตะวันออกก็จะเป็นวัดท่าสวนตาลเป็นวัดที่เก่าแก่เป็นวัดลำดับแรกของบัญชีทวน
0: อ
1: ันนั้นมีของดีมากมายเลยนะคะอยู่ที่วัดท่าสวนตาลและทางทิศตะวันตกต้องข้ามขัวน้อยไปก็จะเป็นวัดศรีธาตุเจริญสุข
0: โหตั้งแต่ฟังมาก็คือบอกเลยว่าบ้านชีทวนนี่คือมีจุดท่องเที่ยวที่เป็นวัดนี่คือหลายจุดมากๆแล้วก็เป็นจุดเด่นของบ้านชีทวนทีนี้ตอนหนูเดินเข้ามาค่ะหนูเดินเข้ามาแล้วสะดุดตามากๆเลยก็คือบริเวณด้านหลังตอนนี้ที่เป็นฉากของเรา
1: เป็นฉากของเรา
0: ใช่ค่ะคือเลยอยากจะพูดถึงตรงนี้อยากให้อาจารย์สวนค่ะได้พูดถึงฉากด้านหลังของเราหน่อยค่ะว่าคืออะไรเอ่ย
2: อะไรฮะ
1: ธรรมาส
2: ธรรมาสสิง
0: ใช่ค่ะธรรมาส
2: อันนี้ธรรมาสสิงเตินบุษบก
0: ค่ะ
2: ธรรมาสสิงนี่ก็สร้างในปีพ.ศ. 2468
0: ค่ะ
2: ไปเสร็จ2470ก็หลวงปู่วัดนี้แหละก็คือหลวงปู่วงศ์บรมสโลซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดจีนวนนี่ก็บังเอิญในช่วงนั้นก็มีพวกจีนพวกอะไรพวกแก้วนี่เข้ามาอยู่ในบ้านที่ทวนกันก็เลยแก้วตัวนี้ชื่อว่าแก้วเวียง
0: ค่ะแก้วเวียง
2: แก้วเวียงก็มีฝีมือในการเป็นช่างหลวงปู่ก็เลยมาให้ช่วยสร้างธรรมาสสิงเทินบุษบกดังที่พวกเราเห็นอยู่ขณะนี
0: ้
2: นะครับการสร้างนี้ใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีก็3ปีก็เสร็จนะครับก็ทุกวันนี้ก็อย่างที่ท่านอาจารย์มณีพันธ์พูดไปแล้วว่าให้นิเทศปฐมสมโภชเพียงครั้งเดียวแต่ก่อนนี้จะบุญมหาชาติก็ดีจะเทศในวันศีลก็ดีจะให้เทศบนธรรมาสสิงเทินบุษบกทุกวันนี้จะให้เทศเพียงปีหนึ่งครั้งเดียวนะครับปีหนึ่งครั้งเดียวคือเทศปฐมสมโภชส่วนเทศอย่างเข้าพรรษาเนี่ยวันศีลทุกศีลเนี่ยพวกผมก็มาฟังเทศอยู่ที่นี่นะครับก็เทศธรรมาสนี
0: ้
2: นะครับที่ตรงนี้หลวงพ่อท่านในเทศที่นี้นะครับพวกเราก็นั่งฟังเทศท่านคือเข้าพรรษานี้จะมีการฟังเทศในทุก
1: วันศีล
2: วันศีลเลย
1: แปดคำสิบห้าคำนะคุณตา
2: และนอกจากนี้แล้วกีทวนนี่ทุกวันศีลเนี่ยจะไปทำสังฆทาน
0: ค่ะ
2: จากวัดนี้ไปวัดนั้นจากวัดนั้นไปวัดนี้สี่วัดนี่ไปเรื่อยๆ
1: น
2: ะครับเวียนก็เรียกว่าสังฆทานเวียนอย่างตรงนี้ก็อยู่ที่วัดศรีนวลในวัน
1: แปดค่ำ
2: เมื่อไหร่แปดค่ำที่ผ่านมาแล้ววันสิบห้าค่ำก็จะไปวัดท่าสวนตาลต่อไปก็จะไปวัด
1: ท
2: ุ่งศรีวิไลแล้วก็ไปวัดศรีธาตุเวียนมาเพราะฉะนั้นชีทวนนี้มันจะมีการทำบุญอยู่ไม่ได้ขาด
0: คร
2: ับมันเป็นก็เรียกว่าชีทวนเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรร
0: ม
2: นะครับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาเอาไว้นอกจากนี้ชีทวนยังมีการทำบุญประจำเดือนนะครับเดือนอย่างเดือนยี่เดือนยี่นี่เขาบอกว่าแต่ก่อนนี่สมัยโบราณนี่จะมีการอะไรไอ้สู่ขวัญข้าวสู่ขวัญข้าว
0: ค่ะ
2: คือก่อนที่จะเอาข้าวขึ้นเล้าขึ้นช้างนี่จ จะต้องมีการบูชาข้าวก่อนคือสู่ขวัญข้าวให้คุณหมอพามเขาไปสู่ขวัญข้าวก่อนโยขึ้นนะครับยิ่งขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ก็ขาดหายไปบ้างนะครับมีบางคนที่ยังทำอยู่ก็ยังมีอยู่นะครับแต่เป็นส่วนน้อยเดี๋ยวนี้นะครับ
0: ทีนี้แอบได้ยินค่ะเมื่อกี้เหมือนพูดถึงเรื่องของการทำเกี่ยวกับประเพณีเทศใช่ไหมคะเทศสมโภชทีนี้ได้ยินเกี่ยวกับว่ามีคุณเวียงเพิ่นใช่ค่ะคุณเวียงเพิ่นเป็นคนชาวจีนใช่ไหมคะ
3: ชาวเวียดนาม
0: ชาวเวียดนามทีนี้แสดงว่าที่บ้านชีทัวร์เนี่ยต้องมีเกี่ยวกับชาติพันธุ์เนี่ยเยอะใช่ไหมคะ
1: ก็มีชาติพันธุ์ที่เขาอพยพเข้ามาเพิ่งบารมีอยู่ที่วัดเนื่องจากว่าบ้านชีทัวร์นี้เป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์มีคนจีนนะคะแล้วก็มีคนยวน
0: ค
1: นยวนก็เช่นเขาก็มาทำธรรมาสิงห์นะคะมีคนจีนเขาก็เอิ่นเจ๊กเนาะค่ะเจ๊กมักเนี่ยมาซื้อข้าวสาร
2: ซื้อ
1: เป็นพ่อค้ามาซื้อน้ำอ้
2: อย
1: บ้านชีทวนมีเศรษฐกิจดีนะคะ
0: ค่ะ
1: เราเป็นหมู่บ้านที่ปลูกอ้อยเป็นสินค้าออกนะคะเรามีข้าวเพราะว่าเรามีความอุดมสมบูรณ
0: ์
1: แล้วก็สมัยโบราณการขายสินค้าต้องล่องเรือ
0: ค่ะ
1: เราก็ไปนี่แม่น้ำชีใกล้ๆนี่ค่ะนะถ้าเราไปที่วัดท่าสวนการแล้วหนูก็จะเห็นเรือสินค้าขนาดใหญ
0: ่ค่ะ
1: เป็นเรือขุดนะคะทำจากไม้ตะเคียนต้นเดียวยาว24เมตรนะไม้ต้นนั้นนะ
0: ค่ะ
1: ยาว24เมตรส่วนกว้างที่สุดของเรือก็กว้าง2เมตร70เซนเป็นเรือสินค้า
0: ใหญ่มาก
1: ค่ะใหญ่มากเราได้จากแม่น้ำชีในปี2537
0: ค่ะ
1: ปีนั้นน้ำชีแห้งมันแล้งแล้วก็หัวเรือก็ผุขึ้น
0: ะ
1: นะคะชาวบ้านไปเห็นก็เลยชักลากเข้ามาเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูนะคะเดี๋ยวนี้อยู่ที่วัดท่าสวนตาล
0: คือเห็นแบบว่าตอนนี้คือบ้านชีทวนมีทั้งกิจกรรมแล้วก็ประเพณีเยอะแยะมากเลยค่ะท่านนายกก็อยากถามว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะที่บ้านชีทวนนี่เป็นยังไงบ้างคะ
3: เรื่องการท่องเที่ยวนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลชีทวนก็พยายามที่จะสนับสนุนชุมชนนะครับเรื่องงบประมาณในเรื่องกลุ่มอาชีพครับเราก็พยายามสร้างกลุ่มอาชีพเรื่องทอผ้าแล้วก็กลุ่มอาชีพต่างๆครับโป่งพวกอะไรต่างๆครับเพื่อที่จะให้มีสินค้าเพื่อจะมาซัพพอร์ตทางนักท่องเที่ยวครับตัวนี้เราก็พยายามสนับสนุนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานครับแต่ก่อนทางกลัวน้อยพวกอะไรถนนก็ค่อนข้างจะแคบไปลำบากรถสวนกันก็ค่อนยากเพราะทางกว้างประมาณ4เมตรทางเราก็ได้ร่วมกับทางหลวงชนบทครับได้มาขยายเส้นทางไปสู่ทางท่องเที่ยวเชื่อมกันบ้านจีทวนบ้านท่าสลานะครับระยะทางก็ประมาณ5กิโลตอนนี้เราขยายถนนออกเป็น6เมตรแล้วก็สะดวกสบายรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาลงในพื้นที่ไม่เหมือนแต่ก่อนนี่ถนนแคบรถสัญจรไปมาค่อนข้างจะลำบากตัวนี้แล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกอีกด้านหนึ่งเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเราก็จัดทำศูนย์จำหน่ายสินค้านะครับทั้งตอนนี้เราทำไว้ทั้ง4จุด4จุดก็คือจุดแรกก็คือวัดท่าสวนตาลจุดที่2ก็คือวัดตีชาติเจริญสุขจุดที่3วัดศรีนวลแล้วก็จุดที่4วัดอัมพวันอารามตัวนี้ก็ถือว่าเป็นที่จะบริการนักท่องเที่ยวที่จะมาแล้วก็ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่จะมาในชุมชนตำบลจีทวนนะครับเราก็มีศูนย์บริการการท่องเที่ยวอยู่ที่อบต.นะครับเราเป็นการสร้างศูนย์การท่องเที่ยวไว้ตรงนั้นนะครับถ้าใครจะมาเที่ยวมาอะไรก็ถ้าก
2: ็ติดต่อ
3: ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจีทวนนะครับซึ่งการเชื่อมถนน5กิโลเมตรเราเชื่อมก็คือวัดตุ้งศรีวิไลวัดตุ้งศรีวิไลนี่ก็คือเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวของพี่น้องชาวตำบลชีทวนแล้วก็ตำบลใกล้เคียงและจังหวัดอุบลนะครับเพราะว่าทุกคนก็ให้ความเชื่อหลวงพ่อพุทธวิเศษซึ่งวัดตัวนี้ก็เป็นวัดที่สร้างขึ้นอยู่กลางทุ่งนานะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแต่ก่อนก็เป็นสวนดอกไม้ของเจ้าเมืองคนก่อนน
0: ะ
3: เจ้านางเกียงใดนะครับแต่ก่อนเขาเรียกว่านางเกียงใดเป็นสวนดอกไม้สวนอะไร
2: สวนอุทยาน
3: ครับอุทยานดอกไม้แล้วก็ตรงวัดทุ่งศรีวิไลนี่แต่ก่อนก็มีตำนานลายแทงไว้นะครับแต่ เราก็ได้ยินมาสืบลูกสืบหลานไม่รู้ว่าจากจริงหรือไม่จริงครับเขาก็บอกว่าทุ่งสามขานานกเขียนเงินสามเขียนอยู่ใต้ร่มพับตัวนี้ก็เป็นลายแทงนะแล้วก็ทุกอย่างที่พูดมามันก็ตรงนะครับต้นมะพร้าวต้นอะไรก็
0: ม
3: ีอยู่ในวัดทุ่งแต่ไม่มีคนกล้าขุด
0: ทำไมคะมีเหตุผลไหมตรงนี
3: ้ก็ความเชื่อนะครับ
0: ความเชื่อใช่ไหมคะ
1: เป็นสมบัติของแผ่นดิน
2: มันมีตำนานมีตำนานไอ้คนที่เขาจะมาสร้างพระธาตุสวนตาลคนที่เขาจะมาสร้างพระธาตุสวนตาลก็คือ
1: เจ้าเมืองเขมร
2: ไอ้เขาเอิดว่าอะไร
3: วัดพระธาตุสวนตาลนี่ครับพระธาตุสวนตาลนี่ก็คือพระธาตุสวนตาลนี่ตอนแรกเขาจะมาสร้างนี
2: ่
3: คนที่จะสร้างนี่ตั้งใจจะไปสร้างพระธาตุ
2: พนม
3: ทีนี้มาถึงตรงนี
0: ้
3: แล้วก็ให้ม้าเร็วไปดูว่าธาตุพนมเขาสร้างไปถึงไหนพอดีไปดูธาตุพนมปุ๊บเขาบอกว่าธาตุพนมสร้างเสร็จทีนี้ก็เลยไม่ต้องไม่ไปเขาก็เลยถามคนที่ไปดูบอกว่าจำรูปร่างพระธาตุพนมได้ไหมเขาก็บอกว่าได้เขาก็เลยมาสร้างพระธาตุสวนตาลนี่แทนนะครับแล้วก็ไปขุดดินเขาเรียกน้องตัวไปขุดดินมาสร้างวัดไปสร้างพระธาตุสวนตาลตัวนี้เราก็สร้างขึ้นเป็นรูปร่างคล้ายกันกับพระธาตุพนมแล้วก็พระธาตุสวนตาลนี่กับพระธาตุพนมนี่ก็พังทลายใกล้เคียงกันก็คือพระธาตุสวนตาลนี่พังวันที
1: ่23
3: กรกฎา
0: ค
3: มแล้วก็พระธาตุพนมพัง
1: 11
3: สิงหาก็คือห่างกันแค่18วันตัวนี้ก็คือความสัมพันธ์ตอนแรกได้ยินคนแก่พูดว่าพระธาตุสวนตาลนี่นะครับพังประมาณช่วงประมาณสักทุ่มกว่า
2: ตอน19:30 น.
3: ตอนที่จะพังเขาบอกว่าได้ยินเสียงดังเปรี้ยงเลยเปรี้ยงก็มีแสงพุ่งออกไปทางจังหวัดนครพนมแสงสีเขียวพุ่งไปนะว่าแต่พระธาตุสวนตาลนี่เราสร้างองค์ใหม่ที่อันขึ้นมาแล้วก็องค์เก่าเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เพราะว่าเราสร้างข้อใบตัวนี้เราก็สามารถเข้าไปดูได้แต่ว่าอากาศไม่ค่อยถ่ายเทเท่าไหร่กับตัวนี้ก็คือพระธาตุอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือวัดศรีธาตุที่เราพูดถึงที่เชื่อมกันสามวัดวัดศรีธาตุเจริญสูงแต่ก่อนก็เป็นวัดประเรียนธรรมสอนพระสอนอะไรนะครับที่จะกำเนิดกัวน้อยขึ้นมาทีนี้ช่วงโบราณเพราะว่าการไปมามันก็ลำบากเนาะพระไปเรียนที่บ้านน้อยพระเยอะบ้านมันก็บ้านน้อยเวลาตักบาตรอาหารก็ไม่เพียงพอก็เลยต้องเข้ามาบิณฑบาตที่บ้านจีทวนมาบิณฑบาตที่บ้านจีทวนถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งก็ไม่ค่อยลำบากแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนี่มันก็ลำบากไม่สามารถที่จะมาได้เพราะว่าถนนแต่ก่อนมันจะเป็นน้ำขังน้ำอะไรเป็นโคลเขาเรียกว่าเป็นดินโคลเป็นอะไรก็เดินทางลำบากชาวบ้านก็เลยคิดว่าสร้างขัวข้ามหนองน้ำข้ามทุ่งนา มาเพื่อจะให้พระมาบิณฑบาตในบ้านจีทวนการสร้างแต่ก่อนก็ใช้ไม้นี่แต่ก่อนก็หายากนะครับไม้หายากก็บริจาค กับชาวบ้านบ้างแล้วก็ไม้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นไม้ที่นำศพไปเผาส่วนที่ไม่เผาก็มาทำเป็นแป้นปูทางไอ้ปูขัวน้อยเป็นแป้นปูมาต่อมามันก็มีการผุพังการเสื่อมนะครับก็เลยมีการสร้างตัวใหม่แทนขึ้นมาก็เป็นปูนนะครับเพื่อที่จะสร้างมาเป็นการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานงานประเพณีก็คือเรื่องตักบาตรเทโวโลหณะทุกปีนะครับเราก็มีการตักบาตรกันก็ถือว่าเป็นการสืบสานงานประเพณีนะครับหลังจากที่ออกพรรษามาหลังจากที่ทางตำนานนะครับก็พระพุทธเจ้าท่านขึ้นไปเทศน์ให้บรรดาของท่านฟังอยู่บนสวรรค์ครบ3เดือนก็เสด็จลงมาปวดโลกชาวโลกก็ตั้งตักบาตรเทโวโลหณะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ถ้าใครมีโอกาสก็ถือว่าได้ตักบาตรเทโวโลหณะก็ถือว่าเป็นบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ถ้าใครมีโอกาสนะครับก็อยากให้มาตักบาตรเทโวโลหณะที่ตำบลจีทวนหลังจากออกพรรษาปุ๊บวันพรุ่งนี้เช้าก็ตักบาตรเทโวโลหณะการตักบาตรเราก็เริ่มประมาณ6 โมงเช้า6 โมงเช้าท่ามกลางทุ่งดวงทองข้าวออกดอกข
0: ้
3: าวสีทองครับ
0: ตัวนั้นสวยเลย
3: สวยมากนะครับตัวนั้นก็อยากให้พี่น้องเรามาร่วมตักบาตรด้วยกันตอนนี้ ทุ่งของเราก็กำลังเขียวเจ้าอุ่มอีกไม่นานก็จะเป็นสีทอง
0: ค่ะ
3: ครับ
0: เราจะได้มาดูกัน
3: ครับมาดูกันครับ
0: ค่ะอาจารย์สวนคะหนูอยากถามนิดนึงคือหนูอ่ะมาในฐานะของคนรุ่นใหม่ที่มาเห็นบ้านชีทวนในปัจจุบันแล้วอยากย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กของอาจารย์สักนิดนึงค่ะว่าบ้านชีทวนในช่วงวัยเด็กของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศ
2: โอ้ช่วงวัยเด็กของบ้านชีทวนนี่เนื่องจากว่าชีทวนเป็นหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านใหญ่ก็ที่ตั้งบ้านนี่ก็เป็นดินสลับซับซ้อนกันสูงต่ำบ้างแล้วก็มีโศกรู้จักโศกไหม
0: ไม่ทราบเลยค่ะคืออะไรเลย
2: โศกหมายถึงที่ดินที่เขา
3: ถนนมัน
2: เขาเดินเขาเดินไปเดินมาเดินนานๆเข้ามันก็เลยต่ำลงต่ำลงต่ำลงข้างบนก็ยังมีอยู
0: ่
2: เพราะฉะนั้นเมื่อดินเนี่ยมันต่ำลงทรุดลงนี
0: ่
2: น้ำก็ไหลไปทุกปีนี่มันไม่เหมือนกับสมัยทุกวันนี้มีองค์การบริหารส่วนตำบลได้ช่วย
0: ะ
2: นะงบประมาณก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็ปล่อยตามธรรมดาธรรมชาติไปเลยทีนี้จะเห็นเศษอิฐเศษหินเศษหม
0: ้
2: อเก่าๆเนี่ยที่โผล่ออกมานะครับโผล่ออกมาครั้งหนึ่งที่พิพิธภัณฑ์ฐานแห่งชาติของจังหวัดอุบลราชธานีได้มาที่วัดหินอวนแสงสว่างอารมณ์ก็พาท่านไปดูที่ตรงนั้นไปดูที่ตรงจะทางลงไปทางหนองน้ำน่
0: ะ
2: ทางหนองน้ำท่านไปเห็นไอ้หม้อเล็กๆเล็กๆโผล่มาท่านก็ยึดดักได้ท่านบอกว่าอาจารย์สวนไอ้ตัวนี้จะเอาได้ไหมนี่ผมก็เลยขุดให
0: ้ขุดเลย
2: เอาขุดให้ขุดออกมาก็ได้หม้อไปท่านบอกว่าโอ้ยหม้อนี่ของดีแต่ของเก่าแก่โบราณ
0: เป็นโบราณวัตถุใช่ไหมคะ
2: เป็นโบราณวัตถุนอกจากนี้แล้วนี่คนในชุมชนนี่ขุดบ่อน้ำลงไปนี
0: ่
2: อย่าไปเจอโครงกระดูกของคนแต่สมัยเก่าน
0: ะ
2: นะครับโครงกระดูกเอาขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าอ่านี่เป็นโครงกระดูกเมื่อเป็นโครงกระดูกแล้วจะทำยังไงเสร็จแล้วก็เอามาไหว้ที่วัดแล้วก็ไปเผาแล้วก็ทำบุญหาอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้เรานี่จิตใจเราสบายได้ทำบุญหาแล้วแล้วก็เขาก็ขุดน้ำถึงน้ำทุกแต่ก่อนมันไม่มีน้ำประปาเหมือนทุกวันใช่ไหมล่
0: ะ
2: มันก็ต้องขุดบ่อน้ำนะครับอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งนะครับถึงในสมัยนั้นและนอกจากนี้แล้วชีทวนนี่เมื่อขุดอะไรลงไปนี่มันจะเจออย่างเช่นทางโรงเรียนบ้านชีทวนตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่บ้านชีทวนเป็นเวลานานพอสมควรเขาก็ขุดพบอะไรแท่นหินอันหนึ่งมันเป็นแท่นอีกอันหนึ่งมันกลมๆเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นเครื่องบดยาแต่สมัยโบราณนอกจากนี้ก็ทางทิศใต้ทางทิศใต้ของโรงเรียนไปขุดไปพบอะไรล่ะก้อนเสมาหินหรืออะไรนี่
1: ใบเสมาอ
2: ย่างนี
0: ้ค่ะ
2: เนี่ย
0: โผล่ขึ้นมา
2: เขาก็ขุดได้หลาย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เสมาหินเขาก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะชีทวนนี่แต่ก่อนเนี่ยมันจะต้องเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมโบราณแห่งหนึ่งเขามาสันนิษฐานว่าคงจะเป็นในสมัยโบราณสมัยเกณฑ์ละนะครับสมัยเกณฑ์ละนี่ขุดที่โรงเรียนบ้านชีทวนนอกจากนี้แล้วก็อย่างที่โคนต้นโพบ้านชีทวนนี่โคนต้นโพอยู่ในวัดท่าสวนตันพากันไปขุดผมก็ขุดด้วยกันในวันนั้นก็ขุดด้วยกันขุดไปคนหนึ่งเขาขุดได้ไปกุพระแล้วเขาก็เอามาดูก่อนเขาก็เลยได้พระเกศทองคำ
0: ค่ะ
2: พ พระเกศทองคำนะครับนอกจากนั้นก็เป็นพระธรรมดาก็เอาไว้ที่ให้หลวงปู่ขุนเอาเก็บไว้และในปีเดียวกันนี่ก็มาสร้างถนนสร้างถนนทางองค์การบริหารส่วนตำบลนี่สร้างถนนก็ต้นโพต้นนั้นก็ขุดอีกก็ไปเจอกุพระอีกนะครับกุพระอยู่ที่นั่นแล้วก็เอาเก็บไว้ที่วัดธาตุชวนการเช่นเดียวกันในปีเดียวกันนะครับนอกจากนี้แล้วชีทวนนี่ยังไปขุดพ่อกุพระอยู่ที่นาของพ่อใหญ่คูณไปขุดพบกระทะทองเหลืองสี่หูความกว้างมันนี่ประมาณ60เซนความไม่ใช่ความกว้างนี่1เมตรความสูงนี่ประมาณ60เซน
0: โอ้ใหญ่มาก
2: ตักน้ำไปใส่ดูมันจะได้น้ำ17หาบคู
0: ่ค่ะ
2: คู่ไม้นะครับคือ8ปิ๊บนั่นเอง
0: ค่ะ
2: แล้วก็เอามาเก็บไว้ที่วัดท่าสวนตาลหลวงพ่อกันซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยบอกว่าเอามาเก็บไว้ที่นี่แหละก็เลยมาเก็บไว้ต่อมาท่านอาพาธเมื่อท่านอาพาธแล้วนี่ชาวบ้านก็บอกว่าคงจะเป็นเพราะนี่แหละเพราะตัวนี้แหละ
4: สี
2: ่หูนี่แหละก็เลยไปฝังไว้ที่เดิมทราบข่าวจากจังหวัดบุรีรัมย์เขาก็ให้เจ้าหน้าที่มาแล้วก็มาบอกว่าไม่ต้องฝังผมจะเอาไปขอไว้ไปไว้ที่อุบล
0: ทีนี้เหมือนหนูอยากถามอาจารย์มาลีหน่อยค่ะว่าเรื่องเล่าหรือว่าตำนานหลังจากที่ขุดเจออะไรพวกนี้แล้วเนี่ยมีเรื่องเล่าหรือตำนานบ้างไหมคะ
1: โอ้ทุกวัดมีตำนาน
0: ค่ะ
1: ขวนน้อยก็มีตำนานวัดศรีธาตุก็มีตำนานเพราะว่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่เช่นวัดศรีธาตุเรามีตำนานตำนานยังไงแต่สมัยโบราณนะคะบ้านชีทวนเป็นหมู่บ้านอัญญาเนี่ยเป็นหมู่บ้านเจ้าเมืองแล้วก็เอาข้าทาสบริวารนี้ไปทำไร่ทำนาอยู่ที่ทุ่งนาหลายปีมาครอบครัวของบริวารนั้นของข้าทาสนั้นก็ขยายทีนี้ทางเจ้าเมืองก็เลยไปสร้างวัดให้นะคะในหนังสือสำนักพระพุทธบอกว่าวัดศรีธาตุสร้างเมื่อปีพ.ศ.2210แล้วขึ้นตรงต่อวัดธาตุสวนตาลนะคะแต่ก่อนเขียนด้วยว่าวัดศรีธาตุททหารสระอาสเสือเป็นศรีแก่ธาต
0: ุศรีแก่ธาตุ
1: เป็นสีแก่ข้าทาสบริวาร
0: ค่ะ
1: นะคะแล้ววัดนั้นก็มีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนที่คุณตาสวนเล่าว่าเหมือนที่ท่านนายกบอกว่าพระก็บิณฑบาตในหมู่บ้านธาตุนั้นไม่พอฉันก็ต้องเข้ามาบิณฑบาตที่บ้านชีทวนทางเจ้าเมืองก็เลยสร้างขัวให้ขัวคือสะพาน
0: ค่ะ
1: นะคะนั่นแหละก็เป็นตำนานหนึ่งทีนี้หลังจากที่แต่ก่อนมันเป็นขัวไม้หลังจากพ.ศ. 2521เกิดน้ำท่วมใหญ่มันพัดไปหมดเลยนะสะพานที่ไอ้ขัวที่เป็นไม้นั้น
0: ค่ะ
1: คือไม่สามารถบูรณะได้แล้วก็เลยมีการจัดระดมทุนโดยการสร้างผ้าป่าก็เลยได้เป็นขัวคอนกรีตในปัจจุบันนะคะที่นายกบอกนะคะแล้วมันมีตำนานทุกแห่งเช่นที่วัดทุ่งศรีวิไลที่ท่านนายกบอกว่าเป็นอุทยานของนางเจียงใดลูกสาวของเจ้าเมืองสีส้วนอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนั้นนะคะที่วัดทุ่งศรีวิไลนอกจากจะประดิษฐานพระพุทธวิเศษแล้วที่นั่นเป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนมัธยมระดับตำบลแห่งแรกของจังหวัดอุบลอยู่ที่นั่นนะคะอันนั้นเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจทีนี้เวลาขุดลงไปเห็นอะไรบ้างก็เห็นพระพุทธรูปต่างๆเขายังเก็บรักษาไว้นะคะอันนี้เรามีหลักฐานยืนยันที่เป็นตำนานต่างๆ
0: ค่ะต้องบอกว่าคือฟังไปแล้วก็เพลินค่ะคือแบบมีเรื่องเล่าแล้วก็ตำนานเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปพักเบรกกันสักครู่นึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแล้วก็มารับฟังประวัติแล้วก็ตำนานกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ครับฮัลโหล
1: ฮัลโหลครับได้ยินไหมฮะครับจากไหนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
2: ใครเนี่ย

0: อะไรอ่ะโทรมาไม่พูดอ่ะแล้วฮัลโหลไปก็ไม่ได้ยินติดต่อเรื่องอะไรก็จะไม่รู้เรื่องกันเลยนะเนี่ย
1: เฮ้ยยังไงอ่ะหายไปไหนตั้ง 30,000 ยังไม่ได้กดอะไรเลย

0: ค่ะกลับมารับชมอีสานสตอรี่กันต่อค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราได้พูดถึงตำนานที่เยอะแยะมากๆเลยนะคะในบ้านชีทวนแต่ก็ยังมีอีกหลากหลายตำนานค่ะที่จะมาพูดถึงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อค่ะถึงวัดธาตุสวนตาลซึ่งถือว่าเป็นวัดลำดับแรกที่บ้านชีทวนมีความเป็นไปเป็นมายังไงคะเนี่ย
1: ค่ะอันนี้เป็นวัดโบราณเป็นวัดคู่บ้านชีทวนเลยนะคะแต่ก่อนนั้นเรียกว่าวัดท่าแขกนะคะเป็นวัดท่าแขกเนื่องจากว่ามีแขกไปไทยมาเป็นเลือคาราวานเกวียนที่นำสินค้ามาขายก็จะไปพักอยู่ที่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นแหล่งตลาดโบราณด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปเขาก็จะไปกราบพระเจ้าใหญ่ที่อยู่คู่กับวัดท่าสวนตาลนะคะก็จะมีพระเจ้าใหญ่คนที่เข้ามาค้าขายก็จะไปกราบขอพรพระเจ้าใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าคนไหนค้าขายประสบความสำเร็จหรืออยากจะประสบความสำเร็จก็มาขอพรตรงนั้นได้นะคะแล้วที่นั่นก็เหมือนที่ท่านนายกได้เกริ่นไปแล้วว่าก็จะเป็นที่สร้างพระธาต
0: ุ
1: ที่พังก่อนพระธาตุพนมเพียงแค่18วันแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็สร้างพระธาตุที่ครอบเอาไว
0: ้ะ
1: นะคะนอกจากนั้นที่วัดธาตุสวนตาล นะคะก็จะมีเรือโบราณนะเรือโบราณนี้เป็นเรือทำจากไม้ตะเคียนต้นเดียวยาว24เมตรนะคะส่วนกว้างของเรือนี้กว้าง2เมตร70เซนเป็นเรือสินค้าที่เจอในแม่น้ำชีในปี2537นั้นปีนั้นแม่น้ำชีแห้งก็ชาวประมงเข้าไปเห็นเขาก็เห็นว่าเป็นเรือใหญ่มากก็เลยชักลากเข้ามาไว้นะคะนอกจากนั้นนะคะที่วัดท่าสวนตาลก็จะมีห้องหีบอ้อยเครื่องมือโบราณในการทำน้ำอ้อยที่นั่นแสดงไว้ให้ดูนะคะที่วัดท่าสวนตาลก็จะมีโบราณวัตถุอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าแท่นประติมากรรมนะคะที่กรมศิลปากรได้มาประอําเข้ามาแล้วก็ประมาณอายุว่า900ถึง 1,000 ปีก็เก็บไว้ที่นั่นนะคะแล้วที่สำคัญก็มีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามมาก
0: ค
1: ือพระธรรมเทโวพระธรรมเทโวนี้มีให้ความเป็นให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ชุมชนนะคะมีบางปีที่ทางอำเภอเคืองในก็ได้มาขอนิมนต์เนี่ยไปกราบไปแห่รอบเมืองนะคะถ้าเป็นทางเหนือก็แห่พระพุทธสิหิงค์แต่ว่าของเรานี้แห่พระธรรมเทโวในเดือน6ขึ้น6ค่ำเป็นประจำทุกปีนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนนะคะอันนั้นอยู่ที่วัดท่าสวนตาลนะคะแล้ววัดนั้นก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนแห่งแรกของบ้านชีทวนด้วยที่ไปเรียนที่พระเป็นคนสอนที่เรียกว่าพระอาจารย์ปี
0: ้พระอาจารย์ปี้ค่ะก็คือเป็นวัดที่ลำดับแรกเริ่มของบ้านชีทวนเลย
1: เริ่มเลย
0: คือที่นี
1: ่ที่นี่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือมีทั้งมีวัตถุโบราณต่างๆถ้าใครได้ไปที่นั่นก็ถือว่าเขาเรียกว่าสามารถที่จะไปขอพรสำหรับคนที่ทำการค้าขายอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เนื่องจากว่าตรงนั้นเป็นตลาดโบราณในสมัยก่อนนะคะเป็นตลาดโบราณความเชื่อเขาบอกว่าพอมาค้าขายต้องไปขอพรที่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปองค์นี้ก็ให้ความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการทำมาค้าขายนะคะซึ่งในวัดท่าสวนตาล นี้นะคะที่ท่านนายกก็เกริ่นไปแล้วว่าวัดท่าสวนตาลที่เราก่อสร้างแล้วล้มก่อนพระธาตุพนม
0: ค่ะ
1: ล้มก่อนพระธาตุพนมในการล้มก่อนพระธาตุพนมก็คาดว่าเขาบอกว่าอายุในการวัสดุที่ใช้
0: ค่ะ
1: นะคะส่วนในการก่อสร้างนั้นก็จะมีทรัพย์สินของมีค่าเยอะแยะนะคะเยอะแยะมากเลยที่พระเจ้าเขมรที่บอกว่าจะนำไปร่วมในการสร้างที่พระธาตุพนม
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็พระธาตุพนมสร้างเสร็จก่อนก็จึงมาสร้างพระธาตุเอาไว้ที่วัดท่าสวนตาลส่วนเหลือยังมีทรัพย์สินเหลืออีกเยอะก็ให้เอาไปฝังไว้ที่ทางที่เหนือของหมู่บ้านก็คือที่วัดทุ่งศรีวิไล
0: ค่ะ
1: นะคะก็มีการเอาทรัพย์สินไปฝังไว้ที่นั่น
0: ค่ะ
1: ที่วัดทุ่งศรีวิไลจึงมีปริศนาลายแทงอันหนึ่งที่บอกว่าทุ่งสามขานานกเขียนนกเขียนคือนกกระเรียน
0: ค่ะ
1: เงินสามเกวียนอยู่ใต้ร่มพับร่มพับยังมีอยู่เงินสามเกวียนคือตำนานแต่ว่าไม่มีการขุดค้นไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินนะคะต้นพับต้นนั้นยังอยู่เอาแล้วทำไมต้องอยู่มันไม่ตายเหรอเป็นร้อยเป็นพันปีตัวแม่ตายตัวลูกเกิดตรงนั้นแหละ ก็เกิดอยู่ที่เดิมนั่นแหละนะคะเดี๋ยวนี้เราเขาก็เลยมีการทำพญานาคนี้เฝ้าเอาไว
0: ้ค่ะ
1: ถ้าเราไปที่วัดทุ่งศรีวิไลเราก็จะไปเห็นนะคะแล้วตรงนั้นก็มีการขุดพบที่วัดทุ่งศรีวิไลมีการขุดพบพระพุทธวิเศษที่พระเจ้าเขมรได้นำไปฝังเอาไว้นะคะพระพุทธวิเศษนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ในหลายด้านความเจ็บป่วยตรงไหนก็ไปปิดทองอธิษฐานด้วยจิตศรัทธาคนไหนไม่มี

0: จะไปขอพรนะคะก็ขอให้ได้แล้วก็สมประสงค์นะคะเหมือนชื่อเสียงของพระพุทธวิเศษนี่ก็จะขจรกระจายไปจนทราบถึงในสมัยนั้นกรมหลวงสัมภสิทธิประสงค์เจ้าเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยหม่อมเจียงคำที่ได้มาตรวจเยี่ยมราษฎรที่ชุมชนบ้านชีทวนแล้วก็รู้ว่ามีพระพุทธวิเศษที่ศักดิ์สิทธ
1: ิ์
0: ก็จึงได้ไปขอพรแล้วพระองค์ก็สมประสงค์เพราะว่าสิ่งที่ท่านขอก็คืออยากมีพระโอรสมีพระธิดาแล้วท่านก็มีพระโอรสอยู่สองพระองค์นะคะหม่อมเจ้าอุปลิสารและหม่อมเจ้ากมลิสารก็เป็นชื่อถนนในเมืองอุบลด้วยนะคะอันนั้นแหละคือชื่อเสียงของพระพุทธวิเศษก็ยิ่งขจรกระจายไปไกลนะคะนะคะอันนั้นเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าของเรานะคะมีวัดทุ่งศรีวิไลแล้วก็ที่นั่นเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกน
1: ะ
0: ของเอกชนนะของเอกชนโรงเรียนมัธยมแห่งแรกตั้งอยู่ที่วัดนั้นแล้วตั้งก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2483ก่อนที่จะได้มาตั้งที่มีโรงเรียนมัธยมนี่ชาวบ้านนี่ต้องส่งลูกไปเรียนหนังสือที่อุบลก็เดินไงสมัยตะก่อนเนี่ยเดินนะคะแล้วบ้านชีทวนนี้เขาเป็นหมู่บ้านที่ใฝ่ในทางการศึกษาเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งมีวัดเรามีวัดทั้ง4วัดที่กล่อมเกลาให้เราเป็นคนดีนะให้เราใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะแล้วก็จึงเกิดเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งนั้นขึ้นแล้วเราก็มีเศรษฐกิจดีด้วยนะมัธยชนเศรษฐกิจดีนะลูก
1: ค่ะ
0: เรามีสินค้าออกของเราคือน้ำอ้อย
1: น้ำอ้อย
0: เรามีการทำไร่อ้อยนะคะอยู่ด้านหลังอบต.เขาเรียกว่าดงใหญ่ลูกจ้ะดงใหญ่เนาะ
2: ดงใหญ
0: ่ก็จะมีแบ่งล็อกกันทำน้ำอ้อยน้ำอ้อยเนี่ยเป็นสินค้าออกเอาสินค้าออกไปขายที่ไหนก็ล่องเรือตามไปน้ำชีก
1: ็
0: เหมือนเรือสินค้าที่อยู่ที่วัดท่าสุนทรอันนั้นเป็นเรือสินค้าก็จะบรรทุกน้ำอ้อยบรรทุกข้าวสารเนี่ยไปขายมีปลามีปลาร้าเราเป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ
1: ์เหมือนเมื่อสักครู่นี้ค่ะอาจารย์มาลีได้พูดถึงทั้งเรื่องของค้าขายน้ำอ้อยใช่ไหมคะน้ำอ้อยต่างๆที่นี่หนูเลยอยากมาถามท่านนายกเขาว่าคือตอนนี้คือในเรื่องของขายของเราตอนนี้คือยังมีอยู่ไหมหรือว่าเราต่อยอดยังไงบ้างคะ
3: ตอนนี้นะครับเรื่องพวกน้ำอ้อยนะครับตอนนี้เราก็เลิกผลิตไปเพราะว่าคนเราแต่ก่อนเรื่องอดีตกับอนาคตกับปัจจุบันนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะช่วงนี้ที่ทางอาจารย์มณีพันธ์ได้พูดนะครับก็พูดเชื่อมระหว่างยุคของท่านอาจารย์มณีพันธ์กับยุคใหม
1: ่
3: ม
1: ัน
3: สามารถพูดเชื่อมกันได้เพราะว่าเราอยู่ยุคเก่ากับยุคปัจจุบันยุคพัฒนาแล้วนะครับเราก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนอาชีพนะครับเปลี่ยนอาชีพจากการทำไร่ทำนาก็มาทำเรื่องงานประกอบอาชีพส่วนตัวบ้างแล้วก็งานก่อสร้างงานอะไรบ้างนะครับตอนนี้อาชีพพวกนั้นก็เริ่มทยอยหายไปเพราะว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลทีทวนของเราก็พยายามส่งเสริมอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทอผ้ากลุ่มทำอาหารเรื่องปลาส้ม
1: ค่ะปลาส้ม
3: ส่วนหนึ่งเพราะว่าเราอยู่ใกล้แม่น้ำชีท่าสลาหมู่ที่4เขาก็เป็นกลุ่มพวกกลุ่มปลาส้มนะครับเราก็พยายามฝึกอบรมนะครับทำโครงการอบรมปลาส้มเพื่อให้เราทำสินค้าที่เรามีอยู่เพิ่มมูลค่าของอาหารก็คือปลาส้มเราอาจจะขายได้พวกปลาปากอะไรอาจจะขายได้กิโลละ50-60บาทถ้าเป็นปลาส้มอาจจะกิโลละ120อย่างนี้ก็เป็นการเพิ่มนะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็พวกกลุ่มทำเขาปลูกพวกอะไรกันเราก็ยังคงคุณภาพไว้แต่ตอนนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่เขาทำกันติดต่อต่อเนื่องมาก็คือกลุ่มขั่วถั่วทรายนะครับ
1: ขั่วถั่วทราย
3: ถั่วลิสงทราย
1: อ๋อถั่วลิสงทราย
3: ถั่วลิสงทรายตัวนี้มันก็เป็นสินค้าโปรท็อปของหมู่บ้านของเรานะครับตอนนี้เขาก็หมู่ที่สองเขาก็ทำกันอยู่ก็เป็นกลุ่มอาชีพนะครับที่จะสร้างรายได้หลังจากฤดูทำนานะครับตัวนี้เราทำนาเสร็จเราก็มาทำอาชีพเสริมให้เรามีรายได้เลี้ยงครอบครัวนะครับ
2: ข้าวตอกริม
3: ครับนอกจากที่เราจะไปทำงานในเมืองในอะไรนะครับเราก็ทำงานในส่วนนี้ ที่เสริมอาชีพให้พี่น้องของเราครับ
1: จากที่พูดมาเหมือนทั้งปลาส้มถั่วลิสงสายเนี่ยคือเขาเรียกว่าถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของบ้านชีทวนได้ไหมคะ
3: ครับก็ได้ครับเพราะว่าเราทำกัน
2: ของตำบลเลย
3: ของตำบลชีทวนของเรา
2: เหมือนอยู่บนฐานสลา
3: ทอผ้า
2: ปลาส้ม
3: ทอผ้าหรือผ้าประยีดของเรานี่ก็ถือว่าเป็นระดับเท่าไหร่สี่ดาวหรือ
2: ห้าดาว
3: ห้าดาวตัวนี้ก็ถือว่าเป็นผ้าประจำถิ่นครับแต่ก่อนนี่ชาวบ้านเขาไปเห็นฝูงปลาเนาะปลาเอียดเขาเรียกปลาเอียดลอยเป็นฝูงเป็นลายมันจะมีลายเล็กๆตามตัวมันเขาก็เลยเอามาประยุกต์เป็นลายผ้าตัวนี้ก็เป็นลายผ้าประจำอำเภอเขียงในด้วยเพราะว่าทางอำเภอเขียงในเขาก็มีการอุดหนุนกลุ่มอาชีพมาซื้อผ้าลายปลาเอียดสั่งกลุ่มก็ตำผ้าลายปลาเอียดแล้วก็ไปตัดให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในอำเภอเขียงนะครับของเรานี่ตำบลชีทวนของเราก็สนับสนุนให้ใส่เสื้อลายประยีดนะครับแล้วก็พวกเด็กนักเรียนพวกบรรสุขเรืออะไรเขาก็มีการรณรงค์ใส่
1: ผ้า
3: ใส่ผ้า
1: ผ้าไทยแล้วผ้าประยีดใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงคะเรื่องของเหมือนบ้านชีทวนนี้มีคือจุดเด่นเยอะมากเลยทั้งสถานที่ท่องเที่ยววัดทุกอย่างเลยกระแสของนักท่องเที่ยวการตอบรับในการมาบ้านชีทวนนี่เป็นยังไงบ้างคะท่าน
3: ช่วงแรกๆที่เรื่องขัวน้อยนะครับตอนแรกก็มีกระแสก
1: ็
3: ตอนนั้นก็คนก็มาเยอะนะคร
1: ับ
3: มาเยอะทีนี้มันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับองค์ประกอบหลายอย่างก็คือเรื่องชุมชนของเราบางครั้งนี่ถ้าทางหน่วยงานราชการเป็นคนขับเคลื่อนเราก็ต้องมีการขับเคลื่อนช่วยกันถ้าเราขับเคลื่อนฝ่ายเดียวมันก็ไม่ได้นะตอนนี้ก็ต้องช่วยกันตอนนี้ก็พยายามจะปรับปรุงนะครับให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาเหมือนกับแต่ก่อนๆนะครับ
1: อ
3: ีกอย่างนึงถ้ามาบางครั้งนะครับการทำผลิตสินค้านี่บางครั้งมันก็จำนวนน้อยมันไม่พอ
1: ไม่
3: เพียงพอเพราะว่าเรื่องทอผ้าอย่างนี้มันก็ตอนนี้เราก็พยายามจะให้มีการถ่ายทอดให้รุ่นต่อรุ่นครับตอนนี้รุ่นเก่า
2: ทำ
3: รุ่นใหม่เขาก็ไม่ค่อยสนใจนะครับตัวนี้มันก็ต้องเป็นการถ่ายทอด
2: เหตุบ่
3: ได้ใหม่เข้ามาอีกนะครับ
2: เถาแห้ง
3: ครับตัวนี้บางครั้งมันก็มีจุดที่มันต้องมีการสืบทอดตัวนี้เราก็พยายามว่าจะหากลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องทอมือนะทอผ้ามือตัวนี้ผ้าทอมือนี่เป็นผ้าที่ทำยากแล้วก็ค่อนข้างจะละเอียดนะครับเวลาเราไปใส่มันไม่เหมือนกับผ้าทอตามโรงงานกับตัวนี้ก็เป็นผ้าทำจากฝีมือใช้กี
0: ่เข
3: าเรียกกี่ตำ
1: ค่ะ
3: วันหนึ่งก็ไม่ได้เยอะ
1: ไม่กี่ผืนคะ
3: ไม่ถึง
1: ไม่ถึงผืนเลย
3: ไม่ถึงครับก็ใช้เวลานานผืนนึงนี่ใช้เวลานานอย่างว่าถุงนี
0: ่สี่วันเนี่ยอันนี้ก็ใช้ของชุมชน
1: อันนี้ของชุมชนใช่ไหมคะที่ใส่มาวันนี้
0: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่าคือเหมือนตอนนี้ก็คือ
0: 3วันได้ผืนนึง
1: คือช่วงของเรื่องเขาว่านักท่องเที่ยวเพราะว่าหนูเองก็ได้ยินเรื่องของสะพานขัวน้อยมาก็คือฮอตฮิตมากในช่วงนึงใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือนักท่องเที่ยวลดลงแต่เราก็ยังมีการเขาเรียกไงเพิ่มมีการกระตุ้นพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมาแต่ว่าถือว่าที่นี่เป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเหมาะมากๆเลยนะคะอาจารย์สวนคะแล้วในเรื่องของหนูขอย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งหนูสนใจเรื่องนี้มากๆเลยเรื่องของเรือการขุดเรือหนูอยากทราบว่าการขุดเรือในช่วงนั้นในช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาขุดเจอกี่ลำเลย
3: ที่สภาพสมบูรณ์นี่มีอยู่สองลำ
1: ม
3: ีอยู่สองลำถ้าเราขุดที่มันไม่สมบูรณ์นี่ก็มีอยู่หลายลำมันเรือพวกนี้ส่วนใหญ่จะเจออยู่ตามคลุ้งน้ำกับคลุ้งน้ำเพราะว่ามันเวลาน้ำหลากการบังคับเรือมันอาจจะบังคับยากมันก็จะล่มพวกขนข้าวสารมาขนน้ำอ้อยมามันก็ล่
1: ม
3: ครับตัวนี้ลำที่ใหญ่ที่สุดเป็นเรือกระแซงเรือติด
1: เรือ
3: ติ
1: ดกระแซง
3: จะอยู่ที่บรรทัดสลานะครับเขาเรียกเรือกระแซงเรือกระแซงนี่จะลำใหญ่กว่าเรือที่วัดท่าสวนตาลวัดท่าสวนตาลจะเป็นเรือขุดจากไม้ตะเคียนลำเดียวแต่ไอ้ที่อยู่บรรทัดสลานี่มันจะเป็นเรือกระแซง
2: เรือติด
3: ตัวนี้มันจะเขาเรียกว่ามันจะเป็นเรือคล้ายๆกับเรือกลไฟสมัยก่อนเพราะว่ามันจะเป็นเรือคล้ายๆเรือกลไฟ
1: ความหมายของเรือติดนี่คืออะไร
3: เรือติดก็คือเอาไม้และไร้แผ่น
0: เอาไม้เป็นแผ่น
3: มาติดเป็นเรื
1: ออ
0: ยากได้ยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร
1: ่คือติดเอา
3: ติดเอา
1: อ๋อแต่คือถ้าเป็นเรือตะเคียนนี่คือ แบบยาว
3: เป็นไม้ท่อนเด
0: ีย
3: ว
0: เรียกว่าเรือขุด
1: อ๋อเรือขุดเป็นแบบเรือที่ใช้เนื้อไม้แผ่นเดียว
0: ใช่ไม้ขุดเดียวให้เป็นรูปเร
2: ือไม้ต้นเดียวขุด
3: ถ้าเป็นเรือติ

0: ก็เป็นไม้ตะเคียน
1: ไม้ตะเคียนเหมือนกัน
0: ตะเคียนเหมือนกันแต่เป็นลายแผ่น
1: อ๋ออันนี้คือความแตกต่างเรือติดกับเรือ
2: ขุด
1: เรือขุด
0: และไอ้ตัวนั้นจะลึกประมาณสักประมาณ2เมตรหรือเมตรกว่าๆประมาณจากตุ๊ดลงมาประมาณ
3: เมตร60เนี่ย
0: กว้างๆเนี่ยก็มันน่าจะเท่าไหร่2เมตรหรือ3เมตร
3: 2เมตร70อยู่บนทัดสวนตาล
0: ไม่
3: อย
0: ู่แล้วอ
3: ยู่ตอน3เมตร
0: 3เมตรกว่
3: า3เมตร70
1: ค่ะอาจารย์สวนคะแล้ววิธีการพายเรือในสมัยก่อนหนูเห็นว่ามันเป็นเรือแบบเรือโบราณอยากรู้ว่าวิธีการพายเนี่ยเหมือนสมัยนี้ไหมคะเขาใช้วิธีการพายยังไง
3: แต่ก่อนเนี่ยมันพายเรือโบราณเนี่ยก็คือเขาจะมี
2: มีกาบเรือข้างๆ
3: อยู่ข้างๆเรือนี่เขาจะทําเป็น
2: เขาเรียกว่ากาบเรืออ
3: ะไรนะ
2: เด
3: ิน
2: ให้คนเดินข้ามทอ
3: นี่นะมีทอ
1: ค่ะ
2: ทอ
3: มีไม้ทอตั้งขึ้นนี่แล้วก็กระผูกไอ้พายไว้เสร็จแล้วก็โน้มไปข้างหน้าไปดึงแล้วก็โน้มไป
1: คือพายหลายคนใช่ม
3: ั้ยพายหลายคน
2: เรือลำใหญ่เน
3: า
2: ะ
3: เรือลำใหญ่พายหลายคน
1: อ๋อมันจะเป็นแบบพายที่ว่าใช้มือแบบ
3: ถ้าเรือลำเล็กเขาก็เอาคนเดียวนั่นแหละเอาคนเดียว
1: แสดงว่าก็คือเป็นวิธีพายคล้ายสมัยที่เป็นเรือพายปกติแต่อยู่ที่ขนาดเรือถ้าขนาดเรือใหญ่หน่อยก็ใช้หลายคนใช่ไหมคะแต่ถ้าเรือลำเล็กก็ใช้ที่พายอันเดียวใช่ไหมคะ
3: อันเดียว
1: อันนี้ก็จะเป็น
3: แต่ทุกวันนี้มันจะมีอันหนึ่งก็คือเรือเล็กทุกวันนี้เรือหาปลาหาอะไรเขานี่เขาจะมีบักกะลก
1: ค่ะ
3: เขาเรียกบักกะลก
1: คืออะไรคะ
3: ไอ้พวกจับเข็มทิศเนี่ยให้มันไปตรงเขาก็ไปน
2: ั่
3: งเขาก็ไปนั่งหัวเรือแล
0: ้
3: วก
0: ็
3: พาย
2: เป็นหางเสือบอกค่ะ
3: เป็นหางเสือบอกเป็นหางเสือ
2: บักกะลกก็โลกกว่าจ้ะ
3: เป็นหางเสือ
1: หางเสือ
3: บ้านเฮาเอิ้นว่าบักกะลกเป็นหางเสือแล้วก็พายไปอันนี้ไปหากินผู้เดียวก็ได
1: ้ค
3: ่
1: ะ
3: มีบักกะลกถ้ามีหางเสือ
1: ถ้ามีบักกะลก
3: ครับ
1: บักกะลกหางเสือนี่แหละเป็นตัวช่วยนำทางใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: บังคับเรือ
1: บังคับเรือหูน่าสนใจมากเลยคือเรื่องราวของบ้านชีทวนคือเยอะมากหนูฟังแล้วหนูสนุกสุดๆแต่มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะอยากให้ทั้ง3ท่านช่วยฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่บ้านชีทวนกันหน่อยเดี๋ยวเริ่มที่ท่านนายกเลยค่ะ
0: ครับก็ขอฝากทั้งเรื่องชุมชนชีทวนนะครับถ้าใครอยากมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องประเพณีพัฒนาต่างๆครับซึ่งตอนเช้าทุกวันนะครับเราก็มีบิณฑบาตพระทั้ง3-4วัดจะบิณฑบาตพี่น้องของเราก็จะยืนตามถนนนะครับจะเป็นภาพที่สวยงามถ้าใครอยากมาร่วมตักบาตรตอนเช้าก็มาได้นะครับเพราะว่าของเรานี่ถ้ามาค้างคืนทางบ้านเราก็มีโฮมสเตย
1: ์
0: ให้พักนะครับแล้วก็งานประเพณีต่างๆที่พูดมานะครับถ้าใครอยากมาร่วมตักบาตรเทโวโลหณะก็มาหลังออกพรรษา
1: ค่ะ
0: ถ้าใครจะมาดูงานเทศปฐมสมโภชก็ต้องมาก่อนวันแห่เทียนวันแห่เทียนเราเทศปฐมสมโภชตอนเย็นปุ๊บตอนเช้าก็ไปดูแห่เทียนมันก็เป็นการต่อเนื่องว่าทางทีทวนกับอุบลนี่ระยะทางก็แค่25กิโลการเดินทางก็ถือว่าใช้เวลาน้อยนะครับตัวนี้ก็ไม่เสียเวลามากนะครับถ้ามาทีทวนจะได้ดูประเพณีแล้วก็สิ่งหลายๆอย่างที่ท่านอาจจะคิดว่าไม่มีแล้วในวิถีชาวบ้านของเราแต่ทีทวนยังมีวัฒนธรรมที่ทุกคนอาจจะไม่คาดคิดว่าจะมีนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมตำนานของชาวทีทวนนะครับขอบคุณครับ
1: อาจารย์สวนคะสักเล็กน้อยหน่อยค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อย
3: มันหมดแล้วได
1: ้ ขออีกสักนิดนึงอ่ะขอสักนิดนึง
3: ทีทวนนี่เป็นหมู่บ้านที่แปลกจากหมู่บ้านอื่นก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วๆไปนะครับได้มาเที่ยวชมในวัดต่างๆซึ่งหมู่บ้านชีทวนนี้มีวัดอยู่4ทิศนะครับคือทิศตะวันออกคือวัดท่าสวนตาลทิศตะวันตกก็คือวัดศรีธาตุวัดเจริญวัดทางด้านทิศเหนือก็วัดทุ่งศรีวิไลทางด้านทิศใต้ก็เป็นวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ไอ้แสงสว่างอารมณ์นี้ก็ไม่ค่อยใช้กันล่ะทุกวันนี้ก็แต่ก่อนก็มีแต่เพียงวัดศรีนวลเท่านั้น
1: ค่ะ
3: นะครับมาเที่ยวชมเพราะวัดศรีนวลก็มีธรรมาสสิงห์เตินบุษบก นะครับที่หาดูได้ยากมีแห่งเดียวในประเทศไทยและมีแห่งเดียวในโลกด้วยนะครับ

0: รานอยู่ที่วัดธาตุสวนตาลแล้วก็มากลับหาดูได้ยากซึ่งมีแห่งเดียวของในตำบลจีทวนนะครับอยู่ที่วัดธาตุสวนตาลคือสัตตพันธ์เทิงเทียนมันจะเป็นของโบราณของเก่าเป็นฝีมือที่สวยงามแล้วก็มีราวเทียนสำหรับให้ผู้ติดเทียนเอาไว้อยู่ที่ราวเทียนนะครับไปดูที่วัดธาตุสวนตาลนอกจากนั้นแล้วถ้าท่านเองจะได้เห็นเรือเยื่อใหญ่ที่นั่นก็คือเรือที่ทำไม้จากไม้ตะเคียนต้นเดียวคือขุดจากไม้ตะเคียนต้นเดียวแล้วก็ความยาวก็24เมตรความกว้างก็2เมตร70นอกจากนี้แล้วอยู่ที่วัดธาตุสวนตาลก็จะมีพระธรรมเทโวซ
1: ึ่
0: งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ส่วนวัดที่ธาตุเจริญสุขนี่ก็มาเที่ยวชมก็คือจะได้เห็นพระซึ่งทำจากไม้ตะเคียนนะครับ3องค์อยู่ที่วิหารเล็กนอกจากนั้นที่วัดศรีธาตุนั้นก็จะได้เห็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆตัวหนึ่งก็คือเป็นของโบราณซึ่งเขาเก็บเอาไว้ให้ได้ชมนะครับอยู่ที่วัดศรีธาตุเจริญสุขนะครับก็ขอเชิญชวนท่านที่ยังไม่ได้มาที่บ้านจีทวนก็เชิญมาท่องเที่ยวได้นะครับท่านจะมาแรมคืนก็อย่างท่านนายกพูดก็มีโฮมสเตย์ให้ท่านได้พักมีอาหารพร้อมให้ท่านได้รับประทานนะครับ
1: คือมีทุกอย่างเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวสุดท้ายค่ะปิดท้ายที่อาจารย์มาลีพันธ์ค่ะถ้าเกิดสมมตินักท่องเที่ยวที่อยากจะมาบ้านชีทวนตำบลชีทวนของเราเนี่ยสามารถที่จะติดต่อหรือว่าสามารถประสานงานมาทางไหนได้บ้างคะ
2: ติดต่อทางอบต.องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวนเลยนะคะท่านก็จะเป็นศูนย์การท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นนะคะแล้วท่านก็จะกระจายออกมาว่าไปอย่างไรนักท่องเที่ยวนี้เข้ามานี้เรามีกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยการฟ้อนกลองตุ้มโดยการตามรอยกรมหลวงสัมภสิทธิประสงค์นำขันมักเบงไปขอพรพระพุทธวิเศษอย่างนี้นะคะเราก็จะมีทำขนมโบราณพานักท่องเที่ยวทำเช่นข้าวตอกลิ่มซึ่งเป็นขนมโบราณเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนจากบ้านจีทวนนี้ไปฝั่งทางศรีสะเกษเราไปแลกหอมแลกกระเทียมอันนั้นนะคะเรามีวัฒนธรรมทางการแต่งกายอย่างเงี้ยนะคะเรามีผ้าลายประอิฐให้ดูนะคะเรามีกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มทอผ้าที่จะสาธิตเริ่มตั้งแต่การอิ้วฝ้ายเข็นฝ้ายนะคะให้นักท่องเที่ยวได้ดูเรามีกลุ่มที่ยังสาธิตการตำข้าวแบบโบราณโดยใช้โคกมองนะคะให้นักท่องเที่ยวได้เห็นนะคะมีการฟ้อนต้อนรับนะคะเหล่านี้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวของเรานะคะก็เชิญชวนนะคะว่าให้มาเที่ยวบ้านจิตถวนมาเรียนรู้วิถีของเราง่ายๆเราเป็นหมู่บ้านที่มีความสงบสุขนะคะแล้วการตักบาตรวัฒนธรรมของเรานี่ยืนนะคะตักบาตรไม่ใช่นั่งเหมือนทางลาว
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็เชิญชวนค่ะ
1: ก็ถือว่าวันนี้ได้รู้เรื่องราวแล้วก็ประวัติต่างๆเกี่ยวกับบ้านชีทวนตำบลชีทวนแล้วซึ่งก็ขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยทั้งข้อมูลทุกอย่างและนี่ค่ะคุณผู้ชมคะคือเรื่องราวสตอรี่นะคะจากตำบลชีทวนนะคะบ้านชีทวนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีครั้งหน้าค่ะจะไปที่ไหนฝากทุกท่านติดตามวันนี้ทีมงานพร้อมกับอีสานสตอรี่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทาง

0: ไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว
1: แอปพลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับอยู่กับผมทักษิณปวถาครับรายการที่นำเสนอบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐที่หาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานที่ประสบปัญหาต่างๆอยู่ช่วงนี้เป็นเรื่องของการแผนการรับมือปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสานต้องมีแผนการเตรียมรับมืออย่างไรและพื้นที่ไหนในช่วงนี้ที่เป็นจุดอ่อนไหวต้องมีการกระจายข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องประชาชนได้ทราบข้อมูลอย่างไรวันนี้มาเกาะติดกับสถานการณ์น้ำอีสานกับสทช.ภาค3เปิดแผนรับมืออุทกภัยขอนแก่นและแม่น้ำโขงครับขอต้อนรับท่านผอ.ธรรมพงษ์นวบุตรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ครับสวัสดีครับผอ.ครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: อัปเดตข้อมูลกันหน่อยเพราะเป็นเรื่องที่จะบอกคือช่วงนี้แหละช่วงระยะยาวไปถึงช่วงหน้าฝนเนี่ยต้องมาดูกันหน่อยว่าพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังแล้วทางสทช.เองก็ต้องมีภารกิจยังไงทางหน่วยงานทางสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติน้ำภาค3หรือภาพรวมของประเทศอ่ะต้องมีการดูแลเรื่องนี้อย่างไรมาพูดถึงภาพรวมของน้ำในพื้นที่ภาคอีสานขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับช่วงก้าวเข้าสู่ช่วงของกันยาแล้วมักจะเป็นช่วงที่พีคของร่องมรสุมทางสทช.ภาค3ประเมินแนวโน้มและฝนพื้นที่เสี่ยงไว้ไงบ้างครับ
1: ครับก็เดี๋ยวก่อนจะเริ่มสถานการณ์น้ำเนาะเดี๋ยวผมเล่าในส่วนของตัวข้อสั่งการของท่านนายกนิดนึงแล้วกัน
0: ได้เลยครับ
1: เพราะว่าจริงๆนะวันนั้นท่านนายกท่านบินไปน่าน23สิงหาท่านไปตรวจราชการที่จังหวัดน่าน
0: น่านก็หนักช่วงนั้น
1: เสร็จปุ๊บท่านก็เรียกประชุมตอนแรกผมนึกว่าไม่เกี่ยวกับผมด้วย
0: ครับ
1: อยู่ดีๆก็บอกว่ามีของอีสานเขาเรียกตอนนั้นก็คือกลายว่าประชุมที่น่านนั่นเองอ่ะท่านมีติ้งออนไลน์ประชุมกับทางฝั่งอีสาน
0: ครับ
1: ฝั่งภาคเหนือนะครับท่านก็มีข้อสั่งการหลักๆอยู่6ประเด็น6ประเด็นเนี่ยซึ่งเป็นการเตรียมการที่ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเหมือนกันอย่างเช่นข้อแรกคือท่านเร่งเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่นะครับ
0: ตามในภาพเลย
1: ตามในภาพใช่ฮะท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองอ่ะติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
0: ครับ
1: ความหมายคือสังเกตเราคาดการณ์ว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะมีเรดาร์กรมอุตุก็จะส่งข้อมูลเรดาร์มาทุกชั่วโมงบ้างทุก2ชั่วโมงบ้างเราก็จะมีการติดตามผ่านว่ามีฝนตกมากตกน้อยยังไงบ้าง
0: ครับ
1: มอบสทช.ร่วมกับกรมชลประทานกับสสน.นะครับสถาบันสาธารณทรัพยากรน้ำอ่ะประเมินสถานการณ์น้ำเพื่อเรารู้ฝนละเราจะลดไอ้ฝนก้อนนี้จะเป็นน้ำเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของการดำเนินการร่วมกันนะครับท่านเน้นเรื่องของการติดตามน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็ให้เร่งการฟื้นฟูทางคมนาคมนี้ท่านสั่งการท่านย้ำว่าจะต้องดำเนินการ6ข้อนี้อย่างเคร่งครัดนะครับตอนนี้เองทุกหน่วยงานเองก็จะมีการเตรียมการอย่างเคร่งครัดเรื่องของการติดตามข้อมูลต่างๆนะครับส่วนการช่วยเหลือต่างๆเองกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเองก็มีการเตรียมการอย่างต่อเนื่องตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ก็ทางรัฐบาลเองก็มีความเป็นห่วงในส่วนของการดำเนินการต่างๆนั่นเองอ่ะท่านก็ยังมักจะมีข้อสั่งการมาให้เราติดตามเสมอตรงส่วนนี้นะครับทีนี้ในส่วนของสภาพอากาศเดี๋ยวเรากลับสู่สภาพอากาศนะครับสถานการณ์อากาศเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์ตัวเอลนีโญลานินญาอะไรกันสักหน่อยละกันนะครับที่เราคุยกันบ่อยๆเนาะก็ที่เราผมพยายามบอกไปสถานการณ์ของตัวนี่เองเราเข้าสู่สภาวะของตัวเอลนีโญนะครับก็คือตัวของโอกาสที่จะฝนตกไม่กระจายตัวฝนตกน้อยหน่อยนะครับเราจะมีปัญหาที่เราจะมีปัญหาที่ผ่านมาเองก็จะมีฝนตกบางพื้นที่เยอะ
0: เหมือนมุกดาหารที่ผ่านมา
1: ใช่เมืองนครพนม
0: นครพนมนครพนม
1: ใช
0: ่ใช่ครับ
1: ก็จะมีฝนตกเยอะตู้มแล้วแต่รอบข้างไม่มีนะ
0: ไม่มีเลย
1: น้อยหน่อยนะครับก็โอกาสที่จะไม่กระจายตัวอย่างนี้สูงความรุนแรงอย่างเงี้ยยังมีต่อเนื่องนะครับสถานการณ์อากาศก็ยังมีต่อเนื่องแล้วก็แต่ก็ยังมีข่าวดีเล็กๆกลับมาว่าดั้งเดิมเราคาดหมายว่าฝนหน้าเนี่ยคือพอผ่านแล้วแล้วฝนต่อไปยังจะเป็นเอลนีโญต่อเนื่อง2ปีตอนนี้เริ่มมีสัญญาณกลับมาเป็นสภาวะเริ่มเป็นกลางเป็นกลางคือเริ่มจะอาจจะขับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้นนั่นเองตัวของฝนหน้าอย่างกราฟรูปนี้เองนะครับ
0: ครับ
1: กราฟแกนนอนมันจะเป็นกราฟจะเป็นเดือนเนาะเดือนนั่นคืออย่างเช่นตัว A ก็จะเป็นตัวเดือนสิงหาคมเป็นออกัสนะครับ S เป็นเซปเทมเบอร์นะครับอะไรเงี้ยก็จะเป็นชื่อเดือนต่างแดงๆถ้าแดงๆมากๆจะเข้มมากๆนะครับแดงน้อยๆจะเข้มน้อยนะครับแล้วผมว่าเนี่ยเราจะมีสถานการณ์อย่างเงี้ยต่อเนื่องไปยาวๆจนถึงช่วงเดือนมีนาปีหน้าเนาะคราวนี้เราจะเห็นเริ่มสีเทาๆกลับมาเนาะมีนาเมษาเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณของความปกติกลับเข้ามาในระยะของปีหน้า
0: สองแท่งท้ายๆที่เป็นเทาๆนั่นแหละ
1: ใช่ใช่ใช่ดังนั้นเองเนี่ยดังนั้นเองเราก็สบายใจได้ประเด็นหนึ่งที่โอกาสที่จะกลับมาเดิมทีอ่ะไม่มีสีเทาปรากฏเลยกล่าวว่าแรงฝนเนาะฝนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยอีกถ้าปีหน้าเป็นอีกก็จะลำบากกว่าเดิมนิดนะครับก็เลยเป็นในส่วนของว่าเฮ้ยมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะแต่ปีนี้เองก็ในช่วงของกันยาเองเราก็จะมีการเฝ้าระวังเรื่องของตัวลักษณะของเอลนีโญอยู่อันนี้เป็นตัวชี้วัดตัวนึงที่เราเอามาใช้ว่าเนี่ยโอกาสฝนไม่กระจายตัวฝนกระจุกมี
0: ครับ
1: คราวนี้สิ่งที่เราทำต่อคืออะไรเราก็เอาแผนที่อากาศมาดูครับอันนี้ก็เดี๋ยวโชว์แผนที่อากาศที่ทางวิทยากรถามไว้เนาะมีพายุไม่มีพายุตอบตรงว่าตอนนี้ไม่มีพายุเลยพายุประเทศไทยที่เข้าสู่ประเทศไทยไม่มีเลยนะครับ
0: คือคาดการช่วงนี้ไปเรื่อยๆจนถึงหน้าฝนเนี่ยพื้นที่ของเราเนี่ย
1: ยังไม่มี
0: ไม่มีพายุ
1: ยังไม่พายุนะคร
0: ับ
1: แต่เราก็ยังหวังสักลูกนี้นะเรายังผมยังหวังอยู่นะ
0: นี่คือภาพนี้ครับ
1: คราวนี้เราจะเห็นตัว L นะตัว L เขาเรียกว่าถ้าเกิดศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าร่องมรสุม
0: ครับ
1: ถ้าเราเห็นตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่ามันจะเป็นลักษณะของตัวลมพัดที่จะมีโอกาสให้เกิดฝนตามแนวร่องชุดนี้นะครับว่าสังเกตว่าตรงนี้อีสานเหนือเนาะอีสานเหนือพวกตระกูลนครพนมนครอะไรก็จะมีฝนตกนะครับฝนตกเยอะหน่อยก็เป็นอิทธิพลจากตัวร่องตัวนี้เองนะครับส่วนพายุมันจะมีรูปพายุเนาะพายุตัวนี้ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลย
1: ตอนนี้ที่เกิดในแปซิฟิกจริงๆอ่ะมีอยู่นู่นเลยแถวฟิลิปปินส์นู่นไกลๆเลย
0: ซึ่งไม่เกี่ยวกับเราแน่
1: ไม่เกี่ยวกับเราเลยนะครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นเองก็ทั้งส่วนของตัวฝนนี้เองก็สบายใจได้ว่าโอกาสที่จะมีพายุเนี่ยน้อยหน่อยช่วงนี้นะครับแต่ว่ามีร่องมรสุมเนี่ยความจริงประเทศไทยจริงๆพายุที่พัดเข้าประเทศไทยจริงๆแล้วมีผลจริงๆอ่ะปีนึงแค่มีแค่ประมาณลูก1ถึง2ลูกเองนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าที่ผ่านมานี้เองอ่ะมันจะมีเฉพาะร่องมรสุมที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะที่มันจะก่อให้เกิดฝนตกเยอะหน่อยนะครับพอเรารู้อากาศเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็มาดูต่อว่าในส่วนของฝนคาดการณ์เนาะในแผนต่อมาเองอ
0: ่
1: ะเราจะเห็นฝนสีแดงๆเข้มๆอะไรก็ตามทีเนาะเป็นแดงเข้มๆฝนคาดการณ์ต่างๆเองเนี่ยเราจะเห็นว่าในขอบของอีสานตั้งแต่ช่วง31สิงหาถึง13กันยาเองเนี่ยอีสานฝนดีนะ
0: ครับ
1: ฝนดีเนี่ยผมชอบนะก็คือมันอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมบ้างแต่ก็ช่วงของการเก็บน้ำหน้าแล้งต่อไปผมว่าสำคัญ
0: ฝนดีแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของเอลนีโญอยู่เหมือนเดิม
1: ใช่
0: ที่มันไม่ได้กระจายมันยังกระจุกบางพื้นที่เหมือนเดิม
1: ใช่ๆ
0: ครับนี่คือภาพนี้
1: ใช่ภาพนี้เราสังเกตว่าเราจะเห็นสีเข้มๆเนาะสีเข้มๆเนี่ยอยู่ตามขอบอีสานเยอะแยะไปหมดเลยพอเราเห็นอยู่ตามขอบอีสานเยอะๆเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงส่วนของในเชิงของปริมาณว่าอีสานนี่เองเราจะมีปริมาณน้ำช่วงเนี้ยเยอะหน่อยนะครับปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมาก็อาจจะหายไปเนาะแล้วก็ในส่วนที่ผ่านมาเองในส่วนของตัวเราเห็นเส้นสีขาวที่เป็นลูกศรเล็กๆเนี่ยอันนั้นคือที่ผมบอกเมื่อกี้มันจะเป็นตัวลมตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดเข้ามานะครับดังนั้นเองเนี่ยพอลมประเภทนี้เข้ามาเลยปุ๊บมันก็จะเกิดร่องมรสุมนั่นนู่นนี่ก็เกิดก่อให้เกิดฝนตกแบบเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังต่อนะครับดังนั้นเองเนี่ยในส่วนของการเตรียมการเนาะตอนนี้เองอ่ะเราก็เลยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองอ่ะเตรียมการเต็มที่เลยก็คือในส่วนของฝนตกหนักในส่วนของที่เกิดขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมานี่เองเนี่ยเรามีจุดอ่อนไหวเยอะเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้ในส่วนของตัวฝนเองเนี่ยเรามาดูในช่วงของปลายอีแผ่นต่อมาเราจะเห็นในส่วนของ31สิงหาถึง13กันยาในช่วงท้ายๆเนี่ยจะเริ่มมาสู่อีสานใต้ละ
0: ครับ
1: อันนี้ผมเริ่มโล่งใจเห็นอีสานใต
0: ้เพราะอะไรครับ
1: อีสานใต้จริงตอนนี้ฝั่งน้ำฝั่งโคราชเนี่ยมีพอประมาณแต่ก็ดูแนวโน้มไม่ค่อยดีนักอะไรกันอย่างนั้นก็ถ้ามีสักหน่อยก็ยังดีนะจะได้อุ่นใจนะครับนี่ก็เล่าภาพรวมฝนคร่าวๆให้ฟังว่าฝนที่เกิดขึ้นจริงๆในส่วนของตัวพื้นที่ในช่วงคาดการณ์ข้างหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เองอ่ะข้อมูลชุดนี้เองอ่ะเรามีการเชื่อมกับทางหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางกรมการบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำนะครับจังหวัดต่างๆที่จะมีการสื่อสารด้วยกันเนี่ยแล้วเขาก็จะมีการเตรียมการรับมือต่างๆเรื่องของเครื่องมือต่างๆในความพร้อมนะครับ
0: ก็เป็นการเตรียมรับมือเรื่องของความพร้อมในพื้นที่ซึ่งเป็นบูรณาการร่วมกันแต่ก็น่าเป็นห่วงหน่อยอีสานใต้อาจจะมีพื้นที่ที่อาจจะไม่รวดถึงเช่นเดียวกันฝนอาจจะตกน้อยบ้าง
1: คร
0: ับ
1: ทีนี้เรามาดูสิ่งที่เราแจ้งหน่วยงานไว้นะครับด้วยข้อมูลฝนทั้งหมดนี้เองอ่ะเราแจ้งประกาศด้วยคำที่

0: เรารู้แต่29สิงหา28สิงหาเราออกประกาศเนาะ29สิงหาเนี่ยเรารู้ว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมันจะไหนบ้างจากฝนข้อมูลชุดเมื่อกี้บวกกับข้อมูลอื่นๆรวมกันเนี่ยที่เราแจ้งเกี่ยวกับอีสานเนาะก็คือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับเราบอกว่าที่หนองคายหนองคายก็คือที่อำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอรัตนวาปีอำเภอสะไคลนะครับที่บึงการนะครับที่อำเภอเซกาอำเภอบึงของหลงอำเภอบุงคล้านะครับนครพนมก็เป็นที่อำเภอเมืองนครพนมอำเภอนาแกลอำเภอศรีสงครามอำเภอปาบากนะครับที่สกลก็จะเป็นอำเภอตากล้าเมืองสกลวานอนิวาสวฤชภูมิอากาศอำนวยกับพังโคนนะครับร้อยเอ็ดก็จะเป็นพนมไพรกับเสรภูมินะครับอันนี้เป็นตัวฝนที่โอกาสที่จะตกแล้วมีน้ำหลากในพื้นที
1: ่เป็นจุดอ่อนไหวที่เราเตรียมรับมือไว้แล้ว
0: ใช่ครับใช่ฮะแล้วก็เราก็ยังแจ้งว่าโอกาสที่เราจะมีของอีสานเนาะร้อยเอ็ดน้ำยางร้อยเอ็ดน้ำยางก็เราแจ้งให้เตรียมตั้งแต่วันที่28-29ละแล้วเราก็มีการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับประมาณ50เซนขึ้นประมาณ50เซน
1: มาจากที่ไหนครับที่ขึ้นอย่างรวดเร็ว
0: เขาวงนะเขาวง
1: อ๋อ
0: คือน้ำยางเป็นพื้นที่ที่อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำต้นน้ำไม่ได้ท่วมเหมือนกับเป็นคอขวดแล้วกันเรียกว่าพื้นที่คอขวดนะคร
1: ับ รอระบาย
0: รอแล้วก็ไม่
1: รอก็เป็นคอขวดคือมันแคบเข้ามาแล้ว
0: ใช่ใช่คราวนี้มันก็เลยจะเกิดปัญหาตัวอุทกภัยตัวนี้เองเราก็เลยมีการเตรียมการแจ้งหน่วยเตรียมการล่วงหน้านะครับกรมชลประทานก็โดยพอเราแจ้งปุ๊บเขาก็มีเขาเรียกว่าเขาไปตั้งอะไรศูนย์ประชาการส่วนหน้าดีกว่าจะว่าศูนย์ส่วนหน้าก็ได้เขาจะใช้เหมือนกับเป็นพื้นที่สามารถรับกระสอบทรายรับอะไรไปป้องกันได้นะครับกรมป้องกันและสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเองเนี่ยซึ่งตอนนี้เองอ่ะน้ำณปัจจุบันที่เองณวันนี้เลยเนี่ยเริ่มทรงตัวละก็อาจจะไม่ณวันนี้อาจจะไม่ล้นนะตอนนี้เพราะระดับน้ำอยู่ประมาณสัก7เมตรกว่าๆก็พอปล่องปลาแรมอยู่นะครับเพราะน้ำจริงมันอยู่ที่8เมตร
1: ครับ
0: 8เมตรเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนคำว่าน้ำ8เมตรคืออะไร
1: ครับ
0: น้ำ8เมตรมันเป็นระดับสมมุติที่วัดตั้งแต่เท่าไหร่ท้องแม่น้ำ
1: พื้นท้อง
0: พื้น
1: เขาเรียกอะไร
0: พื้นแม่น้ำ
1: พ
0: ื้
1: นแม่น้ำครับ
0: วัดขึ้นไป
1: ครับ
0: ประมาณคือตะหลิงมันจะคือว่าง่ายคือตะหลิงรับได้ประมาณ8เมตร
1: ครับตอนนี้มี7นิดๆ
0: 7นิดๆนะครับถ้าเกิน8เมตรก็คือล้นพอล้นอย่างเช่นมุดคำว่าระดับน้ำ10เมตรแปลว่าอะไรแปลว่าล้น2เมตรอะไรกันอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นนี่ก็คือเดี๋ยวจะเข้าใจว่าน้ำ8เมตรสูงเท่าสูงเยอะนะครับ ก็เลยมาเล่าว่าคราวนี้ก็ยังมีข้อดีเพราะน้ำยังเริ่มทรงตัวละแต่คราวนี้ยังวางใจไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังเป็นห่วงในส่วนของประเด็นของน้ำยังที่ว่าน้ำกำลังเริ่มจะมีฝนลูกต่อไปเข้าม
1: า
0: คือน้ำยังเนี่ยจะวูบวาบอย่างรอบที่แล้วเนี่ยก็ขึ้น2วันก็ล้นแล้วก็ลงเลยอย่างเนี้ยแต่พอพื้นที่ลุ่มน้ำยางแต่เวลาล้นปุ๊บแล้วท่วมเข้าไปเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรหลายๆพื้นที่คราวนี้มันมีปัญหาที่ว่าพอเข้าแล้วมันไม่ค่อยมันออกช้าก็เลยจะเป็นที่ประเด็นอยู่นิดๆอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยมีการเตรียมการกับทางเกษตรกรทางอะไรอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประกาศเฝ้าระวังที่เราแจ้งไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสถานการณ์น้ำเพื่อความอุ่นใจของทุกท่านว่าเป็นยังไงบ้างนะคร
1: ับ
0: ภาคอีสานนะครับถ้าเราเห็นในส่วนของสถานการณ์น้ำแหล่งน้ำทั่วประเทศไทยนะครับในภาคอีสานเนี่ยปีนี้เองเนี่ยเรามีน้ำประมาณ 51% นะครับ
1: 50% 51% นี่คือวัดรวมจากไหนบ้างครับ
0: จากแหล่งใหญ่แหล่งกลางแหล่งเล็กทั้งหมดเลยในอีสาน
1: ในพื้นที่อีสาน
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ถือว่าปริมาณน้ำดีอยู่นะ 51% เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเทียบปีแล้วมันมีประมาณสัก 48% เนี่ยแต่คราวนี้ถามว่าตัวเลขนี้ดีไหม
1: ครับ
0: มันฟังดูเหมือนสบายใจแต่ความจริงอ่ะมันอารมณ์เหมือนกับคนป่วยอ่ะมันอารมณ์แบบมันไม่ดีมานานแล้วล่ะใช่ครับในรายการแต่มันอยู่ได้คือมันไม่ได้แย่จนแบบอยู่ไม่ได้ท่านเองคราวนี้ตัวเลขนี่สื่ออะไรสื่อว่าปีนี้น้ำดีกว่าปีที่แล้วนิดหน่อย
1: ปีที่แล้วตัวเลขมากหรือน้อยกว่านี้ครับ
0: ปีแล้วน้ำมีอยู่ 48%
1: นะวันนี้เราก็ยังอยู่กันได
0: ้ก็อยู่กันได้ก็แต่ที่บอกไงความจริงเลขที่ดีๆมันสัก60-70แก
1: 60-70น่าจะอุ่นใจกว่า
0: ใช่ใช่แต่ก็พอดีมันแล้งสม่ำเสมอก็เลยมีน้ำประมาณนี้แหละคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้เรามาดูว่าพื้นที่ไหนมีเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวผมก็คงจะเล่าว่าลุ่มน้ำชีเป็นยังไงบ้างเนาะ
1: ครับ
0: คราวนี้เรามาดูลุ่มน้ำชีกันลุ่มน้ำชีเองเนี่ยอ่างเก็บน้ำหลักๆจุฬาภรณ์มีประมาณ 40% เนาะ
1: จุฬาภรณ์ 40%
0: ครับอุบลรัตน์ก็ประมาณ
1: 36% 36%
0: ครับลำปาวก็ประมาณ 49% นะครับตัวนี้เองก็คือเป็นตัวเลขของอ่างขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับตรงส่วนนี้เองเนี่ยถามว่าดีไหมตอบว่ามันก็ไม่ได้ดีมากแต่เราคราวนี้เรากำลังตอนนี้เองอ่ะทางฝั่งของทางกรมชลประทานเองกับการไฟฟ้าเองก็มีการประชุมในชั้นของกรรมการลุ่มน้ำเองตอนนี้เขาปรับแผนการระบายน้ำแผนการระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำลดลงแล้วก็เก็บน้ำมากขึ้นตอนนี้เข้าสู่หมดเก็บน้ำนะครับ
1: เพราะต้องรอเตรียมรับมือในช่วงจะเข้าหน้าแล้ง
0: ใช่แล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างก็คือเราคาดหมายเองเนี่ยตอนนี้คาดการณ์ของทุกเขื่อนตัวเลขมันดูเหมือนน้อยก็จริง

0: แต่เราคาดหมาย 80% นะ
1: ครับ
0: รู้ว่าท่านว่าทำไม
1: ทำไมฮะ
0: สถิติเก่าของขอนแก่นเองเนี่ยอุบลรัตน์แรงๆมาเนี่ยฝนตกตูมเดือนกันยาตุลาน้ำขึ้นเต็มอ่างเลยคือมันสามารถพลิกคืออุบลรัตน์เนี่ยมันเป็นเขื่อนที่
1: จากที่คิดว่าไม่มีน้ำเลย
0: ใช่
1: มาขึ้นเดียวตูมเดียวไปเลยเต็มที่เกินปริมาณ
0: ใช่แต่เพราะเดี๋ยวเราคงต้องเล่าต่ออีกเนาะธรรมชาติอุบลรัตน
1: ์ครับ
0: มันเป็นเขื่อนที่ความจุมันน้อยกว่าตัวน้ำไหลเข้า
1: ครับ
0: ดังนั้นเองอ่ะพอมีฝนตกหนักพอน้ำไหลเข้าจริงๆอ่ะความจุมันจะเต็มประเทศไทยเราจะมีเขื่อนแบบนี้อยู่ 3-4 เขื่อนอุบลรัตน์ก็เป็นหนึ่งในนั้น
1: หนึ่งอุบลรัตน
0: ์มีป่าซัก
1: ป่าซัก
0: แล้วก็มีบางลางที่ภาคใต
1: ้ครับ
0: ครับหลักๆที่จะมีตัวเขื่อนเองอ่ะน้อยกว่าตัวปริมาณน้ำเฉลี่ยไหลเข้า
1: คือน้ำมาเยอะแต่ไม่สามารถรับน้ำได้หมดรับได้นิดเดียวจำกัดและที่ต้องระบายก็คือจะอ้าวก็ต้องระบายไปปลายทางละ
0: ใช่ใช่ใช่แต่ปีนี้เราปิดตอนนั้นคราวนี้พอเรารู้ลักษณะของเขื่อนแบบนี้ใช่ไหมสิ่งที่เตรียมการคืออะไรบ้างอย่างปีที่แล้วเราดูน้ำจะเยอะเราให้พ่องน้ำกดพ่องน้ำรอเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือหรือไม่ก็อย่างปีนี้พอเรารู้ว่าน้ำน้อยเราให้เก็บน้ำเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นวิธีการบริหารเฉพาะตัวของเขื่อนพอดีเราไม่ได้มีเขื่อนแบบเขื่อนใหญ่ๆแบบอย่างเขื่อนภูมิพลเนี่ยเขาจะมีอินโฟแบบตกเท่าไหร่ก็ไหลเข้าเขื่อนรับได้เขารับได้แต่ของเราเองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอินโฟน้อยหน่อยไออินโฟมากหน่อยแต่ว่าเขื่อนน้อยหน่อยพอเข้าปุ๊บก็จะเต็มหน่อยอันนี้ก็เป็นไปตามกติกาของทางบริหารน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับคราวนี้ในส่วนของตัวทุ่งน้ำชีเองเนาะเราก็จะมีแต่งเกี่ยวกับน้ำก็เราคาดหมายอยู่ว่าเดี๋ยวปีนี้เองก็คงจะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าการเกษตรกรรมก็อาจจะไม่มากนักนะครับเดี๋ยวผมจึงต้องแจ้งนี้ก่อนว่าการเกษตรกรรมในพื้นที่อาจจะไม่มากนักเพียงแต่ว่าเราการันตีเรื่องของน้ำประปาน้ำกินน้ำใช้อะชัวร์หน่อยนะครับส่วนน้ำยางถ้าดูตามรูปนี้เนาะเราจะเห็นว่าน้ำยางเองก็น้ำไหลเข้าก็ตอนนี้เหมือนกับตลิ่งมันน้อยแต่ที่บอกอะแล้วน้ำยางอะเวลาน้ำมันไหลเข้าตลิ่งอะเวลามันขึ้นลงอะมันขึ้นอย่างนี้เลยนะมันขึ้นลงอย่างนี้เลยนะมันขึ้นลงเร็ว
1: พัดขึ้นเร็วลงเร็ว
0: ใช่ดังนั้นเองก็จะเป็นเรื่องของการเตือนนั้นเองเนี่ยตอนนี้เองที่ได้หาลือไปก็อย่างเวลาน้ำยางมีปัญหาจริงเราก็จะใช้ให้ทางกรมชลประทานเองโดยเขื่อนยโสธรเองช่วยระบายน้ำเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดน้ำฝั่งของแม่น้ำชีน้อยหน่อยก็จะเป็นเขื่อนวังยางเขื่อนสารคามก็ช่วยชะลอให้นิดหน่อยอะไรเงี้ยจะเป็นวิธีการจัดจราจรภายในเพื่อให้มันจะมีน้ำไม่สมทบจนมากจนเกินไปอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเหมือนจัดการน้ำของใช้เราใช้กลไกของหน่วยงานร่วมกันระหว่างสทช.กรมชลประทานแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมทรัพยากรน้ำนะครับก็ที่ผ่านมาเองก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ช่วงหลังวันนี้ที่ผมเรียนต่อไปเนาะเรามีการสื่อสารแบบกับว่าจะมีการส่งเซลล์บอร์ดแคสแล้วก็ตามทีก็อย่างน้ำยางเองเนี่ยตัวเซลล์บอร์ดแคสเองเนี่ยก็ตอนแรกเมื่อคืนคุยจะส่งไม่ส่งกันนะแล้วดูเสร็จปุ๊บพี่ผมว่าเดี๋ยวรออีกนิดนึงดีกว่าก็ยังก
1: ็หมายถึงตรงจุดน้ำยาง
0: ใช่ก็เลยไม่ได้ส่งเมื่อคืนก็คือกะว่าเห็นน้ำมันขึ้นแต่นั้นเริ่มส่งตัวละก็มีการเตรียมการตรงส่วนนี้นะครับคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ของลุ่มน้ำมูลเนาะลุ่มน้ำมูลก็เป็นหนึ่งในแม่น้ำที่ค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่แรงเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งลำเชียงไกตอนนี้ลำตะคองมีน้ำประมาณ 33% นะครับลำพะเพิงประมาณ 27นะครับมูลบนประมาณ 32นะครับลำนางรองก็ประมาณ 28เนาะอันนี้ก็ถือว่าน้ำไม่ค่อยดีนักนะครับคราวนี้แต่ที่ผ่านมาเองเนี่ยพอดีมันไม่ได้เพิ่งน้อยแบบนี้ปีแรกมันเป็นอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วดังนั้นเองอะปริมาณน้ำเองเขาก็เลยจะการันตีอุปโภคบริโภคเป็นหลักเหมือนกันนะครับแล้วเพิ่งไปประชุมลุ่มน้ำมูลมาอาทิตย์ที่แล้ว
1: ค
0: ือแผนจัดสรรน้ำเขาขอมาอนุมัติมาใหญ่มากก็คือทั้งปีตอนนี้ก็เลยว่าเหมือนกับแรงเหมือนกันนะครับนั่นเองก็ตามที่ผมนำเรียนไปภาคอีสานเราเองน่ะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ทุกหน่วยงานก็พยายามเตรียมการว่าจะรับมือภัยแล้งยังไงเพราะทุกคนรู้ข้อมูลทั้งหมดที่เราเล่าเนี่ยทุกคนพยายามเอาข้อมูลทั้งหมดไปใช้ประโยชน
1: ์
0: นะครับเพราะบางทีที่บอกอะทุกคนจะไม่รู้ว่าวัดไปทำไมวัดข้อมูลวัดไปทำไมแต่ที่บอกอย่างวัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลับไปสู่วิธีการปฏิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างน
1: ี
0: ้นะครับแล้วก็คราวนี้ในส่วนของตัวเขื่อนสิรินธรเองก็ตอนนี้เองก็มีอยู่ 74% นะครับ
1: ครับ
0: เขื่อนปากมูลก็ตอนนี้เองก็มีการเปิดการระบายน้ำตามเงื่อนไขก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของลุ่มน้ำมูลที่ยังมีปริมาณน้ำไม่มากนักแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่ผมกังวลจริงๆจะเป็นพื้นที่ตอนบนนิดนึงที่จะมีน้ำน้อยหน่อยนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดกลับไปดูฝนคาดการ
1: ครับ
0: ฝนคาดการที่ผมบอกว่า13-14กันยานี่ผมลุ้นนะผมมาลุ้น
1: ลุ้นว่าจะตูมมาใช่ไหมครับ
0: สักหน่อยก็ดีนะสักหน่อยก็ดีนะ
1: ให้มันตูมมาหน่อย
0: สักหน่อยก็ดีนะเพราะว่าตอนนี้น้ำเขื่อนเองได้สบายใจกันนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็ผมก็ลุ้นอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ของแม่น้ำโขงกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ

0: แม่น้ำโขงเองเดี๋ยวเอานั้นเอาในประเทศก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ในประเทศเองเราตอนนี้เองเขื่อนหลักๆเองเราก็จะมีน้ำที่ห้วยหลวงเนาะประมาณ 47% นะครับเรามีที่น้ำอูล 54% นะครับมีน้ำพุงประมาณ 40% แล้วก็หนองหารก็ 62% ก็ถือว่าเยอะประมาณหนึ่งนะครับนั่นเองในส่วนของพื้นที่ของโขงอีสานเนี่ยจะมีน้ำดีกว่าฝั่งอื่นๆนะครับเพราะผมสังเกตมาหลายปีละในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญเป็นลานีญาอะไรก็ตามทีนี่เองเนี่ยฝั่งของแม่น้ำโขงเองผลกระทบน้อย
1: ครับ
0: น้อยอาจจะที่ความรู้สึกผมนะต้องใส่อินเดียแปลสายลาวเยอะประเทศลาวมีป่าเยอะคงจะดึงความชุ่มชื้นมาตกได้เยอะ
1: ครับ
0: แต่ฝั่งพอเข้ามาตอนกลางประเทศหน่อยป่าเราน้อยหน่อย อาจจะน้อยหน่อยนะครับสังเกตดูนะครับก็ตอนนี้เองก็ในฝั่งของน้ำโขงในประเทศเองก็ในส่วนของการเตรียมการต่างๆก็เรื่องของแรงเองก็สบายใจได้ตรงส่วน
1: ใจได
0: ้นะครับแต่ในส่วนของน้ำท่วมเองตอนนี้เองทุกคนก็จะมีกติกาอย่างเช่นสังเกตว่าจังหวัดที่มีน้ำโขงเองเขาจะติดเรื่องของปัญหาน้ำโขงเองอ่ะจะมีปัญหาเรื่องของน้ำหลากในประเทศ
1: ครับ
0: เป็นน้ำหลากใช่น้ำหลากจะฝนตกในประเทศแล้วก็มีของตัวของน้ำโขงหนุนปัญหาที่สองเนี่ยน้ำโขงหนุนเนี่ยเขากังวลมากกว่าปัญหาแรกอีกเพราะปัญหาแรกเนี่ยอย่างเอาพีกๆเลยนครพนมตอนที่ตกหนักๆช่วงที่แล้วนะ200กว่ามิลเนี่ย
1: ครับ
0: วันประมาณวันกว่าๆนะตกตอนเช้าบ่าย3นี่น้ำระบายเกือบหมดนะเหลือพื้นที่ลุ่มต่ำนิดหน่อยเอง
1: ครับ
0: ถ้าไปจังหวัดอื่นตกอย่างเงี้ย3วันยังไม่รู้จะสูบออกหมดหรือยังไม่รู้เลย
1: ดีนะที่มีการเตรียมรับมือเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้รอแล้วอันน
0: ั้นใช่ๆแล้วท่านผู้ว่าดีมาก
1: รับมือไว้ดีมาก
0: ดีมากใช
1: ่ครับ
0: นั่นเองเนี่ยในส่วนของตัวของอีสานเองอ่ะเรื่องของการเตรียมแรงเตรียมแรงโอเคละเหลือเตรียมท่วมคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวน้ำโขงกันเนาะน้ำโขงนี่เองเนี่ยถ้าเรามาดูสถานการณ์น้ำโขงกันจริงๆในนี้เราก็ยังผมก็ยังเป็นห่วงอยู่เพราะตอนนี้เองอะเมื่อเช้า
1: อัปเดตหน่อยข้อมูลเพราะว่าเห็นข่าวที่ทางสบพ.เนี่ยนะตอนนี้ท่วมละเราจะได้รับผลกระทบไหมครับ
0: ตอนนี้เองอะผลกระทบหลักๆของแม่น้ำโขงเองอะการระบายน้ำของฝั่งประเทศลาวก็คือเขื่อนเสียบุรีนี่เองเนี่ยเราจะตอบว่าพอดีเขาต้องมีการระบายน้ำอย่างอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวานตอนเช้าระบายน้ำ 9,400
1: ครับ
0: เสียบุรีแล้วก็พอต่อมาเมื่อวานตอนเย็นระบายน้ำประมาณ10,000นิด
1: ๆ
0: แล้วก็เมื่อเช้าได้รับรายงานว่าประมาณ15,000แล้วคราวนี้คำว่าตัวเลขนี้จะสื่ออะไรบ้างเสียบุรีปกติถ้าเสียบุรีระบายน้ำประมาณ 17,500
1: ครับ
0: หนองคายจะมีปัญหาที่ลุ่มต่ำละ
1: หนองคายละ
0: จะเป็นตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ตัวของบึงการก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนของมุกดาหารกับนครพนมก็จะมีเอฟเฟกต์กับตรงถนนเขาเรียกถนนสวรรค์ชายโขงที่ติดถนนแล้วก็
1: ตรงจุดแลนด์มาร์ค
0: จุดแลนด์มาร์คใช่แล้วก็ที่มีเขาเรียกอะไรมีพญานาคแล้วก็มีตลาดข้างใต
1: ้
0: อะก็จะมีเอฟเฟกต์ประมาณตรงนั้นนะครับตรงส่วนที่เองก็ผมก็ได้คุยกับทางมุกดาหารกับนครพนมอย่างต่อเนื่องก็เขาก็เตรียมการในส่วนของตัวนี้เองพอดีมุกดาหารผมยังเซลพอมุกดาหารอยู่เลยพอดีเขาเพิ่งล้างพญานาคไปบอกให้พี่ทำไมรีบล้าง
1: เดี๋ยวมาอีก
0: เขาก็ยังเซลอยู่พี่ทำไมรีบล้างก็ยังคุยกันอยู่เนาะคราวนี้กลับมาดูในส่วนของเซฟบุรีอันนี้เองเนี่ยพอเรารู้ว่า15,000ความจริงเมื่อวานเราผมแจ้งหน่วยไปแล้ว10,000เมื่อวานผมแจ้งหน่วยไปแล้วแล้วก็ตัว15,000เนาะกินน้ำนิดนึง
1: ได้ครับ
0: แล้วก็ตัว15,000นี่เองก็มาเมื่อเช้านะครับก็เลยคุยกับปภ.หนองคายแล้วก็เดี๋ยวน่าจะออกเซลบอร์ดแคสในเช้าวัน
1: เช้านี้
0: เองนะครับจะออกเซลบอร์ดแคสแจ้งในส่วนของพื้นที่ว่าเตรียมยกของเตรียมรุ่มต่ำแล้วก็ตามทีนะครับ
1: จะแจ้งพื้นที่ไหนก่อนคือหนองคายก่อน
0: หนองคายก่อน
1: ครับ
0: หนองคายก่อนว่าหนองคายจะได้รับผลกระทบแรกครับ
1: ครับ
0: เพราะจริงๆแล้วจากหนองพระบางมาที่ตัวหนองคายเองก็ใช้เวลาประมาณ1วันกับอีก5ชั่วโมงนั่นเองเนี่ยการที่เราแจ้งล่วงหน้าปุ๊บแล้วทุกคนจะมีเวลาเตรียมการประมาณ1วันกับอีก5ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคนะ
1: ซึ่งคาดการว่าการที่อย่างสยบุรีปล่อยน้ำมาที่จุดแรกคือหนองคายนะหนึ่งเรามีการแจ้งเซลบอร์ดแคสต์นะปริมาณน้ำจะขึ้นเยอะไหมครับ
0: ตอนนี้
1: ถ้าเทียบแล้วคิดว่าจะขึ้นสูงกี่เมตร2เมตร1เมตร
0: ตอนนี้ขึ้นโดยทั่วไปก็ประมาณ 30-50 ซมในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆนะครับทีนี้ของหนองคายเองเราก็จะมีจุดอ่อนไหวก็คือชุมชนจอมมณี
1: จุดประจำ
0: ซึ่งเขาตั้งกระสอบทรายเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนั่นเองน้ำมาก็ไม่ได้มีผลอะไร
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าก็เราก็อยากมั่นใจขนาดนั้นเผื่อมันมีปัญหาเอฟเฟกต์อื่นๆนั่นเองต่อให้เราป้องกันดีแต่เราก็ต้องเตรียมก็คือเราก็ต้องแจ้งประชาชนว่าคุณก็เตรียมพร้อมของคุณด้วยเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ภาครัฐเตรียมกระสอบทรายเตรียมป้องกันในระบบแล้วแต่
1: ประชาชนก็ต้องเตรียมของขึ้นที่สูง
0: ใน
1: เคยอ่อนไหว
0: ใช่นะครับก็จะเป็นการเตรียมการตรงส่วนนี้นะครับคราวนี้ตัวหนองคายเองก็มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วก
1: ็
0: ตัวบึงการเองอ่ะจะเป็นอีกชั่วโมงอีกจะเป็นอีกประมาณสัก20ชั่วโมงต่อมาก็จะคงจะต่อกันมานะครับ
1: กระทบต่อจากหนองคายอีกประมาณ20ชั่วโมงก็จะไปที่บึงการแล้ว
0: ใช่ครับแล้วก็พีคสุดท้ายของหนองคายจะไปที่อุบลเนี่ยประมาณ15วัน
1: โอ้งั้นอุบลก็มีเวลารับมือเยอะเลย15วัน
0: ใช่ฮะอย่างรอบที่แล้วตอนที่ต้นเดือนตอนที่ผม

0: ไปอุบลตอนที่ขงเจียมเนี่ยไปผมไปช่วงกลางๆสิงหาก็เป็นพีคลูกสุดท้ายที่เกิดขึ้นตอนต้นเดือนของสิงหาที่ท่วมไป
1: ครับ
0: ก็ไปล้นตลิ่งที่ขงเจียมนิดนึงประมาณ5เซนติเมตรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมการร่วมกับหน่วยนะครับทีนี้เรามาดูตัวการคาดการณ์เนาะคาดการณ์ตัวนี้เองเนี่ยการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำต่างๆเองอันนี้จะเป็นตัวคาดการณ์ที่ใช้ข้อมูลระบายอยู่ประมาณสัก 8,000-9,000 ทีนี้คาดการณ์ชุดใหม่เองอันนี้พอดียังไม่มาเนาะเพียงแต่ว่าคาดการณ์ปัจจุบันเองเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าหนองคายมีโอกาสท่วมสูงเพราะตัวเองไชยบุรีโอกาสที่ระบายเกิน 17,000 มีนะครับภายในวันนี้แล้วก็
1: ซึ่งเดิมเราคาดว่า 15,000 นี่ก็หนักแล้วอาจจะเกิน 15,000
0: ใช่ครับตอนนี้น่าจะประมาณ 17,000-18,000 โดยประมาณนะครับซึ่งต้องเข้าใจอันนี้ผมต้องกลับมาย้อนกลับมานิดนึงว่าชัยบุรีนี่เองเนี่ยก็เป็นเขื่อนแบบประเภทระบายน้ำเนาะคือเก็บกักน้ำไม่ได้อารมณ์เหมือนกับเขื่อนยโสธรเหมือนกับเขื่อนและเหมือนกับเขื่อนหัวเหมือนกับเขื่อนสารคามอะไรเงี้ยก็เวลาน้ำมันเยอะมันต้องลดระดับน้ำหน้าเขื่อนนะครับนั่นเองเนี่ยเวลาน้ำมันเยอะอย่างนี้จริงเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการระบายเพื่อรักษาความมั่นคงของตัวเขื่อน
1: คร
0: ับ นั่นเองเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของตัวนี้เองก็ต้องมีการเตรียมซึ่งตอนนี้เองผมก็ประสานกับหน่วยไว้อยู่
1: ก็มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เขาดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วนะเบื้องต้นเพื่อเป็นการเตรียมรับมือในจุดนี้
0: ใช่แล้วครับแล้วนะครับนั่นเองเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยนครพนมเองทุกอย่างเนี่ยเครื่องจักรค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับแล้วก็ตัวของมุกดาหารตัวของพื้นที่เองมีข้อมูลรายงานวิ่งเข้ามาตลอดแล้วก็มีเรื่องของการเตรียมการความพร้อมค่อนข้างที่จะดีในปีนี้เอง
1: ครับ
0: นั่นเองก็เลยจะบอกว่าทางผู้ชมทางบ้านที่รับฟังอยู่ก็ต้องบอกว่าท่านก็สบายใจได้ประมาณนึงว่าในส่วนนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยดำเนินการตามนโยบายของท่านนายกอนุทินอย่างเคร่งครัดแล้วก็ดังนั้นเองเนี่ยในส่วนของการระบายน้ำต่างๆเรื่องของการป้องกันการเตรียมการก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่เป็นเรื่องของความเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วต่อให้วิกฤตที่สุดก็ตามทีวิกฤตสุดที่ขอให้วิกฤตสุดก็ตามทีต่อให้นะมีปัญหารัฐบาลเองก็ยังย้ำท่านถ้าเกิดย้อนกลับไปนโยบายท่านนายกเนาะท่านก็ยังย้ำว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันมีปัญหาจริงๆแล้วน้ำมันทะลักเข้าบ้านเขาการฟื้นฟูเยียวยาเป็นโปรเซสที่ต้องเร่งดำเนินการเช่นเดียวกันนะครับ
1: เพราะอย่างคราวที่แล้วอย่างที่หน้าในท่านก็ลงพื้นที่ไปเองเลยไปเยียวยาเองเลยนะครับ
0: ใช่ดังนั้นเองเนี่ยก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าข้อมูลสถานการณ์น้ำตัวนี้เองเนี่ยในส่วนของภาคอีสานโดยสรุปเนาะก็ในช่วงนี้เองผมก็จะบอกว่าพื้นที่ริมโขงเฝ้าระวังนะคร
1: ับ เฝ้าระวัง
0: นะแล้วก็พื้นที่ตอนของลุ่มน้ำยังก็เตรียมการเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับของร้อยเอ็ดศิลปูมินะครับส่วนพื้นที่อื่นๆก็ดูจุดอ่อนไหวเป็นหลักว่าเป็นยังไงบ้างก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของสถานการณ์น้ำ
1: นะในเบรกแรกก็จะเป็นภาพรวมของพื้นที่ทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ก็ต้องมีจุดที่อ่อนไหวตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งเตือนทางเซลล์บอดแคสต์ของพื้นที่หนองคายต่อไปด้วยบึงกาฬนะครับประมาณ20ชั่วโมงและตามด้วยอุบลราชธานีอันนี้ประมาณ
0: 15 วัน
1: อันนี้มีเวลานะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเจาะลึกการเตรียมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ขอนแก่นในการบูรณาการกับหน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่ขอนแก่นโดยเฉพาะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะครับ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไหร่แล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาและก็หาองค์ความรู้และก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: อากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับมาเกาะติดกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสานกับสทช.ภาค3เปิดแผนรับมืออุทกภัยขอนแก่นและแม่น้ำโขงช่วงเบรกที่2มาเจาะกันหน่อยในพื้นที่ขอนแก่นครับท่านผอ.ครับขอนแก่นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดที่มีบางจุดที่อ่อนไหวอยู่แล้วครับจุดสำคัญของลุ่มน้ำชีทางสทช.ภาค3มีแผนบริหารจัดการน้ำชีน้ำพองร่วมกับจังหวัดขอนแก่นไว้ไงบ้างครับ
1: ครับงั้นเดี๋ยวผมต้องมาเล่าก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ตัวขอนแก่นเนี่ยเป็นเมืองที่ผมว่าก็แปลกดีอยู่คือปกติผมชินกับเมืองที่มีเทศบาลเดียว
0: ครับ
1: คือ1เมืองที่เป็น1เทศบาล
0: ครับ
1: ขอนแก่นเนี่ยเมืองมีหลายเทศบาล
0: เทศบาลเมืองขอนแก่นศิลาบ้านเป็ด
1: มีพระลับมีเมืองเก่า
0: ครับ
1: เป็นขอบเขตที่ต้องบริหารน้ำร่วมกัน
0: ครับ
1: ปกติก็โอเคเว้ยมันมี5เทศบาลคราวนี้กระบวนการของคราวนี้พอมันมีหลายหน่วยงานปุ๊บกระบวนการคํานึงที่ต้องเข้ามาคือต้องมีหน่วยงานกลาง1หน่วยก็เลยอาสาตัวเองก็เลยอาสาตัวเองว่า
0: สทช.ก็ต้องอาสาตัวเอง
1: ไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาขอนแก่นน้ำท่วมสังเกตว่าเราจะมีจุดอ่อนไหวต่างๆว่าจะเป็นเรื่องของตัวโรงเรียนคนตาบอดม
0: ี
1: อะไรอ่ะมีในส่วนของตัว
0: หนีน่าจะโคตรก็เป็นประจำบุญน้องโคตร
1: บุญโคตรแต่พวกเนี้ยตอนนี้เองเนี่ยถามว่าปัญหาเกิดอะไรขึ้นบ้างปัญหามันเกิดจากตัวของตัวการระบายน้ำเองที่เราไม่ได้วิเคราะห์ร่วมกันต่อเนื่อง
0: ค
1: ือทุกคนหลักการพอมันมี5-6ตำบลอย่างเงี้ย5เทศบาล5หน่วยงานอย่างเงี้ยหลักคิดรับรองไม่หนีจากนี้แน่นอนก็คือป้องกันพื้นที่ตัวเองป้องกันพื้นที่ตัวเองก่อนเพราะพื้นที่อื่นไม่เป็นไรไม่รู้อันนี้หลักคิดไม่ได้แปลกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลักคิดเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปเนาะผมย้อนกลับไปไกลๆปี54ผมอยู่ในเหตุการณ์น้ำท่วมปี54
0: ครับ
1: กรุงเทพมหานครระบายน้ำออกทางถนนทุกลีไม่ได้นะเพราะว่านนทบุรีบอกว่าห้ามท่วมนนทบุรี
0: ครับ
1: แต่ความจริงอ่ะช่องระบายน้ำที่ดีก็คือต้อง
0: ผ่านนนทบุรี
1: ต้องผ่านนนทบุรีอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของความขัดแย้งกันประมาณนึงครับเช่นเดียวกันเนาะพอเป็นเรามีหลายเทศบาลเนาะเทศบาลเหมือนกับบ้านเป็ดบ้านเป็ดก็คงไม่อยากให้
0: น้ำ
1: ไม่ให้ผ่านอะไรเงี้ยหรือเทศบาลเมืองว่าบ้านเป็ดออกจะระบายน้ำจากหนองโคดผ่านต้องผ่านเทศบาลเมือง
0: ครับ
1: ก็จะมีปัญหานั่นนู่นนี่กันก็ต้องมีการจำกัดขอบเขตการระบายน้ำ
0: ครับ
1: ก็เลยจะเป็นที่มาของตัวการคิดว่าเอ้ยงั้นเราจะทำยังไงดีเพราะมันมีโจทย์แล้วว่า1เรามีหลายหน่วยงาน2ระบบระบายน้ำจริงๆเนี่ยมันมีหลายหน่วยงานทำจะทำยังไงถึงจะบรรลุผลที่ดีสุดก็เลยมีการเตรียมการมีการหารือร่วมกับหน่วยต่างๆผมก็เลยไปประชุมกับหน่วยงานมาครั้งหนึ่งละก็มีการเตรียมการแล้วก็เชิญกรมโยธาธิการและผังเมืองมาด้วยนะครับคราวนี้หลักคิดของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนาะถ้าเกิดเราดูในรูปแรกเนาะเราจะเห็นเส้นสีชมพูเส้นสีแดงเส้นอะไรต่างๆเส้นสีต่างๆเนาะตามรูปเนาะขออธิบายเล่าง่ายๆแล้วกันเนาะน้ำของขอนแก่นนี่เองมาไปไหนบ้างน้ำจากบ้านเป็ดส่วนใหญ่มันจะไปรวมที่บึงหนองโคดนะครับแล้วก็มาแล้วขอนแก่นบางส่วนก็จะไปรวมที่บึงหนองแวงตาชูกับบึงสีฐานนะครับคราวนี้น้ำส่วนของบึงหนองโคดไปไหนก็จะไหลผ่านเข้ามาในเมืองขอนแก่นผ่านท่อระบายน้ำต่างๆแล้วก็จะเข้าไปที่ทางบึงทุ่งสร้างนะครับบึงแก่นนครก็เช่นเดียวกันบึงแก่นนครก็จะไหลไปที่บึงทุ่งสร้างนะครับแล้วก็ตัวของบึงหนองแวงตาชูบึงสีฐานเองก็จะไหลรวมที่บึงทุ่งสร้างบึงทุ่งสร้างก็จะไหลออกไปไหนไหลออกไปที่ห้วยพระคือ
0: นะครับที่ห้วยพระคือ
1: ห้วยพระคือแล้วก็ไปหนองไปหนองเลื่องเปื่อยก่อนแล้วไปห้วยพระคือแล้วก็ไปออกแม่น้ำชีไอ้ออกแม่น้ำพุทธออกแม่น้ำพองนะครับนั่นเองเนี่ยในส่วนของการระบายน้ำของขอนแก่นเองเนี่ยถ้าดูตามรูปเหมือนไม่มีอะไรไม่มีอะไรคราวนี้เส้นทางการระบายน้ำที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็เลยมีปัญหาว่าการระบายน้ำต่างจุดต่างๆเองมันจะเป็นจุดอ่อนไหวก็คือบางจุดมันรับไม่ได้มันรับไม่ได้ก็เลยมีการหาเรื่องว่าใครจะทำอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นตามแผนเองอย่างเมืองศิลาเองเขาก็ต้องระบายน้ำผ่านคลองศิลาไปคลองพระคือเหมือนกันอะไรกันอย่างนั้นก็เลยจะเป็นในส่วนของว่างั้นเราจะมาเคลียร์กันยังไงบ้างวันนั้นเองผมก็เลยได้เชิญกรมโยธาธิการและผังเมืองมาเชิญกับหน่วยงานเทศบาลต่างๆมาหารือว่าจะดำเนินการยังไงนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นคือกรมโยธาธิการและผังเมืองทำตัวระบบระบายน้ำหลักอยู่แล้วก็คือถ้าเราสังเกตดูก็จะมีถนนมิตรภาพมีรัฐมาราชพฤกษ์ที่ทำมีเครื่องจักรอยู่ต่างๆ
0: ที่เห็นก่อสร้างอยู่แล้วตอนนี้ก็คือเริ่มเจาะอุโมงค์ระบายน้ำไปแล้ว
1: ใช่ครับเป็นการอัปเดตการระบายน้ำเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าในรูปต่อมาก็เดี๋ยวผมอัปเดตความก้าวหน้าของเขาให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่ากรมโยธาทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับกรมโยธาจะทำท่ออยู่13เส้นเนาะในรูปที่2เองที่ผมนำเรียนไปก็จะมีรูปที่2
0: รูปนี
1: ้ก็เขาก็พยายามทำรูปนะครับในส่วนของตัวอย่างเมืองศิลาเองอ่ะก็จะมีทำผ่านถนนเสราเดโชชัยเองอ่ะเข้าบึงหนองโคด
0: ครับ
1: ก็จะลดการระบายน้ำส่วนหนึ่งออกมาจากเทศบาลเมืองศิลาเข้ามาที่บึงหนองโคดนะครับมีมขอเองที่บึงเขาเรียกอะไรบึงสีฐานนะครับก็เข้ามาที่บึงหนองโคดก็ทำให้ตอนนี้เองอ่ะก็มีความก้าวหน้าประมาณหนึ่งนะครับความก้าวหน้าโดยรวมวันนี้ก็เกือบเสร็จแล้วประมาณ 86% ทั้งหมดของโครงการเนาะคราวนี้มันช้าตรงไหนบ้างที่เราเห็นช้าๆอยู่หลักๆนะครับก็คือมิตรภาพ
0: ครับ
1: มิตรภาพก็ต้องบอกว่าความจริงเทคนิควิศวกรรมจริงๆเนี่ยวิธีการเนี่ยค่อนข้างยากยากก็คือถ้าเอาแบบวิธีง่ายเนาะแต่ว่าทุกคนคงจะด่าทั้งเมืองแน่นอน
0: ยังไงครับ
1: ขุดปิดการจราจรแล้วก็ขุดดินอาจจะปิด2เดือนขุดดิน
0: อ๋อหมายความว่าปิดการจราจรเลยแล้วรีบดำเนินการขุดเลย
1: อาจจะรีบไปวันละ2เดือนอยู
0: ่โอ้2เดือนนี้ก็เดินทางลําบากเลยนะ
1: 2 3เดือนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: มันทำยากเนาะเขาก็เลยใช้วิธีที่เรียกว่าดันท่อลอดก
0: ็
1: คือเขาจะไม่ขุดดินให้มีการจราจรวิ่งไปได้แล้วก็เอาท่อค่อยดันไปดันไปดันไป
0: วันละ10เมตร10เมตร10เมตร
1: 15เมตรอะไรก็จะดันไปเรื่อยๆนะครับก็จะช้าหน่อยตอนนี้ความก้าวหน้าหลักๆก็อยู่ที่ 30% โดยประมาณ
0: 30%
1: ครับก็ยังดำเนินการตรงก็ยังช้าอยู่นะครับแล้วตัวของตัวนี้เองเนี่ยกรมโยธาทำในส่วนของตัวตรงเขาเรียกอะไรอะตรงพวกทางพวกทางถนนหมอท่านอุชิตทางถนนเสราเดโชนะครับถนนบ้านไซทองหลังศูนย์ราชการบึงหนองโคดทางดอนไหนี่เองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเตรียมการที่กรมราชการเขาจะทำเส้นเลือดหลักแล้วกัน
0: ครับ
1: คราวนี้สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นต่อคืออะไรก็คือเส้นเลือดรองเส้นเลือดรองต้องเกิดจาก5หน่วยงานที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยขอนแก่นต้องทำอะไร
0: ครับ
1: ทางเขาอะไรทางพระรับต้องทำอะไรทางศิลาต้องทำอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการที่เราต้องมาดำเนินการซึ่งนี่เองเนี่ยเราอยากให้หน่วยงานดำเนินการคราวนี้ที่ผ่านมาเองทุกคนจะเสนอของตัวเองขาดต่อกันหมดขาดต่อกันหมดทำให้เราไม่รู้ว่าตัวภาพรว
0: ม
1: ภาพรวมของตัวการดำเนินการเป็นยังไงบ้างพอเราไม่รู้ภาพรวมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะระบายอีกที่หนึ่งไปล้นอีกที่หนึ่งมันมีความสุ่มเสี่ยงอยู่นิดนึง
0: จุดนี้ระบายไปตรงนี้อันนี้ผ่านแล้วจะกลายมาขังอีกจุดนึง
1: ใช่ใช่ก็เลยเป็นที่มาว่างั้นเดี๋ยวผมคงก็เลยอาสาว่างั้นเดี๋ยวขอรวบรวมข้อมูลแล้วเดี๋ยวเราจะทำแผนบูรณาการร่วมกันอาจจะประชุมอีกสัก10ครั้งก็ไม่เป็นไรเราก็จะมีการทยอยเก็บข้อมูลแล้วก็จะมีการเคลียร์กันระหว่างใครทำอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมตั้งใจว่าจะดำเนินการผ่านสทช.นะครับแล้วก็เอาไปในส่วนของเขาเรียกอะไรอะไปในส่วนของตัวเสนอกรรมการลุ่มน้ำเพื่อเวลาขอรับงบประมาณผมไม่ได้มาร์กว่าใครทำอะไรพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างตรงส่วนนี้นะครับ เพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอจริงๆพอกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยมาช่วยวิเคราะห์ด้วยเนี่ยทำให้ตัวของภาพของการระบายน้ำเมืองชัดเจนขึ้นเพราะจริงๆแล้วสุดท้ายปุ๊บเนี่ยมันจะไปเกี่ยวตรงขนาดท่อต่างๆว่าท่อที่ไม่เชื่อมกันเป็นยังไงบ้างท่อที่ต้องขยายขนาดมีตรงไหนบ้างนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวเทศบาลเมืองขอนแก่นเนาะเทศบาลขอนแก่นมันจะมีคลองล่องเหมืองเนาะคลองล่องเหมืองเดิมเนาะถ้าชื่อพอดีคนขอนแก่นอาจจะไม่ทันไม่รู้ใครทันบ้างแต่ปัจจุบันมันคือถนนเฉลิมพระเกียรติถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปัจจุบันนี้เองก็สังเกตดูเนาะเดิมทีมันเป็นคลองระบายน้ำ
0: ครับ
1: คราวนี้ด้วยความที่ต้องเป็นทางจราจรด้วยเมืองขยายตัวด้วยสกายระบายน้ำก็ต้องดำเนินการด้วย
0: ครับ
1: ก็เลยมีการทำเป็นบล็อกคอนเวิร์ตที่เป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการระบายน้ำเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นการดำเนินการโดยใช้บล็อกคอนเวิร์ตตัวนี้ตอนที่ผ่านมาเองก็เมืองก็ยังไม่ขยายตัวมากก็ยังรับน้ำได้ประมาณนึงก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
0: ครับ
1: คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคืออะไรบ้างนี่เกิดขึ้นต่อมาก็คือเดิมทีเนี่ยพื้นที่ของตัวขอนแก่นเองขยายตัวขึ้นของร่องเหมืองรับไม่ไหวรับไม่ไหวเพราะเดิมทีออกแบบไว้แค่ประมาณถ้าเอาง่ายๆคือออกแบบไว้ประมาณ12ตารางกิโลเมตรก็คือพื้นที่มันไม่ได้เยอะเนาะก็เลยเป็นประเด็นต่อมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างถ้าเราขยายตัวถ้าเราระบายน้ำออกจากเขตเมืองนะถ้าดูรูปต่อมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีจุดลอยต่อเนาะน้ำต้องผ่านถ้าเขาคำนวณก็คือระบายน้ำ65ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่พื้นแต่ว่าคลองรับได้29ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันมีส่วนต่างอยู่40ที่ไม่รู้จะไปไหนแปลว่ามันต้องท่วม
0: มันต้องขัง
1: มา60แล้วออกได้20
0: ครับ
1: ขาดไป40
0: 40% มันจะอยู่ตรงไหน
1: ท่วมแถวนั้น
0: แหละ
1: ก็เลยจะเป็นที่มาของการเตรียมการเนาะว่าพอเรารู้ข้อมูลประเภทนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าศักยภาพเมืองเริ่มไม่พอละเราก็เลยต้องมีเรื่องของการเตรียมการว่า

0: จะทำยังไงบ้างนะครับทีนี้เรามาดูคอนเซปต์ที่ผมคิดเนาะ
1: ครับ
0: คอนเซปต์ของตัวแผนบูรณาการน้ำท่วมขอนแก่นก็คือหนึ่งก็คือผมจะรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆจากที่เราได้ฟังเมื่อกี้ว่าจะเป็นของหน่วยงานเรื่องของท่อระบายน้ำต่างๆที่ทางกรมโยธาธิการผังเมืองมีข้อมูลที่ดีมากนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บมากำหนดเป้าหมายเพราะเรารู้ว่าจุดอ่อนไหวอยู่ตรงไหนบ้างแล้วที่เรารู้แน่ๆที่บอกอ่ะเรารู้เวลาฝนตกอ่ะฝนตกไม่ต้องมองไกลเรารู้โรงเรียนคนตาบอดบ้างบิ๊กซีมอภาคตังบ้านเป็ดอะไรตามที่จุดพวกนี้เรารู้คราวนี้สิ่งที่เรารู้เสร็จปุ๊บเราทำไงต่อเราจะเอาน้ำชุดนี้ไปไหนไปไหนก็คือว่าง่ายคือทั้งหมดอ่ะเราต้องระบายทั้งหมดออกผ่านไอ้ตัวแม่น้ำพองคราวนี้คำว่าระบบระบายน้ำในเมืองต้องยังไงบ้างเราต้องกำหนดพอกำหนดเป้าหมายได้ว่าจะระบายตรงไหนอะไรยังไงบ้างเนาะคราวนี้สิ่งที่ตามมาคือแผนงานเพราะระบบระบายน้ำเนี่ยการออกแบบจริงๆเนี่ยค่อนข้างถ้าเอาตรงๆนะยากผมตอบว่าวิศวกรรมการระบายน้ำเป็นหนึ่งวิชาที่เอาเรื่องอยู
1: ่ที่ค่อนยากพอสมควร
0: พอสมควรอยู่เอาเรื่องอยู่ดังนั้นเองเนี่ยเราต้องกำหนดว่าใครต้องทำอะไรที่ไหนบ้างคือไอ้ตอนลากในกระดาษไม่เท่าไหร่หรอกคราวนี้กระบวนการลากในกระดาษเสร็จปุ๊บคราวนี้ในหลายพื้นที่เองอ่ะเวลาเราลากตัวของพื้นที่ที่ต้องระบายน้ำต่างๆเนาะมันจะกลับมาประเด็นตรงที่ว่ามันโดนบ้านใครหรือเปล่
1: าม
0: ันโดนที่ดินใครหรือเปล่าคงต้องมีการคุยกันเยอะเหมือนกันประเด็นพวกนี้นะครับหรือถ้าความสามารถคลองไม่พอจริงๆอ่ะจะใช้ปั๊มช่วยตรงไหนหรือเปล่าอะไรพวกนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ต้องวิเคราะห์เยอะนิดนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดคราวนี้เสร็จปุ๊บสุดท้ายปุ๊บจะกลับไปสู่อะไรกลับไปสู่เรื่องของแบบแปลนแบบแปลนการออกแบบโดยวิศวกรเนี่ยอันนี้พอทำแผนงานจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกแต่พอเวลาจะของงบประมาณเนาะหลักการของงบประมาณก็คือต้องมีความพร้
1: อม
0: ที่ดิน
1: ม
0: ีความพร้อมเรื่องแบบแปลนรัฐบาลวางเงินปุ๊บคุณต้องไปดำเนินการ
1: ต้องแอคชั่นปั๊บได้ทันที
0: ได้ทันที
1: แต่มันยากตรงที่ต้องมาเจรจากับพื้นที่อย่างเช่นเจ้าของพื้นที่ที่จะต้องผ่านเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นยังไม่ได้คุยใช่ไหมครับ
0: ยังไม่ได้คุย
1: ยังไม่ได้คุย
0: คราวนี้เราเลยต้องมีกระบวนการเตรียมการก่อนว่าคราวนี้ไอ้แผนชุดนี้เองอ่ะจะระบายน้ำตรงไหนยังไงบ้าง
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังดูว่ากำลังคิดว่าถ้าแบบจะลองจำเป็นอาจต้องเซตอัพก็ต้องเซตอัพอะไรกันอย่างนั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของแบบจำลองที่จะมาดูว่าน้ำไหลยังไงบ้างแต่คราวนี้เข้าใจว่าข้อมูลชุดนี้น่าจะมีไปแล้วก็เลยน่าจะยืมกรมโยธาธิการมาช่วยวิเคราะห์ได้นะครับแต่คราวนี้พอเสร็จปุ๊บพอไปทำแบบต่างๆที่บอกว่าท่อขนาด2เมตร3เมตรตามทีอ่ะถ้าไม่คิดเยอะจริงๆที่ผมบอกไปเนาะถ้าไม่คิดเยอะจริงๆก็สายไปโลดแต่คราวนี้มันมีความกังวลตรงที่ว่าน้ำท่วมมันต้องมีที่ไปใส่ไม่ดีเนี่ยมันจะออกจากที่หนึ่งแล้วไปท่วมอีกที่หนึ่งแทนนั้นเองเนี่ยมันก็เลยจะเป็นการวิเคราะห์ร่วมกันว่าเราจะเอารถน้ำไปตรงไหนยังไงบ้างนะครับเพราะว่าระบบระบายน้ำของชุมชนเมืองเนี่ยโดยหลักการจริงๆเนี่ยผมเน้นว่าในส่วนของการระบายน้ำจะต้องไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ใหม่พื้นที่อื่นๆนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เสร็จปุ๊บพอเราเคลียร์แผนงานกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาเหมือนกับอาจจะมีการรับฟังกันสักหน่อยอาจจะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานร่วมกับภาคประชาชนบางส่วนนะคิดอะไรอยู่บ้างนะครับหรือถ้าไม่ได้ประชุมกับภาคประชาชนก็อาจจะเป็นการรับความเห็นเพิ่มเติมจากร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ตัวกรรมการลุ่มน้ำเองเราก็มีผู้ทรงอยู่หลายท่านนะครับรวมถึงเราเองก็ยังมีผู้ทรงจากมหาลัยขอนแก่นขอนแก่นเรามีจะดีนะมีมหาลัยเยอะดีมีมอขอนแก่นมีราชมงคลอีสานใช่ไหมมีไอ้ทยมันกับอีสานอันเดียวกันเนาะ
1: ครับใช่
0: เดียวกันก็อาจจะใช้ผู้ทรงอาวุธทั้งสองท่านมาช่วยวิจารณ์กันนิดนึงครับผมก็เป็นหนึ่งในผลผลิตของมอขอนแก่นนะ
1: ลูกศิษย์
0: มอขอนแก่นก็อาจจะมีการคุณอาจารย์บางท่านมาวิจารณ์นิดนึงว่าจะไปยังไงตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็มีการประเมินผลว่าจะดำเนินการยังไงบ้างทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี่เองอ่ะตั้งใจว่าจะทำเป็นแผนบูรณาการร่วมกับทางเทศบาลต่าง
1: ๆทั้งหมดที่พูดมา5เทศบาล4เทศบาล
0: รวมกับกรมโยธาเพื่อมาดำเนินการว่าจะระบายน้ำไปที่ไหนไปยังไงบ้างนะครับถ้าเดี๋ยวผมชวนกลับไปดูรูปแรกเนาะกลับไปชวนกลับดูรูปแรกที่ผมรูปแรกในส่วนของตัวนี้เนาะตัวของรูปแรกของเทศบาลขอนแก่นเองเนี่ย
1: ร
0: ูปที่เขียนว่าทางระบายน้ำเทศบาลนครขอนแก่นเราจะเห็นว่าในส่วนของตัวการระบายน้ำนี่เองเนี่ยโอ้โหที่บอกอะถ้าเอาตรงๆเลยเนี่ยความจริงมันมีอีกเส้นนึงที่คิดเอาไว้แต่ยากนิดนึงก
1: ็
0: คือความจริงอยากตัดน้ำพีคในเมืองอะไปจากบึงหนองโคดอะไปที่แก่งน้ำต้นความจริงก็มีในแผนอยู่นะแต่หนึ่งก็คือใช้เงินเยอะสองเส้นทางที่ผ่านน่าจะเจอบ้านคนเยอะฮะ
1: ใช่
0: ก็ยังเลงๆอยู่ถ้าเกิดระบบชุดนี้ที่เตรียมไว้ไม่ไหวจริงๆ
1: ครับ
0: ก็คิดถึงระบบพวกนี้อยู่ก็คือเหมือนถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเนาะเหมือนกับหาดใหญ
1: ่ครับ
0: หาดใหญ่เขาจะมีคลองร .1 คลองร .1 อ่ะย่อมจากคลองระบายน้ำที่1นะไม่ใช่ระบายที่1นะคลองระบายน้ำที่1
1: ระบายน้ำที่1ครับ
0: พอมีฝนตกปุ๊บเขาจะเอาน้ำก้อนที่จะเข้าเมืองอ่ะเอาออกไปก่อนเลย
1: อ๋อ
0: นั่นเองก็จะเป็นวิธีการอีกแบบนึงอันนี้ก็คิดอยู่กันว่าถ้าเกิดบึงหนองโคดดึงออกแก่งน้ำต้นได้ก็แล้วค่อยออกแม่น้ำชีอีกด้านหนึ่งเองก็จะเป็นส่วนที่คิดเอาไว้อยู่นะครับ ดังนั้นเองเนี่ยในส่วนของตัวแผนระบายน้ำที่ผมว่าที่ผมดูถ้าดูตามรูปจริงๆเนี่ยก็จะบอกว่าความจริงก็จะเป็นในส่วนของตัวการเตรียมการระยะยาวที่ผมพยายามดำเนินการตรงส่วนนี้อยู
1: ่
0: นะครับทีนี้กลับมาดูสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างสุดท้ายของขอนแก่นเองเนี่ยที่ผมบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยเรื่องของแม่น้ำชีอ่ะมันจะมีเรื่องของแม่น้ำพองที่จะไหลมาเนาะไม่ค่อยน่าห่วงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยระบบระบายน้ำในเมืองอ่ะมันจะน้ำทั้งก้อนมันจะไหลไปที่แม่น้ำพองแล้วไหลลงแม่น้ำชีตอนนี้อุบลรัฐไม่มีระบายระบายน้อยดังนั้นเองอ่ะน้ำในน้ำที่จะเทที่สามารถไม่สามารถออกจากเมืองได้มันจะน้
1: อ
0: ยแต่กลับกันเนี่ยถ้าฝนตกหนักในพื้นที่เองอันนี้จะน่ากังวลกว่านะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ก็เริ่มมีปัญหาจุดอ่อนไหวก็จะเป็นจุดเดิมๆที่เราคุยกันไปเนาะก็เลยจะเป็นในส่วนของการเตรียมการแล้วก็คราวนี้ในส่วนของที่อยากได้จริงๆก็ที่บอกอ่ะแผนบูรณาการนี้น่าจะตอบโจทย
1: ์
0: ประมาณนึงคิดเอาไว้นะไม่ได้ตอบโจทย์จริงหรือเปล่านะแต่คิดเอาไว้ว่าน่าจะตอบโจทย
1: ์
0: น่าจะตอบโจทย์ประมาณนึงนะครับคราวนี้เรามาดูกรอบใหญ่กันนิดนึง
1: คราวนี้
0: เป็นแผนในการเฉพาะพื้นที่เนาะคราวนี้สิ่งที่ผมกำลังดำเนินการอยู่เขาเรียกว่าแผนแม่บทของลุ่มน้ำชีแผนแม่บทของลุ่มน้ำชีทำอะไรบ้างนะครับเราใช้กระบวนการของกระบวนการสิ่งแวดล้อมมาประเชิญยุทธศาสตร์มาประกอบคือเมื่อก่อนมันจะออกแนวว่าใครทำอะไรก็ทำเถอะคราวนี้ SEA ตัวนี้เองจะมาช่วยทำอะไรบ้างนะครับ SEA จะมาช่วยในส่วนของตัวความสมดุลระหว่างมิติเศรษฐกิจมิติสังคมมิติสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวการดำเนินการที่อยู่ในตัวของแผนบทลุ่มน้ำ
1: ครับ
0: แผนบูรณาการของขอนแก่นนี้จะเป็นซับเซตของชุดนี
1: ้
0: เป็นซับเซตความหมายก็คือความจริงอ่ะก็คือแผนของทุกอันน่ะเราจะมีกรอบใหญ
1: ่
0: กรอบใหญ่ถ้าอารมณ์แบบประเทศไทยจริงๆก็จะเป็นแผนชาติ
1: จะมี
0: แผนชาติแผนน้ำประเทศแผนแม่บทลุ่มน้ำ
1: ครับ
0: แล้วก็แผนขอนแก่นก็อยู่ใต้ตัวนี
1: ้ใต้แผนใหญ
0: ่แผนใหญ่อีกทีนึงนะครับก็เลยจะมีคราวนี้ในกระบวนการ SEA บอกอะไรเราบ้างกระบวนการ SEA ที่ผมนำเรียนไปก็เราเน้นในส่วนของความสมดุลต่างๆ
1: ครับ
0: ทีนี้ระหว่างทางเองเนี่ยเราบังคับการมีส่วนร่วมเยอะแยะมากมายเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยการมีส่วนร่วมเนี่ยจะเป็นคำตอบนึงประมาณนึงเพราะโดยเบสผมเป็นวิศวกรออกแบบอ่ะไม่ยากขนาดนั้น
1: ครับ
0: แต่คราวนี้ออกแบบเองอ่ะคนเขาอยากได้หรือเปล่าคนคือไม่ได้ว่านะถ้าผมเอาง่ายๆนะขอนแก่นเนี่ยผมขีดคลองกลางเมืองหนึ่งเส้นเลยนะ
1: ผมออกแบบได้
0: ออกแบบได
1: ้ส่วนใหญ่เนี่ยจะยอมรับไหม
0: สงสัยคงจะไม่สงสัยน่าจะไม่โอเคคนน่าจะไม่โอเคคราวนี้กระบวนการแผนแม่บทลุ่มน้ำก็เป็นคำตอบหนึ่งที่เราจะมาใช้ตรงส่วนนี้นะครับคราวนี้เรามาดูความก้าวหน้าหลักๆของลุ่มน้ำชีนิดหนึ่งแล้วกันเนาะที่ผมเสนอวิสัยทัศน์ของลุ่มน้ำชีไปขั้นต้นเองเนี่ยที่มขศึกษาให้เองนะครับลุ่มน้ำชีเขาเขียนอย่างนี้วิสัยทัศน์เนาะเขาบอกว่าบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำชีด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีธรรมาภิบาลภายใต้การบูรณาการของทุกภาคส่วนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเสียหายจากภัยพิบัติด้านน้ำรักฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1: อ
0: ันนี้เป็นวิสัยทัศน์ที่เรานำเข้าในที่ประชุมแล้วก็มีการปรับแก้กันระหว่างทางก็เดี๋ยวการปรับแก้ผมรอผลอยู่ว่าเพราะเดี๋ยวผลน่าจะออกวันนี้แหละว่าเขาปรับแก้อะไรบ้างนะครับแต่หลักๆถ้าเรามาดูคำที่เราเสนอจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเราไม่มีคำนี้นะเทคโนโลยีนวัตกรรมก็ทำอะไรก็ได้คราวนี้เราเริ่มมาใช้ว่านวัตกรรมเป็นยังไงเทคโนโลยีเป็นยังไงบ้างนะครับเราเริ่มเน้นคราวนี้เราเริ่มเน้นบูรณาการของทุกภาคส่วนที่ผมเรียนไปว่าคำนี้สำคัญ
1: บ
0: ูรณาการทุกภาคส่วนเพราะเดิมทีจริงๆเนี่ยทำงานก็ไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นเนาะแต่ช่วงหลังมันก็จะมีเรื่องของมิติสังคมมิติสิ่งแวดล้อมมิติเศรษฐกิจอะไรก็ตามทีเนี่ยแม้แต่ตัวของตัวข้อสังการต่างๆเองช่วงหลังนี้เราเริ่มมีโจทย์เนาะเริ่มมีโจทย์ว่า water quality ก็คือการส่งน้ำเองจะต้องมีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็เราก็เลยเน้นตรงส่วนนี้ด้วยเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติต่างๆภัยพิบัติก็ที่บอกว่าภัยพิบัติเนี่ยอย่างไอ้แผนบูรณาการขอนแก่นเมื่อกี้เองก็อยู่ภายใต้ไอ้ตัวภัยพิบัติก็เลยจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ที่เราจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เรามีวิสัยทัศน์อย่างนี้นะคราวนี้ประเด็นต่อมาความก้าวหน้าของแผนแม่บทเนาะของก้าวหน้าของแผนแม่บทต่อมาก็คือยุทธศาสตร์เรามีอะไรบ้างตอนนี้เองในตอนนี้เพิ่งถึงก้าวหน้าหนึ่งเนาะเพิ่งถึงก้าวหน้าหนึ่งก็คือยังอยู่ระหว่างศึกษากรอบที่เราใช้คือเรากำหนดแก้วิธีแก้ไขมาอยู่ห้ารูปแบบรูปแบบแรกคือเรื่องของประปารูปแบบที่สองก็คือเรื่องของน้ำต้นทุนต้นทุนที่สามก็คือเรื่องของตัวภัยพิบัติด้านน้ำนะครับคราวนี้สังเกตคำนี้เนาะภัยพิบัติด้านน้ำเราเติมคำนี้ไปและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศก็คือเอลนิโยอัลนญาแล้วเราฟังเมื่อกี้แหละ
1: ครับ
0: เพราะอันนี้เราควบคุมไม่ได้
1: นอกเหนือการควบคุมของเราแล้ว
0: ใช่ก็เลยต้องมีเรื่องของปรับพิบัติน้ำก็คือเราอาจต้องยอมให้มีพื้นที่น้ำท่วมบางส่วนมีที่ระบายบางส่วนนี้นะครับ แล้วก็นำเน้นในส่วนของการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมต่างๆก็อันนี้จะเป็นกรอบหลัก5ด้านที่เราจะเอาไปใช้ว่าภายใต้นี้เราจะแก้ไขปัญหายังไงบ้างและที่ไหนอย่างไรคือยุทธศาสตร์นี้มันยังอาจจะฟังดูกว้างอยู่แต่คำตอบสุดท้ายปุ๊บมันต้องตอบให้ได้ว่ายุทธศาสตร์ที่หนึ่งเนี่ยแก้ปัญหาที่ไหนอย่างไรและจะทำอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวเขาต้องซอยตัวชี้วัดอย่างเช่นอีสานอีกน้ำชีก็จะมีหลายตำบลเนาะก็ต้องมาดูว่าเขาจะมีอย่างเช่นผมยกอย่างง่ายๆอย่างประปาหมู่บ้านหลายแห่งเริ่มมีปัญหาอาจจะแก้ไขปัญหายังไงบ้างนะครับหรือเรื่องของภัยพิบัติด้านน้ำเองผมยกอย่างแผงทุกข์ภัยขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในซับเซตของด้านที่3อะไรพวกนี้หรือว่าเรื่องของเอลนีโญลานีญาเองเนี่ยจะรับมือยังไงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความก้าวหน้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆของตัวของแผนแม่บทกับตัวของการรับมือของตัวขอนแก่นนะครับสุดท้ายก็เดี๋ยวขออนุญาตโชว์กลไกนี่เคยโชว์อาจจะเล่าให้ฟังอีกนิดนึงก็ได้ว่าตอนนี้เองอ่ะทางสชสามเองก็ดำเนินการตามกลไกของมาตรา24ที่ร่วมกับกรมป้องกันอย่างเคร่งครัด
1: ครับ
0: พอนี้ก็จะเป็นในเชิงของนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับว่าเรามีการเตรียมการเรื่องของกองอำนวยการแห่งชาตินะครับอย่างสำนักงานภาคเองก็จะรับผิดชอบภัยระดับ1ระดับ2เนาะภัย1ภัย2เองก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของภัยขนาดเล็กขนาดกลาง
1: ครับ
0: สังเกตว่าที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะเราส่งข้อมูลอะไรบ้างน้ำยางท่วมเราก็มีการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปล่วงหน้านะครับนครพนมมีปัญหาเราก็มีการเตรียมการน้ำโขงเราก็มีการเตรียมการอันนี้เป็นระบบการสื่อสารที่เป็นเราใช้กลไกชุดนี้เป็นกลไกการดำเนินการหลักที่เราพยายามแจ้งล่วงหน้านะครับแล้วก็ต้องขอบคุณไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าร้อยเอ็ดเองนะครับท่านจังหวัดเองก็ได้โทรมาเมื่อวาน
1: สายด่วนมาเมื่อวาน
0: ว่าให้เตรียมการยังไงบ้างว่าให้ว่าความรุนแรงไปประมาณไหนยังไงบ้างก็มีการสอบถามกันเยอะประมาณ
1: มีข้อสถานการณ์ให้ฟังหน่อยที่เป็นยังไง
0: ใช่ใช่รวมถึงเมื่อเช้าเองที่ผมว่าที่เราคุยกันต้นเรื่องเนาะปปหนองคายจะกดเซลบอร์ดแคสก็น้ำโขงเริ่มมีปัญหาละ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เราพยายามเดินภายใต้กลไกนี้ว่าทางกองอำนวยการแห่งชาติโดยที่กรมสำนักงานกระทรวงการท่องเที่ยวเองเป็นฝ่ายเลขา
1: ครับ
0: แต่อันนี้เขาก็จะแบ่งภัยเป็นสี่ระดับ
1: ครับ
0: กรุงเทพก็อาจจะดูภัยใหญ่หน่อยของฝั่งผมก็จะดูภัยเล็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามส่งข้อมูลกันอย่างต่อแล้วก็มีการสื่อสารผ่านทางไลน์ต่างๆเนาะความจริงไม่มีหนังสือเลยนะเนี่ยใช้ไลน์กับการสื่อสารผ่านช่อง NVT
1: ครับ
0: เป็นหลักเลยนะครับแล้วที่ผ่านมาเองก็การแจ้งเตือนต่างๆก็ต้องขอบคุณ NVT ด้วย
1: ครับ
0: NVT ก็เห็นออก TikTok ออกประกาศอะไร
1: กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ครับ NVT ก็ทั้งรายการทั้ง TikTok ทั้งโซเชียลทั้งข่าวนี้อัดแน่นกันเหมือนกัน
0: ใช่ก็ต้องขอบคุณในการสื่อสารต่อเนื่องในส่วนของเพราะว่าตนเราพยายามบอกว่าเนี่ยการสื่อสารต่างๆเองเนี่ยเราพยายามสื่อสารผ่านช่องของตัวเซลล์บอร์ดแคสก็จริงแต่เราก็ยังไม่ลืมช่องทางอื่นๆนะครับรวมถึงสถานีวิทยุ NVT เองก็ตามทีผมก็เห็นเขาออกข่าวต้นชั่วโมงเลยนะว่าอ่านประกาศแจ้งเตือนให้ด้วยก
1: ็
0: ขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เราดำเนินการร่วมกันว่าพอเรามีข้อมูลที่บอกอะข้อมูลนำไปสู่อะไร
1: คั
0: ดข้อมูลแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการเตรียมการต่าง
1: ๆ
0: การวิเคราะห์พอข้อมูลมาเสร็จปุ๊บสอนชาววิเคราะห์เรื่องกรมอุตุร่วมกับทางกรมป้องร่วมกับทางกรมชลประทานกรมช่วยกรน้ำต่างๆเนาะแล้วก็กรมทรัพยากรธรณีแล้วก็ส่งข้อมูลมาแจ้งปพ.แจ้งจังหวัด
1: ครับ
0: แล้วก็ปภ.ก็เอาไปเตรียมการล่วงหน้าล่วงกับจังหวัดต่างๆนะครับก็ผมว่ากระบวนการชุดนี้เองก็ที่ผมทำอยู่ก็ถือว่าทำให้เรามีเวลาการเตรียมการล่วงหน้าที่ดีแล้วก็มีในส่วนของความอะไรความสื่อสารการสื่อสารที่เมื่อก่อนเรามีโจทย์เมื่อก่อนจะมีเซลล์บอร์ดแคสเรามีโจทย์ที่เราโดนรุนแรงมากคือไม่ทราบไม่รู
1: ้ไม่รู้ข้อมูลมาก่อนไม่เตรียมการไม่ทันรับมือไม่ทันจนน้ำท่วม
0: ใช่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นกระบวนการนี้ผมว่าเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ที่ผมอยู่มาหลายปีเรื่องของกระบวนการชุดนี
1: ้ครับ
0: แต่ตอนนี้สิ่งที่กำลังคิดจะพัฒนาต่อที่แต่ว่ายังไม่เคยคุยกับปปก็คือข้อมูลที่สื่อสารเนี่ยคราวนี้จะเริ่มเข้าสู่ว่าความเข้าใจเยอะหรือน้อยละคราวนี้ช่องทางต่างๆผมว่าโอเคละเหลือความเข้าใจเนาะ
1: ครับ
0: ว่าสมมติอ่านตามเนี่ยอ่านอย่างผมบอกว่าฝนตกมากกว่า90มิลลิเมตรอาจจะไม่รู้ว่าเยอะ
1: ประชาชนจะเข้าใจยังไง
0: ใช่ใช่ก็กำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวอาจจะหาวิธีสื่อสารว่าอาจจะเคยคุยกับทางทฤษฎีเชิงทฤษฎีเนาะเขาว่าเนี่ยให้มีการเตรียมองค์ความรู้ประชาชนก่อนที่เกิดภัยอย่างเช่นอาจจะมาเล่าว่าเก็ดรู้เรื่องของสับน้ำ
1: สับแต่ละอย่างสับนี้คืออะไร
0: ใช่แปลว่าอะไ
1: ร
0: อาจจะเป็นสั้นๆมาเล่าอะไรคิดอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะ
1: ดีๆเหมือนกันครับ
0: คิดอย่างนี้อยู่นะ
1: เอาจริงไม่ต้องถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปหรอกบางทีเราที่ไม่รู้ข้อมูลเลยบางทีเราจะต้องแบบแปลค่าต่างๆอะไรเงี้ยระดับน้ำที่เท่านั้นเท่านี้เมกี่อะไรเรายังเข้าใจยากถ้ามีเรื่องนี้มาคุยน่าจะง่ายขึ้นครับ
0: ใช่ก็อาจจะเป็นแบบตอนพิเศษแบบมาเล่าความรู้เรื่องน้ำโดยเฉพาะอะไร
1: สับพิเศษ
0: อะไรเงี้ยใช่หรือผมบอกตอนต้นเนาะอุบลรัฐดำเนินการตามกฎอ่างเก็บน้ำรูเคิร์ฟก็คือระดับอ่างเก็บน้ำควบคุมบนอาจจะสงสัยหน่อยๆแต่ว่าความจริงก็คือตอนนี้เองทุกอย่างอยู่ภายใต้กติกาอย่างนี้

0: ครับสื่อสารกันทางกลุ่มไลน์จนอย่างตอนนี้ทางการรับมือที่อย่างน้ำการนี้ครับท่านผอ.มีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานในการเตรียมรับมือ
1: ครับก็ให้น้องประชาชนเองก็ติดตามข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็อย่าไปกดไลค์พวกเฟกนิวที่ออกข่าวที่ชอบเอาภาพเรื่องน้ำท่วมเก่าๆมาใส่นะครับก็พยายามติดตามช่องทางการสื่อสารว่าจะเป็นช่องของ NBT นะครับช่องทางฝั่งผมเองหรือทางเซลล์วอร์ดแคสต์นะครับอันนี้ก็พยายามในส่วนของสื่อสารภาครัฐเป็นหลักนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยมันจะมีข่าวเฟกนิวบ่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายขออนุญาตฝากเพจ Facebook ของสทช.3นะครับท่านสามารถเข้าไปกดติดตามได้ตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวข้อมูลสถานการณ์น้ำโขงชีมูลนะครับมีข้อมูลต่างๆมาแชร์อย่างต่อเนื่องตรงส่วนนี้นะครับก็จะพยายามทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ช่องทางการสื่อสารนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นได้ประโยชน์ที่สุดนะครับตรงส่วนนี้นะครับ
0: จุดยอดก็เห็นความตั้งใจนะท่านผอ.มีความจัดการได้เอาอยู่และบริหารจัดการได้แล้วสามารถถ้าให้ผมออกแบบชัดเจนเลยผมก็สามารถเจาะได้นะแต่คุณจะรับมือได้หรือเปล่านั้นคือต้องมีการต้องบอกว่าเราทำคนเดียวไม่ไหวต้องทุกหน่วยงานมาระดมความคิดเห็นมาร่วมกันบูรณาการร่วมกันเป้าหมายคือการแก้ไขความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนทั้งหมดนี้คือภาพรวมของการเกาะติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสานกับสทช.ภาค3กับการเปิดแผนรับมืออุทกภัยขอนแก่นและแม่น้ำโขงต้องขอบพระคุณท่านผอ.ธรรมพงษ์ นาวบุตรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ที่มาแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ให้เราได้ทราบสถานการณ์น้ำในปัจจุบันนี้ขอบพระคุณมากครับผอ.ครับวันนี้หมดเวลาของรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วครับผมท่านผอ.พร้อมทีมงานต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

เที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีสัมผัสความงามทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่น่าทึ่งเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกสุดพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่นลิ้มรสอาหารที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์เที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัย

0: อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลกเที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว
1: การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับ108,900วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัด101นะครับเป็นโอกาสอันดีที่ผมได้กลับมาเยือนจังหวัดนี้อีกครั้งนึงการมาในครั้งนี้ครับผมจะพาทุกคนมางานประเพณีที่งดงามมากๆนะครับในภาคอีสานก็คืองานสมมาน้ำคืนเพลงสิ่งประทีปครับซึ่งก็เป็นพลังของการโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ชุมชนไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมการแสดงแสงสีเสียงภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวให้ทุกคนได้เห็นนะครับถึงความงดงามในครั้งนี้ซึ่งความงดงามในครั้งนี้จะเป็นยังไงไปติดตามกับ108,900ครับ

0: หนึ่งในความงดงามของประเพณีสมมานามคืนเพลงเสียงประทีปครับคือการที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกภาคส่วนได้ร่วมกันลังสรรค์นะครับกระทงประทีปเพื่อเข้าร่วมประกวดในงานสมมานามคืนเพลงเสียงประทีปซึ่งวันนี้เองครับผมได้รับเกียรติพูดคุยกับอีกหนึ่งภาคส่วนสำคัญที่มีการประดิษฐ์กระทงประทีปเข้าร่วมงานในทุกๆปีนะครับซึ่งก็เป็นท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเราเห็นถึงเบื้องหลังน้องๆตอนนี้คือกำลังร่วมแรงร่วมใจกันทำกระทงประทีปเราได้มีการขับเคลื่อนโดยการส่งประกวดทุกๆปีอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านครับ
1: ครับก็อยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเรดของเราเนี่ยนะครับก็ได้มีการก่อตั้งมาครบรอบปีที่87แล้วแล้วก็วิทยาลัยสาเรดเนี่ยดั้งเดิมและรากเหง้าของความเป็นวิทยาลัยสาเรดเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นวิทยาลัยการช่างสตรีเปิดสอนทางแผนกผ้าแผนกอาหารแล้วก็แผนกคากัดซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดของความเป็นอาชีวะของเราอย่างแท้จริงซึ่งมาถึงปัจจุบันนี้นะครับเราก็ยังมีการเปิดสอนถึงแม้ว่าเด็กจะน้อยเด็กจะไม่มีแต่เราก็พยายามที่จะหากิจกรรมต่างๆสร้างประสบการณ์ต่างๆให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในวิทยาศาสตร์แห่งนี
0: ้
1: ให้เขาเห็นว่าวิชาชีพเหล่านี้เป็นวิชาชีพที่เราจะต้องคงรักษาสืบสานเอาไว้เพื่อไม่ให้มันหมดไปจากวัฒนธรรมประเพณีไทยเพราะนั้นหนึ่งกิจกรรมของจังหวัดเรดในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเข้าพรรษาหรือประเพณีวันลอยกระทงก็ตามเช่นในครั้งนี้นะการจัดงานวันลอยกระทงของจังหวัดเรดเนี่ยซึ่งก็จัดมาทุกๆปีนะครับแล้วก็ทางวิทยาลัยเองก็ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดด้วยดีตลอดมานะครับนอกจากเราทำกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวดแล้วเราก็ยังได้รับมอบหมายให้ทำเป็นกระทงเล็กให้กับแขก VIP ในการที่จัดในวันที่ลอยกระทงนะครับส่วนการจัดเข้าร่วมแข่งขันกระทงใหญ่นี้สิ่งที่มองเห็นก็คือว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มุ่งหวังรางวัลอะไรถึงขนาดนั้นแต่ว่าที่สำคัญก็คือเราอยากให้ลูกๆนะครับเนี่ยเหล่านี้นะครับได้เอาความรู้ประสบการณ์ที่เขาเรียนในห้องเรียนเนี่ยเอามาได้ทำจริงฝึกจริงทำจริงปฏิบัติจริงเพื่อให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาเรียนมาเนี่ยมันสามารถที่เอามาประกอบอาชีพได้สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้อย่างประมาณนี้นะครับเราก็เด็กนักเรียนเนี่ยการทำกระทงครั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะพ่อเด็กข้ากรรมเท่านั้น
0: ครับ
1: เรายังมีเด็กทางแผนกบัญชีการตลาดที่เขามีเวลาว่างมีจิตอาสาในส่วนที่เขาทำได้ทางคุณครูแผนกวิชาไม่ว่าจะเป็นครูสวินัยคุณครูกิรติหรือแม่คุณครูสุดสงวนนะครับตัวนั้นนะครับท่านก็จะสอนทักษะให้เด็กทั้งที่ไม่ให้เด็กข้ากรร
0: ม
1: แต่สอนทักษะเบื้องต้นเขาเราก็ช่วยทำช่วยประกอบ
0: ครับ
1: แต่วันนี้ที่เราเห็นวันนี้นี่คือเด็กข้ากรรมส่วนหนึ่งที่มันต้องอาศัยความละเอียดอาศัยทักษะฝีมือบ้างต้องก็เลยเห็นเด็กจำนวนน้อยเพราะข้ากรรมก็มีประมาณนี้นะครับก็มาช่วยเก็บรายละเอียดในครั้งนี้เพื่อที่จะประกอบเป็นประทีปกระทงใหญ่ในการประกวดในวันที่5ที่จะถึงนี้นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราสร้างอนาคตให้กับเยาวชนให้เขามีอาชีพทางด้านข้ากรรมเพื่อที่จะไม่ให้มันหดหายไปจากวัฒนธรรมไทยนะครับเรายิ่งเรื่องของการลอยกระทงก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวนึงที่เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวของดังไปทั่วโลกอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้ครับนี่คือความสำคัญที่วิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของการจัดทำกระทงใหญ่ในครั้งนี้นะครับผม
0: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญนะครับที่มีส่วนร่วมกับงานประเพณีสมมาน้ำขึ้นเพลงเสียงประทีปในจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะขอท่านผอ.นะครับเข้าไปดูน้องๆรวมถึงอาจารย์ที่กำลังทำกันอย่างขมักเม้นกันเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยครับ
1: ครับเกิดครับผม

0: กี้ก็ได้คุยกับท่านผอ.แล้วนะครับได้เข้ามาดูเห็นว่าน้องๆนี่ตั้งใจกันทำมากตอนนี้เราอยู่กระบวนการขั้นตอนการทำเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
1: ตอนนี้นะครับซึ่งก่อนหน้าเราเริ่มประดิษฐ์งานมาแล้วชิ้นงานก็หลากหลายชิ้นงานที่เสร็จไปแล้วบ้างก็มีแล้วครับตอนนี้ได้ประมาณ 70% แล้วครับในการปฏิบัติงานเพราะว่าเราจะถึงวันที่จะเริ่มประกอบความจริงเราก็อยากประกอบในวันนี้แหละครับแต่ว่าด้วยระยะเวลาน่าจะยังไม่ทันเท่าไหร่ครับ
0: แต่ละครั้งที่เราทำกันแต่ละปีเนี่ยเราใช้เวลานานไหมครับกับการทำกระทงครั้งหนึ่ง
1: กระทงครั้งหนึ่งนะครับใช้เวลาเตรียมตัวประมาณ1เดือนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ
0: ตั้งแต่เริ่มต้นเลย1เดือนนะครับและคราวนี้คนที่มาทำก็คือเป็นน้อง
1: ๆเป็นน้องๆในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดของเรากับส่วนเฮดหลักก็จะเป็นแผนกวิชาคณะกรรมครับที่เป็นเฮดหลักในการประดิษฐ์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นการเย็บขอบแบบการประดิษฐ์พญานาคการประดิษฐ์ตัวหงหรือเลี้ยงเมล็ดธัญพืชต่างๆอ่ะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าหงนี้มาจากคำว่าเมืองหงซึ่งเป็นหัวเมืองของเมืองสาเกตนครซึ่งเป็นที่ตั้งของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันนี้นะครับเป็นหนึ่งหัวเมืองเป็นหัวเมืองที่11ของเมืองสาเกตนคร
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วคราวนี้ในเรื่องของวัสดุที่ใช้เห็นว่าจะเป็นวัสดุธรรมชาติเกือบทั้งหมดเลยใช่ไหม
1: วัสดุธรรมชาติเกือบทั้งหมดครับเป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเมล็ดฟักทองครับสนชาดใบลานเมล็ดข้าวหอมมะลิครับซึ่งเป็นข้าวขึ้นชื่อของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
0: ก็คือกระทงนี้เราจะมีการนำของดีของร้อยเอ็ดเนี่ยมาประยุกต์ไว้ในกระทงไว้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นก็คือโบสถ์ก็จะมาอยู่ในกระทงใบนี้ครับแล้วก็จะมีเปลือกข้าวโพดครับเปลือกข้าวโพดสนชาดเดี๋ยวจะพาเดินชมอีกครับ
0: ได้เลยครับได้เลยครับ
1: อีกหนึ่งอย่างก็คือสิ่งสำคัญเลยครับเป็นอัญมณีจากท้องทุ่งของสัตว์บ้านเรานั่นก็คือปีกแมลงทับครับที่สรรหามาแบบหลายพันหลายหมื่นกลีบมากหลายหมื่นปีกมากครับ
0: เราจะเห็นได้ว่าเลยนะครับว่ามีวัสดุหลากหลายมากๆที่จะเข้ามารวมในกระทงประทีปครั้งนี้แค่เห็นเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆนี่ยังสวยงามขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรอดูของจริงเลยดีกว่านะครับว่า 100% จะสวยงามขนาดไหนนะครับ

0: ความงดงามของการแสดงแสงสีเสียงในงานสมน้ำคืนเพลงเสียงประทีปครับคือการทำงานของทีมงานผู้มากฝีมือในการร้อยเรียงเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมผ่านการแสดงอย่างสมบูรณ์แบบวันนี้ครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้กำกับการแสดงในการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการแสดงนั่นเองนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องบา
0: สโอ้โหเห็นบรรยากาศการซ้อมคึกคักกันมากๆอันนี้ในจังหวัดร้อยเอ็ดมีการแสดงแสงสีเสียงแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเรียกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเมืองที่มีการแสดงแสงสีเสียงบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นบุญประจำปีบุญพเวทก็ดีแล้วก็รวมไปถึงการประเพณีลอยกระทงของเราด้วยกับประเพณีสมมาน้ำคืนเพลงเสียงประเทศครับ
0: อ๋อแล้วคราวนี้ปีนี้เรามีคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดยังไงบ้างครับในการแสดงในปีนี้ครับ
2: สำหรับคอนเซปต์ปีนี้กับการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมของเรานะครับก็เราอยู่ภายใต้ในเรื่องของการสมมานาทีซึ่งปีนี้เราก็จะบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ในเรื่องของการก่อตั้งเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดรวมไปถึงการบูชาคงคาแม่น้ำรวมไปถึงพญานาคที่เป็นเทพที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่คนอีสานนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยองค์สุดท้ายวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการเป็นจุดไคลแมทของโชว์นี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือกับการแสดงชุดสืบชะตาสายน้ำโดยปีนี้เราทำเรือเลยน้องบาทเราทำเรือเป็นเรือพญานาคนะครับความยาวมากกว่า11เมตรด้วยกันโดยให้คนลงเรือจริงๆล่องณน่านน้ำแห่งบึงพระรานชัยแห่งนี้ด้วยสวยงามมากยิ่งใหญ่อลังการ
0: โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้เราใช้จำนวนผู้แสดงรวมไปถึงเวลาในการฝึกซ้อมนี้นานพอสมควรเลยใช่ไหมครับ
2: คนแสดงจำนวนเพิ่มมากว่า100ชีวิตเลยครับน้องบาทแต่ก่อนเราเล่นเพียงแค่150ปีนี้เราเพิ่มมาเป็น250คนใช่ครับ
0: คราวนี้อยากให้ฝากถึงคนที่กำลังชมอยู่เลยนะครับว่าคนที่กำลังจะมาดูโชว์ของเราจะได้พบ

0: ับอะไรบ้างครับ
1: สำหรับทุกท่านที่จะมาชมกับงานประเพณีสมาน้ำขึ้นเพลงเสียงประทีปครั้งนี้ครั้งที่27แล้วครับน้องบาสคนทุกท่านเลยประชาชนทุกท่านรวมไปถึงพี่น้องทั่วโลกที่กำลังรับชมสตรีมมิ่งไลฟ์ผ่านทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดของเราทุกท่านจะเห็นถึงความเป็นประเพณีวัฒนธรรมอีสานเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นดนตรีการแต่งกายบทร้องทำนองลำคำที่ใช้ในการแสดงแสงสีเสียงเป็นหัวใจของคนอีสาน 100% เรียกว่ามาแล้วจะหลงรักเมืองร้อยเอ็ดต้องห้ามพลาดครับ
2: นะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงที่ทำให้เห็นเลยนะครับว่าเมืองร้อยเอ็ดเป็นยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณครับ

0: หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเราได้ไปเรียนรู้ถึงเรื่องของการทำกระทงแล้วก็การแสดงแสงสีเสียงเบื้องหลังนะครับใครดูมาถึงตรงนี้อาจจะสงสัยอยู่นะครับว่างานสมมาน้ำคืนเพลงเสียงประทีปคืออะไรสมมานะครับก็เปรียบเสมือนการอโหสิกรรมหรือว่าการขอขมาสมมาน้ำนะครับจึงกลายเป็นการขอขมาพระแม่คงคานะครับที่ยังคงเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงมนุษย์จนถึงปัจจุบันนี้ส่วนคืนเพลงครับก็เหมือนคืนวันเพ็ญที่เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่เลยครับจริงๆแล้วจะตรงกับวันลอยกระทงด้วยนะครับก็เลยจัดในช่วงนี้ส่วนเสียงประทีปนะครับเสียงนี่เหมือนจะเป็นการปล่อยการลอยส่วนประทีปจะหมายถึงแสงไฟโคมไฟต่างๆสิ่งประทีปก็เหมือนเป็นการปล่อยแสงไฟปล่อยโคมไฟส่วนสรุปภาพรวมคือสมมาน้ำคืนเพลงเสียงประทีปก็เหมือนเป็นการลอยกระทงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็เป็นกิจกรรมที่พี่น้องหลายๆพื้นที่ครับมารวมตัวกันทำกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการจัดงานลอยกระทงนี่ยิ่งใหญ่มากๆก็คืองานสมมานามคืนเพลงเสียงประทีปนี่แหละครับซึ่งเขาจะจัดทั้งหมด2วันด้วยกันวันแรกเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นการจัดขบวนเชิญกระทงแล้วก็ถ้วยรางวัลพระราชทานนะครับส่วนวันที่2จะมีการแสดงแสงสีเสียงการลำวงการประกวดอะไรมากมายแล้วก็เป็นวันลอยกระทงซึ่งก็จะตรงกับวันเพ็ญเดือน12พอดีด้วยนะครับก็บรรยากาศอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยว่าการเตรียมพร้อมนี่สุดยอดมากๆแล้วก็อยากจะเห็นด้วยซ้ำนะครับว่าวันจริงจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนรวมไปถึงว่าบรรยากาศการลอยกระทงในบึงพระลานชัยที่งดงามขนาดนี้จะสวยงามขนาดไหนและที่สำคัญครับการจัดงานในครั้งนี้เรามีอีกหนึ่งบุคคลสำคัญครับที่ขาดท่านไปไม่ได้เลยในการที่จะประสบความสำเร็จของการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานสมมาน้ำคืนเพลงเสียงประทีปครับคือการได้เข้าไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดจะมาพูดถึงการยกระดับนะครับประเพณีสมมาน้ำคืนเพลงเสียงประทีปให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความงดงามของจังหวัดร้อยเอ็ดครับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพลงเสียงประทีปที่คอยผลักดันยกระดับงานให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุดนั่นก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดครับนายชัชวาลเบญจศิริวงศ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ
0: โอ้โหนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสได้เข้ามาร้อยเอ็ดวันก่อนผมได้เดินเล่นแล้วที่บึงพลานชัยต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ก่อนวันเริ่มงานเลยก็เลยอยากจะเรียนถามท่านผู้ว่าครับว่าความสำคัญจริงๆของงานสมมาน้ำคืนเพลงเสียงประทีปกับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
1: ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าถ้าโดยปกติเนี่ยวันเพ็ญเดือน12ทุกจังหวัดทุกคนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธศาสนิกชนหรือชาวโลกแหละก็จะรู้อย่างนั้นว่ามันคือวันลอยกระทงแต่ทำไมจังหวัดร้อยเอ็ดของเราถึงใช้คำว่าสมมาน้ำคืนเพลงเสียงประทีป
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆกลิ่นไอของความเป็นงานลอยกระทงยังอยู่แต่ทำไมเราต้องใช้ลักษณะอย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าเราปกติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จัดงานประเพณีลอยกระทงเรื่อยมาตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วจนมาถึงปี2542มีการเปลี่ยนแปลงว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเรามีจุดเด่นที่เรามั่นใจว่าเราขายได้

0: ที่เราขายได้ที่มากจะไม่เหมือนของที่อื่นนะก็เลยจัดเป็นรูปแบบสมมาน้ำคืนเพลงเสียงวัตถุมันมีอยู่3คีย์เวิร์ดสมมาน้ำก็คือการขอขมาพระแม่คงคาการบูชาพระแม่คงคาคืนเพลงก็คือคืนวันเพ็ญ
1: ครับ
0: เสียงประทีปก็คือการประกวดการประกวดเสียงประกวดโคมไฟประทีปพระประทีปเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยร้อยเรียงกันมาให้เป็นงานลอยกระทงที่ไม่ใช่งานลอยกระทงทั่วไปเราจัด2วัน
1: ครับ
0: นะฮะก็คือก่อนวันลอยกระทง1วันแล้วก็วันลอยกระทงอีก1วันนะวันแรกโดยปกติที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีการจัดให้มีการประกวดนะธิดา
1: ธิดาสาเกตนคร
0: ธิดาสาเกตนครอะไรเอ่ยพวกประกวดหรือมีการเต้นมีการรำวงเพราะว่าเราเนี่ยจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเนี่ยเรามีวัฒนธรรมที่เก่าแก่เราเป็นเมืองสาเกตนครหลายคนคงทราบเมืองสาเกตนครเป็นเมืองยุคโบราณในสมัยนานมากแล้วจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอีสานนะเมืองสาเกตนครเป็นลักษณะคล้ายๆกับมณฑลเพราะนั้นเราเป็นมณฑลเราเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมอารยธรรมที่เหนือกว่าคนอื่นเราก็เลยอยากที่จะชูตรงนี้ขึ้นมาเพราะนั้นวันแรกแล้วก็จัดให้มีความยิ่งใหญ่โดยที่เราเอาศิลปะวัฒนธรรมการแสดงต่างๆเนี่ยมานำเสนอนะครับพอวันที่สองนะวันที่สองก็เป็นวันในลักษณะแบบรูปแบบของการลอยกระทงแต่ลอยกระทงของเราพิเศษตั้งแต่ปี42แล้วเนื่องจากเราเองเนี่ยเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระจังเจ้าพระนมราชินีพระพันปีหลวงแล้วก็สมเด็จพระเทพ
1: คร
0: ับ นะพระองค์ท่านเนี่ยทรงพระเมตตานะประทานกระทงนะให้เราเพื่อมาลอย
1: คร
0: ับ นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรามีการจัดประกวดกระทงขนาดใหญ่โอ้ไดมิเตอร์มันก็เป็น10เมตรเหมือนกัน
1: คร
0: ับ นะมาประกวดกันเพราะฉะนั้นของเราเองเนี่ยมันมีความครบวงจรของมันวันที่2เนี่ยเรามีการเค้าเรียกแสดงแสงสีเสียงสตอรี่ของเมืองสตอรี่ของเมืองร้อยเอ็ดของเราก็ถูกถ่ายทอดลงมาในวันที่2เนี่ย
1: คร
0: ับนะนี่คือความพิเศษของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยที่มาลอยกระทงที่จังหวัดร้อยเอ็ดของเราเนี่ยนั่นก็คือลอยพร้อมได้ลอยพร้อมกับกระทงพระประทีปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ครับ
0: นะซึ่งก็เป็นอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่ปี42จนมาถึงปัจจุบันที่นี่เนี่ยเขาออกแบบให้สามารถลอยได้พร้อมกันเป็นพันคนเพราะว่าทุกจุดในบึงพระลานชัยเพราะเรากำหนดเอาบึงพระลานชัยซึ่งก็มันมีสตอรี่ที่เกี่ยวข้องกับเมืองเพราะว่าบึงเนี้ยขุดไปเพื่อนำน้ำมาใช้ทั้งอุปโภคบริโภคทั้งน้ำเพื่อการเกษตรหล่อเลี้ยงคนในเมืองทุกจุดรอบบึงพระลานชัยเนี่ยความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1กิโลครึ่งทุกจุดลอยได้หมดและปลอดภัยด้วยปลอดภัยด้วยอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของเราคือเราสามารถที่จะลอยพร้อมกันสมมติเราญาติเรามาสัก 20-30 คนเราสามารถที่จะนั่งแล้วก็ลอยได้ง่ายๆเลยเพราะเราสามารถปรับระดับน้ำที่บึงพระลานชัยขึ้นลงได้แล้วระบบความปลอดภัยอันนี้ท่านไม่ต้องห่วงนะฮะเรามี security ก็คือนักกู้ภัยทางน้ำเนี่ยเขาคอยที่จะดูอยู่ถ้าเกิดมีใครตกน้ำเผลอเลอไปตกน้ำจัดการได
1: ้นอกจากนี้ครับหลังจากนี้แนวทางในการยกระดับไม่ใช่แค่เพียงของงานสมมนาคืนเพลงเสียงประทีปแต่เป็นทุกๆกิจกรรมทุกๆซอฟต์พาวเวอร์ที่อยู่ในพื้นที่ร้อยเอ็ดเนี่ยครับมีแนวทางในการพัฒนาเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับ
0: อันดับแรกนี่เป็นข้อจำกัดของทุกจังหวัดหรือทุกสถานที่ก็ว่าได้ก็คือว่าอย่างซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดหรือภาคอีสานหนีไม่พ้นศิลปะวัฒนธรรมและก็สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเหมือนกันทุกจังหวัดเซนส์เดียวกันหมดแต่ถ้าพูดถึงศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยถามว่าคีย์เวิร์ดของแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยเรามีฮีต1ถึง22นะแต่ละฮีตเนี่ยมันจะต้องมีห้วงเวลาของมันนะพอห้วงเวลาของมันจะทำยังไงสมมติผมมาเนี่ยฮีตที่บุญพระเวทถามว่าบุญพระเวทก็ต้องมาประมาณเดือนอะไรเดือนมีนาแต่ถ้าเกิดผมไม่ว่างที่จะมาเที่ยวร้อยเอ็ดเดือนมีนาแต่ผมอยากร่วมบุญพระเวทอะทำไงเราก็แค่เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาทำเป็น

0: ดิจิตอลทวินนะและเราก็ทำเสมือนหนึ่งเรานั่งไทม์แมชชีนนะครับเข้าไปซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดเองเนี่ยได้เสนองบประมาณไปแล้วร้อยเอ็ดมีอะไรสมมติมีลิสต์ไว้10เรื่องแต่ผมอยากมาวันเนี้ยวันที่แต่วันเป็นวันที่ไม่ตรงกับบุญพระเวทผมก็แค่สร้างดิจิตอลทวินขึ้นมาเราดิจิตอลทวินคิดตัวเนี้ยไปติดตั้งไว้ที่หอโหวตแล้วทุกคนที่อยากจะรู้จักร้อยเอ็ดอยากจะท่องเที่ยวในมิติของโซเชียลนะในมิติของดิจิตอลเนี่ยคุณก็ขึ้นไปหอโหวตแล้วคุณก็เข้าไปในโลกของดิจิตอลทวินเท่านี้เองง่ายๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวก็เหมือนกันก็สามารถที่จะไปได้ด้วยดิจิตอลทวินหรือสิ่งที่ร้อยเอ็ดมีจุดเด่นก็คือเรื่องผ้าไหม
1: ครับ
0: แต่ผ้าไหมของเราเนี่ยผู้ที่ผลิตเนี่ยก็กระจายตัวถูกต้องไหมพอกระจายตัวเสร็จปุ๊บแล้วผมอยากไปทุกจุดอ่ะผมทำไงถ้าเป็นคนปกติก็ต้องเดินทางไปโอ้ต้องเสียเวลาไม่ไปดีกว่าหรือไปได้แค่แห่งเดียวก็เหนื่อยแล้วเราก็จับพวกนี้มาเป็นดิจิตอลทวินนะก็คือเหมือนกับจำลองทำทุกอย่างให้อยู่ในโลกดิจิตอลทวินนะแล้วก็ใครที่สนใจก็เข้าไปหรือซอฟต์แวร์อีกอย่างหนึ่งของเราก็คือด้านศาสนาเรามีพระเกจิอาจารย์เรามีวัดที่มีศิลปะวัฒนธรรมในการก่อสร้างที่ทรงคุณค่าเยอะแยะนะครับอันนี้เราก็ทำเป็นดิจิตอลทวินดังนั้นอันดับแรกก็คือเราต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราให้อยู่ในแพลตฟอร์มที่เรียกว่าดิจิตอลทวินนี่เป็นสเต็ปแรกจุดขายมันอยู่ที่สถานที่และเวลาแต่ถ้าเกิดมีสถานที่แต่ไม่ใช่ทามมิ่งของมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าอนาคตข้างหน้าต้องใช้ดิจิตอลทวินซึ่งปัจจุบันนี้ดิจิตอลทวินทำง่าย
1: ครับ
0: ทำง่ายแล้ว
1: ครับ
0: นะ
1: เดี๋ยวสุดท้ายนี้ครับแฝงให้ท่านผู้ว่านะครับฝากเชิญชวนคนที่กำลังจะมาสัมผัสกับร้อยเอ็ดคนที่มาเนี่ยจะได้พบหรือได้สัมผัสกับอะไรบ้างครับที่จังหวัด
0: ร้อยเอ็ดมีทรัพยากรที่เป็นเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เรามากมายไม่ว่าจุดเด่นของเราก็คือศิลปะวัฒนธรรมนะแล้วก็ทางศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธนะฮะจังหวัดเรามีวัดถึง 1,700 วัดนะฮะเรามีเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปนะครับซึ่งผมก็เห็นก็ทางพุทธทางชาวพุทธเองก็นิยมเข้ามากราบไหว้สักการะหลายวัดเลยนะไม่ต่ำกว่า 20-30 วัดซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกอำเภออยู่แล้วนะครับเรามีหอโหวตซึ่งเป็นแหล่งรวมเป็นแลนด์มาร์คและไม่เป็นแลนด์มาร์คที่เป็นแต่ชื่อแต่ภายในหอโหวตเนี่ยเรารวมความเป็นร้อยเอ็ดไว
1: ้ครับ
0: ซึ่งดิจิตอลทวินอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะถูกบรรจุอยู่ในหอโหวตเพราะนั้นหอโหวตก็คือเป็นหัวใจของจังหวัดร้อยเอ็ดของเราและถ้าเกิดดิจิตอลทวินเนี่ยได้รับความนิยมสูงๆผมอาจจะขอเป็นจังหวัดข้างเคียงเนี่ยขอสถานที่สำคัญขออะไรที่เขาเป็นคีย์เวิร์ดของเขาเนี่ยมาบรรจุในหอโหวตอะไรเนี่ยซึ่งนั่นก็เป็นโปรเจกต์ต่อไปของเราแต่โปรเจกต์ที่เป็นดิจิตอลทวินสำหรับจังหวัดของเราเนี่ยเราจัดการไว้หมดแล้วนะครับต่อมาก็คือเรื่องผ้าไหมนะเรื่องผ้าไหมต้องยอมรับว่าจังหวัดเนี่ยเป็นจังหวัดที่เด่นเรื่องผ้าไหมมากๆและเป็นผ้าไหมที่มีลายเฉพาะอัตลักษณ์เฉพาะเลยเขาเรียกว่าผ้าไหมสาเกนะเพราะผ้าไหมก็คือลมหายใจและคือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยทรงเป็นผู้จุดประกายและนำผ้าไหมไทยสู่เวทีโลกจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลชุมชนบ้านตะหยวกถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่ช่วยสืบสานพระราชปณิธานนี้นโยบายของเราคือการผลักดันผ้าไหมร้อยเอ็ดให้ก้าวไกลสร้างเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องช่างทอครับ
1: นะครับโอ้โหวันนี้สุดยอดมากๆนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่ามากๆนะครับที่ทำให้ผมได้รู้จักไม่ว่าจะเป็นงานสมน้ำคืนเพลงเสียงประทีปแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ

เป็นยังไงบ้างครับกับงานสมน้ำคืนเพลงเสียงประทีปนะครับเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่และก็งดงามมากๆผมเชื่อว่าทุกแสงไฟทุกรอยยิ้มดวงใจของทุกๆคนในงานแห่งนี้จะสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยจะคงอยู่อย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนหากเราทุกคนตั้งใจที่จะอนุรักษ์สืบสานส่งต่อด้วยความภาคภูมิใจและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ108,900นะครับยังไงก็สุขสันต์วันลอยกระทงสำหรับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ

ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายนจะมีปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนที่แสนมหัศจรรย์ที่บรรดากุ้งน้ำจืดนับล้านตัวต่างพร้อมใจเดินพาเหรดผ่านลานหินเลียบแก่งลำดวนมุ่งหน้าสู่ยอดเขาสูงแห่งสามเหลี่ยมมรกตสำหรับสถานที่แห่งนี้คือแก่งลำดวนหรือน้ำตกแก่งลำดวนซึ่งตั้งอยู่ในเขตสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานีในท้องที่บ้านแค่ดอนตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ห่างจากตัวอำเภอน้ำยืน16กิโลเมตรโดยลักษณะของน้ำตกแก่งลำดวนเป็นน้ำตกที่ไหลมาตามแก่งหินมีความยาวประมาณ200เมตรโดยเป็นส่วนหนึ่งของลำโดมใหญ่ซึ่งมีต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรักบรรยากาศโดยรอบร่มรื่นไปด้วยพันไม้นานาชนิดโดยเฉพาะต้นลำดวนซึ่งมีอยู่มากจึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกแห่งนี้ด้วยความสวยงามตามธรรมชาติของแก่งหินประกอบกับความใสสะอาดของสายน้ำทำให้แก่งลำดวนมีผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือนไม่เว้นแต่ละวันกิจกรรมที่น่าสนใจของแก่งลำดวนได้แก่การลงเล่นน้ำท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและการเดินชมธรรมชาติตามเส้นทางที่จัดไว้ซึ่งจะผ่านถ้ำและแก่งต่างๆคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวในการไปดูกุ้งเดินขบวนจึงต้องใช้ไฟฉายที่มีกำลังไฟไม่สว่างมากหรือไฟสีนวลอ่อนถ้าไฟสว่างมากกุ้งจะไม่ขึ้นมาทั้งนี้ทางสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานีเปิดให้ชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนปีละ1ครั้งในช่วงเดือนกันยายนเท่านั้นตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มอีกหนึ่งสถานที่ไม่ไกลกันมากนักคือวัดถ้ำบอนหรือวัดถ้ำบอนเจริญธรรมตั้งอยู่ที่บ้าน8อุ้มตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนอยู่ท่ามกลางป่าประกอบกับเป็นวัดเล็กๆอยู่ใต้ถ้ำน้ำตกที่เป็นม่านสายน้ำประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บริเวณก่อนถึงถ้ำจะมีราวบันไดพญานาคและรูปแกะสลักพระพุทธ5พระองค์บริเวณหน้าผาหินริมน้ำตกด้านล่างยังมีนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งเป็นภาพแกะสลักบนแผ่นหินส่วนอีกฝั่งสามารถเดินข้ามสะพานแขวนไปสักการะพญางูใหญ่ปู่องค์ดำและด้านบนหน้าผายังมีการแกะสลักพระพุทธรูปปางสายญาติด้วยความสวยงามที่มีธรรมชาติยังคงสมบูรณ์อากาศดีวิวข้างทางเขียวชอุ่มเหมาะสำหรับคนที่ชอบผจญภัยเดินป่าด้วยพื้นที่ตั้งของที่นี่อยู่บนเนินเขาสูงและใกล้กับเทือกเขาพนมดงรักจึงทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์แบบ180องศานักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังอำเภอน้ำยืนซึ่งห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ106กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงมหัศจรรย์ยนต์เมืองสีแสงเที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัย

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ับเข้าสู่รายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานนะคะวันนี้เราเปิดตลาดอยู่ที่สำนักงานเรานี่เองค่ะที่สถานีโทรทัศน์ NBT อุบลนั่นเองนะคะซึ่งเขามีโครงการดีๆที่เป็นการ Delivery นะคะนำของดีๆนำพืชผักสวนครัวที่เป็นผักอินทรีย์มาส่งให้กับผู้บริโภคโดยตรงเลยนะคะนั่นก็คือ3ล้อกินดีกินสบายใจนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้รวมทั้งลูกค้าที่มาจับจ่ายในวันนี้เป็นอย่างไรกระแสตอบรับดีไหมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนที่เขาทำโครงการนี้รวมทั้งบรรยากาศการซื้อขายที่ด้านหลังสถานีโทรทัศน์ NBT ของเรานี่เองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณนุชแนะนำตัวหน่อยค่ะ
1: ค่ะคณึงนุชวงเย็นนะคะเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายกินสบายใจค่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็ส่งเสริมเกษตรอินทรีย
0: ์ค่ะ
1: มี29กลุ่มเกือบทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานีเลยแล้วก็มีการเปิดตลาดเป็นจุดๆนะคะอย่างเช่นวันนี้ตอนเช้าวันพุธเราเปิดตลาดกินสบายใจอยู่ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีแต่ว่าเราก็ทราบว่าบุคลากรหลายๆท่านไม่มีเวลาเร่งรีบกับการทำงานมากทำยังไงนะ NBT กับโรงพยาบาลมะเร็งนี่ไม่ได้อยู่ไกลกันเลยแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาเดินทางไปเราก็คิดว่าเราน่าจะมีระบบการขนส่งแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วก็เข้าถึงทุกซอกทุกซอยเข้าถึงทุกหน่วยงานเอาอาหารเกษตรอินทรีย์เอาอาหารแปรรูปเนี่ยเข้าไปบริการผู้บริโภคทุกท่านถึงหน่วยงานเลย
0: ค่ะ
1: เป็นที่มาของรถคันนี้รถคันนี้ชื่อรถ3ล้อรถ3ล้อกินดีช็อป X กินสบายใจก็คือเป็นการร่วมกันระหว่างร้านกินดีช็อปแล้วก็โครงการกินสบายใจนะคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วก็คือโครงการกินสบายใจนี่คือเขาก็มีการทำงานอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วก็มีการปลูกผักที่เป็นผักเพื่อสุขภาพ
1: แล้วก็
0: มีสมาชิกในกลุ่มนี้เยอะแยะจริงๆแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็มีการพัฒนาเป็นรถ300แบบนี้เดี๋ยวเราเดินมาทางนี้หน่อยนะคะ
1: พูดถึง
0: ที่มากว่าจะได้รถคันนี้มาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเล่าให้ฟังหน่อย
1: ใช่คือถ้าจะซื้อรถคันใหญ่กว่านี้เราก็ไม่มีตังค์แน่นอนแม้กระทั่งซื้อ300อย่างเงี้ยเราก็ไม่มีตังค์เรายังไม่ได้มีกำไรพอที่จะเอาไปลงทุนทำให้เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดนั้นเราก็เลยไปร่วมมือกับเทใจ.com และหลายท่านคงรู้เนาะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการระดมทุนประชาชนทุกท่านสามารถบริจาคเงินได้บริจาค500บริจาค100 1,000 11,000 เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็เงินบริจาคของท่านลดหย่อนภาษีได้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยเยอะนะคะบริจาคมาบางทีก็คนละ50คนละ100 200เราได้เงินมา 70,000 กว่าบาท
0: ค่ะ
1: นะคะเป็นเงินบริจาคของประชาชนเพื่อที่จะสนับสนุนให้กับเกษตรกรบางท่านที่ไม่สะดวกในการออกตลาดแต่ปลูกผักเก่งมากแล้วก็ส่งผลผลิตเข้ามาตรงกลางแล้วเราก็รวบรวมแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคในหน่วยงานต่างๆที่อยากเข้าถึงอาหารอินทรีย์เนี่ยได้เข้าถึงโดยง่ายแล้วก็

0: พอเงินบริจาคครบแล้วเนี่ยเราก็ครบกำหนดเวลาเนี่ยเราก็เบิกเงินออกมา
1: ก็ไปถอยรถคันนี้มา
0: เอาไปถอยรถคันนี้มาเลย
1: แล้วใครขับคะทีนี้ใครขับ
0: ที่จริงนะคะบริษัทเขาจะหัดให้ก่อนเขาก็หัดให้พี่อีกคนนึงนะคะพี่คนนั้นขับเป็นแล้วก็มาหัดให้นุชต่อนะคะทีนี้ตอนนี้นุชยังขับอยู่แล้วก็กำลังหัดให้น้องทิพย์เดี๋ยวน้องทิพย์ก็จะขับ
1: มีคันเดียวใช่ไหมคะ
0: มีคันเดียว
1: มีคันเดียวก็คือเป็นรถที่เกิดจากเงินของประชาชนจริงๆนะคะแล้วทีนี้จะมีการต่อยอดไปสู่คันที่2ไหมเผื่อประสบผลสำเร็จแบบนี
0: ้ที่จริงเราสนใจโมเดลนี้นะคะเราทราบว่าในชุมชนแถวๆขามใหญ่แถวๆดามพลาเนี่ยมีรถแบบนี้เยอะมากคือเขาขนส่งเขาอะไรหลายอย่างเลยตีสี่เนี่ยรถจะรวมกันแล้วก็เอาอาหารออกจากตลาดแล้วก็วิ่งเข้าทุกหมู่บ้านทุกซอยคือทำให้อาหารมันเข้าถึงคนในภาวะที่เร่งรีบเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าในอนาคตถ้ามันเวิร์กเกษตรกรเราหลายกลุ่มแล้วสนใจแบบนี้ทีนี้ว่าราคามันก็ไม่ได้แพงมากเนาะแล้วก็ขนส่งได้300กิโลกรัม300ถือว่าเยอะแล้วก็ประหยัดน้ำมันมาก
1: ๆค่ะ
0: เป็นระบบน้ำมันไม่ใช่ระบบไฟฟ้าน้ำมันเนี่ยก็คล้ายๆกับรถมอเตอร์ไซค์เติม300บาทเต็มถังวิ่งได้ทั้งเดือนเลย
1: ประหยัดน้ำมันด้วย
0: ประหยัดน้ำมันบรรทุกได้เยอะขับง่ายเข้าออกได้ทุกซอย
1: ค่ะ
0: เกษตรกรเราหลายคนก็มีความสนใจแล้วว่าถ้ามันทำให้เราเข้าถึงผู้บริโภคแล้วก็ทำให้เราได้ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆแล้วทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เข้าถึงอาหารแบบนี้มันก็ตอบโจทย์กันพอดีก็อาจจะมีคันที่2คันที่3คันที่4ตามมา

0: หู
1: คุณรู้อะไรอ่ะ
0: เนี่ยคลิปชาวต่างชาติรีแอคชั่นเพลงไทยอ่ะ
1: โหจริงดิโคตรเจ๋งอ่ะทำไมเพลงไทยมันดังไปได้ไกลขนาดเนี้ย
2: เพราะดนตรีไทยมันมีเสน่ห์ไงทั้งสนุกทั้งมันผสมผสานเครื่องดนตรีไทยอีสานแล้วก็สากลใครฟังก็ต้องหลงรัก
0: ว่าแล้วผมก็ไปฟังเพลงต่อดีกว่า
1: เฮ้ยคุณผมไปด้วย
2: ดนตรีไทยเสน่ห์ที่ดังไกลไปทั่วโลก
3: กำลังก้าวสู่อนาคตบทใหม่อนาคตที่เราสร้างไปด้วยกันจากรากฐานวิสัยทัศน์อาเซียน2025สู่วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045อาเซียนจะเป็นภูมิภาคที่สงบมั่นคงและปลอดภัยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศเสริมสร้างความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอาเซียนจะเป็นศูนย์กลางการเติบโตของอินโดแปซิฟิกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเศรษฐกิจสีเขียวและสีน้ำเงินเพื่ออนาคตของภูมิภาคและโลกอาเซียนคือประชาคมของประชาชนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่คืออนาคตของเราอาเซียน2045I'll share future.

0: อ่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันหน่อยทีนี้ว่ารถ3ล้อคันนี้บรรทุกอะไรมาบ้างนะทุกคนเรามาดูกันหน่อยอ่ะมีอะไรบ้างคะ
1: อันแรกเราต้องการเราต้องการสื่อสารนะคะคอนเซปต์ของเครือข่ายกินสบายใจเนี่ยเราต้องการให้ผู้บริโภครู้ว่าผักทุกต้นเนี่ย1ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ยากําจัดศัตรูพืชไม่ใช้โฮอร์โมนเร่งทุกชนิดนะคะส่วนที่2ก็คือเกษตรกรแต่ละคนเนี่ยจะผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานแล้วร่วมตรวจรับรองนะคะแล้วก็ส่วนที่3ที่เรากําลังทําอยู่นะคะเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับแต่ว่าระบบบนเว็บไซต์เนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์เราต้องการที่จะให้ผู้บริโภครู้ว่าผักทุกต้นเนี่ยเกษตรกรคนไหนเป็นคนปลูกแล้วเขาดูแลยังไงเราก็เลยตั้งใจที่จะสื่อสารตรงนี้เลยให้รู้เลย
0: นะคะก็คือใครมาซื้อผักซ
1: ื
0: ้ออาหารบน3ล้อคันนี้ก็คือสบายใจแน่นอน
1: สบายใจได้
0: นี่คือเป็นป้ายบอกได้เลยว่าที่มาของพืชผักต่างๆที่เราขนมาจำหน่ายให้เนี่ยมีอะไรนะคะ
1: สินค้าเราก็มีตั้งแต่ผักนะคะแล้วก็มีเห็ดแล้วก็มีอย่างนี้ลูกค้าก็อาจจะชื่นชอบมากหน่อยนะคะเพราะว่าสามารถที่จะเอาไปลงหม้อแล้วภายใน10นาทีเนี่ยได้กินทันทีชุดแกงหน่อไม้มีผักขาแยงมีอะไรหลายๆอย่างในนี้ให้ด้วยนะคะมีกล้วยนะคะแล้วก็พืชผักต่างๆมีเมล็ดพันธุ์สำหรับคนที่ชอบการเพาะปลูกนะคะอาหารแปรรูป
0: ก็คือไม่ได้มีเฉพาะผักหรือว่าผลผลิตที่ซื้อไปแล้วก็ทานได้เลยสำหรับลูกค้าคนไหนที่ดูแล้วทีนี้สนใจอยากจะไปเขาเรียกว่าไปปลูกเองที่บ้านก็มีเมล็ดพันธุ์ส่งต่อให้ด้วยนะคะ
1: เป็น
0: เมล็ดพันธ
1: ุ์ใช่ค่ะที่จริงเรามารับฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคด้วยนะคะว่าสิ่งที่เรานำมาบริการเนี่ยคุณอยากได้อะไรเพิ่มไหม อยากได้ต้นพันธุ์เพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอาหารแปรรูปแบบไหนก็เสนอแนะเราได
0: ้โอ้หลากหลายมากๆกล้วยก็มีประโยชน์เหมือนกันเอามีลูกค้ามาถามสอบถามลูกค้าหน่อย
1: สวัสดีค่ะ
0: สอบถามลูกค้าหน่อยค่ะลูกค้าก็เขาเรียกว่ายังไงล่ะเป็นคนรักสุขภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: อาถามหน่อยทำไมสนใจเรื่องของผักเพื่อสุขภาพกันบ้างคะ
2: ป้ายก่อนป้ายนะคะได้การรับรองและที่สำคัญสินค้าที่นำมาจำหน่ายวันนี้ราคาถูกมากทุกคนใครจะคิดว่าเป็นสินค้าที่ปลอดสารแล้วก็เป็นสินค้าที่ทำสดใหม่บางเมนูหากินยากมากเลยอย่างนี้ค่ะ
1: ยกตัวอย่างอะไรนะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออะไรคะ
1: จีซอน
2: นี่คือหากินยากมากนะคะต้องไปแบบว่าต้องมีกรรมวิธีขั้นตอนต้องไปยำกีซอนนะคะแล้วก็มาคั่วนี่คือแล้วก็ถูกมาก25บาทเองนะคะอยากจะบอกว่าหมดไป
0: เดี๋ยวนะคะเหมาหมดหรือยัง
1: เหมา
2: คนอื่นซื้อทุกคนอันนี้คือ2ถุงแค่นี้แล้วก็เป็นสินค้าที่เยอะมากเนี่ยแค่2ใบแดงเท่านั้น
1: 2ใบแดง
2: 2ใบแดง
1: อิ่มจุกๆไปเลย
2: ค่ะที่สำคัญก็คือมั่นใจได้ว่าสุขภาพดีแน่นอนค่ะ
0: สนใจฝั่งนู้นมีเมล็ดพันธุ์ไปปลูกด้วยไปฝากคุณแม่คุณยายปลูกที่บ้านได้ต้องเดินไปช็อปต่อด้านนู้น
2: สแกนเพิ่มขอบคุณนะคะ
0: ไปช็อปต่อด้านนู้นนะคะเดี๋ยวให้นุชเล่าให้ฟังหน่อยว่าผลผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่นำมาในวันนี้มีข้าวด้วยข้าวนี่ปลูกยังไงบ
1: ้
0: างคะ
1: ผลผลิตทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือผลไม้เนี่ยปลูกในระบบเดียวกันก็คือระบบเกษตรอินทรีย์นะคะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแล้วก็มีการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่ผ่านกระบวนการหมักแทนนะคะเราก็จะมุ่งเน้นตัวข้าวนี่คือนำเสนอเป็นข้าวพันธุ์พื้นบ้านเลย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าข้าวพันธุ์พื้นบ้านที่จริงในอดีตเนี่ยในอุบลราชธานีเนี่ยเรามีข้าวมากกว่า 9,000 สายพันธุ์แต่เพราะว่ามันมีการส่งเสริมข้าวกระแสหลักเนี่ยข้าวพันธุ์พื้นบ้านเหล่านี้ก็หายไปด็อกเตอร์ที่กรุงเทพนะคะท่านอาจารย์หลายท่านเนี่ยเคยให้ข้อมูลไว้ว่าข้าวพันธุ์พื้นบ้านเนี่ยเป็นอัญมณีที่ยังไม่ได้เจรไนนั่นหมายถึงว่ามันมีคุณสมบัติทั้งทางยาแล้วก็อะไรต่างๆมากมายเราก็จะมีมาบริการวันนี้ข้าวเจ้าคือหอมมะลิแดงมีหอมมะลิก้องน้ำนมนะคะมีไรซ์เบอร์รี่ส่วนข้าวเหนียวจะเป็นข้าวเหนียวดำศรีลาภรตัวนี้อร่อยมากๆนะคะเราสามารถเอาไปผสมกับข้าวขาวที่บ้านเราเราเอาไปใส่ไม่เยอะค่ะเอาใส่สักประมาณ2ขีดต่อข้าวขาวสักประมาณ1ขีดเนี่ยข้าวขาวสักวัน1กิโลกรัมนี่จะดำไปทั้งหัวเลยนะคะนอกจากข้าวเราข้าวออกปุ๊บเราเก็บเกี่ยวปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการปลูกพืชหลังนาต่อเราก็จะมีทั้งถั่วดำแล้วก็ถั่ว5สีซึ่งเป็นถั่วพุ่มพื้นบ้านนะคะแล้วก็มีพืชผักต่างๆพวกถั่วพวกพริกนะคะพวกกล้วยแล้วก็มาแปรรูปเป็นกล้วยเขาเรียกอะไรนะนี่อบ
0: กล้วยอบ
1: กล้วยอบลมร้อนอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่น้ำผึ้งนะคะไม่มีการเติมสารปรุงแต่งใดๆเป็นธรรมชาติของกล้วยเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครถามหาไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบอารมณ์ดีหรือไก่ไข่กินสบายใจนะคะเราก็มีบริการเหมือนกันดูสิคะดูบรรจุภัณฑ์ของเขานะคะมีการนำฟางมารองนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถที่จะทานหมดภายใน1สัปดาห์เดี๋ยววันพุธหน้าเรามาอีกค่อยซื้ออีกนะคะอันนี้ไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดก็มีเหมือนกันค่ะอันนี้ฟองโตๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่นำไปต้มทานหรือนำไปปรุงประกอบอาหารอย่างอื่นนะคะถ้าเป็นบรรจุภัณฑ์แบบนี้ก็มีเหมือนกัน6ฟองเนี่ยสำหรับที่ลูกค้าชอบนะคะต้องการซื้อไปทำเป็นของฝากหรือมอบให้ผู้ใหญ่ก็ได้ทั้งหมดนะคะผลไม้ก็มาดูค่ะทีนี้มะเขือเทศเชอร์รี่หวานทานสดช่วงนี้เป็นฤดูกาลของเขาถ้าเราไม่กินช่วงนี้ไม่มี
0: ค่ะ
1: นะคะเราจะปลูกได้ปีละประมาณ1ครั้งเราจะมีโอกาสได้ทานก็คือช่วงปีใหม่มาจนถึงช่วงมีนาคมแค่3เดือนเองที่เราจะได้กินตัวนี้นะคะหลายสายพันธุ์นะคะเป็นเนี่ยเราสามารถที่จะอุดหนุนเกษตรกรได้ตัวกระเจี๊ยบนี่เป็นตัวพืชผักตัวหนึ่งกระเจี๊ยบเขียวอันนี้เป็นยาหลายๆท่านคงทราบเนาะถ้าเราลำไส้ไม่ค่อยดีหรือว่ากระเพาะไม่ค่อยดีเนี่ยทานตรงนี้ไปเนี่ยก็จะช่วยเคลือบช่วยเป็นยานะคะได้สารอาหารหลายๆอย่างจากตรงนี้นะคะอาหารแปรรูปทีนี้ถ้าใครไม่อยากทำกับข้าวโอ้โหเนี่ยค่ะก้อยหมูก้อยไก่มีหมดนะคะอันนี้คือก้อยหนังนะคะอันนี้ปลาสับสุกแล้วนะคะปรุงสุกแล้วทำใหม่ๆเลยนะคะมีปลาธรรมชาติทอดแห้งนะคะเป็นปลาแดดเดียวทอดเอาไปทานได้นะคะแมงจิซอนนะคะอันนี้ช่วงเวลาของเขาเลยวิธีการหาเป็นเนื้อสัตว์อย่างนี้สิ่งที่เกษตรกรเราหาก็คือเขาจุดไฟกลางท้องนาแล้วก็ให้แมงจีซอนเนี่ยมาตามแสงไฟนะคะแล้วก็มาทำปรุงประกอบพร้อมทานได้ชุดหน่อไม้แกงได้ทันทีนะคะพืชผักต่าง
0: ๆมีผักเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีผักเขาเรียกว่าเป็นผักพื้นถิ่นผักตามฤดูกาลแล้วก็อาจจะเป็นผักแปลกๆที่พี่บางคนอาจจะไม่เคยทาน
1: มันมีวิธีคิดอย่างนี้เรื่องนี้มันมีวิธีคิดอย่างนี้หมอเขียวนะคะนี่ให้เครดิตคุณหมอเขียวหมอเขียวพูดว่ามันมีผักแข็งแรงหมายถึงว่าผักที่เราไม่ได้ไปปลูกมันแต่มันเติบโตเองไม่ต้องไปดูแลไม่ก็ต้องไปประคบประงมมันมันมีพลังชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วมีศักยภาพในการมีชีวิตค่อนข้างสูงลิ้นปี่ผักลิ้นปี่อันนี้ที่จริงถ้าเราเห็นในฟาร์มของเราเราก็นึกว่าเป็นวัชพืชแต่คุณหมอเขียวบอกว่าทานได้ทานเป็นยาได้ด้วยนะคะสามารถที่จะทานกับน้ำพริกนะคะปน
0: ทานสดใช่ไหมคะ
1: ทานสดแจวหรือไปแกงไปอบด้วยก็ได้อันนี้เป็นผักแข็งแรง
0: ผักตามธรรมชาติ
1: ผักแข็งแรงผักแข็งแรงคุณหมอเขียวบอกว่ามีหลายชนิดนะเบญจรงคืออะไรนะอมแซบเรานั่นแหละค่ะ
0: ก็คือลอง
1: ก็เหมือนกัน
0: ลองทานมาแล้ว
1: ใช่วอเตอร์เคสอะไรต่างๆเหล่านี้คือไม่ต้องผ่านการดูแลที่ประคบประงมก็สามารถที่จะเติบโตได้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากนำเสนอโอ้เหลือหัวเดียวเหรอนี
0: ่ขายดี
1: ขายดีขายดีอันนี้เป็นคล้ายๆกับมะเขือเทศคือ1ปีเราได้ทานครั้งเดียวทานได้ครั้งเดียวเลยเพราะว่าถ้าเราปลูกในหน้าฝนหรือหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะเป็นใบขึ้นมาแล้วเวลาห่อก็จะห่อแค่กำปั้นเดียวห่อแบบหัวเล็กๆแต่ว่าถ้าหน้าหนาวเนี่ยอากาศได้อุณหภูมิได้หลายๆอย่างได้เนี่ยเป็นฤดูกาลของการทำผักทานผักกะหล่ำอินทรีย์นะคะต้องอุดหนุนนะคะต้องอุดหนุนส่วนผักอื่นๆเนี่ยก็พอจะมีพอจะปลูกได้อยู่นะคะจะมีไม่กี่ตัวที่เราทานได้ครั้งเดียวใน1ปีนะคะ
0: ก็มีหลากหลายนะคะ
1: หลากหลาย
0: ก็คือมีแบบที่จะเอาไปแปรรูปเองที่บ้านหรืออาจจะซื้อแบบทานเลยก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้มีข้าวมาจำหน่ายไหมข้าวแบบที่นึ่งแล้ว
1: โอ้โหนี่แหละนี่แหละสิ่งที่ขาดอันนี้ผู้บริโภคสะท้อนกับเราได้เลยนะคะว่าอะไรที่ผู้บริโภคต้องการเพิ่มเติมบ้างเราต้องการข้าวเหนียวเนา
0: ะ
1: ข้าวเหนียวนึ่งหรือข้าวหุงสุกข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมมะลิแดงอะไรต่างๆที่พร้อมทานได้เลยได้เดี๋ยววันพุธหน้าเราจัดให
0: ้ค่ะ เพราะว่าเวลาที่ด้วยความที่มันเร่งรีบบางทีมีแค่กับอย่างเดียวข้าวต้องมี
1: ขาด
0: อันนี้ก็คือเป็นเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคนะคะก็ถือว่ามีความหลากหลายแล้วก็มีความเขาเรียกว่าได้รับมาตรฐาน
1: ใช่
0: ค่ะเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้วยทีนี้เผื่อเวลาที่เราจะถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาจากไหนใครปลูก ก็สามารถที่จะตอบได้เลย
1: ตอบได้ค่ะคือน้องๆทีมงานเนาะก็จะทราบว่าคือผลผลิตเหล่านี้เรารวบรวมจากตลาดเมื่อเช้าแล้วเกษตรกรเนี่ยเขาเป็นคนเอามาจำหน่ายที่ตลาดเองแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะยังไงนะมันจะเดินทางไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยแล้วก็รวบรวมขึ้นรถแล้วก็วิ่งมานะคะจากผู้ผลิตโดยตรงเลย
0: นะคะก็ถือว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เราจะมีการต่อยอดอีกไหมเผื่อมีเกษตรกรที่อาจจะยังไม่มีสินค้าของตัวเองมาวางจำหน่ายร่วมกับ3ล้อแบบนี้เขาจะเข้าร่วมได้ยังไงเผื่อเขาสนใจ
1: เกษตรกรที่สนใจนะคะให้เข้าไปเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ก่อนนะคะว่าเขาจะทำเกษตรอินทรีย์ได้ยังไงในระยะเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ปศุสัตว์ต่างๆเนี่ยมีข้อกำหนดอะไรบ้างวันแรกที่เราไม่ใช้สารเคมีวันนั้นนับเป็นเกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยน12เดือนสำหรับพืชผัก18เดือนใช่18เดือนสำหรับไม้ผล
0: ค่ะ
1: คือระยะปรับเปลี่ยนนี่หมายถึงว่าไม่มีในพฤติกรรมในเชิงเจตนาเนี่ยไม่มีการใช้สารเคมีแต่ว่าอาจจะมีสารเคมีตกค้างในดินจากกระบวนการก่อนหน้านี้อยู่ไม่เป็นไรเรารับทราบนะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแบบนั้นได้เลยก็แสดงความประสงค์มาที่เพจกินสบายใจแจ้งชื่อมาได้ว่าสนใจเข้าร่วมเครือข่ายกินสบายใจนะจะผลิตสินค้าแบบนี้แบบนี้เข้ามาร่วมจำหน่ายเนี่ยแจ้งมาได้เลยเราจะมีตารางอบรมมีกระบวนการพัฒนาเกษตรกรมีการตรวจแปลงอะไรต่างๆตลอดทั้งปีนะคะ
0: ค่ะก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของสุขภาพดีๆกับทางกินสบายใจแล้วก็ติดต่อเข้ามาได
1: ้ต
0: าม
1: เพจกินสบายใจ
0: มาปรึกษาก่อนก็ได
1: ้
0: นะคะเพื่อที่จะอยากจะให้มีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะอยากจะให้คุณนุชเองได้เล่าถึงตัว
1: เมล็ด
0: พันธุ์หน่อยว่ามีเมล็ดพันธุ์แบบไหนบ้างเผื่อใครที่ชมรายการอยู่แล้ว
1: คอนเซ็ปต์เมล็ดพันธุ์เราเนี่ยเกิดจากงานบุญมาก่อน
0: ค
1: ือตั้งแต่ปี2562 65เป็นต้นมาเนี่ยอุบลราชธานีประสบภาวะน้ำท่วมครั้งใหญ่เวลาที่น้ำท่วมแปลงเกษตรกรเราเนี่ยเราก็จะทำงานเรื่องผ้าป่าเมล็ดพันธุ์คือเราจะรวมผ้าป่าเมล็ดพันธุ์รวมพันธุ์พืชกิ่งพันธุ์ท่อนพันธุ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็เอาไปบริจาคเอาไปช่วยเหลือให้กับสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยถือว่าหัวใจสำคัญคือการเก็บการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะเอาไว้ปลูกต่อเอาไว้แบ่งปันแล้วก็เอาไว้ช่วยเหลือกันในสภาวะที่เกิดความลำบากนะคะทีนี้ตัวนี้ก็เป็นกระบวนการแบ่งปันกันอย่างหนึ่งนะคะนั่นหมายถึงว่าผู้บริโภคเนี่ยเราก็อยากส่งต่อเหมือนกันว่าเอ๊ะทำยังไงนะผู้บริโภคทุกคนเนี่ยเผื่ออยากมีพื้นที่หน้าบ้านหลังบ้านเล็กๆสวนขนาดเล็กแล้วก็มีล้อรถยนต์เนี่ยเราอยากปลูกผักในกระถางหรืออยากมีกันที่จะมีพืชผักไว้กินเองเนี่ยแล้วก็เริ่มต้นที่จะเอาตรงนี้มาแบ่งปันในราคาที่ไม่แพงมากแค่10บาทเมล็ดพันธุ์ตรงนี้เก็บพันธุ์ต่อได้ปลูกพันธุ์ต่อได้เก็บพันธุ์ข้ามปีได้โดยเอาไว้ในตู้เย็นแล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้คลุกสารเคมีนะคะจุดเด่นก็คือเป็นพันธุ์พื้นบ้านหลายสายพันธุ์ที่ชาวบ้านเราเก็บเองค่ะตรงนี้เป็นเมล็ดพันธุ์อินทรีย์นะคะหลากหลายชนิดนะคะสามารถที่จะเข้ามาช็อปมาเลือกหาได้หรือว่าผู้บริโภคหน่วยงานไหนท่านไหนนะที่ต้องการให้รถ3ล้อของเรานะวิ่งเข้าไปบริการอาหารเกษตรอินทรีย์ถึงสำนักงานถึงหน่วยงานของท่านก็แจ้งมาได้นะคะเพจกินสบายใจอีกเหมือนเดิมค่ะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็คือ087-378-6955ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนดีๆในสังคมนะคะสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะมีสุขภาพที่ดีด้วยกันก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมเป็นเกษตรกรหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าจะติดตาม
1: ร่วมเป็นผู้บริโภคก็ได้
0: ร่วมเป็นผู้บริโภคแบบว่าติดตามดูว่าเอ๊ะมีการสัญจรไปที่ไหนยังไงหรือว่าเผื่ออาจจะยังไม่เคยไปในหน่วยงานที่เขาอาจจะมีงานยุ่งและไม่มีโอกาส
1: ได
0: ้ไปจับจ่ายซื้อของอย่างเง
1: ี้
0: ยก็อยากจะให้ไปสัญจรได้ไหมคะ
1: ได้
0: แจ้งต่อยังไงแจ้งยังไง
1: เพจกินสบายใจเหมือนเดิมค่ะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็087-378-6955ค่ะ
0: ตอนนี้คิวแน่นหรือยัง
1: ยังไม่แน่นวันนี้ไป3จุดตอนเช้าก็คือไปที่โรงพยาบาลมะเร็งเมื่อเช้าแล้วก็มาที่นี่แล้วก็ภาคเย็นเนี่ยเราจะไปจอดที่3แยกแคนคำ5โมงเย็นแล้วก็6โมงเย็นถึงทุ่มนึงเนี่ยถึงทุ่มนึงเนี่ยเราจะสัญจรทุกซอยเลยในหมู่บ้านแคนคำตำบลไร่น้อยเนี่ยเข้าออกทุกซอยเดินตามหมู่บ้านแล้วก็จอดเป็นจุดๆเพื่อให้คนที่เขาเลิกงานมาตอนเย็นไม่มีเวลาไปตลาดได้เข้าถึง อาหารตรงนี้
0: นะคะก็ติดตามดูก็แล้วกันว่าเขาจะสัญจรไปที่ไหนกันบ้างแล้วเผื่อสินค้าไม่พอผลผลิตไม่พอมีการเติมเข้ามาไหมคะ
1: อ๋อได้เราวางแผนร่วมกับเกษตรกรอยู่เดี๋ยวเรารอก่อนว่ารอบแรกเนี่ยผลผลิตจะออกไปผู้บริโภคจะตอบรับมากน้อยแค่ไหนหรือเราจะเพิ่มสินค้าในตัวไหนบ้างที่ลูกค้าต้องการ
0: ค่ะนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้มาสนับสนุนเกษตรกรที่เขากว่าจะได้มาเป็นเกษตรกรแล้วก็เข้าร่วมโครงการได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่ากว่าจะมาปรับเปลี่ยนเรื่องของการปลูกแล้วก็ปลอดสารเคมีแบบนี้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาแบบนี้ก็อย่าลืมอุดหนุนเวลาเห็น3ล้อไปที่ไหนโบกข้างทางได้
1: จอดได้
0: จอดได้เช่นเดียวกันนะคะฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนี่ก็คือรายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานซึ่งเปิดตลาดที่ลังสถานี NVD ของเรานี่เองวันนี้ขอบคุณคุณโน้ตนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็ทีมงานที่ขับเคลื่อนเรื่องของผักดีๆสุขภาพดีมาให้เราด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they would.
2: Monetary Fund and World Bank Group annual meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
3: อาเซียน2045อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไปอาเซียน2045 Our Share Future

แสงอาทิตย์แรกแห่งสยามโผล่พ้นขอบฟ้าที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมรับพลังธรรมชาติยามรุ่งอรุณก่อนใครในสยามแสงธรรมส่องสว่างแห่งศรัทธาเมืองแห่งวัดเก่าแก่และพระพุทธศาสนาสูตรการปฏิบัติธรรมทุกสายแสงเทียนงดงามอลังการในประเพณีแห่เทียนพรรษาหนึ่งเดียวในโลกแสงโซล่าเซลล์ที่เขื่อนสิรินธรพลังงานสะอาดเพื่อชีวิตเมืองสมัยใหม่ยั่งยืนและก้าวไกลอุบลราชธานีงดงามทุกแสงประทับใจทุกวัน

0: Amazing Thailand
1: Soft Power Thailand พลังจากรากวัฒนธรรมที่งอกงามสู่อนาคตพลังที่ไม่ต้องตะโกนแต่คนทั้งโลก
2: 2:00 น. ถึง 23:00 น.

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรณชันชัยสวนน้ำประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาแล้วนะครับราคาน้ำมันบ้านเรามีการปรับตัวสูงขึ้นก็ต้องผลพวงมาจากเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางไปดูสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ตอนนี้สหรัฐนั้นโจมตีเป้าหมายของอิหร่าน IRGC รอบใหม่ครับแล้วก็อ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านนั้นพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซทำให้สถานการณ์ตอนนี้กลับมาตึงเครียดอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นนะครับ164ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจึงต้องมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ75สตางค์ส่วนเบนซินและแก๊สโซฮอล์ครับขึ้นมาลิตรละ60สตางค์ตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดโดยปรับราคาในกลุ่มน้ำมันดีเซล75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซิน60สตางค์ต่อลิตรการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดระลอกใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจากการปะทะทางทหารและการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดพลังงานจนทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: เมื่อวานนี้นะคะราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์เนี่ยดีดตัวสูงขึ้นประมาณ164ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งสูงอยู่ที่ประมาณ123ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ357ล้านบาทจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนนะคะในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียร

0: ภาพราคาในระยะยาวเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกได้ค่ะมาดูราคาในกลุ่มน้ำมันดีเซลกันนะคะดีเซลหมดเร็วธรรมดาเพิ่มการชดเชย27สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5บาทต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกจะอยู่ที่39บาท14สตางค์ต่อลิตรค่ะส่วนน้ำมันดีเซลหมดเร็ว B20 เพิ่มการชดเชย15สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย9บาท43สตางค์ต่อลิตรราคาขายปลีกจะอยู่ที่34บาท14สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลพรีเมียมนะคะจะมีการจัดเก็บคือ1บาท50สตางค์ต่อลิตรค่ะ
1: ขณะที่ในกลุ่มของน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ครับน้ำมันเบนซินนั้นเพิ่มการจัดเก็บ9สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ6บาท14สตางค์ต่อลิตรครับส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่47บาท28สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95ครับลดการชดเชย14สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย98สตางค์ต่อลิตรทำให้ราคาขายปลีก38บาท29สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91ลดการชดเชย14สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย98สตางค์ต่อลิตรราคาขายปลีกขณะนี้ก็อยู่ที่37บาท92สตางค์ต่อลิตร E20 ครับลดการชดเชย18สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย4บาท62สตางค์ต่อลิตรราคาขายปลีก33บาท29สตางค์ต่อลิตรครับขณะที่ E85 นั้นลดการชดเชย44บาท44สตางค์ต่อลิตรเป็นการชดเชย2บาท77สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกสำหรับ E85 เช้านี้อยู่ที่29บาท23สตางค์ต่อลิตรครับโดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่วันนี้จะมีผลคือวันนี้2กันยายนครับ
0: และวันนี้นะคะเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นของกองทัพเรือสหรัฐก็เดินทางมาถึงท่าเทียบเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีในช่วงเช้าวันนี้แล้วนะคะหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจในทะเลต่อเนื่องมากกว่า200วันโดยที่ไม่มีการเทียบท่าเนื่องจากมีภารกิจระยะยาวในพื้นที่ตะวันออกกลางนะคะโดยที่ท่าเรือแหลมฉบังก็มีการยกระดับมาตรการบริหารจัดการการจราจรแล้วก็การปฏิบัติงานภายในท่าเรือเพื่อที่จะรับมือผลกระทบนะเรื่องของสภาพอากาศด้วยแล้วก็เต็มความพร้อมรองรับกองทัพเรือสหรัฐที่มีกำหนดเข้าเทียบท่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานบอกว่าเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นและเรือรบสหรัฐที่เดินทางมาด้วยกันจะอยู่ในไทยเนี่ยเป็นเวลา5วันนะคะเพื่อให้ทางกำลังพลได้พักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายขณะที่ทางการเมืองพัทยาก็เตรียมรถบัสประมาณ40คันค่ะสำหรับรับส่งกำลังพลระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับพัทยาเรือลำนี้นะคะมีกำลังพลทั้งทหารเรือแล้วก็นาวิกโยธินเนี่ยประมาณ 5,000 นายโดยสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครตระบุนะคะว่าเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นทำสถิติในยุคปัจจุบันสำหรับจำนวนวันที่ปฏิบัติการอยู่กลางทะเลติดต่อกันขณะที่การปฏิบัติภารกิจของเรือรบสหรัฐโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6-9 เดือนค่ะแต่ว่าอาจจะถูกขยายออกไปในช่วงที่เกิดความขัดแย้ง
1: ซึ่งการมาถึงของกำลังพลสหรัฐหลายพันนายครับก็ได้สร้างความคาดหวังว่าจะช่วยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาขณะที่เจ้าหน้าที่มีการเพิ่มกำลังลาดตระเวนบริเวณชายหาดและย่านสถานบันเทิงสื่อมวลชนเองทั้งไทยและต่างประเทศก็ต่างเกาะติดความเคลื่อนไหวการเดินทางมาถึงประเทศไทยของเรือ USS Abraham Lincoln ซึ่งเข้าเทียบท่า40ที่บริษัทแหลมฉบัง International Ro-Ro Terminal จำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยภายหลังเรือเข้าเทียบท่านั้นกำลังพลก็จะทยอยขึ้นฝั่งตามแผนที่กำหนดก่อนที่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลส่วนหนึ่งจะเดินทางต่อไปยังเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก
0: ทางด้านของนายวีรชาติพุทธรักษานะคะรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเปิดเผยนะคะว่าท่าเรือแหลมฉบังเตรียมรองรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นของกองทัพเรือสหรัฐค่ะ อย่างที่รายงานไปคือเข้าเทียบท่าแล้วตั้งแต่เช้าวันนี้ตั้งแต่ประมาณ 9:00 นนะคะยาวไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ซึ่งตอนนี้จังหวัดชลบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บูรณาการด้านความปลอดภัยการจราจรและการอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลอย่างรอบด้านโดยในช่วงที่เรือมีการเข้าเทียบท่าค่ะจะชะลอการใช้งานประตู3เป็นการชั่วคราวประมาณ7วันเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เกิดความปลอดภัยค่ะ
2: มันไม่ใช่เพียงท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้รับเรืออย่างเดียวนะครับแต่เป็นภาพรวมของจังหวัดชลบุรีซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับก็ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาเป็นทหารที่ลงมาในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีรวมถึงในส่วนของพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเองนะครับก็คงจะต้องแยกนะครับแยกประตูนะครับในส่วนของรถต่างๆที่เคยออกประตู3ได้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะชะลอเป็นการชั่วคราวสัก7วันนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเหตุการณ์ปกติก็จะเริ่มเดินทางตามช่องทางประตูต่างๆที่ทางท่าเรือแหลมฉบังได้กำหนดไว้นะครับในส่วนที่ทางเรือนะครับได้เลือกท่าเรือแหลมฉบังได้มาจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังมันเป็นความโชคดีนะครับที่ทางจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะครับจากสิ่งที่เรือมาเยี่ยมเยียนในการเป็นสัมพันธภาพระหว่างกันนะครับก็ขอให้ชาวจังหวัดชลบุรีนะครับทหารก็เหมือนนักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเรามีสมายยิ้มเรามีการช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวยังไงก็ถือว่าทหารคือนักท่องเที่ยวเสียเช่นนั้นนะครับ
1: ไปดูสีสันครับการต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐชุดแรกบรรยากาศก็บอกเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวโดยกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาเร่งประดิษฐ์พวงมาลัยผ้าไทยเป็นของที่ระลึกแทนคำต้อนรับจากเจ้าบ้านครับก่อนที่ทหารสหรัฐชุดแรกประมาณ50นายจะเดินทางด้วยรถบัสเที่ยวชมเมืองพัทยาในวันนี้บรรยากาศที่สวนอาหารเรือนไทยเมืองพัทยากลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาเร่งเตรียมของที่ระลึกจากผ้าไทยเพื่อมอบให้เป็นสัญลักษณ์นะครับของการต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐชุดแรกที่วันนี้มีกำหนดเดินทางเข้ามาพักผ่อนและก็ท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครับการจัดทำของที่ระลึกดังกล่าวนั้นเป็นไปตามแนวทางของนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเพื่อใช้ต้อนรับกำลังพลชุดแรกประมาณ50นายซึ่งจะเดินทางโดยรถบัสมายังบริเวณฮาร์ดร็อกพัทยาโดยมอบหมายให้นางนวรัตน์ค้าขายกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาพร้อมสมาชิกร่วมกันจัดทำของที่ระลึกด้วยความประณีตสำหรับของที่ระลึกนั้นเป็นการนำผ้าพันคอลายไทยมาประดิษฐ์เป็นรูปพวงมาลัยด้วยการม้วนและผูกผ้าเป็นลูกต่อกันก่อนจะตกแต่งด้วยโบแล้วก็ป้ายข้อความภาษาอังกฤษว่า A souvenir from Pattaya City หรือว่าของที่ระลึกจากเมืองพัทยาแต่ละชิ้นเนี่ยจะใช้เวลาทำประมาณ15นาที
0: ขณะที่ทางจังหวัดชลบุรีเองนะคะก็มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการในพื้นที่เมืองพัทยาค่ะมีการเน้นย้ำให้มีการแสดงป้ายราคาอย่างชัดเจนป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและก็ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะที่ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยานายอนุสักพิริยะอมรนะคะในอำเภอบางกระมงพร้อมด้วยพันธุ์จังหวัดชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการมุ่งเน้นการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการแสดงป้ายราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเกินจริงรวมไปถึงการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบความสะอาดและก็ความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนทั่วไปพร้อมกับมีการเชิญชวนประชาชนนะคะรวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับภูมิภาคนางสาวหทัยรัตน์คีรีวรรณพาณิชย์จังหวัดชลบุรีให้ข้อมูลนะคะว่าในช่วงเวลานี้มีกำลังพลจากสหรัฐเดินทางเข้ามาพักผ่อนแล้วก็จับจ่ายใช้สอยอยู่เป็นจำนวนมากจึงต้องกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคโดยบอกนะคะว่าในส่วนของทางศูนย์การค้าก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐอย่างเต็มที่ค่ะโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าทุกแห่งทั้งในส่วนของศูนย์อาหารรวมถึงร้านอาหารทั่วไปนะคะแสดงราคาให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างความมั่นใจสร้างความประทับใจสูงสุดแก่ผู้มาเยือนเมืองพัทยาด้วยค่ะ
1: เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแปรรูปแมงกะพรุนที่จังหวัดชลบุรีนะครับหลังชาวบ้านมีการร้องเรียนมีปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นจึงสั่งให้ผู้ประกอบการให้เร่งดำเนินการแก้ไขภายใน3วันเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคือภาพของโรงงานแปรรูปแมงกะพรุนที่จังหวัดชลบุรีครับคนงานเนี่ยกำลังนำแมงกะพรุนที่รับมาจากชาวประมงมาล้างแล้วก็ทำความสะอาดก่อนจะนำไปหมักในบ่อน้ำเกลือซึ่งแต่ละแห่งจะมีบ่อกักเก็บและบ่อหมักประมาณ 4-5 บ่อโดยใช้เต็นท์ผ้าใบและก็สแลนคลุมเพื่อป้องกันแสงแดดและน้ำฝนนายมานะฉิมชาญรองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์พร้อมด้วยนางสาวเตือนใจสิทธิเวชผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้นำเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจพื้นที่นะครับหลังได้รับการแจ้งเรื่องของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากชาวบ้านในพื้นที่หมู่4ตำบลสุรศักดิ์จากการตรวจสอบพบว่ามี2โรงงานแปรรูปแมงกะพรุนในบริเวณดังกล่าวซึ่งมีเรื่องของผลกระทบกลิ่นเหม็นอยู่บ้างเจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ผู้ประกอบการปิดคลุมบ่อผ้าด้วยผ้าใบเพิ่มเติมรวมถึงการใช้สแลนปิดโดยรอบโรงแปรรูปเพื่อช่วยลดกลิ่นและป้องกันลมพัดกลิ่นออกไปรบกวนประชาชนทางเทศบาลได้กำชับผู้ประกอบการทั้ง2แห่งให้ดำเนินการแก้ไขภายใน3วันก่อนจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบซ้ำขณะที่ผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือพร้อมรับปากจะดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำในทันที
0: กรณีที่มีอาคารศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ขนาดใหญ่นะคะอยู่ที่บริเวณกลางชุมชนย่านพระราม9ค่ะซึ่งก็จะต้องใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำเป็นปริมาณมากจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ค่ะล่าสุดทางกรุงเทพมหานครก็ออกมาแถลงชี้แจงในเรื่องนี้ยืนยันบอกว่ายังไม่พบผลกระทบทั้งเรื่องการใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาของคนกทมพร้อมที่จะเดินหน้าติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงนะคะแถลงชี้แจงกรณี Data Center ย่านพระราม9บอกว่าศูนย์ Data Center ดังกล่าวไม่ใช่ขนาดใหญ่ค่ะมีขนาดเพียงระดับ20เมกะวัตต์แล้วก็ใช้จริงแค่8เมกะวัตต์มีการจ่ายไฟแยกทำให้ไม่กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพซึ่งเมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ก็ถือว่าน้อยมากค่ะพร้อมยืนยันถึงมาตรฐานความปลอดภัยทั้งอุปกรณ์แล้วก็การเชื่อมต
3: ่อส่วนของ Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนซึ่งพื้นที่ที่มาขอไฟก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าได้ถ้ามองว่าขนาดของData Center ที่อยู่ในพื้นที่กทม.นะครับถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานที่ธุรกิจใหญ่ๆนะครับถือว่าน้อยมากนะครับถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการใหญ่ๆก็พูดกันเป็นร้อยนะครับ
4: ร้อยเมกะวัตต์ใช่ไหม
3: ร้อยเมกะวัตต์ครับ
0: ส่วนการใช้น้ำค่ะสำหรับระบบท่อหล่อเย็นของศูนย์ Data Center ปัจจุบันก็ยังไม่ผลส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนรวมถึงเรื่องของน้ำเสียก็ไม่พบปัญหาแต่อย่างใดแต่ว่าในอนาคตก็จะต้องติดตามตรวจสอบกันต่อไปค่ะ
5: Data Center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนอยู่ประมาณสัก 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดของการให้บริการสถานประกอบการอย่างไรนะครับนำเรียนว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนนะครับผลกระทบที่เกิดจาก Data Center เนี่ยยังปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการประปานครหลวงนะครับสำหรับการดำเนินการในอนาคตนะครับการประปานครหลวงก็พร้อมสนับสนุนการจัดคัดกรองการทำงาน Data Center ของกระทรวงพลังงานของกรุงเทพมหานครนะครับเราก็จะพยายามทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าประชาชนในการชนะปลาเนี่ยไม่เกิดขึ้นหรือน้อยที่สุดครับ
0: ส่วนข้อกังวลเรื่องการสะสมน้ำมันเพื่อสำรองไฟในกรณีฉุกเฉินนั้นด้านตัวแทนกระทรวงพลังงานเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ได้มีคำสั่งให้หยุดการขออนุญาตถังน้ำมันเพื่อการสำรองไฟสำหรับ Data Center เอาไว้ก่อนเพื่อที่จะรอหลักเกณฑ์การใช้น้ำใช้ไฟรวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมส่วนที่ขออนุญาตไปแล้วอย่างที่รำคำแหงหากตรวจสอบพบเกินกว่าที่ขออนุญาต 400,000 ลิตรก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกับที่พระราม9ซึ่งก็พบว่ายังไม่ได้มีการขออนุญาตนะคะก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นกันคือในกรุงเทพเนี่ยจะมี2จุดที่มีศูนย์ Data Center ก็คือที่ถนนพระราม9นะคะรวมไปจนถึงที่ย่านรามคำแหงค่ะ
4: ตอนนี้ถ้าเกิดจะมาขออนุญาต Data Center หยุดไว้ก่อนเหมือนกันก็คือใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อการสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center หยุดไว้ก่อนเช่นกันนะคะเพราะว่าเรากำลังมีบอร์ด Data Center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟแล้วก็รวมถึงผลกระทบทางด้าน

0: เหมือนกับแวดล้อมนะคะอันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วนะคะอนุญาตไปแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดแล้วก็คาดเคลื่อนในส่วนของข้อมูลว่าที่รามคำแหง28เนี่ยมีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรนะคะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโดยใบอนุญาตที่เราตรวจพบเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้เก็บขนาดนั้นนะคะที่ขออนุญาตมาฉะนั้นถ้าหากมีการเก็บเกินเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบถ้ามีการเก็บเกินต้องถูกดำเนินคดีนะคะถือว่าเป็นการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่อนุญาตส่วน data center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
1: ทางด้านตำรวจห้วยขวางครับยังคงเดินหน้าสุ่มตรวจสถานบริการและก็สถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบต่อเนื่องเป็นคืนที่3ครับพร้อมกับสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานและลูกค้าที่เข้าใช้บริการพบว่ามีพนักงาน1คนนั้นมีสารเสพติดในร่างกายเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ 5:30 ตำรวจสนห้วยขวางพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการย่านรัชดาห้วยขวางและก็มีการสุ่มตรวจปัสสาวะและก็ลูกค้าที่เข้าใช้บริการจากการตรวจสอบร้านแรกพบพนักงานของร้านมีสารเสพติดในร่างกายจึงถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายจากนั้นเข้าตรวจสอบอีก2ร้านซึ่งห่างจากร้านแรกไม่ถึง1กิโลเมตรซึ่งผลการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานและลูกค้าไม่พบสารเสพติดแต่ว่าการจัดโต๊ะและเก้าอี้อยู่ในตำแหน่งที่กีดขวางทางเท้าเจ้าหน้าที่เทศกิจจึงดำเนินคดีกับเจ้าของร้านตามพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและนอกจากนี้ยังพบสถานบริการอีก1แห่งใบอนุญาตตั้งสถานบริการนั้นมีลักษณะต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงยึดเอกสารไว้ตรวจสอบที่เหลืออีก3แห่งนั้นขณะเข้าตรวจสอบร้านปิดให้บริการ1แห่งส่วนอีก1แห่งไม่พบความผิดสำหรับการลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่ของตำรวจสนห้วยขวางนั้นเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องเป็นคืนที่3โดยมีเป้าหมายในการเข้าตรวจค้นสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ40แห่งเพื่อเป็นการป้องกันเหตุอาชญากรรมยาเสพติดการค้าประเวณีอาวุธและการก่อเหตุทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานบริการ
2: มีข่าวแจ้งเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ริมแม่น้ำโขง4จังหวัดด้วยกันเนื่องจากว่าระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็น้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ทางปภ.เองก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะอย่างเช่นแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายค่ะยังขึ้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็ววันเดียวเนี่ยเพิ่มสูงถึง1เมตร52เซนติเมตร2วันรวมกันเนี่ยนะคะระดับน้ำโขงเนี่ยสูงขึ้นเกือบ3เมตรแล้วทางเทศบาลเมืองหนองคายก็เตรียมความพร้อมรับมือน้ำโขงล้นแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันจากฝนที่อาจจะตกหนักในพื้นที่ตัวเมืองหนองคายค่ะภาพที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นระดับน้ำโขงนะคะที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายในวันนี้มีระดับสูงขึ้นอย่างฉับพลันอีกวันนะคะวัดได้ที่ส่วนอุทกวิทยาที่1หนองคายกรมทรัพยากรน้ำมีระดับอยู่ที่ประมาณ10เมตร58เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ถึง1เมตร52เซนติเมตรต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมเพียง1เมตร62เซนติเมตรรวมระดับน้ำโขง2วันมีระดับสูงขึ้นถึง2เมตร96เซนติเมตรแล้วแต่ก็มีแนวโน้มที่จะทรงตัวก็ลดลงอย่างช้าๆเนื่องจากว่าระดับน้ำทางตอนเหนือคือที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลง64เซนติเมตรค่ะในส่วนของการเตรียมความพร้อมทางเทศบาลเมืองหนองคายก็ทำคันกั้นน้ำในจุดที่ตลิ่งเนี่ยมีระดับต่ำเป็นระยะทางรวมกว่า2เมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงเพื่อรับมือน้ำโขงขึ้นสูงเอ่อล้นตลิ่งและรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันตลอดช่วงของฤดูฝนปีนี้ทางด้านปภ.ก็แจ้งจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนนี้โดยจะเพิ่มสูงขึ้นในประมาณ2เมตรถึง4เมตร8เซนติเมตรมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังก็คือหนองคายที่อำเภอเมืองสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬค่ะอำเภอเมืองบึงกาฬปากคาบบุ่งคร้าแล้วก็อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดนครพนมนะคะที่อำเภอเมืองบ้านแพงท่าอู่เทนและอำเภอท่าพนมส่วนจังหวัดมุกดาหารประกาศเตือนที่อำเภอเมืองว่านใหญ่แล้วก็ที่อำเภอดอนตาลค่ะ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะของแขกรัฐบาลนะครับสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วน
2: แต่เรื่องนี้ด่วนกว่า
3: ไวรัสตับอักเสบีและ4
2: อันตรายใกล้ตัว
3: หากปล่อยไว
2: ้เสี่ยงตับแข็ง
3: และมะเร็งตับ
2: แต่ป้องกันได
1: ้3ขั้นตอน
2: จำง่ายๆ
1: จองวันและเวลาที่สะดวก
2: นัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอน
1: คัดกรองรู้
2: ผลเร็วดูแลทันก่อนสาย
1: จองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณ
2: ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบีและ4

0: ดูประเด็นทางการเมืองกันต่อนะครับวันนี้นายลอเรนซ์ฟองนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายครับก็จะเข้าร่วมประชุม Leaders Retreat นะครับครั้งแรกในรอบ11ปีต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันนายลอเรนซ์ฟองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจือลุยหลูภริยาเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาเดินทางมาถึงได้มีพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติโดยทหารกองเกียรติยศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับสำหรับในช่วงบ่ายนั้นนายลอเรนซ์บองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรม Mandarin Oriental กรุงเทพซึ่งการประชุม Leaders Retreat หรือว่า Prime Minister Retreat เป็นความร่วมมือและเป็นกลไกสำคัญระดับทวิภาคีสูงสุดระหว่างไทยกับสิงคโปร์เกิดจากผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับสิงคโปร์ในระหว่างการเดินทางเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคยระดับผู้นำและระดับรัฐมนตรีของไทยกับสิงคโปร์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านทวิภาคีภูมิภาครวมถึงการติดตามความร่วมมือด้านต่างๆในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ
1: ซึ่งในครั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีทั้งสองก็จะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านต่างๆโดยเฉพาะบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งก็จะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญโดยเฉพาะการพัฒนาเด็กในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตรวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายและการจัดสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศนอกจากนี้นะคะทั้งสองฝ่ายยังเตรียมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันในอนาคต
0: และในช่วงค่ำนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะเปิดทำเนียบรัฐบาลครับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย
1: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมก็ได้มีมติหลายเรื่องที่จะเข้ามาช่วยดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะหนึ่งในมาตรการสำคัญก็คือเห็นชอบในหลักการมีการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อที่จะยกระดับการบริหารความเสี่ยงและให้ความคุ้มครองประชาชนกว่า30ล้านครัวเรือนค่ะเริ่มต้นกันที่มติสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาตินะคะโดยเห็นชอบหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งภาครัฐจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยเพื่อซื้อความคุ้มครองให้แก่ประชาชนครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยค่ะจะมีการจ่ายเงินส่วนแรก 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนแรก 5,000 บาทภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าวก็จะได้รับเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาททั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคปภ.เร่งจัดทำระบบให้แล้วเสร็จเพื่อเปลี่ยนผ่านการทำงานจากการรอให้เกิดเหตุแล้วจึงมีการเยียวยาไปสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าในเชิงรุกนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปขณะเดียวกันก็มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3โครงการค่ะรวมวงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาโดยรัฐบาลจะรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทั้งหมด
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6จังหวัดสงขลาติดตามภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจรถเช่าในอำเภอหาดใหญ่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงการตั้งจุดลงนามถวายความอาลัยการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ติดตามธุรกิจเช่ารถยนต์รถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เฝ้าระวังการเอาเปรียบผู้บริโภคทางการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการหรือว่าสัญญาไม่เป็นธรรมซึ่งอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่ได้สคบก็ย้ำให้ผู้ประกอบการจัดทำสัญญาที่มีข้อความชัดเจนระบุรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับรถค่าเช่าเงินประกันและสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายขณะที่ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบสัญญาและสภาพรถก่อนรับบริการรวมถึงการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและหากสงสัยว่าถูกเอาเปรียบสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์สคบหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ
2: นั้นไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยก็จะเกิดการบูรณาการขึ้นก็คือมีการจับมือกันโดยสคบนะคะเพื่อที่จะเป็นวันซับเซอร์วิสประสานงานให้กับทุกๆหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะมาจับมือกันแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะคะเคสต่างๆที่เคยมีเรื่องร้องเรียนไปก็คลี่คลายก็มีการคุยก็ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะเมื่อมีรัฐบาลลงมาช่วยเหลือเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจนะคะว่าปัญหาของทั้งทุกปัญหาเนี่ยก็จะรับการแก้ไขและก็ได้รับการดูแลค่ะ
1: ช่วงนี้เนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เกิดไฟไหม้ขึ้นอยู่บ่อยครั้งล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงละครเก่า5ชั้นย่านลาดกระป๋องนะคะซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการรื้อถอนค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดอยู่ภายใต้ตัวอาคารเนื่องจากว่ามีชาวบ้านเนี่ยมาเตือนบอกว่าพบกลุ่มควันเนี่ยพุ่งออกมาคนงานก็เลยพากันวิ่งหนีได้ทันค่ะช่วงสักประมาณ9โมงเช้าวันนี้นะคะได้กระเทาะเพลิงไหม้อาคาร5ชั้นค่ะเป็นโรงละครเก่าแล้วก็อยู่ระหว่างการรื้อถอนบนถนนพัฒนาชนบท3แขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระป๋องกรุงเทพเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยร่มเกล้าค่ะเร่งเข้าทำการดับไฟก็พบแสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันพุ่งออกมาจากชั้น2และชั้น3ของตัวอาคารอย่างรุนแรงจากการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและคนงานในที่เกิดเหตุก็พบว่าอาคารดังกล่าวนะคะเป็นโรงละครเก่าที่ปิดไปนานกว่า2เดือนแล้วกำลังอยู่ระหว่างการรื้อถอนช่วงที่เกิดเหตุมีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงมาแจ้งบอกว่าพบกลุ่มควันจำนวนมากพุ่งออกมาจากตัวอาคารจากนั้นไม่เห็นเป็นแสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันคนงานทั้งหมดจึงรีบวิ่งหนีออกมาทำให้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดค้างอยู่ภายในส่วนสาเหตุเบื้องต้นมีการคาดการณ์นะคะว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณชั้น2ด้านในของโรงละครเก่าซึ่งมีพื้นเป็นไม้อัดก่อนไฟจะลุกลามขึ้นไปยังบริเวณชั้น3ซึ่งก็ไปห้องแต่งตัวแล้วก็เก็บชุดการแสดงอยู่เป็นจำนวนมากล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงปะทุซ้ำส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ
0: ศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์ก็เตือนภัยแก๊งสแกมเมอร์ครับเริ่มเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเหยื่อวัยรุ่นมากขึ้นพร้อมกับยกกรณีล่าสุดก็คือเรื่องของการหลอกเยาวชนหญิงอายุ17ปีข่มขู่ให้โอนเงินกว่า3ล้านบาทศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์เปิดสถิติคดีออนไลน์ตั้งแต่วันที่23ถึง29สิงหาคมรับแจ้งผ่านไทยโพลิสออนไลน์ 5,779 คดีมูลค่าความเสียหายกว่า260ล้านบาทลดลงจากเมื่อสัปดาห์ก่อนผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงกับอยู่ในช่วงวัย21ถึง30ปีทั้งถูกหลอกซื้อขายสินค้าบริการหลอกลวงโดยแอบอ้างบุคคลอื่นและหลอกด้านการจัดจ้าง พร้อมกับยกกรณีที่ได้มีการประสานตำรวจสน.บางนาครับช่วยเหลือหญิงเยาวชนอายุ17ปีถูกมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นตำรวจนั้นโทรศัพท์มาข่มขู่ว่ามีส่วนพัวพันกับความผิดฐานฟอกเงินก่อนหลอกให้ถอนเงินออกนะครับตั้งแต่ 300,000 บาท 700,000 บาท 900,000 บาทและ1ล้านบาทแล้วไปเปิดโรงแรมในซอยสุขุมวิท70เพื่อรอส่งมอบเงินสดใส่กระเป๋าให้มิจฉาชีพที่ปากซอยรวมมูลค่าเสียหายเนี่ยนะครับสูงถึง3,560,000 บาทซึ่งทางศูนย์เองก็ย้ำเตือนกับอย่าหลงเชื่อพฤติกรรมของมิจฉาชีพที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหากพบพฤติกรรมในลักษณะนี้มิจฉาชีพ 100% ครับ
1: ปิดท้ายช่วงนี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนให้ร่วมงานค่ะสีสันไทย Colors of Thai ไทยเนี่ยสัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ค่ะที่จะมีการร่วมรวมสุดยอดอัตลักษณ์จากทุกภูมิภาคทั่วไทยมาไว้ในงานนี้งานเดียวนะคะทั้งศิลปะการแสดงหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงอาหารไทยอันทรงคุณค่าค่ะภายในงานนะคะพบกับกิจกรรม5วันแห่งสีสันจาก4ภาคทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวิร์กช็อปและกิจกรรมสร้างประสบการณ์สำหรับทุกวัยพร้อมพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกแล้วก็สร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองค่ะรวมถึงกิจกรรมสำหรับครอบครัวที่สามารถมาใช้เวลาร่วมกันเรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกันนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมคุณภาพจากมรดกภูมิปัญญาที่เลือกสรรมากว่า100ร้านค้าอิ่มอร่อยไปกับร้านอาหารไทยและอาหารถิ่นต้นตำรับกว่า60ร้านค้าค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนะต้องการทำให้วัฒนธรรมไทยเข้าถึงง่ายสนุกแล้วก็ใกล้ตัวคนทุกวัยจึงเกิดเป็นงานสีสันไทยที่นำเสนอความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยจาก4ภาคมารวมไว้ในพื้นที่เดียวให้ผู้เข้าชมเนี่ยสามารถกินชมฟังลองแล้วก็สามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะคะวันนี้เนี่ยในช่วงเวลา 15:00 น.สาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็จะไปเป็นประธานเปิดงานค่ะผู้ที่สนใจก็สามารถมาร่วมเปิดประสบการณ์ความเป็นไทยจากทุกภูมิภาคผ่านศิลปะอาหารการแสดงงานคราฟต์ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยนะคะระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:30 น.เข้าชมฟรีค่ะ
0: มากันสักครู่ครับช่วงหน้าประเด็นเศรษฐกิจมาดูเรื่องของการกระจายผลไม้ไทยนะครับไปยังประเทศต่างๆกันครับ

0: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกงแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ดูประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพิ่มยอดซื้อขายการกระจายผลไม้ไทยผ่าน7สายการบินไม่คิดค่าขนส่งผลไม้10กิโลกรัมนาน1ปีตั้งเป้าหมายครับ 1,000 ตันนางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมและ7สายการบินพันธมิตรได้แก่การบินไทยไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์สเวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ลงนามความร่วมมือการสนับสนุนการกระจายผลไม้ผ่านช่องทางท่าอากาศยานและสายการบินตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570กรมการค้าภายในจะจัดเตรียมกล่องบรรจุผลไม้ขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานและประสานพาณิชย์จังหวัดนำเกษตรกรเข้าจำหน่ายผลไม้ในพื้นที่ท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานก็จะจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการจำหน่ายผลไม้ชั่วคราวให้กับเกษตรกรภายในท่าอากาศยานภายใต้สังกัดนำร่องเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศส่วน7สายการบินพันธมิตรจะอำนวยความสะดวกการขนส่งผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1คนพร้อมร่วมกับประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางของสายการบินโครงการนี้ตั้งเป้าหมายจะกระจายผลไม้ 100,000 กล่องหรือคิดเป็นผลไม้ 1,000 ตันช่วยกระจายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางและการบริโภคผลไม้ไทยตลอดห่วงโซ่
4: กรมธุรกิจพลังงานได้ร่วมกับค่ายรถแล้วก็ผู้ค้าน้ำมันนะคะเร่งสร้างความเชื่อมั่นในน้ำมัน E20 ค่ะหลังจากที่ราคาพลังงานโลกผันผวนตั้งเป้ายอดใช้6ล้านลิตรต่อวันขณะที่แผนผลักดันเป็นน้ำมันหลักของประเทศก็เตรียมสรุปผลในเดือนตุลาคมนี้ค่ะนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางรัฐบาลไทยค่ะจึงเร่งผลักดันน้ำมัน E20 เป็นทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศโดยน้ำมัน E20 มีราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซินประเภทอื่นและใช้วัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศทั้งอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังขณะเดียวกันยังมีค่าออกเทน95เทียบเคียงกับน้ำมันเบนซินประเภทอื่นๆจึงมีประสิทธิภาพเพียงพอในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ปัจจุบันนะคะมีรถยนต์กว่า4ล้านคันแล้วก็รถจักรยานยนต์กว่า 80% ที่รองรับ E20 แต่การใช้งานยังไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่มั่นใจในคุณภาพและไม่ทราบว่ารถของตนนั้นสามารถเติม E20 ได้รวมถึงยังมีความเข้าใจว่า E20 อาจจะทำให้สมรรถนะเครื่องยนต์เนี่ยลดลงกรมธุรกิจพลังงานค่ะจึงร่วมกับทางสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์13แบรนด์ครอบคลุม273รุ่นค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์ครอบคลุม138รุ่นและผู้ค้าน้ำมัน7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นพร้อมทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการใช้งานโดยตั้งเป้ายอดจำหน่าย6ล้านลิตรต่อวันส่วนแผนผลักดัน E20 ให้เป็นน้ำมันหลักของประเทศค่ะนายสราวุธบอกว่าต้องรอดูผลตอบรับของประชาชนก่อนที่จะสรุปผลภายในเดือนตุลาคมนี
5: ้ถ้าน้ำมัน E20 เนี่ยจะเป็นเมนสตรีมก็อาจจะต้องควบคู่กับการที่จะลดน้ำมันบางประเภทนะฮะในอนาคตก็อยู่ระหว่างการหารือแล้วก็จะดูยอดการใช้จากแคมเปญนี้ครับคือถ้ายอดค ของการใช้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปได้ว่าน่าจะต้องลดน้ำมันประเภทอื่นลงไปแล้วก็ให้น้ำมัน E20 กลายมาเป็นน้ำมันพื้นฐานของกลุ่มเบนซินต่อไปนะครับซึ่งแผนเนี้ยก็ต้องพยายามจะสรุปให้ได้ภายในเดือนตุลาคมครับ
3: ประเทศไทยเตรียมเปิดประตูต้อนรับผู้นำและนักลงทุนระดับโลกกว่า 50,000 คนในงานแก๊สเทค 2026 มหกรรมด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกงานนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการโชว์ศักยภาพของไทยแต่ยังเป็นโอกาสทองในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลและการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาคที่ตามจากรายงานครับ
6: งาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026หรือ Gas Tech 2026ถือเป็นหนึ่งในเวทีพลังงานระดับโลกที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมตั้งแต่ก๊าซธรรมชาติพลังงานสะอาดเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนไปจนถึงการนำ AI มาใช้ในภาคพลังงานปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศและบริษัทชั้นนำกว่า 1,000 แห่งเข้าร่วมล่าสุดได้รับการตอบรับจากบุคคลสำคัญในแวดวงพลังงานและนโยบายระดับโลกทั้งรัฐมนตรีด้านพลังงานจาก21ประเทศผู้นำองค์กรระหว่างประเทศ5แห่งรวมถึงเซอร์โทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรและดร.สุรต่านอันจาเบอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ไทยเตรียมนำเสนอคือบทบาทของก๊าซธรรมชาติที่จะเปลี่ยนผ่านจากความมั่นคงทางพลังงานไปสู่ระบบพลังงานคาร์บอนต่ำพร้อมผลักดันโครงการสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านพลังงานของประเทศขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้แสดงความพร้อมด้านพลังงานแห่งอนาคตทั้งเทคโนโลยีไฮโดรเจนการดักจับและกักเก็บคาร์บอนหรือ CCS รวมถึงผลักดันการลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการ iSpark เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในจังหวัดระยองผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะภาคพลังงานเพราะการเดินทางเข้ามาของนักธุรกิจผู้บริหารระดับสูงและผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกจะช่วยสร้างเม็ดเงินทุนหมุนเวียนให้กับภาคการท่องเที่ยวโรงแรมการเดินทางและธุรกิจบริการของไทย Gas Tech 2026จึงเป็นมากกว่างานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานแต่เป็นเวทีที่ไทยจะใช้ประกาศความพร้อมต่อสายตานานาชาติเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเปิดประตูการลงทุนและวางรากฐานสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานการค้าและการลงทุนของภูมิภาคในอนาคต
4: ปิดท้ายข่าวเศรษฐกิจช่วงนี้มาดูเรื่องของการลงทุนในตลาดทุนไทยและตลาดทุนในต่างประเทศนะคะไปดูทางฝั่งเอเชียกันก่อนนิเคอิโตเกียวค่ะปิดที่ 64,440 จุดค่ะปรับลดลงไป 1,775.34 จุดฮั่งเส็งฮ่องกงนะคะปิดที่ 25,015.50 จุดปรับลดลงไป 314.23 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนค่ะปิดที่ 3,947.26 จุดปรับลดลงไป 32.63 จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยดัชนีขณะนี้อยู่ที่ 1,578.41 จุดปรับลดลงไป 10.27 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 37,000 ล้านบาทมาดูราคาน้ำมันดิบกันบ้างค่ะตลาดในสเปกปิดที่90.78 เซนต์บวกเพิ่มขึ้นมา56 เซนต์เบรนท์ลอนดอนนะคะปิดที่95.46 เซนต์บวกเพิ่มขึ้นมา81 เซนต์ค่ะดูไบปิดที่88.75 เซนต์บวกเพิ่มขึ้นมา3 เซนต์ส่วนราคาทองคำบ้านเราวันนี้สวนทางกับในส่วนของราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะทองคำแท่งค่ะวันนี้รับซื้อ 67,900 บาทต่อบาททองคำขายออก 68,100 บาทต่อบาททองคำทองรูปพรรณรับซื้อ 66,537 บาทต่อบาททองคำขายออก 68,900 บาทต่อบาททองคำ
3: ตอนนี้ทองคำเริ่มย่อตัวนะต่ำกว่า 70,000 แล้วนะครับนักลงทุนก็ลองดูความเสี่ยงดูนะครับจากนี้ไปตรวจสอบเรื่องของฝนตกหนักระลอกใหม่มีคำเตือน 4-7 กันยายนนี้นะครับสภาพพื้นที่ไหนบ้างตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
7: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
4: มีอีกช่วงที่ต้องจับตาตรงค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับใหม่จะมีฝนหนักถึงหนักมากในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน 4-7 กันยายนนี้โดยร่องมรสุมจะลงมาพาดผ่านที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางทำให้หลายพื้นที่จะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่4กันยายนจุดเสี่ยงฝนหนักมากอยู่ที่เชียงรายพะเยาน่านบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารวันที่5กันยายนขยับมาอยู่ที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูและขอนแก่นวันที่6กันยายนจุดเสี่ยงฝนหนักมากจะอยู่ที่อุบลราชธานีและตราดส่วนวันที่7กันยายนยังมีฝนหนักบางแห่งในหลายพื้นที่สำหรับวันนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนหนักในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกตัวร่องมรสุมเริ่มขยับเลื่อนออกไปจากบ้านเราวันนี้พัดผ่านอยู่ภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนตามตัวพายุโซนร้อนโซเดลที่เคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนถึง 70% ของพื้นที่ให้ระวังฝนหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในบางพื้นที่ของบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้โอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่ตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักที่นครนายกและตราดได้ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาทะเลคลื่นสูง1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแต่กระบี่ลงไปโซนนี้คลื่นสูงเพียง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
7: สวัสดีครับ and it's time now for the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World your มีสุรพันธ์เหล่าธารณาริศSingapore Prime Minister Lawrence Wong arrived in Thailand with his spouse for an official visit earlier today. The trip revised the bilateral leaders' retreat for the first time in 11 years to strengthen strategic partnerships.The official delegation is attending the 5th Thailand-Singapore Leaders Retreat at the Mandarin Oriental Bangkok in the afternoon. The retreat is the highest bilateral cooperation mechanism between the two nations. It stemmed from previous leader-level consultations during a visit to Thailand by a former Singaporean Prime Minister.The forum enables leaders and ministers to build familiarity, exchange perspectives on regional affairs, and review joint initiatives in an informal setting. During the summit, both prime ministers will witness the signing of memorandums of understanding across multiple sectors. A key agreement links Thailand's Ministry of Social Development and Human Security with Singapore's Ministry of Social and Family Development.The pact establishes knowledge sharing on early childhood development during the first 1,000 days of life. It also covers child protection practices to guide domestic welfare policies. Both sides will expand personal exchanges, academic events, and future collaboration. In the evening, the Thai Prime Minister will host an official banquet at Government House to honor the Singaporean leader and his spouse. Thailand's co-payment scheme has injected over 123 billion baht into small businesses nationwide, powering local markets as the program enters its final month in September. Under the Thais Help Thais Plus initiative, the government contributed 71 billion baht, while citizens spent 52.6 billion baht across 3 months of operation. More than 25 million registered users tapped the subsidy, directing 85% of total spending to small vendors and regional economies outside Bangkok. That cash infusion helped small merchants maintain liquidity during prolonged high living costs. Mr. Igniti Nitithan Prapat, Deputy Prime Minister and Minister of Finance, stated that officials are evaluating public feedback and economic conditions before deciding on a potential second phase. However, strict budget limits remain, as only 20 billion baht is left from the 200 billion baht living cost relief envelope under the 400 billion baht emergency loan decree. Meanwhile, the finance ministry is weighing whether to reallocate unused funds from the energy transition budget to extend living cost support. The government is balancing immediate consumption aid against long-term

0: ำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
1: นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
2: ตอนแรกผมก็หงุดหงิดนะครับที่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมั

0: ถึง16นาฬิกาทาง NBT to HD
1: NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันทิชาสุภิธรรมค่ะ
2: มีคำตอบให้คุณ
3: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
4: กลับมาลูกรักแก่แม่ลูก
5: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
3: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่
6: ชาวต่างประเทศกลับเริ่มที่สหรัฐปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกระลอกขณะที่อิหร่านเองก็ตอบโต้กลับทันทีด้วยความขัดแย้งที่สองเขาก็กลับมารุนแรงทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกตอนนี้พุ่งมากกว่า4ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมได้ออกแถลงการว่าได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านระลอกล่าสุดแล้วซึ่งเป็นระลอกที่2ในรอบสัปดาห์โดยเป้าหมายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารทางอากาศทางทะเลและระบบเรดาร์และขีดความสามารถในการวางทุ่นระเบิดขณะเดียวกันก็มีรายงานเสียงระเบิดจากการโจมตีของสหรัฐดังสนั่นในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านด้านสภาเสี้ยวงเดือนแดงอิหร่านก็ระบุว่าสะเก็ดระเบิดได้ตกใส่บ้านหลังหนึ่งในเมืองคูเฮสทักซึ่งกำลังมีงานแต่งงานกันอยู่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บอีกกว่า50คนขณะที่กองทัพอิหร่านได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐทั่วตะวันออกกลางโดยอ้างว่าได้ถล่มฐานทัพสหรัฐในบาเรนและจอร์แดนซึ่งในจอร์แดนเองกองทัพจอร์แดนสามารถยิงสกัดขีปนาวุธอิหร่านได้10ลูกส่วนในคูเวตนั้นระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ระดมยิงสกัดโดรนและขีปนาวุธจากอิหร่านหลังตกเป็นเป้าโจมตีเมื่อเช้าตรู่ของวันนี้ทั้งนี้จากสถานการณ์ความขัดแย้งที่สองเขากลับมารุนแรงอีกครั้งทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นกว่า4ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้ว
7: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวถึงสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีนะคะว่ารัสเซียกำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบในสมรภูมิรบและกองกำลังฝ่ายตรงข้ามจะพ่ายแพ้ในที่สุดส่วนข่าวลือที่ว่ารัสเซียอาจจะต้องระดมกำลังพลเพิ่มเติมนั้นประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระโดยสิ้นเชิงยืนยันบอกว่ากองทัพรัสเซียรุกคืบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในแนวหน้าโดยเฉพาะในภูมิภาคโดเนตส์อย่างไรก็ตามกับผู้นำรัสเซียยอมรับบอกว่าการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนสร้างความเสียหายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันรัสเซียแต่ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้รับการพัฒนาและเหลือโรงกลั่นที่ต้องซ่อมแซมราว 10%ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวได้ว่ายูเครนใช้ยุทธวิธีการก่อการร้ายโดยรัฐด้วยเหตุนี้รัสเซียจึงไม่อาจเจรจากับผู้ก่อการร้ายได้แล้วก็เตรียมโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนครั้งใหญ่เมื่อใดก็ตามที่อีกฝ่ายโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียก่อน
6: ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและเขตปกครองทิเบตของจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดทะลุ 1,000 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกเกือบ 4,500 คนขณะที่ทีมกู้ภัยเนปาลยังคงเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตรวมถึงคนงานนับร้อยคนที่เชื่อว่าติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อย11แห่งอย่างไรก็ตามความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตเริ่มเลือนลางส่วนภารกิจในการช่วยเหลือกู้ภัยก็เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากดินถล่มได้ทำลายถนนและตัดขาดเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลทำให้เจ้าหน้าที่กังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งนี้ภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อฐานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยแตกออกและก็พังถล่มโดยกวาดเอาหินน้ำแข็งและน้ำจากการละลายของฐานน้ำแข็งปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงสู่หุบเขาเบื้องล่างก่อน

0: ่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันอย่างรุนแรงในพื้นที่ท้ายน้ำ
1: นายโจชัวหว่องค่ะนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยชื่อดังของฮ่องกงถูกนำตัวขึ้นศาลในวันนี้นะคะเขาได้รับสารภาพผิดในข้อหาสมคบกับต่างชาติจากกรณีเรียกร้องให้คว่ำบาตรจีนแล้วก็ฮ่องกงซึ่งศาลจะประกาศบทลงโทษอีกครั้งค่ะในหว่องวัย29ปีถูกตั้งข้อหาดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติจีนที่บังคับใช้ในฮ่องกงปัจจุบันในหว่องกำลังรับโทษจำคุกเกือบ5ปีฐานความผิดบ่อนทำลายอำนาจรัฐซึ่งเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยหลายสิบคนที่ถูกตัดสินความผิดในคดีความมั่นคงแห่งชาติครั้งใหญ่ที่สุดจากการที่มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี2563และมีกำหนดได้รับการปล่อยตัวในปีหน้าส่วนข้อหาใหม่ที่นายวงกำลังเผชิญอยู่นี้มีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตค่ะกลุ่มสิทธิมนุษยชนมองว่าการตั้งข้อหาเพิ่มเติมอาจจะเป็นความพยายามของทางการในการทำให้เขาต้องอยู่ในเรือนจำต่อไปให้นานที่สุด
0: ชาวญี่ปุ่นเตรียมรับมือกับสินค้าแพงอีกเกือบ 5,000 รายการตั้งแต่เดือนนี้โดยเตกุกุ Data Bank บริษัทวิจัยชั้นนำของญี่ปุ่นได้เปิดเผยผลสำรวจจากผู้ผลิตอาหารรายใหญ่195แห่งพบว่าในเดือนนี้จะมีสินค้าอาหารและเครื่องดื่มปรับขึ้นราคามากถึง 4,923 รายการสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มี 1,467 รายการกว่า3เท่าตัวนับเป็นตัวเลขรายเดือนที่สูงที่สุดในรอบกว่า3ปีหรือว่านับตั้งแต่เดือนเมษายน2566การปรับราคาขึ้นของสินค้าในครั้งนี้เศษส่วนหนึ่งมาจากสงครามในตะวันออกกลางที่ดันทั้งราคาน้ำมันดิบและก็นาฟทาหรือว่าน้ำมันดิบที่ผ่านการกระบวนการกลั่นขั้นแรกพุ่งสูงขึ้นกระทบต่อต้นทุนปัจจุบันโดยตรงนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นค่าแรงค่าขนส่งโลจิสติกและต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเงินเยนที่อ่อนค่าหมวดสินค้าที่รับผลกระทบหลักในเดือนนี้ก็ได้แก่เครื่องกลุ่มปรุงรสที่ปรับราคาขึ้นถึง 1,959 รายการแล้วก็กลุ่มอาหารแปรรูปที่ปรับราคาขึ้น 1,848 รายการ
1: พาไปดูเรื่องราวความรักนะคะของหนุ่มสาวชาวฟิลิปปินส์ค่ะที่ต้องบอกว่าไม่มีอุปสรรคใดๆจะมาขวางกั้นได้นะคะเป็นภาพพิธีงานแต่งงานของลีแอนกำลังเจ้าสาวกับกิลเบิร์ตชิโก้เจ้าบ่าวทั้งสองเนี่ยไม่ยอมเลื่อนงานแต่งของตนเองนะคะแม้ว่าในโบสถ์ในเมืองฮาโกนอยทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาจะเป็นสถานที่จัดงานอยู่ในสภาพน้ำท่วมเนี่ยเกือบถึงที่ระดับเอวค่ะในภาพที่แชร์วอนโซเชียลมีเดียเห็นได้ว่าเจ้าสาวเนี่ยต้องเดินลุยมีเพื่อนสนิทของทั้งคู่เนี่ยมาร่วมงานเพียงไม่กี่คนค่ะขณะที่ทีมงานก็ต้องปรับเปลี่ยนมาใช้ลำโพงพกพาแทนระบบเครื่องเสียงหลักของโบสถ์เนื่องจากว่ามีปัญหาไฟฟ้าดับส่วนสาเหตุของน้ำท่วมในเมืองฮาโกนอยแห่งนี้เกิดขึ้นจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณอ๋อยคุณแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
0: สวัสดีครับเรายังมีความสุขกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกันเลยนะก
2: ็
0: พยายามรอนะน้องอ๋อยว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะไปออกรายการต่างๆแต่เนี่ยผ่านมาวันที่2แล้วนะ
3: ค่ะก็คืออยู่ในช่วงพักผ่อนนะคะซึ่งในวันที่3กันยายนก็จะไปพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลจากนั้นก็จะไปรับเงินอัดฉีดจากสปอนเซอร์ด้วยแล้วก็วันที่4เนี่ยจะต้องเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วไปเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนนะคะเป็นการเตรียมตัวก่อนถึงเอเชียนเกมนั่นเอง
0: โอ้โหก็เลยตอนนี้คิวเลยแน่นเลยนะ
3: ถูกต้องค่ะ
0: เจนกราฟครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับคุณแบงค์อาทิตย์แล้วที่ฉันพรชนกฉลาดแย้มค่ะมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยนะคะที่ตอนนี้หลายชนิดกีฬาก็เตรียมที่จะเดินทางไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้าก่อนมากรรมกีฬาเอเชียนเกมจะเปิดฉากขึ้น19กันยายนนี้ค่ะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นบอกว่าในช่วงประมาณ2สัปดาห์สุดท้ายก่อนที่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์จะเปิดฉากขึ้นการเตรียมทีมก็ถือว่าเป็นไปตามแผนทั้งหมดค่ะซึ่งกกท.ก็ได้บริหารจัดการแผนงานร่วมกับทุกสมาคมกีฬามีการนำเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการจิตวิทยาเข้ามาช่วยเติมเต็มอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุกมิติเพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยมีความพร้อมถึงขีดสุดก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันนั่นเองค่ะ
2: โดยหลายสมาคมกีฬานะครับเก็บตัวต่อเนื่องมาจากมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปีที่แล้ว

0: ซึ่งไทยครองเจ้าเหรียญทองทำให้เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถต่อยอดผลงานของตัวเองไปถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้ซึ่งในช่วงโค้งสุดท้ายอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสมาธิกับการฝึกซ้อมระมัดระวังเรื่องปัญหาการบาดเจ็บนะครับอุบัติเหตุในการเดินทางการเจ็บป่วยซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยมีทีมเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาขอช่วยดูแลนักกีฬาซึ่งตอนนี้เนี่ยเราทำงานกันอย่างหนักและก็ยินดีที่จะให้บริการนักกีฬาทุกคนนะครับกำหนดการเดินทางของคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เริ่มมาที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับชุดแชมป์เอเชียสมัยที่4และได้สิทธิ์ไปมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม LA 2028เตรียมเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าครับที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในวันที่4กันยายนด้วยสายการบินไทยนะครับเที่ยวบิน TG648ครับ
1: ขณะที่มวยสากลเรือใบและวินเซิร์ฟจะออกเดินทางไปเมืองนาโกย่า9กันยายนนะคะด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG644ในเวลาเที่ยงคืน5นาทีเพื่อไปฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมตัวก่อนการแข่งขันเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นจะเป็นคิวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะจะออกเดินทางในวันที่11กันยายนด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG644เช่นเดียวกันในเวลาเดียวกันเลยนะคะเที่ยงคืน5นาทีส่วนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะเดินทาง13กันยายนค่ะเที่ยวบิน TG644เวลาเที่ยงคืน5นาทีส่วนทัพนักกีฬาชุดใหญ่ก็จะทยอยออกเดินทางไปสมทบในวันที่14 15แล้วก็16กันยายนนะคะแน่นอนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนค่ะ
0: เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นใกล้เปิดฉากเข้ามาทุกทีแล้วนะครับมีเรื่องอะไรที่เราควรรู้บ้างไปติดตามได้จากรายงานครับ
1: ค่ะ

0: เตรียมนับถอยหลังสู่มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งการมาเยือนแดนอาทิตย์ไทยในครั้งนี้มีเรื่องที่เราต้องรู้อะไรบ้างทางเจ้าภาพเตรียมอะไรไว้ให้และทัพนักกีฬาไทยของเรามีเป้าหมายอะไรนี่คือครั้งแรกที่เอเชียนเกมใช้ชื่อเจ้าภาพแบบแพ็คคู่ไอจิดาโกย่าแทนการใช้ชื่อเมืองเดียวๆเหมือนครั้งที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนการผนึกกำลังกันระหว่างจังหวัดไอจิและเมืองดาโกย่าในการแชร์ทรัพยากรและลดภาระงบประมาณที่ต้องนำมาใช้ในการจัดงานในครั้งนี้และที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกและถือว่าเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์คือหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำซึ่งเป็นโครงการที่ทางเจ้าภาพคิดขึ้นมาเพื่อป้องกันปัญหาตึกร้างหรือว่าไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกซึ่งเป็นปัญหาหลังจบงานมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่ที่เป็นปัญหาให้ชาติเจ้าภาพมาหลายต่อหลายครั้งประเทศญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพเลือกใช้วิธีที่แสนชาญฉลาดและมีความยั่งยืนกว่าด้วยการเช่าเรือสำราญสุดหรูสัญชาติอิตาลีที่มีชื่อว่าคอสตาเซเลน่ามาจอดเทียบท่าที่เมืองนาโกย่าเนรมิตเป็นที่พักระดับเอ็กซ์คลูซีฟกว่า571ห้องพร้อมสระว่ายน้ำ7สระและห้องอาหาร8แห่งสามารถรองรับทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 4,600 ชีวิตส่วนนักกีฬาอีกราว 2,400 คนจะเข้าพักที่หมู่บ้านตู้คอนเทนเนอร์ตั้งอยู่ที่บริเวณลานจอดใกล้เคียงกับหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้ญี่ปุ่นสามารถประหยัดงบประมาณมากกว่าการก่อสร้างตึกใหม่หลายเท่าตัวแม้จะมีกีฬาบางชนิดที่อาจจะต้องใช้สมาธิและความแม่นยำอย่างสูงอย่างเช่นกีฬายิงธนูหรือกีฬายิงปืนซึ่งก็สามารถที่จะขอจองโรงแรมบนบกได้แทนถ้าหากมีการกังวลเรื่องความโค้งเคงของเรือที่จะทำให้นักกีฬาเสียสมาธินอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่มีการกระจายสังเวียนชิงชัยแบบข้ามภูมิภาคซึ่งมีมากถึง53แห่งครอบคลุมทั้งไอจิกิฟูโอซาก้าชิซูโอกะและโตเกียวแฟนกีฬาจะได้ติดตาติดใจกับ IG Arena สนามกีฬาสุดอัจฉริยะที่อยู่ข้างกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างปราสาทนาโกย่าหรือชมกีฬาเรือพายที่แม่น้ำนางาระงาวะซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงการเชียร์กีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์แบบในส่วนของการชิงชัยนี่คือครั้งแรกของการนำกีฬาสมัยใหม่เข้าสู่เวทีเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการซึ่งมีศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMAกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเซิร์ฟบอร์ดและเบรกดันส์กีฬาเลสเกตสุดฮิตอย่างปาเดลไปจนถึงอีสปอร์ตซึ่งครั้งนี้ญี่ปุ่นจัดเต็มถึง11เกมสุดฮิตสมกับการเป็นประเทศแห่งเกมสุดๆและที่ล้ำมากๆคือเทควันโดเสมือนจริงที่นักกีฬาต้องสวมแว่น VR ปะทะกันในโลกดิจิทัลและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือน้องโฮโนฮอนมาสคอตประจำการแข่งขันที่ไม่ได้มีดีแค่ความน่ารักเท่านั้นแต่ได้ดึงเอาเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างทาจิโฮโกะหรือปลาเสือทองเทพผู้พิทักษ์เมืองมาประสานกับคำว่าโอโนโฮะที่แปลว่าเปลวไฟและที่น่าสนใจคือขอบตาสีแดงของโมโนโฮนได้แรงบันดาลใจมาจากการแต่งหน้าของละครคาบุกิและวิถีซามูไรผู้กล้าเพื่อสะท้อนสายตาอันดุดันของนักกีฬาที่พร้อมลงชิงชัยขยับมาดูความพร้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยกันบ้างซึ่งเอเชียนเกมในครั้งนี้เราได้ติดอาวุธล้ำสมัยด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาประมวลผลสถิติเจาะลึกจุดอ่อนของคู่แข่งแบบรายบุคคลพร้อมสวมใส่ระบบฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะติดตามสภาพร่างกายแบบเรียลไทม์เพื่อรีดเลนส์ศักยภาพและลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บของนักกีฬาและที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนชาวไทยและนักกีฬาไทยคือการตรวจสอบพาวเวอร์ของไทยผ่านชุดพิธีการทางการที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวลีโดยดึงเอาภูมิปัญญาผ้าฝ้ายย้อมคามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครมาดีไซน์ด้วยคัตติ้งที่สุดเนี้ยบร่วมสมัยและทรงพลังสะท้อนศิลปะความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติอีกหนึ่งแรงใจสำคัญคือเงินรางวัลอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยฮีโร่นักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญทองจะได้รับเงินรางวัล2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทและเหรียญทองแดง 500,000 บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬาที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเป้าหมายของนักกีฬาไทยภายใต้แคมเปญ#มากกว่ามหกรรมกีฬา All in Asian Game คือการทวงบัลลังก์เบอร์1อาเซียนและก้าวขึ้นไปยืนหยัดในท็อป6ของทวีปเอเชีย มีการยืนยันช่องทางการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการแล้วแฟนกีฬาชาวไทยเตรียมล็อกคิวหน้าจอรอชมการแข่งขันเอเชียนเกมในทางช่องทีวีดิจิตอลที่เข้าร่วมถ่ายทอดความสุขให้แฟนกีฬาถึง7ช่องด้วยกันซึ่งแน่นอนรวมถึงช่อง NBT ของเราด้วยและรวมถึงสตรีมมิ่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันและกล่อง AHA Boxที่จัดเต็มยิงสดความคมชัดระดับ Full HD ให้ชมกันถึง17ช่องสัญญาณ Asian Game IG Nagoya 2026จะเปิดฉากความยิ่งใหญ่พร้อมกันตั้งแต่วันที่19กันยายนไปถึง4ตุลาคมนี้มาร่วมส่งพลังเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้ไปสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กระหึ่มเอเชียไปพร้อมกัน
1: ทีมข่าวกีฬาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน
2: ขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT ด้วยนะครับ
3: ค่ะส่วนทัศน์ดาวนึกแจ้งฮีโร่วอลเลย์บอลสาวไทยก็เดินทางกลับจังหวัดบ้านเกิดพร้อมโชว์ความใจกล้านะคะเธอไปโดดซิปไลน์หอโหวต101ฉลองแชมป์เอเชียแล้วก็ตั๋วโอลิมปิกค่ะที่หอโหวตจังหวัด101นายนันทวิทย์นาคแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัด101พร้อมด้วยนายบรรจงโกสิทธิ์จิรนันท์นายกเทศมนตรีเมือง101ร่วมให้การต้อนรับแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งค่ะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวนะคะมีคณะนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง101สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด101หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานเทศบาลตลอดจนนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบกำลังใจให้กับนักกีฬาสาวคนเก่งของจังหวัด101กันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวค่ะ
2: ในโอกาสนี้นะครับเทศบาลเมือง101มอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาทขณะที่ทางดร.สหพรนะมงคลศรีสวัสดิ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด101พร้อมคณะกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัด101มอบเงินสนับสนุนอีก 20,000 บาทและดร.รณวริศปริยัติฉัตรกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองพร้อมด้วยนายอัครเดชจันทแสงครับร่วมมอบเงินสดจำนวน 5,000 บาทเพื่อร่วมแสดงความยินดีและส่งกำลังใจให้กับแนนทัศน์ดาวในความสำเร็จครั้งสำคัญของชีวิตนักกีฬา
3: ไฮไลท์สำคัญของการกลับบ้านครั้งนี้ก็อยู่ที่แนนทัศน์ดาวตัดสินใจร่วมกิจกรรมกระโดดซิปไลน์นะคะดิ่งลงมาจากหอโหวต101แลนด์มาร์คความสูงเสียดฟ้าของจังหวัดค่ะเพื่อฉลองความสำเร็จหลังจากที่คว้าแชมป์เอเชียและคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028โดยมีนายบรรจงโคสิทธิ์จิรนันท์นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมอีกด้วยค่ะแหมหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยแต่ว่าโค้ชออสอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้
2: ครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บตัวกันที่4นะ
3: ถูกต้องนะคะก็ถือว่าเป็นสีสันที่นำมาฝากกันค่ะ
2: นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเผยหนูน้อยขาถ่ายสนามสุดท้ายคึกคักและชี้ชะตาแชมป์ประเทศไทยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่5ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่สนามสวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีหนูน้อยเข้าร่วมจำนวนมากเนื่องจากว่าเป็นการตัดสินว่าในแต่ละรุ่นของนักกีฬาคนใดจะคว้าแชมป์ประเทศไทยและได้ครองถ้วยพระราชทานนอกจากนี้ครับเป็นการคัดเลือกนักกีฬาที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ในปีหน้านะครับก็คือ2570เนื่องจากมวลสมาชิกเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพ
3: นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยยังบอกนะคะว่าจากข้อสรุปที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมหารือกับ ACC ในการแข่งขัน Asian Balance Bike 2027จะมีการแข่งขันทั้งหมด14รุ่นด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยรุ่นอายุไม่เกิน2ปี3ปี4ปี5ปี6ปี7ปีแล้วก็รุ่น8ถึง11ปีทั้งชายและหญิงโดยเกณฑ์อายุจะคัดจากปีเกิดนะคะขณะที่การแข่งขันจะเป็นรูปแบบเลซิ่งในสนามเซอร์กิตระยะทางไม่เกิน300เมตรในเบื้องต้นเนี่ยสมาคมกีฬาจักรยานก็กำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายน2570ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะสำหรับการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Asian Balance Bike 2027แบ่งเป็น5รุ่นอายุดังนี้ค่ะรุ่นอายุ3ปี4ปี5ปี6ปีและรุ่นอายุ ายุ7ปีโอ้โหตั้งแต่3ปีนี่ก็เป็นทีมชาติได้แล้วนะคะสำหรับบาลานซ์ไบค์ค่ะต้องเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569จำนวนไม่น้อยกว่า4สนามและจะต้องมีคะแนนสะสมสูงสุดติดอันดับ 1-3 ในแต่ละรุ่นนะคะยกเว้นรุ่น 8-11 ปีโดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันผ่านเว็บไซต์ tricycling.or.th นั่นเองนะสนใจมากๆค่ะ
2: สำหรับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล SBT สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ครับ thaicycling.or.th ไปจนถึงวันที่4กันยายนนะครับก่อนเวลา 17:00 นและสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่อาคารสำนักงาน FBT ภายในสวนกีฬากมลในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 9:00 ตรงถึง 17:00 นะครับหรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ027193340-2ในวันและเวลาราชการคร
3: ับแค่เห็นภาพก็ยิ้มตามแล้วนะคะเรียกว่าเป็นทีมชาติรุ่นฟันน้ำนมนั่นเองค่ะ
2: เด็กๆไม่น่าจะเหนื่อยผู้ปกครองเหนื่อยมากครับ
3: ต้องลุ้นมากกว่านักกีฬานะคะจากนั้นไปดูผลงานของเครโมเนเซ่ค่ะที่บุกไปเอาชนะปาม่า2-0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลโคปาอิตาเลียได้สำเร็จค่ะนี่คือฟุตบอลถ้วยโคปาอิตาเลียรอบ2หรือว่ารอบ32ทีมสุดท้ายที่สนามสตาดิโอเอนิโอตาดินีเจ้าบ้านปาม่าต้อนรับการมาเยือนของเครโมเนเซ่ค่ะ5นาทีเท่านั้นค่ะเครโมเนเซ่ได้ประตูออกนำก่อน 1-0 จากจังหวะแย่งบอลตรงกลางสนามของซิโมเน่ลอติชีค่ะก่อนจะกระชากลุยเดี่ยวเข้าไปยิงเสียบเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามค่ะจากนั้นนาที40นะคะอาดินลูซิน่าหลุดไปทางฝั่งขวาก่อนจะทำชิ่งกับโทมัสโซเบอร์ตินะคะแล้วก็เป็นลูซิน่าค่ะที่ยิงเข้าไปให้ทีมขึ้นนำเป็น 2-0 นาที43ปาม่าเนี่ยเกือบจะได้ประตูตีไข่แตกจากการหม่งของเนสตาเอลเฟชนะคะแต่ว่าไปติดเซฟผู้รักษาประตูทีมเยือนค่ะทำให้จบครึ่งแรกเครโมเนเซ่ยังนำอยู่2-0นะคะส่วนครึ่งหลังทีมเยือนเครโมเนเซ่ยังครองเกมบุกต่อเนื่องแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังไม่เด็ดขาดจบเกมเครโมเนเซ่บุกไปชนะปาม่า 2-0 ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับโคโมค่ะ
2: มาดูผลฟุตบอลโคปาอิตาเลียรอบที่2อีกคู่ครับโตริโน่แพ้กับมอนซาไป0-1นะครับและอีกรายการครับเดเอโพคาวเยอรมันนะครับฮาเบเบเซ่นะครับแพ้ให้กับบรูเซียดอร์ทมุนด์ไป0-5ครับแองเจิลซิตี้บุกถล่มบอสตันเลกาซี่5-2เก็บชัยชนะนัดแรกฟุตบอลลีกหญิงของสหรัฐอเมริกาฟุตบอลหญิง National Women's Soccer League ครับของสหรัฐอเมริกาบอสตันเลกาซี่เปิดสนามยิลเลตสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของแองเจิลซิตี้เพียงแค่18นาทีแรกเนี่ยเกมก็ดูเดือดเลยครับมีถึง4ประตูด้วยกันเกิดขึ้นในช่วง18นาทีแรกโดย Angel City ครับได้ประตูขึ้นนำก่อนนาทีที่5จากการยิงไกลของ Ellie Senner ถัดมาเพียงแค่3นาทีเท่านั้น Sammy Smith ครับส่องไกลบอลเสียบเสาไกลช่วยให้ Boston Legacy ตามตีเสมอ1-1จากนั้นเนี่ย Angel City เอาคืนแบบรวดเดียวครับ Priska Chilufya ยิงบอลแฉลบผ่านมือทาง Laurel Ivory ผู้รักษาประตูของเจ้าถิ่นเข้าไปในนาทีที่14ตามด้วยสเวนดิชยอนดอสเตียครับยิงมุมแคบลอดขาผู้รักษาประตูในนาทีที่18ซึ่งเป็นประตูที่7ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ทำให้ Angel City เนี่ยนำห่าง3-1ครึ่งหลังครับ Angel City มาบวกเพิ่มได้อีกจากจังหวะตามซ้ำของ Priska Chilufya ในนาทีที่58เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ก่อนที่ทางไมอารานิฮุสจะมายิงประตูให้ทีมเยือน Angel City ออกนำห่างเป็น5-1ในนาทีที่66ท้ายเกมครับนาทีที่88ไอซาต้าเจาเร่มาทำประตูตีตื้นให้เจ้าถิ่นนะครับขึ้นมาเป็น5-2แต่ว่าทำได้เพียงเท่านี้จบเกมครับ Angel City บุกชนะ Boston Legacy ไป5-2ปลดล็อกคว้าชัยหลังจากที่ไม่ชนะใครมา6เกมติดต่อกันขยับผลงานเป็นชนะ8เสมอ5แพ้8ส่วน Boston Legacy ครับแพ้เป็นนัดที่4ติดต่อกันเข้าให้แล้วครับ
3: ไปดูความเคลื่อนไหวของบาร์เซโลนานะคะล่าสุดก็เปิดตัวกาเบรียลเชซุสในฐานะนักเตะใหม่อย่างเป็นทางการเซ็นสัญญากันไปจนถึงปี2029ค่ะเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาแชมป์ลาลิก้าสเปนประกาศคว้าตัวกาเบรียลเชซุสกองหน้าชาวบราซิลจากอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษมาร่วมทัพเรียบร้อยแล้วนะคะค่าตัว10ล้านยูโรหรือว่าประมาณ390ล้านบาทพร้อมโบนัสรวมประมาณ14ล้านยูโรหรือว่าประมาณ540ล้านบาทและอาร์เซนอลจะยังได้รับส่วนแบ่งจากการขายนักเตะในอนาคตอีก 20% ค่ะรายงานระบุแบบนี้นะคะบอกว่าบาร์เซโลนาได้บรรลุข้อตกลงกับทางอาร์เซนอลในการคว้าตัวกาเบรียลเจซุสมาร่วมทีมพร้อมตกลงที่จะเซ็นสัญญา2ปีก็คือจะไปสิ้นสุดในปี2029และเงื่อนไขในการขยายสัญญาเพิ่มในปีที่3ค่ะ
2: โดยกองหน้าวัย29ปีเปิดใจหลังจากที่โบกมือลาอาร์เซนอลครับย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาอย่างเป็นทางการในช่วงเดดไลน์ตลาดนักเตะนะครับบอกว่าตนเองเนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณสัปดาห์ที่แล้วที่ได้รับข้อความแจ้งว่าการย้ายทีมครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นจริงได้ตอนนั้นเนี่ยบอกเลยครับว่าตื่นเต้นมากและแน่นอนว่าตัวเองเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะลงเอยได้ด้วยดีและการย้ายทีมครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นจริงรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขมากๆแม้ว่าเชซุสครับจะประสบความสำเร็จคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษร่วมกับอาร์เซนอลเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ตัวนักเตะเองเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยแถมในซีซั่นนี้มิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลมองว่ากาเบรียลเชซุสเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนการสร้างทีมและนั่นเป็นเหตุผลสำคัญครับที่เจ้าตัวโบกมือลาอิมิเรตสเตเดียม
3: สำหรับกาเบรียลเชซุสก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาอย่างยาวนานนะคะทั้งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลค่ะ
2: มาต่อกันที่แอสตันวิลล่าครับเปิดตัวอิบราฮิมเอ็มบายจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการวันนี้ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองทีเดียวนะครับหลายทีมอยากได้ตัวแอสตันวิลล่าครับประกาศคว้าตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกดาวรุ่งวัย18ปีจากปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาร่วมทีมด้วยค่าตัว47ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,114 ล้านบาทพร้อมกับเซ็นสัญญายาวถึงปี2031วิลล่าเคยพยายามคว้าตัวเอ็มบายมาแล้วครับตั้งแต่ช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราแต่ว่าไม่สามารถปิดดีลกันได้ก่อนจะกลับมาเดินหน้าเจรจาอีกครั้งหนึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้และก็ประสบความสำเร็จในที่สุดครับ
3: คือก่อนหน้านี้เนี่ยเอ็มบายเคยตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลนะคะซึ่งหงแดงมีการติดต่อกับ PSG เพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวหลังเดินหน้าดีลเปเล่บาโกล่าแต่ว่าสุดท้ายลิเวอร์พูลไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเนื่องจากมองว่าค่าตัวที่ PSG เรียกร้องเนี่ยมันสูงจนเกินไปนั่นเองค่ะ
2: แล้วคุณรู้ไหมว่าเขาเรียกค่าตัวกับลิเวอร์พูล
3: เท่าไหร่
2: 70ล้านยูโรแต่ขายจริง47ล้านให้กับแอสตันวิลล่า
3: ก็เลยต้องถอยนะคะซึ่งเอ็มบายลงสนามให้กับ PSG 29นัดรวมทุกรายการเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมายิง3ประตูในลีกเอิงทำ2แอสซิสต์พร้อมกับมีส่วนร่วมกับทีมในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยค่ะ
2: ส่วนในเกมระดับทีมชาติในเอ็มบายลงเล่นให้กับทีมชาติเซเนกัลไปแล้ว15นัดครับและทำประตูได้ในเกมที่เซเนกัลแพ้ให้กับฝรั่งเศสในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026โดยเจ้าตัวจะได้ร่วมงานกับนิโคลัสแจ็กสันครับเพื่อนร่วมทีมชาติที่ย้ายมาจากเชลซีมาอยู่กับแอสตันวิลล่าก่อนหน้านี้แล้วครับ
3: ความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาทั้งในและต่างประเทศที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะ
4: ครับขอบคุณครับ
5: ส่งท้ายข่าวเที่ยง MBT วันนี้นะคะจะลากันด้วยภาพภารกิจดับไฟป่าของเหล่าอาสาสมัครบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียนะคะหนึ่งในนั้นก็เป็นเด็กหนุ่มวัย17ปีค่ะตัวเขาเนี่ยสวมชุดซุปเปอร์แมนตะลุยดับไฟป่านะคะจนกลายเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
4: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: สวงสวรรค์ส่องล่าอัมไพพองดั่งแสงทองรองเรืองกลางเวหาแม้เสด็จคืนฟ้าไกลสุดตาแต่พระเมตตายังคงอยู่คู่แผ่นดินทรงเหนื่อยล้าเพื่อปวงชนทั่วทุกถิ่นทรงยนยินทุกสุขประชาชนพระกรุณาเปี่ยมล้นดั่งทารินรินรสจิตชาวไทยให้ร่มเย็นใต้ร่มเงาพระบารมีอันเกริกฟ้าคือมารดาแห่งแผ่นดินถิ่นร่มเย็นพระสิริกิติ์พระชนนีผู้ทรงเป็นดั่งจันทราเพ่นพร่างกลางใจไทยแม้กายดับแต่คุณค่ามิสูญสิ้นดั่งแสงถิ่นส่องใจให้สดใสใต้ร่มพระบารมีอันยิ่งใหญ่พระสิริสวัยอยู่คู่แผ่นดินขอถวายดวงใจด้วยสำนึกแห่งความรักเทิดพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอส่งพระวิญญาณสู่แดนไกลในห้วงฟ้าสุราลัยนิรันดร์เทินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: 想去泰国很久了，但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาที่จังหวัดยะโสธรครับมาดูการขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ที่มีการนำร่องทั้งหมด7แห่งด้วยกันนะครับครั้งนี้มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มฟาร์มสเตย์ยะโสธรที่เป็นอาวุธหลักนะครับในการที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่สำคัญครับเป็นมิติใหม่ในการที่จะเดินหน้าการท่องเที่ยวแบบเชิงรุกเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีติดตามเรื่องราวกันได้ในรายการของเราครับ

0: ือเป็นความร่วมมือกันของทางจังหวัดและก็ภาคเอกชนนะครับในการส่งเสริมเรื่องของฟาร์มสเตย์ในพื้นที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เรามาติดตามเรื่องนี้แต่นั่นว่าการเดินหน้าต้องเติบโตขึ้นนะครับเราจะคุยกันกับเจ้าของนาจันสว่างฟาร์มสเตย์กับคุณตอกแตกอยู่กับเราสวัสดีครับผมเจอกันครั้งที่2แล้วนะครับถือว่ามาดูการเติบโตและการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนที่ร่วมมือกันถือว่าจับมือกันแบบเหนียวแน่นมากเลยถือว่าเป็นเฟสที่2ที่เดินหน้ากันจังหวัดบอกว่านอกจากเกษตรอินทรีย์ที่เดินหน้าส่งเสริมอยู่เรื่องของฟาร์มสเตย์ที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวได้มาเห็นบรรยากาศแบบความเป็นชาวยโสอีกรูปแบบนึงก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี
1: ้ก็หลังจากเราเปิดฟาร์มสเตย์เฟสแรกไปแล้วนะฮะก็ผลตอบรับคือเรามีทั้งนักท่องเที่ยวที่เขาเข้ามานักเรียนนักศึกษาที่สนใจเรื่องรูปแบบของภาคการเกษตรมากขึ้นหลายๆอย่างที่พวกพี่เห็นในแฟนเพจหรือแต่ละภาคีฟาร์มสเตย์รุ่นแรกที่เขาทำเนี่ยจะมีรูปแบบของเขามาเที่ยวทัศนศึกษาหรือมาพักมาใช้ชีวิตชิวๆผลตอบรับดีจนถึงขณะที่จังหวัดกำลังจะทำตัวฟาร์มสเตย์เฟส2ซึ่งตอนนี้เราได้ไปเฟ้นหาฟาร์มสเตย์เฟส2มาแล้วในรุ่นที่2เนี่ยเราจะมีอยู่3ที่ที่แรกก็คือสวนหมากฟาร์มสเตย์อยู่ที่ไทยเจริญส่วนที่2จะเป็นฟาร์มฝรั่งหลังคาแดงอยู่ที่กุชุมแล้วก็ส่วนที่3ก็คือบ้านไร่กาแฟอยู่ที่คอวังนะครับไอตัว3ภาคีตรงเนี้ยที่เป็นรุ่นที่2นะครับจะมาเติมเต็มในส่วนของรุ่นที่1รวมกันเป็นภาคีฟาร์มสเตย์ที่แข็งแรงนะครับปัจจุบันเนี้ยเราได้ทำการ MOU กับทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปัจจุบันนะครับก็ได้ทำการ MOU แล้วก็มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มฟาร์มสเตย์ซึ่งไอตัวแพลตฟอร์มฟาร์มสเตย์เนี้ยมันจะมีเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของการที่จะนำฟีเจอร์หรือเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาในตัวภาคีฟาร์มสเตย์ของเราแล้วก็รูปแบบของการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ครับ
0: ครับผมถือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราจำได้ว่าครั้งแรกที่เราไปเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกฟาร์มสเตย
1: ์ใช่ครับ
0: ก็นอกจากจะมีที่พัก
1: ครับ
0: จะมาสัมผัสบรรยากาศการพักแบบฟาร์มสเตย์และที่แต่ละที่ก็จะมีกิจกรรม
1: ถูกครับ
0: ที่ได้มาเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ
1: ์ใช่ครับ
0: ของแต่ละที่ด้วยแต่ส่วนหนึ่งคือเวลาจะไปเนี่ยบางคนบอกว่าไปที่นี่ก็เพราะแต่ละที่ไม่ใช่อยู่ใกล้กันนะมันอยู่คนละอำเภอและกิจกรรมก็น่าสนใจทั้งหมดดังนั้นคือมันเป็นความยากตรงที่ว่าถ้าจะไปตรงนี้ต้องประสานงาน
1: ใช่ครับ
0: ต้องติดต่อบางทีอาจจะช่วงนี้ไม่พร้อมอาจต้องเปลี่ยนกิจกรรมแบบนี้คือมันเป็นจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งไหมครับว่าที่เราต้องมีการเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการเอาไอทีเข้ามาเสริม
1: ถูกครับ
0: มาทำเป็นแพลตฟอร์มครั้งนี
1: ้ครับ
0: ลักษณะการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาตัวนี้มันเป็นยังไง
1: อันนี้พี่โฟโต้เปิดได้ดีก็คือจริงๆมันคือปัญหาของเราเลยเหมือนที่บอกครับเรามี7ภาคี7แห่งอยู่คนละอำเภอปัญหาคือนักท่องเที่ยวไม่รู้จะไปไหนมันเยอะเหลือเกินแล้วไม่รู้ว่าในแต่ละฟาร์มเขามีกิจกรรมอะไรบ้างเวลาเราจะจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเราอยากจะไปนาจันสว่างอย่างเงี้ยหรือจะไปเพิ่มสุขมหาชนะชัยนักท่องเที่ยวเขาไม่รู้เลยว่าถ้าเข้าไปเนี่ยเขาจะไปเจอกิจกรรมอะไรบ้างมีโปรแกรมอะไรเปิดให้เขาบ้างมีห้องพักเปิดให้เขาพักอยู่ไหมอันนี้จึงเป็นปัญหาที่เรามาแก้ในรูปแบบของแพลตฟอร์มนักท่องเที่ยวแต่ละคนเขาสามารถออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวได้พี่โฟโต้สามารถออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวได้อยากจะไปเที่ยวเพิ่มสุขทำพิซซ่าเตาถ่านพี่สามารถจองบุ๊กิ้งเข้าไปผ่านไอตัวแพลตฟอร์มได้อยากจะไปนาจันสว่างอยากไปเก็บไข่ไก่หวานแหเรียนรู้วิถีเกษตรกับเราพี่ก็สามารถไปบุ๊กิ้งผ่านไอตัวแพลตฟอร์มได้ซึ่งไอตัวแพลตฟอร์มเราจะเชื่อม7ภาคีตรงเนี้ยในระยะที่2เนี้ยเราจะเชื่อม7ภาคีเข้าร่วมด้วยกันหมายความว่าพี่โฟโต้สามารถออกแบบโปรแกรมไปนาจันสว่างบ่ายไปกินข้าวที่เพิ่มสุขไหมทำกิจกรรมตรงนี้ได้ไหมไอตัวแพลตฟอร์มเนี้ยสามารถทำได้ครบจบในที่เดียวพี่สามารถเลือกสถานที่เลือกกิจกรรมแล้วสุดท้ายระบบจะแจ้งบุ๊กิ้งไปที่หลังบ้านให้เจ้าของฟาร์มแต่ละฟาร์มเขาคอนเฟิร์มว่าคุณมาเที่ยวได้นะมากี่คนมาวันไหนเวลาไหนมันจะแก้ปัญหาในการที่เราไม่โดนเซอร์ไพรส์ลูกค้าวอล์กอินเข้ามาแล้วเราสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อันนี้คือเราแก้ปัญหาเพนพอยต์ของไอ้ตัวที่เป็นฟาร์มสเตย์ของเราครับ
0: ถ้าเทียบคือความหมายว่านักท่องเที่ยวยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่อัตราปัจจุบันคือเขาจะไม่ได้เที่ยวแบบมีไกด์นำเที่ยว
1: ถูกครับ
0: ส่วนใหญ่จะเที่ยวแบบแบ็คแพ็คไปเอง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: หาประสบการณ์ด้วยตนเอง
1: ครับ
0: นอกจากประสบการณ์ที่เขาจะเจอในแต่ละฟาร์มสเตย์แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งคือประสบการณ์แรกในการที่จะเลือกโปรแกรมเองอย่างนี้ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: คือมีอิสระในการเลือก
1: ใช่ครับ
0: ว่าคนนี้คือจัดแบบโปรแกรมเอง
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องของการจัดการหลังบ้านเองก็จะมีทีมที่จะต้องทำงาน
1: ถูกครับ
0: จากที่เราเปิดตัวกันไปในวันนั้น
1: ใช่ครับ
0: ถึงวันนี้เนี่ยผลตอบรับเสียงสะท้อนหนึ่งและนักท่องเที่ยวด้วยหรือก็ทีมฟาร์มสเตย์ของเรามีการแลกเปลี่ยนหรือให้ผลตอบรับยังไงบ้างครับ
1: ข้อดีในระยะที่2ตรงนี้เรามีการนัด follow up กันทุกสัปดาห์เลย
0: ครับ
1: ก็คือทุกวันเสาร์เราใช้คอนเซปต์ในการที่เราจะเวียนไปประชุมกันในแต่ละฟาร์มสเตย์เริ่มที่นาจันสว่างก่อนสัปดาห์ถัดไปเราไปที่เพิ่มสุ
0: ข
1: แล้วเราก็มาที่สวนหมากอะไรประมาณนี้เนี่ยที่แต่ในแต่ละภาคีเราจะมาร่วมกันเพราะหนึ่งคือพอภาคีแต่ละคนเข้ามาเห็นสถานที่จริงเขาจะรู้ว่าอยากจะเพิ่มอะไรอยากจะแนะนำเพื่อนเราแบบไหนอยากจะให้ปรับตรงไหนอยากจะให้เพิ่มตรงไหนอันนี้เราจะสามารถคุยกันแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็เราจะ follow up งานกันไปเป็นระยะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในระยะที่เราปล่อยไอ้ตัวแพลตฟอร์มตรงนี้ไปแล้วเราก็เตรียมเรื่องของการทำการตลาดต่อแล้วก็ดูแลไอ้ตัวภาคีเฟส2ครับ
0: นักท่องเที่ยวหลายคนบอกว่าอ่ะเห็นเปิดตัวแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าอธิบายหรือบอกกับนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาใช้บริการเองเนี่ยการใช้งานจะยากแค่ไหนบางคนบอกว่ากลัวคลิกไปแล้วจะมีปัญหาหรือยังไงมันใช้งานยากไหมฮะตัวนี
1: ้แพลตฟอร์มเราใช้งานง่ายเลยคือเรามองเรื่องของผู้ใช้เป็นหลักคือถ้าสมมติเหมือนที่ผมบอกพี่โฟโต้คือถ้าพี่โฟโต้อยากจะมาเที่ยวฟาร์มสเตย์ยโสธรไม่รู้แหละว่ามีกี่แห่งพี่เข้าแพลตฟอร์มเลือกสถานที่มาเที่ยวได้เลยแล้วพี่ก็สามารถคลิกในรูปแบบของกิจกรรมอย่างเช่นพี่เลือกนาจันเลือกไร่นุจรินบ้านสวนเพิ่มสุขพี่ก็สามารถเลือกโปรแกรมที่อยู่ในแต่ละฟาร์มที่เขาเปิดไว้ได้เสร็จพี่ก็ใส่จำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมาใส่วันเวลาที่พี่จะเข้ามาสุดท้ายแล้วระบบเนี้ยมันจะคำนวณออกมาเป็นราคาที่คุณจะต้องจ่ายแล้วมันจะลิงก์เข้าไปหลังบ้านแค่นี้ฮะจบแล้วคุณก็สามารถมาเที่ยวตามโปรแกรมได้เลยครับ
0: มันต้องมีคอนเฟิร์มยืนยันรายละเอียดอีกรอบนึงไหมฮะเพราะว่าแบบจ่ายไปแล้วจะถึงหน้างานจะมีได้ไปหรือเปล่าม
1: ีครับก็คือสิ่งแรกที่ลูกค้ารีเควสต์มามันจะส่งไปหลังบ้านหาเจ้าของฟาร์มแต่ละที
0: ่ครับ
1: อย่างเช่นนาจันเพิ่มสุขหรือทั้ง7ฟาร์มตรงเนี้ยที่เขามีเนี่ยเขาจะต้องกดยืนยันก่อนเพราะว่า1คือลูกค้ารีเควสต์มาเราต้องมาดูความพร้อมของเราว่าเอ้ยเซสชั่นเนี้ยด้วยความเป็นเกษตรนะฮะเราไม่สามารถที่จะเปิดได้ทุกฤดูอย่างเช่นดำนาเงี้ยเราไม่สามารถดำนาได้ทุกฤดูมันจะต้องเป็นฤดูฝนเราก็จะเปิดบางซีซั่นบางเซสชั่นอย่างเงี้ยถ้าลูกค้ารีเควสต์มาเราพร้อมเราก็สามารถกดยอมรับแล้วระบบเนี้ยมันจะแจ้งเตือนกับเข้าไปหาลูกค้าว่านาจารย์พร้อมนะเพิ่มสุขพร้อมนะแล้วโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดที่คุณรีเควสต์มาเนี้ยพร้อมทั้งหมดที่จะให้คุณเข้ามาอันนี้ลูกค้าก็สามารถคอนเฟิร์มแล้วทำการโอนเงินได้ครับ
0: ครับผมถามย้อนกลับไปในวันที่เรามีแพลตฟอร์มฟาร์มสเตย์ยะโสธรเกิดขึ้นส่วนหนึ่งหลายคนเราจะเคยนี่ว่าจะเป็นภาครัฐในการที่ขับเคลื่อนเรื่องนี
1: ้
0: แล้วให้เอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมแต่ตอนนี้คือเหมือนเป็นพลิกกลับย้อนกลับว่าเอกชนเป็นตัวตั้งและเดินหน้ากันภาครัฐเป็นตัวหนุนเสริมช่วย PR ช่วยประชาสัมพันธ์เหตุผลสำคัญทำไมถึงเป็นภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเรื่องนี้
1: สิ่งแรกที่เรามองกันกับทั้งจังหวัดด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ตามแต่ด้วยความที่เราเป็นแม่งานเอกชนเองเป็นแม่งานทั้งภาคีหรืออะไรก็ตามแต่เรามองว่าสิ่งที่เราสร้างมาเราจะต้องขับเคลื่อนด้วยตัวเราให้เร็วที่สุดเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราให้รัฐเป็นคนนำ อย่างเช่นหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าฟาร์มสเตย์ผลักดันโดยท่านผู้ว่าถ้าท่านผู้ว่าย้ายฟาร์มสเตย์ก็จะปิดตัวลงแต่ที่นี่ตรงกันข้ามครับสิ่งที่เราทำคือต่อให้ท่านผู้ว่าย้ายฟาร์มสเตย์ยังดำเนินการต่อเพราะถูกขับเคลื่อนด้วยเอกชนแต่มีรัฐมาคอยหนุนหลังมาคอยซัพพอร์ตเราในหลายๆอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกหลายๆอย่างในการดำเนินงานของแพลตฟอร์มของเราครับ
0: ครับผมอ่ะโอเคเราเห็นความสมบูรณ
1: ์
0: แพลตฟอร์มนี้กันแล้วและสำคัญมีภาคีเพิ่มอีก3เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูอีก1ภาคีที
1: ่เป็นตัวแทน
0: แล้วก็เปิดการใช้งานเรียบร้อยแล้วและทำความรู้จักกับที่นี่กันสักนิดนึง

่อนย้ายไปอยู่ที่ฮอลแลนด์ค่ะไปอยู่กับแฟนแล้วทีนี้ย้ายไปอยู่14ปีแล้วก็อยากกลับบ้านหลังโควิดก็เลยย้ายกลับมาหลังโควิดแล้วก็ส่วนตัวชอบหมูก็เลยกลับมาทำฟาร์มกะจะมาอยู่ชีวิตเพียงพอมีเลี้ยงหมูหลุมไม่มีกินแล้วก็ไก่ไข่เป็ดแล้วก็ไก่บ้านตอนนี้กำลังขยายค่ะเปลี่ยนเป็นแปรรูปเป็นหมูหันแล้วก็หมูหลุมเสียบไม้เราค่ะตอนนี้ก็โอเคตลาดต้องการเยอะค่ะดร.เชิญบอกว่าปศุสัตว์ของเรามีครบทุกอย่างพี่น้องลองทำฟาร์มสเตย์ดูไหมบอกว่าอย่างนี้ค่ะก็เลยยกบ้านหลังนั้นให้หลังเรือนไทย2หลังให้เป็นห้องพักไปเลยค่ะแล้วก็ปรับรูปร่างหน้าตาของสวนของฟาร์มเกษตรเมื่อก่อนจากเป็นเกษตรจริงๆตอนนี้เริ่มเป็นฟาร์มสเตย์ครึ่งนึงแล้วก็ผสมกับปศุสัตว์ครึ่งนึงค่ะถ้าสนใจมาพักเรามีกิจกรรมให้แล้วก็มีห้องพัก2ห้องถ้ามาเป็นรูปแบบครอบครัวแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นกับสัตว์เลี้ยงสัตว์ดูแลสัตว์หรือว่าเที่ยวชมรอบหมู่บ้านทางจะเป็น Facebook ค่ะของจารุวัฒน์ผลเจริญแล้วก็แผ่นฟอร์มใหม่ของฟาร์มสเตย์ยโสธรได้ค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0962493351ค่ะ

0: จากที่เราคุยกันในห้องเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูเรื่องของฟาร์มสเตย์ที่เป็นหนึ่งภาคีในการร่วมกันในเฟสนี้หรือระยะนี้เราเดินทางมาที่นี่ครับบรรยากาศที่นี่สวยงามมากคือบ้านสวนหมากคาเฟ่แอนด์ฟาร์มสเตย์ที่อำเภอไทยเจริญคุยกันกับเจ้าของสักนิดนึงนะฮะพี่อรุณรัตน์จะมีอยู่กับเราฮะ
1: สว
0: ัสดีครับผมที่นี่คือพื้นที่หลักๆเห็นเลยคือหมากเป็นตัวหลักเลย
1: ใช่ค่ะ
0: พื้นที่ทั้งหมดมีประมาณเท่าไหร
1: ่32ไร
0: ่ในการปลูกแค
1: ่ปลูกตอนนี้คือ7ไร
0: ่ครับ
1: นะคะประมาณ 1,200 ต้น
0: จุดเริ่มต้นในการที่จะเป็นบ้านสวนหมากมันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่อรุณ
1: เดิมเลยเราอยู่กรุงเทพนะคะไปทำธุรกิจกรุงเทพแล้วกลับมาช่วงระหว่างโควิด
0: ครับ
1: เราก็จบเกษตรนะคะพอจบเกษตรเราก็อยากจะทำอะไรที่เป็นพืชระยะยาวเพราะว่าถ้าเราเกษียณแล้วเนี่ยถ้าปลูกครั้งเดียวอยู่ได้30ปีคือรุ่นลูกเรา
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอันนี้แหละสำคัญนะแล้วก็ตลาดต่างประเทศต้องการสูงมากสำหรับหมากนะ
0: ครับ
1: อันนี้คือที่แนวคิดเราอยากทำแต่ทางนั้นทางนี้เราก็ไม่ได้ปลูกหมากอย่างเดียวก็มีพืชหลายๆอย่างเช่นมะพร้าวหรือไม้ที่เขาเรียกอะไรไม้
0: มีค่าประมาณนี้ไหมฮะ
1: ไม้สักไม้ตะเคียนไม้ที่มันมีมูลค่าสำหรับพื้นที่ที่เราว่างแซมกันไปอันนี้ค่ะ
0: ก็เป็นจุดเริ่มต้นในครั้งนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: โควิดปวกกับก่อนการที่เรามาก็หกเจ็ดปีแปดปีได้แล้วก็คือพลิกฟื้นจากพื้นที่ตรงนี้
1: อันนี้ไม่มีอะไรเลย
0: จากพื้นที่โล่ง
1: ๆโล่งๆเป็นดินทรายแต่แห้งแล้งเราก็เลยมาแนวคิดก็คือมาปรับมาทำเป็นแลนด์สเคปก็คือต้องมีน้ำ
0: ครับ
1: น้ำนี่สำคัญที่นี่เป็นดินทรายมันไม่อุ้มน้ำเราก็ต้องทำบ่อบ่อนั้นก็คือต้องใช้ปูนนะแล้วก็เอาน้ำใต้ดินขึ้นมาพักก่อนที่เราปรับ pH ของน้ำก่อนถึงจะส่งไปที่ต้นไม้นะเพราะที่นี่เราจะเน้นอินทรีย
0: ์ครับ
1: นะเราจะไม่มียาค่ายาก็ไม่มีค่าแมลงก็ไม่มีเราจะใช้ธรรมชาติ
0: อันนี้แสดงว่าการปลูกหมากไม่ใช่แค่เป็นต้นไม้ประดับในพื้นที
1: ่
0: แต่มันมีความต้องการและมีตลาดรองรับอยู
1: ่ต่างประเทศ
0: ทำยังไงให้คนเห็นว่าจริงๆหมากมันไม่ใช่แค่ไม้ที่เอามาเคี้ยวชาวบ้านเป็นของที่อยู่ในเครื่องบูชาอย่างเดียวแต่จริงๆตลาดต่างประเทศเป็นตัวตลาดใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะอินเดียอันดับต้นๆนะอินเดียกี่ล้านคนบริโภคหมากนะจีนก็ไปทำในเรื่องของยาอมเป็นไปเคลือบช็อกโกแลตนะพวกนี้ก็เป็นอาหารนะอันที่สองคือถ้าเวียดนามก็เคี้ยวนะเขาก็แปรรูปถ้าลาวเนี่ยเขาไปแปรรูปจากสดมาเป็นแห้งมากลับมาขายไทยปีหนึ่งถ้าส่งออกเนี่ย 5-6,000 ล้านถ้าดู cover ในประเทศไทยแล้วนะคะภาคอีสานเราก็ไม่น้อยหน้าสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนะเขาปลูกหมากกันกับมะพร้าว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยยโสธรเราอะถ้ามีสวนอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยทั้งจังหวัดปลูกหมากในคันนาเนี่ยถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นยโสธร
0: ก็เป็นพื้นที่ในการที
1: ่เศรษฐกิจ
0: เติบโตขึ้น
1: ใช่ค่ะถ้าใครได้ดูได้รู้ว่าหมากเนี่ยปลูกแล้วไปขายใครมาขายที่สวนหมากไม่ได้นะคะถ้าถามว่าจะซักเซสที่สุดก็คือน่าจะเป็นในช่วงต้นปีรับซื้อจะมีลง
0: ครับ
1: นะทั้งสดแล้วก็แห้ง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือเป้าหมายหนึ่งในการที่บอกว่าอยากให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยหมากเป็นพืชที่สามารถจะสร้างรายได้ได
1: ้โอ้ได้ค่ะ
0: แต่นี้การที่เราจะมาเป็นฟาร์มสเตย์ที่เราวางกันไว้เป็นคาเฟ่แอนด์ฟาร์มสเตย์เองมันเป็นภาพหนึ่งที่เรามองไว้กับการที่จะส่งเสริมทำให้คนรู้จักไทยเจริญมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ค่ะไทยเจริญเนี่ยเป็นอยู่ในป่าอยู่ในดงคำว่าดงเนี่ยมันเป็นมูลค่ามหาศาลนะคำว่าในป่าในพื้นป่ามันมีน้ำมีป่ามีพืชพันธุ์แล้วมีเกษตรที่หลายท่านหลายอำเภอไม่รู้จักหมากเนี่ยมันควบคู่มันไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับพืชอื่น
0: ครับ
1: มันเป็นพืชที่เดียวๆขึ้นเลยแต่พืชอื่นก็ปลูกได้เช่นมะพร้าวแล้วขายมะพร้าวแล้วขายหมากเราขายพืชอื่นก็ได้นะในใต้ต้นหมากก็เป็นที่ล่มเนี่ยนะคะที่ล่มเพื่อที่จะปลูกพืชอื่นได
0: ้ครับผมภาพของบ้านสวนหมากคาเฟ่แอนด์ฟาร์มสเตย์ที่นี่ภาพหลังจากที่เราจะเปิดบ้านเพื่อรับนักท่องเที่ยวจะเป็นยังไงบ้าง
1: หนึ่งมีที่พักเรียนรู้เรื่องเกษตรนะคะ ในเรื่องวิถีดั้งเดิมสมัยรุ่นพ่อแม่เรา
0: ครับ
1: นะวิธีปลูกหมากปลูกพืชปลูกผักมาเรียนรู้ได้เลยอันที่สุดท้ายที่อยากทำคือคนที่ในรุ่น 50-60 เนี่ยอาหารรักษาโรคคือเป็นโรคแต่เราไม่ต้องใช้ยาเราต้องใช้บำบัดด้วยอากาศแล้วก็อาหารอันนี้อยากทำเช่นใครที่เป็นเริ่มต้นเบาหวานความดันซึ่งไม่ได้นอนติดเตียงนะฮะ
0: ครับ
1: กำลังเป็นโรคเนี่ยเราก็ได้มาฟื้นฟูที่นี่ได้อันที่สองเนี่ยถ้าเรารับในสัมมนาท่องเที่ยวรับสัมมนางานแต่งนะฮะประชุมย่อยๆหรือจะประชุมกิจกรรมกลางแจ้งนะมาเรียนรู้การปลูกพืชเนี่ยเรายินดีนะแล้วราคาไม่ต้องไปคิดว่าแพงเอาตามสถานการณ์บ้านเรานะช่วยเหลือชุมชน
0: ครับการที่ได้อยู่ในเฟสที่2ของการเป็นภาคีของการที่จะเดินหน้าเรื่องฟาร์มเซในพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรเป็นอีกหนึ่งภาคีที่เข้ามาร่วมในตอนนี้ด้วยแล้วรวมไปถึงเรื่องของการที่จะพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ว่าอ๋อเรามีอยู่ที่ตรงนี
1: ้
0: ผ่านแค่ไม่ช่องทางแต่นี้เรามีพัฒนาแพลตฟอร์มมารวมตัวกันเพื่อเดินหน้าไปพร้อมกันกับกลุ่มภาคีด้วยกันเองเนี่ยเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเตรียมตัวหรือการที่ทำให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นเป็นยังไงบ้างครับ
1: ถามว่าดีไหมดีมากส่วนหนึ่งดีที่สองก็คือดีใจที่ได้ไปร่วมกับเฟสหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็ดีใจที่ท่านผู้ว่าได้ส่งเสริมนะคะสำหรับคนในภาคเกษตรหรือว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเราไม่มีคนส่งเสริมนี่ยากที่จะเดินแล้วในระบบแพลตฟอร์มเนี่ยก็ต้องในทันสมัยด้วยนะ
0: ครับ
1: อินเตอร์ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: นะผู้ที่จะมา walk in เข้ามาหรือใครที่จะเข้ามาในระบบเนี้ยนั่นหมายถึงว่าเขามาแล้วเขาได้ยะโสธรมีอะไรถูกไหมฮะนอกจากความสเตย์นอกจากของดีเราต้องทำอะไรให้เขาประทับใจมันมีแนวโน้มที่เราต้องพัฒนามากกว่านี้ในเชิงธุรกิจแต่ถ้าเชิงวิถีชีวิตในยะโสธรเราเนี่ยบุญบ้องไฟมีงานบุญประเพณีนะอันที่สองก็คือมาเรียนรู้ในเกษตรเพราะเราเป็นเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: อันนี้แหละว่ามันจะแมทชิ่งกันได้นะแล้วก็แพลตฟอร์มเนี่ยที่ผ่านมาหรือคนรู้จักเยอะขึ้นที่นี่นะคะ
0: ครับ
1: ก็มี walk in เข้ามาก็ได้ดูถามว่าเราขายอะไรคนที่มาก็มาซื้อพันหมากอันนี้ก็ได้นะคะอันที่สองที่ขายพันหมากเนี่ยเขาอยากให้เราไปปลูกให้
0: ครับ
1: ปลูกให้แล้วเราจะรับซื้อไหม
0: ครับ
1: อันนี้สำคัญ
0: มาคุยกันด้วยนะ
1: ใช้
0: เวทีนี้ใช้โอกาสมาทั้งพักผ่อนดูบรรยากาศดูวิธีการปลูกแล้วก็เดินหน้า
1: ให้เข้าใจระบบ
0: ครับ
1: การปลูกพืชแล้วดินเนี่ยเราก็ตรวจดินฟรี
0: ครับ
1: เรามีปุ๋ยเราแนะนำให้ได้ทุกอย่างเราจะเน้นอินทรีย์นะเราจะให้เป็นเขาเรียกมลพิษสำหรับตัวเจ้าของด้วยนะ
0: ครับ
1: เนี่ยโรคภัยมันก็มาจากดินนะอันนี้มันอยู่ที่ตัวเราอันนี้น่าจะได้เรียนรู้กัน
0: ครับผมถ้ามาที่นี่จะได้เรียนรู
1: ้ได้รู้เยอะค่ะ
0: แน่นอนเลยแล้วมาพักผ่อนมาเรียนรู้ทำธุรกิจด้วยกันอ้าวสุดท้ายนี้อยากให้พี่อรุณได้ฝากคุณผู้ชมกันหน่อยว่าถ้าจะมาที่นี่เตรียมความพร้อมแล้วรองรับนักท่องเที่ยวแล้วและรวมไปถึงเรื่องของการบริการต่างๆที่มาเนี่ยเห็นบรรยากาศที่ดูแล้วสดชื่นดูเหมือนผ่อนคลายมากๆเลยจะติดต่อที่ไหนอย่างไรคำปรึกษาหรือผ่านแพลตฟอร์มที่เราใช้งานกันอยู่
1: ค่ะจริงๆแล้วที่นี่ก็ยินดีต้อนรับนะคะเพราะว่าสวนหมากเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ต้นหมากเรามีทั้งขายความเขาเรียกอะไรอ่ะกำลังใจแรงบันดาลใจนะได้ทานอาหารมีอาหารมีน้ำที่ทำมาจากต้นหมอนธรรมชาติที่นี่หมดเข้ามานะคะและอันที่สองคือถ้าใครสนใจเรื่องธุรกิจเรื่องการทำเกษตรที่มันมีอนาคตนั่นก็คือหมากโดยที่ท่านไม่ต้องใช้สารเคมีนะปลูกครั้งเดียวอยู่ได้30ปีนะการเก็บเนี่ยจะสูงแค่ไหนก็ช่างขอให้มันร่วงลงมาเราเก็บขายได้ที่นี่น่าจะเป็นฮับรับซื้อนะทั้งแนะนำในการปลูก ขายพันด้วยนะขายพันอย่าเข้าใจว่าขายแล้วขายใครซื้อที่ไหนก็ขายที่นั่นนะเพราะที่นี่มีอยู่32ไร่แล้วมีที่อยู่นะที่ไทยเจริญถ้าใครสนใจก็เรียนเชิญนะฮะแล้วสำหรับใครที่อยากมาประชุมสัมมนางานแต่งนะงานเลี้ยงรุ่นนะมีมินิคอนเสิร์ตก็ได้นะเราติดต่อในราคาที่อำเภอไทยเจริญจับต้องได
0: ้ครับ
1: นะฮะแล้วก็คุ้มกับที่คุณเดินเข้ามานะอย่าคิดว่าเดินเข้ามาต้องเสียตังค์นะเวลคัมก็มีมะพร้าวอ่อนนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
0: ครับผมถือว่าเป็นบรรยากาศที่เรามาและเห็นทุกอย่างเลยนะฮะเรื่องของธรรมชาติเรื่องของความองค์ความรู้ต่างๆและได้ไอเดียมุมมองความคิดในเรื่องของการที่จะเดินหน้าทำธุรกิจหรืออาชีพโดยที่ไม่ต้องแบบมีเรื่องของสารเคมีเราแบบอินทรีย์ไปด้วยกันที่นี่คือบ้านสวนหมากอยู่ที่อำเภอ
1: ไทย
0: เจริญนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับพร้อมกับเวลากับรอบวิภาคของเรานะฮะเจอกับเรื่องราวดีๆกันได้ในรายการของเราวันนี้ผมและทั้งแขกรับเชิญต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆ

0: ของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
1: ง่าย
0: ครบ
2: จบ
1: ทุกเรื่องรัฐ
0: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
3: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
0: โหลดเลย
5: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

ครั้งที่จัดการแสดงขุนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป

0: สวัสดีค่ะตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ทรงมีพระราชสวนีทำรงรักษาไว้เพื่อให้มรดกอันล้ำค่านี้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยและได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงน้อมนำพระราชปณิธานดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติผ่านโครงการโขนสงขลานครินทร์เพื่อร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมและส่งต่อคุณค่านี้สู่คนรุ่นใหม่ค่ะ
1: ถ้ากระทำผิดมิถูกทำนองครองสุจริตจำเริญสี
2: โขนไม่ใช่เพียงการแสดงที่งดงามบนเวทีหากแต่เป็นศาสตร์และศิลป์ที่หลอมรวมภูมิปัญญาของชาติทั้งวรรณคดีนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์งานช่างและคุณค่าทางจิตวิญญาณของความเป็นไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนับสนุนการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ประชาชนรู้จักในชื่อโขนศิลปาชีพที่ทรงพระราชดำ

0: ำริให้จัดการแสดงด้วยมาตรฐานตามแบบแผนราชสำนักเพื่อเป็นต้นแบบการอนุรักษ์โขนพร้อมทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ต่างๆที่เป็นหัวใจในทุกแขนงของโขน
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชุบชีวิตต้องบอกว่าชุบชีวิตโขนซึ่งจริงๆโขนเนี่ยอยู่ในสายเลือดคนไทยหรือในหน่วยงานภาครัฐการเรียนการสอนก็มีการสืบทอดอยู่แล้วแต่พระองค์ทรงเห็นว่าโขนเนี่ยได้รับความนิยมน้อยลงนะครับจึงให้เกิดโขนพระราชทานขึ้นมานะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงในครั้งนั้นในครั้งแรกจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นปัจจุบันก็เป็นครูฝึกซ้อมนะครับเมื่อปีแรกก็ปี2550นะครับก็เกิดโขนพรหมมาศขึ้นมาจนปัจจุบันนะครับใช้คำว่าโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชุบชีวิตแล้วก็ให้เกิดความรักความหวงแหนแล้วก็ได้เผยแพร่การแสดงจัดการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย50กว่ารอบซึ่ง50กว่ารอบนี้ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับภาคประชาชนภาคนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาชมโขนก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าก็คือเป็นนาฏกรรมชั้นสูงผมเติมคำว่าสุดนะต้องบอกว่านาฏกรรมชั้นสูงที่เป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นนาฏกรรมประจำชาติของคนไทยนะครับมีความงดงามมีความวิจิตรมีความเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับในส่วนตัวแล้วได้มีโอกาสได้เดินทางไปเผยแพร่ในนามประเทศในนามคนไทย30กว่าประเทศทั่วโลกมีความภูมิใจว่าเราเกิดเป็นคนไทยแล้วมีศิลปะประจำชาติของเราก็คือนาฏกรรมโขนนะครับที่งดงาม
2: ท่านเคยมีพระราชดำรัสกับสมเด็จพระเทพว่าถ้าไม่มีใครดูโขนแม่จะดูเองคำนี้ก็จะเป็นคำที่คนโขนจะรู้กันทั้งประเทศว่าเป็นคำที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากเราก็ต้องทำโขนชนิดนี้และก็ต่อยอดแล้วก็สืบสานไปให้ยาวนานตามที่ท่านได้ตัดเอาไว้ครับการแสดงโขนก็จะมีความพิเศษกว่าการแสดงนาฏศิลป์อื่นๆนะครับโขนเราเป็นมรดกวัฒนธรรมนะครับของมวลมนุษยชาติและก็ปัจจุบันก็ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกของยูเนสโกนะครับโขนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์และก็ปัจจุบันการชมโขนหรือการฝึกโขนนี้ค่อนข้างจะยากแต่ปัจจุบันก็สถาบันการศึกษาก็มีโอกาสได้ส่งเสริมโขนและก็ให้เยาวชนมาร่วมฝึกโขนโดยเปิดโอกาสนะครับให้เยาวชนที่มีใจรักมาร่วมฝึกและก็ทำให้ศิลปะวัฒนธรรมชุดนี้ก็จะยังคงอยู่กับคนไทยไปอีกและก็โขนในบริบทกับเยาวชนในปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะการเข้ามาร่วมเรียนรู้ตั้งแต่เรื่องวรรณคดีในการแสดงนะครับจารีตในการแสดงและก็นาฏศิลป์หรือดนตรีที่ประกอบการแสดงนะครับก็จะมีความวิจิตรและก็มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าโขนเราก็เป็นคลาสสิกแดนซ์ที่คู่ประเทศไทยมายาวนาน
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงท่านเป็นผู้ที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูการแสดงโขนนะคะท่านมองเห็นความสำคัญเหมือนตามที่ท่านพูดว่าถ้าหากว่าไม่มีใครดูแม่จะดูนั่นคือสิ่งที่ท่านได้ดำริได้ดำรัสไว้ในช่วงที่ท่านได้กล่าวไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นมาดิฉันเชื่อว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนะคะก็มุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูโขนเพื่อที่จะนำมาต่อยอดให้ได้เช่นเดียวกันกับสงขลานครินทร์นะคะเราสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของท่านที่ท่านเป็นผู้ที่ทรงฟื้นฟูและทรงอุปถัมภ์จนโขนได้กลายเป็นมรดกโลกนะคะจริงๆแล้วโขนคือการบูรณาการของศาสตร์และศิลป์หลายแขนงมากทั้งการแสดงท่ารำการแต่งกายดนตรีดุริยางค์ศิลป์คีตศิลป์นะคะนักศึกษาของเราได้บูรณาการการทำงานเป็นทีมการออกแบบการแสดงท่ารำหรือแม้กระทั่งการจัดการเรื่องแสงสีเสียงทั้งหมดเหล่านี้ค่ะมันเป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกันและก็ฝึกการคิดวิเคราะห์ให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกับคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญนอกจากนี้แล้วเราเองมีครูโขนมีอาจารย์โขนที่เชี่ยวชาญ
0: จากพระราชปณิธานในการทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่การน้อมนำมาปฏิบัติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ครูศิลปินและนักศึกษาร่วมกันสืบทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นผ่านการจัดตั้งโครงการด้านศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในนามโครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยมีการทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรโขนสงขลานครินทร์จึงคืออีกหนึ่งพลังของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ยังคงมีชีวิตและก้าวเดินต่อไปในสังคมไทยพร้อมสร้างพื้นที่ให้ผู้คนสามารถเข้าถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยได้มากขึ้น
3: ปี2562ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะต้องการที่จะอาจจะตั้งสถาบันสุวรรณภูมิขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งมอนะคะสงขลานครินทร์ของเราทั้ง5วิทยาเขตแล้วไม่เราต้องการจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นองค์ความรู้ทางด้านวิชาการอย่างเดียวการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมถือว่าเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สงขลานครินทร์จะต้องดำเนินการในส่วนนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเรามีโขนสงขลานครินทร์อยู่แล้วพอในปี2562ก็เลยให้โขนสงขลานครินทร์อยู่ภายใต้สถาบันสุวรรณภูมิเพื่อต้องการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูและก็ต่อยอดศิลปะมรดกโลกอย่างเป็นทางการค่ะ
2: โขนสงขลานครินทร์เราก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523นะครับกำเนิดตั้งแต่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับโดยท่านรองศาสตราจารย์สมชายพูนพิพัฒน์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำมอ.นะครับที่ท่านได้นำโขนเข้ามาให้นักศึกษาได้แสดงที่วิทยาเขตปัตตานีแล้วก็เล่นต่อเรื่อยมาจนปีพ.ศ. 2549นะครับแล้วปัจจุบันผมเป็นรุ่นที่2ที่สืบสานโขนของมอ.หรือโขนสงขลานครินทร์นะครับเราจะมาอยู่ที่วิทยาเขตหาดใหญ่เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549แล้วก็เล่นเรื่อยมานะครับโขนสงขลานครินทร์นี้เราก็จะนับว่าเป็น2ทศวรรษของการจัดกิจกรรมโขนในมหาวิทยาลัยนะครับโขนสงขลานครินทร์นี้จะเป็นบริบทที่ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีใจรักทางด้านศิลปะการแสดงโขนมาร่วมแสดงโขนและก็มาร่วมฝึกซ้อมซึ่งเป็นนักศึกษาที่มาจากหลากหลายสาขาวิชาตั้งแต่ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือทางด้านศิลปศาสตร์แต่ไม่ใช่เป็นเด็กที่เรียนทางด้านนาฏศิลป์โดยตรงแต่เขามีใจรักที่จะอนุรักษ์ศิลปะการแสดงชนิดนี้นะครับจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมที่อันทรงคุณค่าของไทยและมาร่วมกันสืบสานนะครับโดยมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าเลยให้การสนับสนุนการแสดงโขนของสงขลานครินทร์ต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับเรามีกระบวนการสอนและการฝึกซ้อมที่เป็นจารีตตามขนบของการฝึกโขนนะครับถึงเด็กเราจะรำไม่สวยเท่ากับมืออาชีพแต่เราก็จะฝึกซ้อมและก็บูรณาการการแสดงโขนไม่ให้ผิดเพี้ยนจากขนบเดิมนะครับแล้วก็เรามีวิทยากรและครูผู้สอนที่เป็นวิชาชีพโขนเฉพาะที่มาอบรมหรือมาสอนโขนให้กับเด็กๆและพิเศษอีกอย่างหนึ่งเราได้เชิญศิลปินจากกรมศิลปากรที่ท่านมีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญการแสดงโขนนะครับมาร่วมแสดงกับเราและมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและนักศึกษาของเราครับ
0: ในโอกาสครบรอบ35ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีโขนสงขลานครินทร์จึงคือการเฉลิมฉลองผ่านความภาคภูมิใจกับบทบาทการสร้างคุณค่าสู่สังคมผ่านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของไทยประการสำคัญคือเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการจัดแสดงโขนสงขลานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกรรณตอนสุครีพถอนต้นรัง
2: การเลือกเรื่องการแสดงของโขนสงขลานครินทร์นี้เราจะดู ตอนที่แสดงว่าเหมาะกับเยาวชนและนักศึกษาเราจะเหมาะกับฝีมือที่เขาสามารถแสดงได้ไหมและก็เราจะเรียงร้อยตอนให้มันเข้ากันในแต่ละปีนะครับเช่นปีนี้เราเล่นชุดศึกกุมภกันเราก็จะเล่าต่อจากที่เราเคยเล่นมาในครั้งก่อนก่อนหน้านี้เราก็จะเล่นโขนตอนนางลอยนะครับที่พระรามยกทัพมาทำศึกกับทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ก็จะหาวิธีแก้ศึกแต่ละครั้งอย่างไรโดยเราเรียงร้อยตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ปฐมบทนะครับแล้วก็ไปจนถึงปัจฉิมบทของเรื่องรามเกียรติ์ครับ
1: ถูกรีดถอนต้นรังก็จะเริ่มด้วยฉากทศกัณฐ์นะครับนั่งเมืองนะครับใช้ให้กุมภกันนะครับซึ่งเป็นน้องชายออกมารบแทนนะครับก็ในฝั่งของพระรามเมื่อทราบความว่าเสียงอื้อทึกคึกโครมจึงถามพิเภกว่าใครออกมารบทราบว่ากุมภกันเมื่อทราบว่ากุมภกันก็เลยใช้ให้สุครีพซึ่งมียศเทียมเธอเสมอกับกุมภกันนะเป็นอุปราชเมืองขีดขินก็ออกมารบแทนนะครับแล้วก็ได้สู้รบกันซึ่งยศเทียมเธอเสมอกันแล้วอันนี้ก็คือสุครีพถอนต้นรังก็คือกุมภกันเนี่ยเห็นว่าสุครีพเนี่ยมีฤทธิ์เยอะก็เลยออกอุบายให้ไปถอนต้นรังเพื่อจะได้ลดทอนกำลังนะครับสรุปแล้วสุครีพถอนต้นรังมาได้ก็หมดเรี่ยวหมดแรงนะครับก็กุมภกันก็มาทำร้ายนะจะซ้ำเติมแต่พอดีหนุมานกับองคตมาช่วยนะครับมาช่วยแล้วก็กุมภกันก็หนีไปนะครับแล้วจบตอนนี้ก็เป็นจุดท้ายก็คือยกรบนะครับระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ออกมารบกันก็เป็นฉากสุดท้ายของสุครีพถอนต้นรังภารกิจก็คือนะครับเป็นผู้แสดงของตัวละครที่เป็นโขนตัวพระรามตัวพระลักษ์ตัวละครที่อีกหลายตัวละครนะครับแล้วก็ณปัจจุบันก็ถ่ายทอดให้ศิลปินรุ่นใหม่ๆนะครับและก็สร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับมอบหมายขลานครินทร์นวียเขตสุราษฎร์นี้ก็ได้รับเชิญให้มาแสดงร่วมกับเยาวชนคนโขนของมอสงขลานครินทร์นะครับก็เป็นพระรามนะครับแล้วก็มาถ่ายทอดกระบวนท่ารำให้ตัวละครอื่นๆด้วยหรือว่าบุคลิกต่างๆนะเก็บรายละเอียดให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงด้วยนะครับแล้วก็ครับที่สำคัญก็คือเป็นพระรามตั้งแต่นั่งพับพลานะครับตรวจพลแล้วก็ยกรบ
0: จากตัวละครและเรื่องราวในรามเกียรติ์สู่การถ่ายทอดผ่านกระบวนท่าทีต้องอาศัยทั้งความเข้าใจการฝึกฝนและการสืบทอดโขนสงขลานครินทร์จึงไม่ได้มีเพียงครูและศิลปินผู้เชี่ยวชาญหากกำลังและความหวังหลักคือเยาวชนและนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาศิลปะการแสดงแขนงนี้ร่วมกับศิลปินระดับประเทศผ่านตอนแสดงที่หลากหลายในแต่ละปี
4: สวัสดีครับผมฟิลลิ่งครับนรณิตกอนุรักษ์ครับผมจากคณะแพทยศาสตร์ปี3ครับ
5: สวัสดีครับเบนซ์นะครับสิริเศษน้อยเอียดจากคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่3เล่นเป็นองคตครับ
4: ผมเล่นเป็นหนุมานครับก็ความน่าสนใจของหนุมานในตอนนี้นะครับก็คือหนุมานเนี่ยจะเป็นลิงที่มีความสุขสนแต่ในความสุขสนเนี่ยก็ยังมีความสวยงามความสง่างามอยู่เช่นกันครับก็อยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสดูนะครับ
5: ส่วนของผมนะครับเป็นองคตครับองคตเนี่ยจะเป็นแบบว่ารุ่นน้องของหนุมานในตอนที่เราจะเล่นเนี่ยเรากำลังจะตามไปช่วยน้าเราจากการที่ถูกยักษ์จับตัวไปครับเราสองคนก็เลยต้องร่วมมือกันไปช่วยน้าออกมาให้ได้ครับ
4: ครับของผมครับเริ่มฝึกโขนตั้งแต่ประมาณมัธยม1ครับผมก็คือตอนนั้นผมเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบแล้วก็ ผมไปเห็นรุ่นพี่มีการแสดงโขนผมก็เลยรู้สึกว่าอยากลองเล่นดูใช่ครับบวกกับว่าคุณครูที่ปรึกษาตอนนั้นเป็นศิษย์เก่าชมรมโขนสวนกุหลาบด้วยครับท่านก็เลยฝากเข้าไปแล้วก็ให้ไปลองดูว่าโขนจริงๆแล้วเป็นยังไงครับผมจนผมก็ต่อยอดมาเรื่อยๆจนผมเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผมได้มีการลงเรียนในรายวิชาโขนแล้วก็ได้เจอคุณครูที่คอยฝึกสอนในรายวิชาแล้วผมก็เลยเข้าไปเหมือนกับพูดคุยกับคุณครูแล้วก็คุณครูก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาเข้าชมรมเป็นของโขนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แบบจริงจังนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้เข้ามาอยู่ในโขนสงขลานครินทร์ครับ
5: ผมนะครับเริ่มรู้จักโขนตั้งแต่ประมาณประถมปลายครับก็คือช่วงนั้นทางมอเนี่ยมีกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมผมก็เลยไปเข้าร่วมแล้วก็มีเปิดโครงการสอนโขนเยาวชนพอดีทำให้ผมได้เข้าไปคลุกคลีอยู่กับคุณครูพี่ๆภายในครับแล้วก็พอขึ้นมหาลัยเนี่ยเราก็ได้เข้าสู่โขนสงขลานครินทร์แบบเต็มตัวนะครับเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่เป็นทีมงานเป็นนักแสดงของโขนสงขลานครินทร์ต่อไปครับ
4: ตั้งแต่ผมเริ่มฝึกมาครับความยากอย่างหนึ่งของการเรียนโขนนั่นก็คือความอดทนครับเพราะว่าในการรำแต่ละท่าของโขนเนี่ยต้องใช้ความอดทนอย่างสูงเลยครับแต่ละท่าที่รำออกมาเนี่ยมันต้องเกิดจากการฝึกซ้ำๆเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยใช่ครับมันก็เลยต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างสูงเลยครับ
5: อย่างที่ฟิลลิ่งบอกนะความอดทนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าท่าโขนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการใช้กำลังขาเป็นส่วนมากนะครับท่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการย่อที่เยอะนะครับแล้วก็นอกจากความอดทนแล้วก็ต้องการความยืดหยุ่นของร่างกายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆด้วยครับผม
4: ก็สิ่งที่ผมได้รับจากการเล่นโขนนะครับแน่นอนว่า1คือวินัยครับเพราะว่าเราต้องมีการซ้อมที่ตรงเวลามากๆทุกคนต้องเป็นระเบียบทุกคนต้องมีวินัยซึ่งสามารถนําไปปรับใช้กับการใช้ชีวิตประจําวันของเราได้เลยครับอย่างที่2ครับก็คือในเรื่องของบุคลิกภาพครับเวลารําโขนเนี่ยเราต้องมีการยืดตัวต้องมีการปรับสรีระเพื่อให้มันดูสง่างามพอใส่กับเครื่องโขนมันจะได้พอดีนั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับแล้วก็ความภาคภูมิใจในการแสดงนะครับก็คือส่วนตัวผมมีความภาคภูมิใจมากๆเลยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยที่ถือว่าเป็นมรดกโลกแล้วก็ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกนั่นเองครับผม
5: สิ่งที่เกิดกับตัวเองก่อนนะครับก็คือการที่เราได้ฝึกการมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่าการคิดท่าโขนเนี่ยมันต้องอยู่ในหัวท่าต่อไปมันต้องอยู่ในหัวเราตลอดเวลาแล้วสิ่งที่เกิดกับคนหมู่มากก็คือการได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นทำงานกันเป็นทีมและความภาคภูมิใจของผมก็คือการได้ร่วมรักษาสืบสานศิลปะแขนงนี้ต่อไปครับ

นักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาชมรมโขนสงขลานครินทร์ที่มาหลากหลายวัยหลากหลายต้องบอกว่าหลากหลายคณะนะครับแล้วรวมทั้งมีคณาจารย์มาร่วมแสดงด้วยนะครับเป็นตัวละครในครั้งนี้นะครับว่าการต้องมีวินัยมีความอดทนนะในการฝึกซ้อมฝึกฝนนะครับมันที่สำคัญการแสดงโขนเนี่ยตัวละครฟังฝ่ายยักษ์ฝ่ายลิงนะตัวพระรามพระลักษณ์เนี่ยเปิดหน้านะฮะใส่ยอดแต่ถามว่าใส่ยอดเนี่ยก็ต้องใช้ความอดทนเพราะหนึ่งมันจะกดจะหนักก็ต้องมีความอดทนลิงยักษ์ก็ใส่ศีรษะก็ตาก็จะเห็นนิดเดียวนะครับก็จะมีเชือกคาบฉะนั้นคือฝึกความอดทนฝึกความพร้อมเพรียงได้วินัยทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือความยากของก็ต้องชื่นชมนะลูกหลานชาวใต้นะครับที่มีใจรักศิลปะชั้นสูงนะครับนาฏกรรมโขนนะครับนี่คือความยากของโขนก็คือความต้องฝึกความอดทนและความร่วมแรงร่วมใจกันเพราะเป็นทีมความสามัคคีของน้อง

0: นะครับนักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมแสดงนะครับผู้ชมท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ชมทั้งหลายที่มาชมการแสดงโขนที่จะได้รับกลับไปก็คือ1ความภาคภูมิใจในนาฏกรรมชั้นสูงของเราที่ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะครับแต่เป็นของคนไทยทั้งชาติและก็ต้องบอกว่าเป็นของมวลมนุษยชาติก็ว่าได้เพราะโขนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ยูเนสโกนะครับอันนี้คือความภาคภูมิใจ2ก็ได้เห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจโขนลูกหลานชาวใต้นะครับว่าภาคภูมิใจว่าเขาได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้เหมือนฝึกความอดทนมีวินัยได้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่แฝงไว้ในการแสดงโขนนะครับมีพัฒนาการแน่นอนคนที่เยาวชนคนรุ่นใหม่มาแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้อรรถรสของโขนเนี่ยประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างมารวมอยู่ในโขนเช่นการแต่งกายนะครับกีฬาพรดนตรีเพลงร้องนะครับและที่สำคัญคนผู้แสดงโขนเนี่ยร้องเองไม่ได้ก็จะมีคนพากย์คนเจรจานะครับก็จะรวมอรรถรสนะดนตรีรสของการแสดงนะครับที่จะได้กลับไป
1: โขนส่งผ่านนักเรียนน่าจะเป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพของมหาวิทยาลัยส่งผ่านนครินทร์ค่ะเพราะว่าเราเรียนรู้จากวิธีที่ถูกต้องของอาจารย์ที่เชี่ยวชาญของกรมศิลปากรได้มาเป็นอาจารย์และเป็นนักแสดงให้เราท่านได้ถ่ายทอดมาสู่คณาจารย์และนักศึกษาของเราอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่ปี2539ที่เล่ามาจนถึงวันนี้ค่ะโขนส่งผ่านนครินทร์น่าจะเป็นการแสดงที่มีความพร้อมทางด้านศาสตร์และศิลป์และก็ความสวยงามของท่ารำเรื่องราวและก็ทางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะว่าเรามีการแสดงแทบทุกปีตั้งแต่ปี2562นะคะแต่ความสำเร็จอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดนอกเหนือจากการที่ได้เผยแพร่ภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วนะคะเราได้เห็นพัฒนาการของนักศึกษาที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือภารกิจอื่นใดเรามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งเพราะในการจัดแสดงโขนนักศึกษาของเราได้เติบโตไปพร้อมกับการความงดงามของการแสดงโขนอย่างเป็นทางการ
2: ความสำเร็จของโขนส่งผ่านนครินทร์คือได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้ชมในพื้นที่นะครับถ้าเป็นมหาลัยส่งผ่านนครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เราก็จะมีฐานผู้ชมที่เขาเป็นแฟนโขนส่งผ่านนครินทร์ที่คอยติดตามว่าเราจะมีการแสดงโขนประจำปีเมื่อไหร่แล้วก็จะคอยมาติดตามชมและให้แรงสนับสนุนนะครับส่วนวิทยาเขตต่างๆก็จะเป็นการสัญจรไปเผยแพร่ให้ทางวิทยาเขตหรือจังหวัดในพื้นที่นั้นชมนะครับเพื่อเอาศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ส่วนกลางมาเผยแพร่ในท้องถิ่นภาคใต้นะครับเป็นการอนุรักษ์ทั่วประเทศครับ
3: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อศิลปะวัฒนธรรมของชาติทำให้โขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยได้รับการฟื้นฟูทั้งศาสตร์แห่งการแสดงและงานศิลป์ที่ประกอบขึ้นเป็นความงดงามบนเวทีจากพระราชปณิธานในการทำรงรักษามรดกของแผ่นดินคุณค่าแห่งศิลปะไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ได้รับการรักษาไว้หากยังคงมีชีวิตมีผู้เห็นคุณค่าและได้รับการส่งต่อมาจวบจนทุกวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่จะยังคงจารึกอยู่ในผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
4: การสืบสานศิลปะวัฒนธรรมมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากแต่เป็นภารกิจร่วมกันของทุกภาคส่วนในการรักษารากเหง้าของชาติโขนสงขลานครินทร์จึงเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะที่น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาสู่การปฏิบัติผ่านการสร้างคนสร้างครูและสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยพร้อมร่วมกันสืบทอดมรดกอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนโขนไทยก็จะยังคงงดงามและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติตลอดไปค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ซึ่งวันนี้เราเปิดบ้านเปิดห้องรับแขก
0: ร
1: ับเชิญแขกที่โอ้โหหาแบบนัดคิวยากนะ
0: คิวทอง
1: ใช่
0: คิวทองคิวนั้นนะโอ้โหขอเวลานานมากนะกว่าจะว่างต้องไปดูแลคนไข้นะ
1: แล้วต้องท่านนี้เพราะเรื่องนี้สำคัญมาก
0: ใช่ครับ
1: ขอต้อนรับแพทย์หญิงชยานิษฐ์ปฏิภาณวัฒน์ค่ะสูตินารีแพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นสวัสดีค่ะคุณหมอ
0: คุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครั้งแรกที่มาออกรายการหรือเปล่า
2: ครั้งแรกค่ะ
0: เดี๋ยวจะมีครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที่4ให้ความรู้กันหน่อยคุณหมอครับนานทีจะมีโอกาสมาครั้งนี้เนาะน้องฝนเนาะ
1: ค่ะเรื่องของ HPV คนไม่รู้เยอะมาก
0: ใช่
1: ไม่รู้แล้วก็ไม่คุ้นเลยเ
0: พราะว่าเคยได้ยินแต่ HIV
1: เคยได้ยินแต่ HIV
0: บางทีเขาจะผิดว่าเอ๊ะคุณจะพูดว่า HIV หรือเปล่าแต่คุณมาพูดเป็น HPV
1: แล้วแม้แต่ HIV คนก็ยังเข้าใจผิดเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอจะมาแก้ไขแล้วก็มาให้ความรู้ที่ถูกต้องนะคะก่อนอื่นค่ะขอถามก่อนเลยค่ะคุณหมอHPV คืออะไรแล้วทำไมช่วงนี้คนพูดถึงกันมากแต่ก็ยังมีคนเข้าใจผิดอีกเยอะมาก
2: ค่ะก็ในปัจจุบันนะคะก็จะมีประเด็นของอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งใช่ไหมคะที
0: ่จำได้
2: เชื้อ HPV
0: แล้วเขาไปทานร้านสุกี้หรือร้านเนื้อย่างสักอย่างแล้วเขาไปเทน้ำแข็งลง
1: อ
0: าจจะใช้เคสนี้ไหม
2: ค่ะติดเชื้อ HPV คุณทราบไหมคะว่า HPV เนี่ยติดมาจากทางไหนได้บ้าง
0: เอาจริงก็ตอบแบบไม่รู้เลยคือไม่ทราบ
2: ค่ะก็เลยเป็นประเด็นค่ะของในโลกออนไลน์ช่วงนี้เลยค่ะว่าถามว่าเอ๊ะท่านนี้ติดได้อย่างไรแล้วก็มีติดทางไหนทางห้องน้ำสาธารณะจริงหรือเปล่าหรือว่าติดทางเพศสัมพันธ์นะคะที่เป็นคำถามแล้วก็เลยฮอตฮิตในช่วงนี้เลยนะคะงั้นเรามาทราบกันก่อนนะคะว่าตัวเชื้อ HPV เนี่ยคืออะไรนะคะเชื้อ HPV หรือว่าที่เรียกว่า Human Papilloma Virus เป็นไวรัสชนิดหนึ่งค่ะที่ติดต่อส่วนใหญ่ไปทางเพศสัมพันธ์นะคะคราวนี้เชื้อไวรัสตัวเนี้ยสามารถก่อให้เกิดโรคหูดหรือถ้ารุนแรงเลยคือเป็นมะเร็งนะคะ
0: หูดงอนไก
2: ่ค่ะ
0: หรือมะเร็งต่างๆ
2: ใช่ค่ะ
0: นี่คือความรุนแรงนะไม่ใช่เล่นๆนะ
1: มันก็คือก้อน
0: ใช่ไ
1: หม
0: ก็คือเนื้องอกถูกไหมครับคุณหมอ
2: ค่ะติดแล้วสามารถทำให้เกิดโรคดังกล่าวได
1: ้ทีนี้ที่เขาเป็นประเด็นกันคือคนเนี้ยเขาติดคือมีเชื้อ HPV อยู่แล้วแล้วอย่างที่พี่ต๋อมยกตัวอย่างสมมติไปเทน้ำแข็ง
0: คือแก้วเนี้ยเขาดื่มมาแล้วคือเขาดื่มมาแล้วรอบนึงแล้วน้ำมันหมดแล้วเขาเลยจะไปเติมน้ำเขาบอกว่าเอ๊ะพอเขาตักน้ำแข็งขึ้นมาแล้วทีนี้เอ๊ะแข็งเยอะเกินไปออกเทออกเลยแล้วกล้องวงจรปิดจับได้คือเขาดังอยู่แล้วทุกคนรู้ว่าเขาเป็น HPV อยู่แล้วอย่างเงี้ยคุณบอกครับมันเข้าใจยังไง
1: มันติดต่อได้ไหมคะกรณีแบบนี
2: ้ค่ะต้องอันนี้พูดถึงเรื่องการติดต่อนะคะว่าติดต่อได้ทางไหนบ้างนะคะหนึ่งเลยหลักๆเลยคือทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์ทางอวัยวะเพศทางทวารหนักหรือทางช่องปากก็ตามนะคะสามารถติดได้ติดเชื้อตัวนี้ได้เลย
0: ครับ
2: อันถัดมาถ้าไม่ใช่ทางเพศสัมพันธ์ล่ะเราติดได้จากทางไหนได้อีก
0: ครับ
2: นะคะต่อมาเลยคือการสัมผัสผิวหนังของคนที่มีเชื้อ HPV อยู่นะคะ
1: จับแขนอย่างนี
2: ้ค่ะหรือว่าบริเวณนั้นมีเชื้อ HPV ส่วนใหญ่จะเป็นผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศค
1: ่
2: ะอันถัดช่องทางถัดไปคือทางระหว่างคลอด
1: ค่ะ
2: จากแม่สู่ลูกค่ะถ้าในคุณแม่มีเชื้อ HPV อยู
1: ่
2: เด็กมีโอกาสที่จะติดเชื้อชนิดนี้ได
0: ้ครับ
2: สามารถทำให้ทารกเนี่ยติดเชื้อและมีโรคหูดที่บริเวณกล่องเสียงหรือลำคอได
1: ้
2: ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นพบได้น้อยนะคะ
0: แต่ความเสี่ยงใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเป็นความเสี่ยงที่สามารถติดได
0: ้
2: ค่ะแต่ว่าน้อยนะ
0: น้อย
2: ค่ะคราวนี้ก็เป็นเลยเป็นคำถามว่าที่อินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้เขาถามเราว่าเขาบอกว่าติดมาจากห้องน้ำสาธารณะมันจริงหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสแต่น้อยมากเลยค่ะเคยมีงานศึกษาวิจัยนะคะในประเทศไทยก็ตามหรือว่าประเทศจีนก็ตามเนี่ยเขาไปเก็บตัวอย่างนะบริเวณห้องน้ำ
0: สาธารณะ
2: ด้วยห้องน้ำที่โรงพยาบาลด้วยค่ะไปเก็บบริเวณไหนบริเวณชักโครกอ่างล้างมือรวมถึงลูกบิดประตู
0: ครับ
1: ด้วยเหรอคะลูกบิดประตูด้วย
2: ใช่ค่ะพบว่า1/4 ที่เราเก็บมาเนี่ยพบเชื้อ HPV นะคะ
0: จริงๆ
2: ใช่ค่ะพบเชื้อ HPV บริเวณ
0: แล้วเราทราบไหมว่าเป็นจุดไหนที่เราพบครับ
2: ก็ทั้ง3ที่เลย
0: ทั้ง3ที่เลย
1: ต่อมน้ำฝนน่ะเวลาบิดลูกบิดห้องน้ำสาธารณะแล้วชอบแบบจับอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยแบบนี้ก็คืออันตรายมากใช่ไหมคะ
2: คราวนี้ก็เลยเรียนต่อไปอีกค่ะว่าตัวเชื้อ HPV ที่เราตรวจเจอเนี่ยค่ะเป็นการตรวจเจอ DNA ของตัวเชื้อซึ่งการตรวจเจอ DNA ของเชื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเชื้อนั้นยังมีชีวิตอยู
0: ่
2: หรือไม่ได้หมายความว่าเชื้อยังก่อโรคได
0: ้นึกออกแล้วครับ
2: เพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยไหนนะคะที่ออกมาบอกว่าการเข้าห้องน้ำสาธารณะเป็นแหล่งของเชื้อ HPV ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได
0: ้โอเคเข้าใจแล้ว
1: ตอบนี้เคลียร
0: ์ทราบแล้วชัวร์แล้ว
1: เคลียร
2: ์แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็จะแนะนำให้ทุกท่านเข้าห้องน้ำควรจะต้องมีการล้างทำความสะอาดนะคะทั้งก่อนและหลังใช้ห้องน้ำค่ะเพื่อป้องกันกันไว้ดีก่อนแล้วนะคะ
1: เวลาห้องน้ำสาธารณะค่ะอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าเดี๋ยวนี้ถ้ามองรอบๆดูสักหน่อยเดี๋ยวนี้เขาจะมีตัวเล็กๆอะค่ะที่เป็นฆ่าเชื้
0: อ
1: เขาจะระบุไว้เลยว่าฆ่าเชื้อฝารองนั่งหรือฆ่าเชื้อที่รองนั่งเขาจะติดไว้เลยอย่างเช่นในห้องน้ำในห้องน้ำในห้างสรรพสินค้า
0: ห้างใหญ่ๆหน่อย
1: ใช่เขาจะติดไว้เลยคือคนมองข้ามเยอะมาก
0: ข้างๆที่กล่องทิชชู่เลยมีจะมีตัวปั๊มสามารถปั๊มได้เลยนะคือ
1: คนมองข้ามเยอะมาก
0: ขอถามเป็นความรู้หน่อยครับคุณหมอครับกรณีที่ฉีดก้นที่ฉีดตูดน่ะบางทีเราฉีดห่างๆไอ้ตัวฉีดน่ะมันไม่โดนเราแต่บางทีเราลืมนะก็มาจิ้มโดนเนื้อเราเลยอันตรายไหมครับ
2: ก็อย่างที่เรียนไปว่าถ้ามันสัมผัสบริเวณที่มีเชื้ออยู่ค่ะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะเพศหรือว่าตรงทวารเนี่ยมันมีเชื้อสามารถไปแปะอยู่กับสิ่งของรอบๆนั้นได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เราได้ไปตรวจใช่ไหมคะเราวิจัยได้ตรวจแล้วว่าพบเชื้อจริงๆนะแต่เชื้ออาจจะไม่ได้ก่อโรคนะคะไม่ได้หมายความว่าเชื้อต้องก่อโรค
0: ไม่สามารถแพร่เชื้อแต่คือมันมีเชื้อจริงๆแต่มันไม่สามารถติดต่อคนอื่นได้อย่างนี้หรอครับ
2: ค่ะเพราะว่าวิจัยยังไม่มีว่ามันสามารถที่จะเป็นแหล่งสำคัญในการที่จะแพร่เชื้อได้
1: คือมัน
2: แต่ตรวจพบจริงๆนะ
1: ตรวจพบไปลึกถึงระดับ DNA แต่ไม่ได้ระบุว่าอยู่ในระยะที่สามารถแพร่
0: เชื้อได้
2: แบบนั้นยังไม่มีงานวิจัยไหนที่ออกมาบอกว่าเอ้ยมันแพร่เชื้อได้นะอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคำถามที่กำลังฮิตกันอยู่บอกว่าเขาติดจากห้องน้ำสาธารณะคำตอบคืออะไรครับ
2: มีโอกาสแต่น้อยมาก
1: น้อยมาก
2: ใช่ค่ะมีโอกาสแต่น้อยมาก
1: ทีนี้คุณหมอบอกว่าหลักๆแล้วเนี่ยติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
0: เพศสัมพันธ
1: ์แล้วถ้าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มีโอกาสติด HPV มั้ยเมื่อสักครู่ได้คำตอบมา1คำตอบคือจากแม่สู่ลูกในขณะตั้งครรภ์
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้กรณีอื่นล่ะคะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสติด HPV มั้ยคะ
2: ต้องเรียนเลยว่าโอกาสมีแต่น้อยเหมือนกันค่ะ
0: ครับ
2: เพราะถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้ผิวเช่นมืออย่างเงี้ย

0: ัมผัสบริเวณอวัยวะเพศแล้วมือนั้นมีเชื้ออยู
1: ่
0: หรือใช้อุปกรณ์ในการมีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วอุปกรณ์นั้นมีเชื้ออยู่ก็มีโอกาสที่จะติดได้ค่ะแต่น้อยนะคะ
2: ขออนุญาตถามได้ไหมอันนี้อาจจะกึ่งแบบทะลึ่งหน่อยทำไมเชื้ออยู่เฉพาะอวัยวะเพศครับ
0: ต้องบอกเลยนะคะว่าตัวเชื้อ HPV เนี่ยที่ติดต่อเนาะมันมักจะอยู่บริเวณเยื่อบุผิวหนังหรือเยื่อเมือก
2: เยื่อเมือกนึกภาพออกละ
0: ที่จะอยู่และมีชีวิตตรวจอยู่ต่อได้เช่น
2: เช่นได้เลย
0: บริเวณอวัยวะเพศทั้งของเพศชายและเพศหญิงเลยแล้วก็บริเวณทวารหนักค่ะแล้วก็รวมถึงช่องปากได้ด้วย
1: ที่ผมจะถามคือเยื่อบุอยู่ในช่องปากก็มีแสดงว่าคือติดต่อจากจุดนึงมาสู่ช่องปากได้เหมือนกัน
2: คือทั้งหมดที่พูดมาคืออวัยวะเพศเอ่ยช่องทวารหนักเอ่ยปากเอ่ยนี่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเชื้อ HPV ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: สมมุติมีเพศสัมพันธ์แต่ใส่ถุงยางอนามัยอันนี้มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ HPV ไหมครับ
0: มีโอกาสแต่น้อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งนะคะการใส่ถุงยางอนามัยซึ่งก็จะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยใส่ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ
2: ์เพื่อ
0: ป้องกันแต่มันก็ยังไม่ 100% ค่ะยังมีโอกาสติดได้อยู
1: ่รวมถึงควรใส่ถุงยางอนามัยให้กับอุปกรณ
0: ์
1: ถูกไหมมีบางคนบางคนอันนี้ไม่ถูกกฎหมายในประเทศไทยนะแต่ถ้าคุณแบบใช้คุณก็ควรสวมถุงยางอนามัยให้อุปกรณ์นั้นๆด้วย
0: ค่ะก็จะเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งได้ค่ะ
2: มีอีกปัญหาก็คือขณะที่เรามีเพศขออนุญาตนะอาจจะดูแบบเรดอาร์หน่อยขณะที่มีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะใส่ถุงยางอนามัยแต่พอเราไม่ได้ใช้ที่อวัยวะเพศแต่เราเปลี่ยนมาเป็นที่ปากคู่ขาน่ะคุณไม่รักฉันหรอคุณต้องถอดถุงยางออกนะอะไรเงี้ยคุณหมอให้ความรู้หรือวิธีป้องกันหน่อยข้อห้ามหรือคำตอบปฏิเสธหน่อยว่าควรจะใส่ถุงยางขณะที่ออรัลเซ็ก
0: ซ์ค่ะก็จริงๆต้องแนะนำเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นคู่ชายหญิง
2: วันไนท์สแตน
0: คู่ชายก็ตามค่ะจะเป็นวันพวกวันไนท์สแตนก็ตามนะคะอันนี้ต้องแนะนำเลยว่านอกจากตัวเชื้อ HPV ที่สามารถป้องกันได้แล้วนะคะก็ยังป้องกันเชื้อชนิดอื่นได้ด้วยนะคะเช
2: ่
0: นเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
1: ์
0: เช่น HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ B ค่ะพวกนี้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นกันถ้าการใส่ถุงยางอนามัยก็จะเป็นประโยชน
2: ์
0: พวกนี้ด้วยค่ะ
1: คุณหมอคะ
2: ครับ
1: HPV กับ HIV แตกต่างกันยังไงคะ
0: ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเป็นไวรัสคนละกลุ่มคนละชนิดกัน
2: ครับ
0: ไม่ก่อให้เกิดโรคที่แตกต่างกันค่ะถ้าตัวเชื้อ HIV ก็จะเป็นโรคเอดใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: อันนี้จะเป็นโรคภูมิคุ้มกันเนาะหมายถึงว่ามีผลให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันบกพร่องได้แต่ว่าส่วนในตัวเชื้อ HPV เนี่ยสามารถแบ่งได้หลายกลุ่มก็จะมีกลุ่มทั้งแบบก่อให้เกิดโรคหูดนะเป็นแบบสายพันธุ์ความเสี่ยงน้อยกับพวกสายพันธุ์ความเสี่ยงเยอ
1: ะ
0: ที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งได
2: ้
0: ค่ะต้องเรียนเลยว่าเป็นคนละกลุ่มกันเลย
1: แล้วทั้ง HPV เนี่ยสามารถรักษาให้หายได้ไหมคะ
0: ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะการติดเชื้อ HPV เนาะติดเชื้อแล้วหนึ่งเลยเนี่ยต้องเป็นมะเร็งเลยไห
1: ม
0: ต้องเป็นมะเร็งเลยไหมไม่นะคะ
2: ครับ
0: การติดเชื้อ HPV ไม่จำเป็นว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นมะเร็ง
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ตรวจพบว่ามีเชื้อแล้ว
1: ค่ะ
0: สิ่งที่เราต้องทำต่อคือเราต้องทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต
1: ่อ
0: นะคะ
1: ในผู้หญิง
0: ทั้งในผู้หญิงค่ะในผู้หญิง
1: เอ๊ะ HPV เจอได้แค่ในผู้หญิงเหรอคะ
0: จริงๆเจอได้ทุกเพศเลยทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
1: ค่ะ
0: แต่ตรวจคัดกรองในปัจจุบันเนี่ยชุดตรวจจะเป็นในเพศหญิง คือตรวจบริเวณปากมดลูก
2: สมมุติกรณีตรวจเชื้อ HPV เจอที่คุณสุภาพสตรีขั้นตอนต่อไปคือตรวจมะเร็งปากมดลูกต่อเลยแล้วอะไรต่ออีกครับของผู้หญิงที่น่าเป็นห่วง
0: น่าเป็นห่วง
2: ใช่ครับนอกจากมะเร็งปากมดลูกแล้วมีอะไรที่ HPV จะส่งผลต่อมะเร็งในอวัยวะนั้น
0: อ๋อก็โรคหูดใช่ไหมคะที่ได้แนะนำไปแล้วว่าเป็นพวกสายพันธุ์ความเสี่ยงต่ำจะเป็นโรคหูดนะคะแต่ถ้ากลุ่มสายพันธุ์ความเสี่ยงสูงจะเสี่ยงเป็นมะเร็งซึ่งมะเร็งในที่นี้เนี่ยได้หลายตำแหน่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณอวัยวะเพศช่องคลอดปากช่องคลอดหรือบริเวณทวารหนักถ้ามีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือจะเป็นบริเวณในช่องปากก็ได้นะคะถ้ามีเพศสัมพันธ์
1: เมื่อสักครู่ที่ถามคุณหมอว่ามีโอกาสรักษาหายไหมแล้วคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจคัดกรอง

0: มะเร็งต่อไป
1: ใช่
0: ท
1: ี
0: นี้เป็นยังไงต่อคะ
2: พอมาถึงการรักษาใช่ไหมคะว่าแล้วในปัจจุบันถ้าตรวจเจอว่ามีเชื้อ HPV มียาหรือเปล่
0: า
2: ไม่มียานะคะป
1: ั
2: จจุบันยังไม่มียารักษาการติดเชื้อ HPV
1: คือติดแล้วติดเลยเหรอครับ
2: ก็ติดแล้ว
1: ติดแล้วติดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: กรณีเดียวกับ HIV ด้วย
2: ที่ยังค่ะแต่การรักษาอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไม่เหมือนกัน HIV เขาจะมียาใช่ไหมคะเป็นยาต้านไวรัส
0: ค่ะ
2: แต่ของตัวเชื้อ HPVไม่มียาค่ะปัจจุบันยังไม่มียาเลยในการรักษาค
1: ่
2: ะเพราะฉะนั้นเราจะเน้นไปถึงเรื่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกว่าพอติดแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดมะเร็งหรือยังเป็นสิ่งที่สำคัญว่าเราจะต้องมีการตรวจติดตามเป็นระยะ
1: ก็ต้องเฝ้าระวังสิทั้งนั้นนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่กรณีผู้หญิง
0: ยางอนามัย
1: นี่กรณีผู้หญิงนะแล้วผู้ชายล่ะครับผู้ชายที่ตรวจเจอ HPV ต่อไปคือทราบอยู่แล้วว่า HPV ไม่มียาป้องกันหรือยาแก้ไขแล้วกรณีตรวจเจอในผู้ชายทำไงต่อครับแล้วผู้ชายจะเสี่ยงต่อการเป็นอะไรบ้างครับ
2: เดี๋ยวต้องแนะนำก่อนเลยว่าถ้าสมมติว่าเพศชายมีการติดเชื
1: ้อ HPV
2: จริงๆตัวเชื้อ HPV ในเพศชายเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าไม่ค่อยแสดงอาการนะคะไม่ค่อยแสดงอาการจะมีรอยโรคได้เช่นมีหูด
1: หดที่ไหนครับ
2: หดบริเวณเพศอวัยวะเพศก็ได้ที่ทวารหนักก็ได
0: ้
2: หรือจะเป็นบริเวณในช่องปากก็ได
1: ้
2: พบได้หมดเลย
1: แล้วมะเร็งล่ะครับ
2: มะเร็งเกิดขึ้นได้เช่นกัน
1: ด้วย
2: ในแต่ก่อนในสมัยก่อนเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ารอยโรคเกิดได
1: ้
2: พบค่อนข้างน้
0: อ
2: ยแต่พบได้นะคะมะเร็งในเพศชายเช่นกันเลยค่ะบริเวณเดียวกันคืออวัยวะเพศทวารหนักและช่องปากแต่ว่าพบน้อยกว่าเพศหญิงค่ะ
1: ครับ
2: มันพบน้อยกว่าเพศหญิงอันนี้ก็เลยแตกต่างกันนะเพราะเพศหญิงเนี่ยเจอได้เยอะมากเลยว่าโอ้ติดแล้วจะต้องส่วนใหญ่พัฒนาต่อไปเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่ของเพศชายอาจจะ
0: ก่อนที่เราจะเบรกคอคำถามเดียวไม่ได้เปลี่ยนคู่นอนบ่อยมีสามีคนเดียว
1: ม
0: ีโอกาสติด HPV ไหมคะ
2: จริงๆทุกๆคนที่มีเพศสัมพันธ์มีโอกาสติดเชื้อ HPV ได้หมดเลยค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีคู่นอน
1: คือแฟนแล้วเอาง่ายๆมีแฟนคนเดียว
2: มีแฟนคนเดียวก็มีโอกาสน้อยน้อยกว่าน
1: อกจากแฟนเรานอกใจ
2: ค่ะและการมีคู่นอนหลายคนถือเป็นความเสี่ยงมากนะคะความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อ HPV ได้มากขึ้น
0: ทีนี้สิ่งที่ยังสงสัยคือแล้วจะสังเกตอาการได้ยังไงจะรู้ตัวได้ยังไงว่าต้องไปตรวจหาเชื้อนี้นะแต่ว่าขอเบรกก่อน
1: ช่วงหน้าคุยต่อ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วงหน้าคุยต่อเรื่องของวิธีการรักษาหรือการตรวจการดูแลมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
8: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
9: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
10: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่1569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะช่วงที่แล้วน้ำฝนอยากรู้มากคือ HPV เนี่ยเป็นแล้วยังไม่มียารักษา
5: ถูกต้อง
4: ไม่มียาต้านเชื้อเหมือน HIV ด้วย
5: ระวังอย่างเดียว
4: เพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเอ้ยเราเป็นแล้วนะมันมีอาการบ่งบอกไหมคะคุณหมอ
6: ต้องเรียนเลยว่าการติดเชื้อ HPV เนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีอาการค่ะไม่ได้มีอาการอะไรที่บ่งชี้ชัดเลยดังนั้นก็เลยต้องใหหญิงทุกคนนะคะต้องมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อตัวนี
4: ้คุณหมอคะขอถามต่อเลยค่ะ HPV เนี่ยมีกี่ชนิดคะ
6: แบ่งง่ายๆเป็น2ชนิดนะคะชนิดหนึ่งก็คือกลุ่มความเสี่ยงต่ำ
4: ค่ะ
6: พวกนี้ติดแล้วจะก่อให้เกิดหูด
4: ค่ะ
6: นะคะเช่นสายพันธุ์ที่พบได้บ่อยคือ6กับ11
4: 6กับ11
6: ค่ะต่อไปคือสายพันธุ์ความเสี่ยงสูง
4: ค่ะ
6: ติดแล้วสามารถก่อให้เกิดมะเร็งบริเวณอวัยวะเพศวันหนักหรือในช่องปากซึ่งสายพันธุ์ที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คือสายพันธุ์ที่16กับ18ค่ะ
4: สายพันธุ์ที่16กับ18
5: ครับ2กลุ่มคือเสี่ยงต่ำและเสี่ยง
4: ต่ำกับเสี่ยงสูง
5: ใช่ครับทั้งหมดนี้คุณหมอบอกว่าไม่มียาและไม่มีอาการบ่งชี้ว่าคุณเป็
4: น
5: จะมาเจอก็แต่เมื่อคุณเจอเป็นหูดแล้วเป็นมะเร็งแล้วทีนี้พูดถึงเรื่องของวิธีป้องกัน HPV ในชีวิตประจำวันมีวัคซีนไหมครับคุณหมอครับหรือป้องกันยังไงในชีวิตประจำวัน
6: ค่ะอันดับแรกเลยคือ1ก็คือใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะคะแม้ว่าจะป้องกันได้ไม่ 100% ก็ตามนะคะอันที่2คือการล้างมือให้สะอาดนะก่อนและหลังใช้ห้องน้ำ
4: ค่ะ
6: อันที่3เลยคืองดมีคู่นอนหลายคน
5: อ
6: ันที่4
5: นะ
6: ค่ะอันที่4คือการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกค่ะ
5: นี่คือในกรณีผู้หญิง
6: ทั้งเพศหญิงและเพศชายเลยค่ะ
5: อ๋อเพศชายก็มีวัคซีนเหมือนกัน
6: เป็นวัคซีนตัวเดียวกันเลยค่ะ
5: อ๋อฉีดได้เหมือนกันเลย
6: ใช่ค่ะ
4: อายุเท่าไหร่คะถึงจะเริ่มฉีดได
6: ้ค่ะก็ทั้งเพศชายและเพศหญิงเนี่ยแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกถ้าอายุ9ถึง15ปีเราจะฉีด2เข็ม
5: ครับ
6: หากอายุมากกว่านั้นเราจะฉีด3เข็มค่ะ
4: อายุ3เข็มอย่างพี่ต๋อมกับน้ำฝนเนี่ย30อัพละควรฉีด3เข็ม
5: ต่อปีเหรอครับ
4: ต่อปีเหรอคะ
6: ตลอดชีวิตค่ะ
5: ตลอดชีวิตหมายถึงใน3เข็มนี้เราก็คือจบไปไม่ต้องฉีดเลย
6: ค่ะใช่ค่ะ
5: โอ้ยดีสิเพราะกำลังจะถามว่าคุณหมอว่าป้องกันคือให้ใส่ถุงยางอนามัยแต่กรณีคู่ที่อยากจะมีลูกเขาจะใส่ถุงยางได้ยังไงเคสแบบอยากมีลูกแต่คือก็ต้องไว้ใจว่าคุณไม่ได้ไปนอกใจนอกบ้านนะอันนี้ก็คือต้องมีการตรวจคัดกรอง
6: ใช่
5: ไหมครับ
6: ซึ่งตัววัคซีนเนี่ยเราจะแนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุน้อยๆจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าช่วงที่เราแนะนำก็คือ 9 ถึง 15ใช่ไหมคะที
4: ่
6: แนะนำว่าควรที่จะต้องเริ่มฉีดให้เร็วเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงอายุที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดภูมิคุ้มกันขึ้นดีค่ะ
4: ทีนี้พวกเราเพิ่งรู้จักค่ะพวกเราเพิ่งรู้จัก HPV เนี่ยอย่างคุณผู้ชมแม่ๆพ่อๆที่ดูอยู่
5: ฉีดตอนนี้ทันไหม
4: อ๋อ40 50 60แล้วฉีดทันไหมคะ
6: ก็ฉีดได้เลยนะคะแต่ประสิทธิภาพก็จะลดลงเพราะว่าอายุที่มากขึ้นประสิทธิภาพของตัววัคซีนก็จะลดลงนะคะรวมถึงมีคำถามว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วหรือเคยติดเชื้อ HPV แล้วเนี่ยเรายังแนะนำให้ฉีดอยู่ไหมก็ต้องเรียนเลยว่าแนะนำให้ฉีดอยู
5: ่
6: นะคะแต่ประสิทธิภาพก็จะ
5: ลดลง
6: มาเช่นกัน
5: งั้นตอบกับน้ำฝนขอไปฉีดได้ไหมครับที่ชุดนัดที่7วันธรรมดา
6: ค่ะเรามีบริการฉีดวัคซีน
4: ที่ไหนคะคุณหมอต้องไปที่ไหน
5: ฉันหัวเราะ
6: ที่โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นนะคะมีบริการทั้งฉีดวัคซีนนะคะวัคซีนก็จะมีแบบทั้ง4สายพันธุ์และ9สายพันธุ์ด้วยค่ะ
5: ไป
4: คือด้วยความที่เราไม่รู้จักสายพันธุ์เนาะเราอาจจะจำชื่อสายพันธุ์ไม่ได้เดินเข้าไปเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์บอกว่ามาฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
5: เราจะได้ฉีดครั้งนั้นเลยทีเดียว3เข็มจิ้มจึ๊กๆๆ3ที
6: อ๋อ
5: ใช่ไหมครับ
6: อาจจะไม่ใช่ค่ะอาจจะเยอะเกินไปหน่อยอาจจะเยอะเกินไปหน่อยนะคะ
5: เราจะฉีดยังไง
6: ใช่ค่ะเราก็จะฉีดวันนั้นเลยเข็มที่
5: 1เข็ม
6: ค่ะอีก2เดือนเรามาฉีดเข็มที่2ค่ะแล้วก็อีก6เดือนแล้วนัดฉีดเข็มที่3
5: ค่ะอ๋อคอยชงชัวก็นึกว่าไปครั้งเดียวจึ๊บทีเดียว3เข็มเวลากระชั้นชิดมากคำถามต่อไปคือ
4: ค่ะทีนี
5: ้คำถามที่5เลย
4: พอเราคัดกรองค่ะคนเจอเชื้อ HPV แล้วต้องคัดกรองไปสู่การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อถ้าพบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะรักษาได้มั้ยรักษาได้มั้ยคะ
6: รักษาได้ค่ะเป็นการรักษาเมื่อเกิดมะเร็งแล้วก็จะรักษาตามมาตรฐานการรักษามะเร็งต่อไปนะคะก็มารักษาได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องคัดกรองสิ่งที่สำคัญคือเมื่อเราควรที่จะต้องมีการคัดกรองให้สม่ำเสมอให้เจอมีเป็นติดเชื้อแล้วนะแล้วเข้าสู่ระยะไหนระยะก่อนมะเร็งหรือระยะมะเร็งก็ในแต่ละระยะก็จะมีการรักษาที่แตกต่างกันไปแต่หากรู้ได้เร็วการรักษาก็จะรวดเร็วก็จะไม่ลุกลามไปเป็นระยะท้ายๆนะคะ
5: เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเป็นคำแนะนำก็คือคุณแม่ป้าๆผู้หญิงที่คือคุณบริสุทธิ์ใจคุณไม่ได้นอกใจอยู่แล้วแต่ผู้ชายเราไม่รู้ใช่ไหมวิธีการของคุณแม่ๆหรือผู้หญิงในเวลาไปตรวจสุขภาพควรจะย้ำคุณหมอว่าเราอยากตรวจเรื่องนี้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ายังไงครับ
6: ค่ะสามารถที่จะบอกเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะว่ามารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
4: ค่ะหรือคนที่เขินโดยเฉพาะเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นเขินจังเลยมีแบบที่สามารถเป็นตัวตรวจเองเหมือนตอนแบบตรวจโควิดแบบนี้ค่ะมีชุดที่สามารถเป็นชุดคิดที่สามารถตรวจเองได้ไหมคะ
6: มีแล้วค่ะ
5: จริงๆ
6: ป
5: ั
6: จจุบัน
5: ดี
6: นะคะ
4: มีแล้ว
6: ก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นไม้สวอป
5: คร
6: ับ สวอปคล้ายโควิดเลยใช่ค่ะแล้วก็จะแนะนำก็สามารถมาติดต่อได้ที่สถานพยาบาลนะคะแล้วก็มาเช็คสิทธิ์ก่อนว่าเราไปเช็คสิทธิ์ถูกต้องไหมนะคะเขาจะให้ชุดตรวจมาแล้วก็จะแนะนำวิธีการที่จะต้องเอาไม้ตัวนั้นไปป้ายบริเวณอวัยวะเพศนะป้ายแบบไหนนะคะต้องทำท่าทางแบบไหนถึงป้าย
4: อายุเท่าไหร่ก็สามารถตรวจเองได้
6: สามารถตรวจเองได้ค่ะและในกรณีที่เขินอายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงโรงพยาบาลได้โดยง่ายนะคะ
4: ที่คุณหมอบอกว่าไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่ไหนก็ได้ถูกต้องไหมคะหรือว่าควรไปที่โรงพยาบาลของศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่น
6: จริงๆตัวโรงพยาบาลหรือว่าศูนย์แพทย์ต่างๆเขาจะมีแต่ว่าต้องบางที่นะคะอาจจะต้องไปสอบถามอีกทีนึงว่าที่นั่นมีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
4: เพราะฉะนั้นชัวร์คือไปโรงพยาบาลของศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่น
5: ต้องอายเข้าใจความรู้สึกของกลุ่มผู้หญิงที่อายุ20ต้นๆไปถึง30 40ที่ยังไม่ได้มีแฟนเขาอยากตรวจหรืออาจจะมีแฟนมาบ้าง
4: แต่ไม่ได้เป็นแฟนไง
5: แต่ไม่ได้เป็น
4: คุยไง
5: เป็นคนไปตรวจเหอะไม่ต้องอายหรือถ้าเกิดอายจริงๆน่ะบางที่บางจุดหรือศูนย์อนามัยที่7มีตัวตรวจคัดกรองตัวสวอปให้เอามาตรวจเองแต่ต้องทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคุณจะมาป้ายผิดที่ผิดทางผิดอะไรวิธีการก็ไม่ได
4: ้
5: 1มีตัวคัดกรองให้ได้หรือ2ถ้าไม่อายจริงก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เลยว่าขอคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทั้งหมดที่พูดมาให้คุณหมอให้อาจารย์ได้โฆษณาเชิญชวนให้แฟนๆรายการที่รับชมอยู่ตอนนี้ไปตรวจคัดกรองหรือไปใช้บริการหรือไปฉีดวัคซีนหรือไปอะไรก็แล้วแต่เรื่องของ HPV ที่ศูนย์อนามัยที่7นะครับ
6: ค่ะก็ทางโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นของเรานะคะก็มีให้บริการไม่ว่าจะเป็นการปรึกษานะคะคู่รักนะคะอันที่2คือมารับการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเพื่อป้องกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชาย
4: ค่ะ
6: อันที่3ก็คือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในเพศหญิงนะคะสามารถที่จะมาติดต่อสอบถามข้างหน้าได้เลยค่ะแล้วก็เข้ามารับบริการกันได้เลยนะคะเรียนเชิญนะคะ
4: เทปนี้แบบ
5: คำถามสุดท้ายได้ไหมนิดเดียว
4: ได้ได้
5: นิดเดียวสมมุติน้องน้ำฝนอยากไปตรวจภายในต้องเจอคุณหมอไหมครับคุณหมอจะเป็นคนตรวจเองไหมหรือว่าเป็นใครเป็นคนตรวจครับ
6: อ๋อก็จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ
5: เผื่อน้องจะได้แบบไม่อายไงน้องอยากไปตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยแค่นี้แหละถามแค่นี้แหละ
4: เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะวัยรุ่นในโซเชียลเดี๋ยวนี้แบบสามารถเลือกได้ไหมว่าขอตรวจกับคุณหมอผู้หญิงนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: อ๋อจริงๆไม่ว่าจะเป็นคุณหมอผู้หญิงหรือว่าคุณหมอผู้ชายตรวจได้เหมือนกันเลยนะคะใช่ค่ะ
5: เราก็หลับตาเอาเราสมมติ
4: เดี๋ยวคุยกับคุณหมอรอบ
5: หลังบ้านหลังบ้าน
4: ตอนนี้หมดเวลาแล้วพี่หมอ
5: ใช่ๆอ่ะ
4: ค่ะโอ้เทปนี้คุณภาพมาก
5: ใช่ได้ความรู้นะ
4: HPV รู้เร็วรู้ทันป้องกันได้แล้วลดเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งด้วย

เปิดบ้านพักใจเป็นสถานบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดรุ่นที่2ระยะเวลา120วันพร้อมนำวิธีการทางลูกเสือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดรักษาฝึกทักษะระเบียบวินัยความรับผิดชอบคืนคนดีสู่สังคมจังหวัดขอนแก่นจัดงานมหกรรมมะพร้าวน้ำหอมของดีอุบลรัตน์เดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรยั่งยืนหวังเป็นพื้นที่ให้เกษตรได้เรียนรู้และต่อยอดอาชีพอย่างยั่งยืนและผู้ว่าโคราชเปิดงานเทศกาลกินปลาลำตะคองหลังปิดเขื่อนขยายพันธุ์ปลา3เดือนชูท่องเที่ยววิถีชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจติดตามได้ในอีสานวันนี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ประจำวันพุธที่2กันยายน2569วันนี้อยู่กับน้ำฝนกิ่งการก้องซุยและน้องซุปเปอร์ปรมัตตีพลงามค่ะ
0: ครับผมคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวสารกับพวกเราผ่าน3ช่องทางเช่นเคยนะครับผ่านระบบทีวีดิจิทัลครับกฎหมายเลข11 Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานครับและผ่านช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทาง NPT ครับ
1: ช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องสถานการณ์น้ำ
0: ถูกต้อง
1: ก่อนหน้านี้มีฝนโปรยปรายฝนตกตลอดทั้งวันเลยบึงกาฬเนี่ยน่าเป็นห่วงฝนชุ่มฉ่ำมากนะคะแต่ปรากฏว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบก่อนบึงกาฬจริงๆแล้วคือหนองคายเพราะว่าเขื่อนตุ้นนู่นเลยตั้งแต่จีนเลยมาทางสปป.ลาวนะคะสปป.ลาวก็เพิ่มการระบายน้ำหนองคายเนี่ยจะได้รับน้ำมาก่อนก่อนหนองคายจะเป็นเลยนะคะที่สถานีเชียงคานที่จังหวัดเลยที่รับมาจากทางลาวเป็นเส้นทางน้ำมาที่หนองคายก่อนที่จะไปจังหวัดอื่นๆวันนี้ค่อนข้างต้องบอกว่าถ้าสามารถยกของขึ้นที่สูงได้ขอให้ยกขึ้นเลย
0: ถูกต้องเพราะว่าเมื่อวานนี้
1: น้องคายบึงกาฬขอให้ยกขึ้นเลย
0: เมื่อวานนี้ก็บอกว่าขึ้นมาแล้วส่วนนึงแล้ววันนี้จากการคาดการณ์ของอุตุวิทยาก็ขึ้นมาจริงๆพี่น้ำฝนครับ
1: เหลือแค่ประมาณ1 เมตร 20 เซนติเมตรเองนะ1 เมตร 29 เซนติเมตรเองค่ะจะถึงจุดวิกฤตแล้วเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีบ้านอยู่ติดริมตะลิงอยู่ติดริมโขงขอให้ยกของขึ้นที่สูงเลยแล้วก็สำคัญมากหลายคนอาจจะมองข้ามนั่นคือการเคลื่อนย้ายรถไปไว้บนที่สูง
0: อันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรามองภาพให้ชัดแล้วก็มองภาพให้เห็นแบบชัดเจนจริงๆส่วนที่จะเห็นภาพของระดับน้ำที่ชัดเจนมากๆก็คือลานพญานาคตรงนี้แหละคือตรงที่สามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่าบันไดทางลงข้างล่างคือไม่สามารถเดินลงไปได้แล้วนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องมาติดตามกันอย่างใกล้ชิดมากๆในช่วงนี้นะครับรวมถึงวันนี้จะพาไปดูสวนส้มโอหวาน
1: จีไอบ้านแทน
0: นะฮะต้องบอกว่าซุปเปอร์ไปลงพื้นที่มาด้วยนะครับเพราะว่าเห็นงานนี้แล้วคุณโจอี้ชวนไปนะครับบอกว่าโอ้ให้ไปดูหน่อยสิว่าส้มโอที่บ้านแทนที่ชัยภูมิเนี่ยเขาดีเขาเด่นแค่ไหนพอไปถึงจริงๆโอ้โหมีสวนมีไร่หรือต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆแล้วได้ชิมรสชาติพี่น้องฝนต้องบอกว่าอร่อยมากๆ
1: สปอยตอนนี้ได้ไหม
0: สปอยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสายพันธุ์ทองดีนี่คืออันดับหนึ่งเลยฮะ อร่อยมากๆเนื้อนุ่มชุ่มลิ้นแล้วก็เขาเรียกว่า

0: ข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเส้นกุ้งใช่ไหมฮะเส้นก
1: ุ้
0: งใหญ่แล้วก็สุดยอดมากเลยช
1: ิ
0: มเข้าไปแต่ละคำเนี่ยพี่น้องฝนสุดยอดมากๆเลย
1: คือน้ำลายตามแล้วเนี่ย
0: วันนี้จะพาไปดูภาพบรรยากาศนะฮะเรามีสาวน้อยบ้านนาพาชมเที่ยวด้วย
1: ใครนะคะ
0: สาวน้อยบ้านนาฮะ
1: ต้องรอติ
0: ดตามว่าจะเป็นใครนะ
1: ได้เลยค่ะนอกจากส้มโอบ้านแท
0: ่
1: นมีปลาเผาปลาเผาที่โคราชนี่ก็เนื้อแน่นๆตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมที่ขอนแก่นที่อุบลราชธานีด้วย
0: ครับผมต้องบอกว่าวันนี้รวบรวมมาทุกอย่างที่น่ารับประทานนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะก่อนอื่นมาดูเรื่องของการช่วยเหลือค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยค่ะนายชัยพจน์จรุณพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยโดยมีนางทานตะวันจรุณพงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยนายพัทรพงศ์ลักษณาวิบูลย์กุลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยนายวันชาติวันพรามนายอำเภอหนองหินคณะแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมพิธีค่ะ
0: ทั้งนี้ครับเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28สิงหาคม2569เวลาประมาณ 22:30 นครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับขึ้นที่บ้านเรือนของประชาชนบ้านเลขที่20หมู่ที่10ครับตำบลหนองหินอำเภอหนองหินจังหวัดเลยได้รับความเสียหายทั้งหลังนะครับโดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและมีผู้อยู่อาศัยที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด4คนครับในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุซึ่งราษฎรผู้ได้รับพระราชทานสิ่งของครับต่างรู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์เสมอมาครับ
1: ดูจากภาพข่าวแล้วเสียหายทั้งหลังค่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นกำลังใจให้นะคะพวกเราทีม NMT ภาคอีสานขอส่งกำลังใจให้
0: ถูกต้องครับ
1: ทุกอย่างมีทางออกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ส่วนราชการไม่ทิ้งกันคนไทยก็ไม่ทิ้งกันด้วยค
0: ่ะใช่ครับต้องบอกว่าบ้านใกล้เรือนเคียงเนาะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดครับไปกันต่อที่จังหวัดยโสธรกันบ้างครับจังหวัดยโสธรครับสืบสานพระราชดำริเปิดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีนำหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการเด็กและเยาวชนฟรีครับที่หอประชุมโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์นายชันชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานกิจกรรมสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีโดยมีหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวทกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยพร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายครับได้ร่วมกันขับเคลื่อนดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่เยาวชนในพื้นที่โดยโครงการนี้ครับจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยทรงห่วงใยในสุขอนามัยของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลครับให้ได้รับบริการทางด้านแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อให้เด็กๆได้รับการตรวจรักษาและปลูกฝังการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องครับ
1: สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการของหลายภาคส่วนค่ะทั้งสภากาชาดไทยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยมูลนิธิ Mac Happy Family รวมถึงหน่วยงานสาธารณสุขและภาคเอกชนที่ร่วมกันให้บริการทั้งตรวจฟันอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนและเคลือบฟูออไรค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้บริการฟรีเลยสำหรับใครที่พลาดไปวันนี้นะคะก็ยังสามารถไปรับบริการได้อีกนะในวันที่3-4กันยายน2569ที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคมอำเภอเมืองยโสธรค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงพลังความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตและรอยยิ้มที่สดใสให้กับเยาวชนชาวจังหวัดยโสธรค่ะน่าเสียดายจังเลยอายุเราเนี่ยอาจจะเลยเยาวชนมาแล้ว
0: แต่ว่าจำได้ว่าตอน เด็กๆครับตอนที่อยู่ช่วงประถมศึกษาจะมีพี่ๆทันตแพทย์ออกไปตรวจดูแลสุขภาพช่องปากถึงโรงเรียนเลย
1: เราก็เป็นหนึ่งในคนที่ใช้บริการกับพี่ๆที่มาออกหน่วยอาสาเคลื่อนที่ด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: ก็ยังประทับใจมาจนถึงปัจจุบันเลย
0: อยากให้มีโครงการนี้ที่ไม่ได้ให้แค่เด็กและเยาวชนให้คนทุกๆวัยเลยนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่ดีเช่นเดียวกันนะคร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะไปอีกหนึ่งโครงการนี่ก็เป็นโครงการที่ให้โอกาส
0: ครับ
1: ให้กลับคืนสู่สังคมนะคะให้กลับมาเป็นคนดีคืนสู่สังคมค่ะไปกันที่จังหวัดอุดรธานีค่ะทางจังหวัดอุดรธานีนะคะ

0: จากโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุดรธานีประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่7และรุ่นที่8เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปลอดภัยค่ะที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่1ค่ะนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของทางศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุดรธานีประจำปี2569รุ่นที่7และรุ่นที่8ค่ะซึ่งก็มีการอบรมระหว่างวันที่27สิงหาคมถึง10กันยายน2569ค่ะ
1: ทางด้านของนายสุทธิโรจน์เจริญธนศักดิ์กับปลัดจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวว่าโครงการช่วยเหลือผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุดรธานีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่20อำเภอของจังหวัดอุดรธานีครับผ่านการเสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพกายและจิตใจที่ดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตลอดจนป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชก่อเหตุความรุนแรงภายในชุมชนซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้นะครับแบ่งการอบรมออกเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิตการสร้างแรงจูงใจและการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ
0: การจัดอบรมครั้งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปปส.ผ่านกองทุนป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยตั้งเป้าดำเนินการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ทั้ง20อำเภอจำนวน10รุ่นค่ะรุ่นละ100คนรวมทั้งสิ้น 1,000 คนค่ะโดยใช้สถานที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางดำเนินการได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีทีมแพทย์แผนไทยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานีและโรงพยาบาลธัญรักษ์อุดรธานีในการคัดกรองสุขภาพจ่ายยาบำบัดเอ็กซเรย์ปอดด้วยรถเอ็กซเรย์ดิจิทัลพระราชทานจากโรงพยาบาลอุดรธานีและประเมินศักยภาพการทำงานของสมองค่ะเรียกว่าค่ายนี้ครบทุกด้านเลยนะ
1: ครบจริงๆครับพี่น้ำฝน
0: ใช่ค่ะได้ทั้งร่างกายสภาพจิตใจรวมไปถึงตรวจเรื่องของสมองด้วยต้องใช้เวลานานแต่ว่าอยากให้ทุกคนใจสู้นะ
1: ถูกต้อง
0: แค่ก้าวแรกเนี่ยก็ถือว่าน่าชื่นชมมากๆแล้วขอให้ก้าวไปจนสุดทางเลยจนสามารถหลุดพ้นจากวงจรนี้ได้จริงๆนะคะปีนี้ตั้งเป้าไว้ 1,000 คนก็ขอให้ปีต่อไปลดจำนวนลงนั่นหมายถึงว่ามีคนที่กลับเข้าคืนสู่สังคมแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดน้อยลง
1: ถูกต้องครับผมแล้วก็เราจะได้คืนคนดีสู่สังคมมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับเรายังคงอยู่เรื่องของการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจนั่นก็คือที่จังหวัดสกลนครที่นี่มีความพิเศษก็คือเขาเอาวิธีการทางลูกเสือมาปรับใช้ในการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดด้วยครับจังหวัดสกลนครครับเปิดบ้านพักใจเป็นสถานบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดรุ่นที่2ระยะเวลา120วันครับพร้อมนำวิธีการทางลูกเสือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดรักษาฝึกทักษะระเบียบวินัยความรับผิดชอบเพื่อคืนคนดีสู่สังคมครับจังหวัดสกลนครครับเดินหน้ากับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นจัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดหรือโครงการบ้านพักใจจังหวัดสกลนครจากการริเริ่มครับของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับโดยเน้นกระบวนการในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูอย่างเป็นระบบณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครที่1เป็นระยะเวลา120วันครับและมีกิจกรรมที่นำมาใช้ในการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดที่น่าสนใจนั่นก็คือวิธีการทางลูกเสือครับซึ่งต้องบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยจะใช้กระบวนการและวิธีการของลูกเสือมาปรับประยุกต์ใช้ในการอบรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: ค่ะโดยมีนายวีรรัตน์ขออภัยค่ะนายวีรรัตน์ธีรมิตรค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายมีนายสถานวารีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสกลนครร่วมบูรณาการกับวิทยากรลูกเสือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1เขต2เขต3นะคะรวมไปถึงสโมสรลูกเสือจังหวัดสกลนครที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะครั้งนี้ก็มีผู้เข้ารับการบำบัดจากทั้ง18อำเภอรวม100คนด้วยกันกิจกรรมที่บอกว่าเอาวิธีต่อตนเองและส่วนรวมค่ะพร้อมทางพัฒ

0: พัฒนาทักษะชีวิตซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ
1: สะท้อนความรู้สึกและมุมมองหลังจากที่เข้าเมื่อจบโครงการนี้จะกลับไปเป็นคนใหม่เพื่อครอบครัวเพื่อเริ่มต้นนะครับชีวิตใหม่อย่างมั่นคงนั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้เข้ารับการบำบัดในครั้งนี้กันหน่อยครับ
2: มันเป็นโครงการหนึ่งโครงการของบ้านพักใจจากท่านผู้ว่าแหละครับพ่อแม่ก็เลยได้ยินข่าวมาก็เลยอยากให้ลองเข้ามาบำบัดฟื้นฟูดูว่าเราจะสามารถกลับไปเป็นคนเดิมเป็นลูกคนเดิมของแกได้หรือเปล่าสมัครใจเข้ามาเพื่อจะกลับไปเป็นลูกของพ่อแม่ลูกที่ดีของพ่อแม่ให้ได้เหมือนเดิมในวันที่ตัวเองเสพยาติดยาเสพติดตัวเองรู้สึกว่าไม่มีค่าเลยแต่พอเข้ามาบ้านพักใจมันทำให้เห็นว่าอ๋ออย่างน้อยๆเราก็ยังมีค่ากลับออกจากนี้ไปก็จะเลิกให้ได้กลับไปเป็นลูกที่ดีหาทำหาหน้าที่หางานหาการทำให้มันดีแล้วก็เป็นลูกที่ดีเป็นคนที่ดีของครอบครัวต่อสังคมต่อไปครับ
3: ฝึกให้อดทนให้มีระเบียบวินัยมากขึ้นครับให้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับผมออกไปหาการหางานทำครับทำงานสุจริตครับครอบครัวก็จะเป็นลูกที่ดีครับผมอยากบอกว่าอย่าลองอย่ายุ่ง
1: ชื่นชมมากๆ
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอให้ยังคีปความใจสู้ตรงนี้เราตัดสินใจเข้ามาแล้วก้าวแรกตัดสินใจเข้ามาแล้วช่วงระยะเวลา120วันที่เข้าอบรมอาจจะมีอาการอยากยาบ้างอาจจะมีการลงยาบ้างแต่ขอให้อดทนแล้วก็ขอให้ผ่านไปเพราะหลักสูตรที่เข้ามาฟื้นฟู120วันต้องบอกว่าหายากเพราะว่ามันใช้งบประมาณค่อนข้างสูง
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าพี่ๆที่เข้ามาที่นี่ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมีทุกกระบวนการเลย
1: มาคอยช่วยเหลืองบประมาณแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่อยู่กับผู้ที่เข้ารับการบำบัดทุกคนก็คือมาด้วยใจจริงๆนะฮะ
0: ใช่ค่ะเรากลับไปสู่อ้อมอกพ่อแม่กันกล
1: ับ
0: ไปเป็นคนดีของสังคมกันค่ะไปอีกหนึ่งเรื่องของการจู่โจมไปตรวจค้นยาเสพติดในเรือนจำกันค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำกำลังพล124นายเข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามมุ่งสู่เป้าหมายเป็นเรือนจำสีขาวค่ะเมื่อเวลา 5:30 ค่ะที่เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานปล่อยกำลังพลเข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกรณีพิเศษซึ่งเป็นการบูรณาการกำลังพลร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญตำรวจจากกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่222จังหวัดอำนาจเจริญและกำลังพลจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่1รวมกำลังพลทั้งสิ้น124นายค่ะ
1: ครับผมทางด้านของนายรัตนะปัญญาเมืองใจครับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวว่าการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายสำคัญของกระทรวงยุติธรรมและนโยบายการบริหารงานของราชทัณฑ์8มิติครับโดยมุ่งยกระดับมิติที่2ในการยกระดับด้านความมั่นคงป้องกันและปราบปรามสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้หมดสิ้นจากเรือนจำนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นครับเนื่องจากจังหวัดอำนาจเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความเสี่ยงนอกจากนี้ครับทางกรมราชทัณฑ์ยังได้กำหนดให้เรือนจำและทัณฑสถานนะครับดำเนินการจู่โจมตรวจค้นร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างน้อยปีละ2ครั้งด้วยกันครับเพื่อที่จะกวาดล้างและสกัดกั้นไม่ให้มียาเสพติดรวมถึงโทรศัพท์มือถือหรือสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำโดยเด็ดขาดนะครับเพื่อที่จะให้สังคมมองว่าสภาพแวดล้อมภายในเรือนจำปราศจากสิ่งของต้องห้ามและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างแท้จริงครับ
0: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญก็ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบยึดมั่นในระเบียบกฎหมายและหลักระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสสุจริตและบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมตามนโยบายของทางราชการอย่างแท้จริงปัจจุบันค่ะเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญมีผู้ต้องขังรวม1,734 คนค่ะเป็นผู้ต้องขังชาย 1,591 คนผู้ต้องขังหญิง129คนและมีผู้ต้องขัง14คนนะคะที่ผลจากการตรวจค้นและสุ่มตรวจยาเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องขังในครั้งนี้ไม่พบว่ามีสิ่งผิดกฎหมายและสารเสพติดในผู้ต้องขังในเรือนจำแต่อย่างใดความหมายก็คือเขาสุ่มตรวจไป14คน
1: ครับผม
0: ไม่พบฉี่ม่วงนะไม่พบว่ามีสิ่งแปลกปลอมไม่พบว่ามีสิ่งผิดกฎหมายไม่พบสารเสพติดในผู้ต้องขังที่สุ่มตรวจในครั้งนี้ค่ะ
1: นี่แหละครับก็คือตรวจให้เห็นกันตรงนี้เลยนะฮะ
0: ดูจากภาพแล้วน่าจะมากกว่า14คน
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะน่าจะตรวจทุกคนนะเชื่อว่าน่าจะตรวจทุกคนเลยนะคะแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ไม่พบปัสสาวะที่มีปนเปื้อนสารเสพติดอย่างใดค่ะอันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเลย
1: ถูกต้องฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของการตรวจสอบความเข้มข้นเรื่องถึงมาตรฐานที่เป็นสากลเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งความไว้วางใจที่ว่าปัญหานี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงของชาติเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะพาไปดูเรื่องของของกินดูเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวเอ่ยปลาลำตะคองเอ่ยหรือสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะช่วงนี้พาไปเที่ยวนะ
1: ถูกต้อง
0: พาไปเที่ยวพาไปกินแล้วขอเปิดหัวด้วยเรื่องนี้อันซีนไทยๆเดี๋ยวพาไปดูที่ที่ทุกคนอาจจะไม่นึกไม่ถึงว่าเนี่ยเป็น1ใน4ของโลกเลยนะที่เป็นอันซีนในแบบไทยๆไปดูกันค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมไทยที่วัดพระธาตุบางพวนค่ะที่วัดพระธาตุบางพวนตำบลพระธาตุบางพวนอำเภอเมืองหนองคายนายกิติศักดิ์ธีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมไทยเพื่อค้นหาและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นโดยการคัดเลือกทุนทางวัฒนธรรมที่ยังไม่เคยถูกเข้าใจในเชิงลึกของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยไม่ใช่แค่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ค่ะแต่ต้องมีมิติของความหมายเรื่องราวมีสตอรี่เทลลิ่งมีประสบการณ์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้พื้นผิวของสังคมไทยและเป็นการสร้างแลนด์มาร์ควัฒนธรรมที่ทันสมัยเข้าถึงง่ายพร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้คัดเลือกที่นี่แหละวัดพระธาตุบางพวนสัตมหาสถานเป็น1ใน4ของโลกที่เป็นอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทย1ใน76จังหวัด76รายการทั่วประเทศค่ะ
1: ว้าวแค่เกริ่นมาแค่นี้ก็อยากไปแล้วนะฮะด้วยเหตุนี้แหละครับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายนะฮะจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยครับนั่นก็คือวัดพระธาตุบางพวนสัตมหาสถาน1ใน4ของโลกณวัดพระธาตุบางพวนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นสถานที่สำคัญที่มีความอันซีนก็คือมีองค์พระธาตุบางพวนบรรจุพระธาตุหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าจำนวน29องค
0: ์
1: เป็น1ใน5พระธาตุสำคัญตามตำนานอุรังคธาตุครับโดยวัดพระธาตุบางพวนเป็นสัตมหาสถานที่สร้างขึ้นตามคติการจำลองสถานที่สำคัญ7แห่งที่พระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขหลังจากตรัสรู้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็น1ใน4แห่งของโลกที่เหลือครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็วัดพระธาตุบางพวนครับถือได้ว่าเป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยเจดีย์จำนวน15องค์วิหารจำนวน3หลังอุโบสถ1หลังบ่อน้ำโบราณและเนินดินอีก9เนินเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านช้างในอดีตครับสะท้อนถึงความงดงามทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของแถบลุ่มแม่น้ำโขงนั่นเองครับ
0: เราต้องไปแล้วล่ะค่ะเสาร์อาทิตย์นี้เจอเลย
1: ต้องบอกว่าจองตั๋วแล้วนะตอนนี
0: ้ค่ะกิจกรรมภายในงานนะคะก็ประกอบไปด้วยการเปิดป้ายการปักหมุดจุดเช็คอินอันซีนไทยๆมีพิธีสักการะบูชาองค์พระธาตุบางพวนมีการแห่ปราสาทพึ่งและขันหมากเบงมีการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีแห่งศรัทธาตามองค์พระศาสดาณสัตมหาสถานการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยมีอาหารพื้นถิ่นแล้วก็สินค้าชุมชนมาโชว์มาแสดงมาจัดจำหน่ายด้วยค่ะ
1: ต้องบอกว่า
0: ไปที่เดียวน
1: ี่สายธรรมะที่พลาดไม่ได้จริงๆนะคะเราพอบอกว่าเป็น1ใน4อันซีนของโลกเนี่ยโอ้โห
0: ที่ยังมีพระธาตุหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าเหล
1: ือ
0: ครบสมบูรณ์ที่สุดเป็น1ใน4แห่งของโลกเลย
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือต้องบอกว่าไม่ใช่ที่ใหม่แต่ว่าเป็นที่ที่มีอยู่แล้ว
0: มีอยู่แล้วแต่คนเนี่ยอาจจะยังไม่รู
1: ้
0: เพราะฉะนั้นค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาเลยคัดเลือกขึ้นมาแล้วมาชูให้คนทั่วประเทศแล้วก็คนทั่วโลกได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ถูกต้องครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เราต้องได้ไปแน่นอนนะครับพี่น้องฝน
0: ไปค่ะเจอเลย
1: อ่ะโอเคครับจากที่หนองคายขยับมาอีกนิดนึงจะพาไปท่องเที่ยวในการเข้าถึงวิถีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดสกลนครกันบ้างครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครครับนำส่วนราชการภาคเอกชนรวมถึงผู้ผลิตสื่อสังคมออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสัมผัสวิถีชุมชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นครับนางกัญญพัฒน์นางามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครได้จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีครับณบ้านท่าวัดเหนือตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเพื่อที่จะเป็นการทดสอบความพร้อมของเส้นทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงผลักดันการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ครับ
0: ไม่ว่าไปที่ไหนในอีส สานนะต้องมีรำนะต้องมีแม่มาตั้งแถวรำต้อนรับเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะคะ
1: ใช่ฮะ
0: น่ารักมากกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็ได้เปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์และอัตลักษณ์ของบ้านท่าวัดเหนือผ่านกิจกรรมที่สะท้อนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนค่ะเริ่มต้นเส้นทางด้วยการสัมผัสรากเหง้าวัฒนธรรมชมการแสดงพื้นบ้านและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่12คลอง14จากปราชญ์ชุมชนเพื่อทำความรู้จักกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากนั้นเข้าสู่กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญพร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมัยทวารวดีที่วัดมหาพรหมโพธิราชและร่วมเวิร์กช็อปสาธิตการทำปลาส้มหนองหาน
1: ว้าว
0: เปิด
1: โอ้เปรี้ยวปากเลย
0: ขนาดเขายังไม่ได้เอาไปทอดเอาไปอบนะเนี่ย
1: ถูกต้องฮะ
0: เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะได้เรียนรู้ภูมิปัญญาการถนอมอาหารและการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะต่อด้วยการสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนนั่งรถซาเล้งชมบรรยากาศอันนี้พี่ฝนชอบมาก
1: โอ้โหชิวๆเลยนะฮะ
0: นั่งรถซาเล้งชมบรรยากาศและวิถีชีวิตของชุมชนค่ะพร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดลก่อนเดินทางต่อไปยังวิสาหกิจชุมชนดินปลูกจากผักตบชวาซึ่งเป็นการนำทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะ
1: โอ้โหแล้วก็เขาบอกว่าปิดท้ายไฮไลท์ของเส้นทางนี้ครับเปิดมุมมองใหม่บนผืนน้ำกับกิจกรรมนั่งแพชมทัศนียภาพของหนองหานครับผมพร้อมกับรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นถิ่นบนแพท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามและเงียบสงบนะครับต้องบอกว่าเป็นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผสมผสานทั้งอาหารวิถีชีวิตรวมถึงธรรมชาติของบ้านท่าวัดเหนือได้อย่างลงตัวมากๆ

0: ซึ่งการจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเที่ยวชุมชนยนต์วิถีในครั้งนี้ครับถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของจังหวัดสกลนครในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบโดยนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตอาหารแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณภาพครับอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาชุมชนบ้านท่าวัดเหนือให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยครับ
1: จะมีจัดอีกไหมคะน้ำฝนกับน้องซูเปอร์ขอสมัครขอ2ที่ไปด้วยค่ะ
0: อยากจะขอติดตัวไปด้วยนะคะเพราะว่าโอ้โหดูจากวิถีชีวิตคือต้องบอกว่าหันเป็นอีสานบ้านเฮาเที่ยวธรรมชาติสวยที่สุดนะฮะ
1: ใช่แล้วจ้ะแล้วคนอีสานเนี่ยน่ารักไปไหนก็ต้อนรับกันด้วยรอยยิ้ม
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็ความใจดีคือไปตัวเปล่าเนี่ยไม่ได้ออกมาตัวเปล่านะของฝากเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลย
0: หิวแน่นอนนะ
1: ใช่เลยค่ะอ่ะไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนี่ก็ของดีของเด็ดเหมือนกัน
0: ถูกต้องคร
1: ับ มะพร้าวน้ำหอมที่อุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะจัดงานมหกรรมมะพร้าวน้ำหอมของดีอุบลรัตน์เดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรยั่งยืนหวังให้เป็นพื้นที่ให้เกษตรกรได้เรียนรู้และต่อยอดอาชีพอย่างยั่งยืนค่ะที่สำนักงานภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนตำบลทุ่งโป่งอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมภายใต้งานมหกรรมมะพร้าวน้ำหอมของดีอำเภออุบลรัตน์พร้อมเปิดตัวศูนย์เรียนรู้เกษตรยั่งยืนพืชมูลค่าสูงตำบลทุ่งโป่งโดยมีนายกรุงนามสง่านายอำเภออุบลรัตน์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมุ่งนำจุดเด่นของพื้นที่มาต่อยอดโดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอมที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาสำหรับตำบลทุ่งโป่งเนี่ยเขามีการพัฒนาพื้นที่การเกษตรกว่า 10,000 ไร่ค่ะ
0: โอ้เยอะมากๆเลยครับ
1: จากเดิมนะคะต้องเผชิญกับข้อจำกัดทั้งเรื่องน้ำดินและอาชีพที่พึ่งพาการทำนาเป็นหลักจึงเกิดการรวมพลังของหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมวางแผนและแก้ปัญหาสามารถต่อยอดไปสู่การทำเกษตรที่หลากหลายทั้งข้าวโพดหวานอ
0: ้
1: อยข้าวปศุสัตว์รวมถึงผักปลอดภัยและมะพร้าวน้ำหอมค่ะ
0: โอ้โหที่บอกว่าครอบคลุมเนี่ยคือไม่ใช่แค่มะพร้าวน้ำหอมแต่ว่าพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดเลยแล้วก็ชูจุดเด่นที่เป็นอันซีนมากๆก็คือมะพร้าวน้ำหอมนั่นเองนะครับโดยภายในงานยังมีการเสวนาวิชาการนะครับในเรื่องของเปิดบ้านทุ่งโป่งศูนย์เรียนรู้ร่วมสร้างคนสู่การขยายผลครับโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ชาติชายณเชียงใหม่ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริสำนักงานจังหวัดขอนแก่นนะครับรวมถึงมีหน่วยงานจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่งเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้นะครับและมีการมอบใบรับรองฉลากคาร์บอนฟุตปรินท์ครับของผลิตภัณฑ์ผักบุ้งบรรจุถุงให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักนะครับของตำบลทุ่งโป่งแล้วก็มีการมอบใบรับรองฉลากคาร์บอนฟุตปรินท์นะครับของผลิตภัณฑ์มะพร้าวขั้นขาวให้กับกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลทุ่งโป่งซึ่งก็ต้องบอกว่างานนี้ครับสะท้อนถึงการยกระดับสินค้าเกษตรเข้ากับตลาดยุคใหม่พร้อมกับต่อยอดมะพร้าวน้ำหอมและสินค้าเกษตรของตำบลทุ่งโป่งให้มีคุณภาพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนในระยะยาวด้วยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ชาติชายณเชียงใหม่กันครับ
2: งานนี้มีความสำคัญ2ประการนะครับอันที่1เป็นเรื่องงานเหมือนกับเปิดตัวของพื้นที่ทุ่งโป่งซึ่งเป็นการเรียกง่ายๆว่าเป็นการเฉลิมฉลองให้ของชาวบ้านที่นี่ว่าเขาได้ร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันคิดหาวิธีที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่ว่าจะจัดการน้ำให้มันดีขึ้นไม่ว่าจะปลูกผักคือหารายได้คือเริ่มต้นจากที่นี่เนี่ยอยู่ติดเขื่อนแต่ขาดน้ำนะครับเขา10ปีมาเนี้ยเขาก็พยายามที่จะแก้ปัญหาว่านอกจากจะไม่ให้ขาดน้ำแล้วเนี่ยจะมีรายได้ที่ทำให้ชีวิตมั่นคงขึ้นได้อย่างไรเพราะนั้นตลอดระยะเวลาหลายปีมาเนี้ยเขาก็ได้ลองผิดลองถูกเรียนรู้ต่างๆจนกระทั่งวันนี้เนี่ยมาถึงจุดที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปลูกผักไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็กลุ่มที่จะทำอย่างอื่นเช่นข้าวอีกต่อไปเนี่ยข้าวสีต่างๆ
1: พวกเราดูข่าวไปพร้อมกับคุณผู้ชมก็อย่า
0: ถึงบอกว่าเบรกนี้เนี่ยของกินมันช่างยั่วเราเหลือเกินนะฮะ
1: ยั่วยวนเหลือเกินนะคะ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเป็นการส่งเสริมทั้งมะพร้าวน้ำหอมนะฮะแล้วก็พืชผลผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าสามารถขยายผลต่อในเรื่องของการสร้างรายได้ได้ด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของจังหวัดขอนแก่นของเรานั่นเองนะฮะจากที่ขอนแก่นทีนี้จะพาไปอร่อยกันต่อ
1: ไม่พักเลย
0: ไปรับชิมกันต่อไม่พักเลยฮะรอบนี้ไปกันที่อาหารเพื่อสุขภาพกันบ้างพาไปกินปลาลำตะคองที่โคราชครับผู้ว่าโคราชครับเปิดงานเทศกาลกินปลาลำตะคองหลังปิดเขื่อนขยายพันธุ์ปลา3เดือนชูท่องเที่ยววิถีชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจครับนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเทศกาลกินปลาลำตะคองประจำปี2569ครับณบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองบ้านท่างอยตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับ
1: เขื่อนลำตะคองค่ะถือเป็นสายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชค่ะทั้งเรื่องการอุปโภคบริโภคการเกษตรและวิถีชีวิตการทำประมงพื้นบ้านโดยทุกวันที่1กันยายนของทุกปีทางศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเชียงเหนือนครราชสีมาจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเขื่อนลำตะคองอย่างเป็นทางการค่ะอนุญาตให้ชาวบ้านและกลุ่มประมงในพื้นที่เนี่ยมาจับปลาได้ฟรีๆเลยจ้า
0: wow.
1: มาจับเลยจับได้เท่าไหร่ก็เอาไปเลยนะคะก
0: ็
1: ถือเป็นการเปิดเขื่อนอย่างเป็นทางการอนุญาตให้ชาวบ้านแล้วก็กลุ่มประมงมาทำการจับปลาได้เลยหลังจากที่ทางเขื่อนเนี่ยเขามีการปิดเขื่อนในฤดูปลาวางไข่มานานถึง3เดือนเต็มค่ะคือเขาจะปิดช่วงมิถุนายนถึงสิงหาคมเพื่อเป็นการคุ้มครองสัตว์น้ำและเปิดโอกาสให้ทรัพยากรปลาธรรมชาติได้เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ค่ะ
0: สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งสนับสนุนกระบวนการในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับให้กับชาวบ้านสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการค้าขายปลาสดธรรมชาติครับแล้วก็ร้านอาหารเมนูปลาท้องถิ่นก็ต้องบอกว่าเป็นการอนุรักษ์นะครับแล้วก็ส่งเสริมอาชีพของประมงพื้นบ้านส่งเสริมการประกอบอาชีพในเรื่องของการจับสัตว์น้ำอย่างรับผิดชอบครับเพื่อที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศในระยะยาวทั้งนี้ครับบรรยากาศคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าคึกคักมากๆนะฮะ
1: ค
0: ือคึกคักจริงๆนะคะแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายสินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านตลอดจนชาวประมงพื้นบ้านก็มีการนำเอาปลาที่จับได้ภายในเขื่อนลำตะคองมาจำหน่ายทั้งแบบปลาสดแล้วก็ปลาที่เอาไปทำเป็นอาหารประกอบอาหารเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นปลาเผานะครับปลานึ่งปลาย่างและเมนูปลาอีกหลากหลายชนิดเลยครับ
1: ตายแล้วค่ะท้องร้อง
0: ตอนนี้อยากจะขับรถนะจากที่ขอนแก่นจากที่ NBT ขอนแก่นแล้วไปที่นี่เลยนะฮะ
1: งานเขาจัดถึง7กันยายนนะ
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้ว
1: ทันค่ะยังทันนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่ใช่แค่เมนูปลานะเมื่อสักครู่แอบเห็นในงานเนี่ยเขามีทั้งหมึกก็
0: ม
1: ีเมื่อกี้เห็นป้ายกุ้งแช่น้ำตาเอ๊ยยังไงนะคะ
0: อาจจะเป็นภาษาไทยดิ้นได้นะเป็นแบบว่ากิมมิคของร้านในการที่จะดึงลูกค้าหรือเปล่า
1: อยากรู้จังเลย
0: แบบนี้ภายในวันที่7
1: นะเดี๋ยวเจอกันอีกแล้วนะหลายงานเหลือเกินไปอีกหนึ่งงานค่ะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเขาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติระดับจังหวัดค่ะว่าที่ร้อยตรีธนัทพัฒน์ประสมทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักงานขออภัยค่ะผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนิน งานของคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดหรือเรียกย่อๆว่าคปป.จังหวัดนะคะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยมีพระครูสิริพัฒนานิเทศดร.เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์คณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทั่วไปและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
0: กิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับในบริเวณพื้นที่วัดตาดแม่นายเทพนิมิตนะครับของพื้นที่บ้านโนนสามัคคีหมู่ที่4ตำบลโนนบุรีอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ในเนื้อที่2ไร่ชนิดกล้าไม้นะครับประกอบไปด้วยประดู่พยูงตะเคียนทองสักมะค่าโมงยางนาจำนวนแล้วรวมกว่า 1,000 ต้นด้วยกันครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกล้าไม้นะครับโดยศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์สถานีเพาะชำกล้าไม้สามชัยซึ่งต้องบอกว่าการจัดงานในครั้งนี้ครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ อปนายอำเภอสหัสขันธ์เทศบาลตำบลโนนบุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รวมถึงโรงเรียนสถานศึกษาและประชาชนรอบพื้นที่ของวัดตาดแม่นายเทพนิมิตเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ
1: เอ็นดูน้องๆ นักเรียนจังเลยมาในชุดนักเรียนเลย
0: ถูกต้องครับ
1: มาร่วมปลูกป่านะคะมาลดภาวะโลกร้อนกัน
0: ใช่ครับเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ชุมชนของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าจะพาไปติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยดีกว่าโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงจะเป็นยังไงบ้างสักครู่เดียวครับ

0: กัน
1: มากินเหล้ากินเหล้า
2: จ
3: อปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
4: ชนแก้ว
0: พกน้ำแก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: นะครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมข่าวกันต่อนะครับต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้นั่งเมากันเพลินเลย
1: เพราะว่า
0: เห็นโฆษณาต้องบอกว่าโอ้โหโฆษณา
1: สร้างสรรค์มาก
0: สร้างสรรค์มากๆ
1: จริงๆมีอีกหลายร้อยวิธีเลยในการที่จะปฏิเสธการดื่ม
0: ถูกต้อง
1: งดเหล้าเข้าพรรษานะคะ
0: ก็ต้องบอกว่าโหเมื่อสักครู่นี้กำลังนั่งคิดกันดูถ้าเป็นเราเราจะคิดวิธีการในการโฆษณาออกมายังไงให้สร้างสรรค์ขนาดนี้นะ
1: แต่ว่าจริงๆถ้าวิธีการปฏิเสธก็พูดตรงๆเลยพี่ฝนเป็นคนตรงก็พูดเลยว่าไม่ดื่ม
0: เป็นพื้นฐานของความจริงใจด้วยแล้วเราก็บอกเขาไปตรงๆนะไม่ดื่ม
1: คือเราไปจอยกับเพื่อนได้ตลอดเลยแต่ว่าแก้วเราเป็นน้ำเปล่าก็แค่นั้นแหละ
0: อันนี้ก็น่าสนใจนะฮะ
1: ใช่ค่ะมาติดตามสถานการณ์น้ำกันค่ะมาเริ่มต้นกับที่ต้นน้ำมูลเลยคือที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาหารือวางแผนป้องกันน้ำท่วมโดยเฉพาะ9จุดเสี่ยงในเขตเมืองค่ะเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่ของโรงพยาบาลมหาราชปราสาทหินพิมายและ22อำเภอที่ติดลำน้ำคุมเข้ม

0: 437หมู่บ้านที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งค่ะนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมาผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับนายอำเภอ32อำเภอปภจังหวัดปภเขตเกษตรจังหวัดชลประทานผู้อำนวยการเขื่อนนะคะและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแนวทางรับมือสถานการณ์ภัยทางธรรมชาติค่ะ
1: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาครับได้กำชับให้ทุกฝ่ายบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยมุ่งเน้นการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อที่จะครอบคลุมการทำงานทุกมิติทางด้านของการเตือนภัยการป้องกันการช่วยเหลือและการเยียวยาโดยเน้นย้ำบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นหน่วยเผชิญเหตุด่านหน้าในการดูแลประชาชนในพื้นที่ให้ประสานเครือข่ายเตรียมความพร้อมสแตนด์บายในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงครับพร้อมทั้งยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยให้เร่งปรับปรุงข้อมูลสถานการณ์แบบเรียลไทม์และประสานแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอสแคสต์นะครับและช่องทางสื่อสารในระดับหมู่บ้านในระดับตำบลให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดจนเร่งช่วยเหลือและเยียวยาตามมติครม.เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับรวมถึงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและการดูแลคุณภาพชีวิตโดยหลังจากการเกิดเหตุนะครับให้เตรียมความพร้อมในการเร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าระบบประปาและเส้นทางคมนาคมให้ทันทีที่มีการลดจำนวนน้ำลงนะครับพร้อมกับเน้นย้ำเรื่องของการจัดหาอาหารและน้ำดื่มที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีพื้นที่ที่ประสบภัยในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาก็ตามครับ
0: ค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาเป
1: ็
0: นภาพประกอบนะคะจากการสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังและน้ำท่วมในเขตชุมชนสำคัญพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงรวมกัน9จุดค่ะขณะเดียวกันได้มีการกำหนดพื้นที่เสี่ยงพิเศษสำคัญได้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและทางปราสาทหินพิมายนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่สำคัญคือที่บอกว่าต้องระวังเป็นพิเศษเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาน้ำท่วมแล้วนะไม่ใช่นะคะแต่เป็นพื้นที่ที่จะให้น้ำท่วมไม่ได
1: ้ถูกต้องครับ
0: นะคะคือที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่เลยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและปราสาทหินพิมายค่ะเป็นสถานที่ที่ต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษด้านมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมปัจจุบันทางเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองนครราชสีมาเรียบร้อยแล้วรวม12จุดซึ่งมีทั้งสิ้น12เครื่องด้วยกันเพื่อรองรับการระบายน้ำในกรณีที่เกิดฝนตกหนักสะสมค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของแผนเฝ้าระวังพื้นที่ติดลำน้ำก็ได้มีการสำรวจและเตรียมรับมือครอบคลุมพื้นที่22อำเภอ99ตำบล437หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงน้ำจะล้นตลิ่งนั่นเองค่ะ
1: ต้องบอกว่าพื้นที่สำคัญเนี่ยเราก็จะช่วยกันป้องกันไม่ให้ท่วมนั่นเองนะฮะรวมถึงความสำคัญของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับ
0: ยังไม่ท่วมนะคะหลายคนอาจจะตกใจว่าโคราชน้ำท่วมแล้วไหมเมื่อสักครู่คือเป็นภาพในเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาปีที่ผ่านๆมาเขาก็ถอดบทเรียนแล้วก็มาเตรียมวางแผนป้องกันไม่ให้ปีนี้ได้รับผลกระทบอีกนั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องครับจากที่โคราชขยับมานิดนึงครับมาดูกันที่หนองคายอัปเดตสถานการณ์น้ำริมแม่น้ำโขงวันนี้หน่อยวันนี้น้ำขึ้นรวมแล้วกว่าเมตรครึ่งนะฮะจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายครับยังคงสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอีกวันเดียวเพิ่มสูงขึ้นถึง 1.52 เมตร2วันครับรวมกันน้ำโขงสูงเกือบ3เมตรทะลุ10เมตรแล้วครับเทศบาลเมืองหนองคายครับเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำเอ่อล้นตลิ่งรวมถึงน้ำท่วมฉับพลันจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ตัวเมืองหนองคายครับที่ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยมีการทำคันกั้นน้ำในจุดที่ตลิ่งมีระดับต่ำเป็นระยะทางรวมแล้วกว่า2กิโลเมตรนะครับและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงอีกทั้งยังมีการจัดเวรยามประจำเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งไว้ที่ปากประตูระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงให้สามารถสูบน้ำได้ทันทีหากมีฝนตกหนักลงมาในพื้นที่ครับ
0: สำหรับระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายเช้าวันนี้นะคะนั่นก็คือวันที่2กันยายน2569มีระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นอย่างฉับพลันค่ะวัดที่ส่วนอุทกวิทยาที่1หนองคายกรมทรัพยากรน้ำล่าสุดนะคะคือช่วงเช้าเลยตั้งแต่7โมงเช้ามีระดับน้ำอยู่ที่10เมตร58เซนติเมตรค่ะเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันเพิ่มขึ้นจากเช้าเมื่อวานนี้อีก1เมตร52เซนติเมตรแต่ยังต่ำกว่าระดับที่ต้องแจ้งเตือนน้ำท่วมเพียง 1เมตร62เซนติเมตรก็คืออีกไม่เยอะแล้ว
1: ถูกต้อง
0: ครับอีกเมตรนิดๆนะคะก็จะอยู่ในระดับที่ต้องเตือนแล้วนะคะรวมระดับน้ำโขง2วันค่ะคือวันนี้กับเมื่อวานนี้นะคะมีระดับน้ำสูงขึ้นถึง2เมตร96เซนติเมตรค่ะแต่แนวโน้มก็มีข่าวดีอยู่เหมือนกันคือมีแนวโน้มที่จะทรงตัวหรือจะลดลงช้าๆค่ะเนื่องจากระดับน้ำทางน้ำโขงทางตอนเหนือของประเทศไทยคือทางสถานีเชียงคานจังหวัดเลยเนี่ยเขาลดลงไป64เซนติเมตรก
1: ่
0: อนที่เขาจะไหลมาที่หนองคายเนี่ยทางสถานีเชียงคานที่จังหวัดเลยก็มีแนวโน้มที่ลดลง
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
1: ในส่วนของการเตรียมความพร้อมน้ำโขงที่สูงขึ้นนะครับล้นตลิ่งแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมฉับพลันจากฝนที่ตกลงมาหนักในพื้นที่ตัวเมืองหนองคายซึ่งก็ต้องถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากๆทางเศรษฐกิจนะครับทางเทศบาลเมืองหนองคายครับได้มีการนำคันกั้นน้ำในจุดที่ตลิ่งมีระดับต่ำเป็นระยะรวมแล้วนะครับกว่า2กิโลเมตรได้มาจัดทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะรับมือกับน้ำโขงที่ขึ้นสูงล้นตลิ่งนะครับแล้วก็รับมือกับน้ำท่วมฉับพลันตลอดทั้งช่วงฤดูฝนของปีนี้ในช่วงนี้ครับยังได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องสูบที่ติดตั้งไว้ให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะสามารถสูบน้ำออกนะครับได้ทันท่วงทีหากมีฝนตกหนักลงมาในพื้นที่ครับ
0: ถือว่ามีการเตรียมความพร้อมที่ดีเลยค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือเป็นการเตรียมความพร้อมนะ
1: ถูกต้องครับผม
0: เราจะเห็นระดับน้ำเนี่ยเห็นทางริมตลิ่งเราจะเห็นว่าจากที่ลานพญานาคที่น้องซูเปอร์บอกนะคะคือเป็นลานกลางเมืองเทศบาลเมืองหนองคายเนี่ยคือระดับเนี่ยเหลืออีกไม่เยอะละ
1: เหลือแค่ไม่กี่ขั้นด้านบนนะฮะ
0: ใช่ไม่กว่าคือจะเข้ามาทางริมฟุตบาทแล้ว
1: ถูกต้องครับผม
0: ใครที่อยู่แถวนั้นอยู่ในเทศบาลเมืองหนองคายขอให้เคลื่อนย้ายรถก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไม่ทันนะคะหรือว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องเคลื่อนย้ายคนก็ได้แต่ขอให้เคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงก่อน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ถ้าน้ำมาคือมันไม่ทันนะ
1: ใช่ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็รอรับฟังนะครับข้อมูลในการประกาศจากหน่วยงานภาครัฐครับ
0: ค่ะอ่ะมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะกับแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโขงของสทนช.ค่ะทางสทนช.นะคะเดินหน้าขับเคลื่อนแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหนุนพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะนายสราวุธสุวรรณจุฑารองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1การประชุมกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือปรับปรุงช่วงที่1ในปีพุทธศักราช2566ถึง2580ค่ะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ครับในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านน้ำในเขตลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้มีการนำกระบวนการในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA นะครับนั่นก็คือ Strategic Environmental Assessment ครับมาใช้ในการศึกษาและทบทวนแผนแม่บทปี2566ถึง2580ช่วงที่1โดยบูรณาการมิติในด้านของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะปรับปรุงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนะครับกลยุทธ์และแผนงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงในปัจจุบันส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับสามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำโดยแบ่งเป็น3ระยะได้แก่ระยะที่1ปี2566ถึง2570ระยะที่2ครับปี2571ถึง2575และระยะที่3ต่อไปครับ
0: สำหรับสาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้นะคะก็มุ่งเน้นการชี้แจงความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการพร้อมเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตรวจสอบให้ความเห็นต่อการพัฒนาแผนแม่บทค่ะโดยมีตลอดจนรับฟังความคิดเห็นต่อร่างวิสัยทัศน์เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของพื้นที่ SEA ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมทั้งร่วมตรวจสอบร่างวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่างตัววัด SEA และแนวคิดการเลือกการพัฒนาเบื้องต้นซึ่งสทนช.จะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดจากที่ประชุมไปประมวลผลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานการศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และสะท้อนความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ที่อยู่ ควบคู่กับการใช้น้ำเนี่ยก็ยังเป็นคงสิ่งที่สำคัญมากๆในเรื่องของการเกษตรนะฮะพอพูดถึงเรื่องของการเกษตรจะพาไปดูของดีของเด่นกันบ้าง
0: นี่แหละที่รอคอย
1: นี่แหละที่รอคอยวันนี้เรามีสาวน้อยบ้านนาพาเที่ยวด้วยนะฮะแต่ต้องบอกว่าสาวน้อยบ้านนาเนี่ยเขาไม่ได้มาแบบธรรมดานะ
0: เขามีชื่อในวงการนะคะ
1: เขามีชื่อในวงการด้วย
0: ซุปเปอร์เรยาฟ้าประธานพร
1: ซุปเปอร์เรยาฟ้าประธานพรเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับส้มโอทองดีครับผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิที่ไม่ได้มีดีแค่รสชาติหวานหอมนะครับแต่ยังเป็นสินค้า GI ที่สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ภายใต้ชื่อส้มโอหวานบ้านแท่นและในครั้งนี้ครับคนในพื้นที่อย่างเพจ Katie and George ชวนอินฟลูเอนเซอร์ครับลงพื้นที่สัมผัสสวนจริงพร้อมกับชิมรสชาติของส้มโอ GI ถึงแหล่งผลิตติดตามได้จากรายงานนี้ครับ
2: ท่ามกลางพื้นที่การเกษตรของอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่กลายเป็นของดีประจำถิ่นและสร้างชื่อให้กับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือส้มโอพันธุ์ทองดีบ้านแท่นด้วยรสชาติที่หวานหอมมีเอกลักษณ์ประกอบกับคุณสมบัติเฉพาะของพื้นที่ทำให้ส้มโอทองดีบ้านแท่นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ภายใต้ชื่อส้มโอหวานบ้านแท่นที่นี่มีพื้นที่ปลูกส้มโอประมาณ 1,700 ไร่เกือบทั้งหมดเป็นส้มโอพันธุ์ทองดีขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ได้รวมตัวการพัฒนาการผลิตผ่านโครงการเกษตรแปลงใหญ่มีสมาชิกกว่า40รายภายใต้ยี่ห้อส้มโอหวานบ้านแท่นเป้าหมายสำคัญคือการรักษาคุณภาพและเอกลักษณ์ของผลผลิตจากพื้นที่ให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ว่าส้มโอที่อยู่ตรงหน้ามีที่มาและเชื่อมโยงกับพื้นที่บ้านแท่นอย่างชัดเจนหนึ่งในส่วนที่เปิดให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีการปลูกส้มโอโดยตรงคือสวนโชคบัณฑิตของคุณมัชชาโชคบัณฑิต
3: จุดเริ่มต้นก็เห็นเพื่อนๆเขาทำกันแล้วเห็นเขาได้มีรายได้ก็เลยอยากทำบ้างก็เลยพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จค่ะการทำนามันก็ลงทุนเยอะเหมือนกันแต่ผลผลิตมันได้ไม่เยอะแต่ทำส้มโอมันคุ้มค่ากว่าค่ะก็มาส่งเสริมช่วยแนะนำวิธีการดูแลวิธีการรักษาให้ดีแล้วแบบให้ใช้อินทรีย์ผสมไปอย่างนี้แหละค่ะให้ใช้เป็นเกษตรอินทรีย์บ้างผสมผสาน
2: จากต้นส้มโอในสวนสู่ผลผลิตที่พร้อมส่งต่อให้ผู้บริโภคล้วนสะท้อนความตั้งใจของเกษตรกรในการรักษาคุณภาพของส้มโอทองดีบ้านแท่นครั้งนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับผู้ที่ติดตามเรื่องราวของอาหารและวิถีชุมชนผ่านการนำของเพจแคที่แอนด์จอสซึ่งเป็นคนในพื้นที่พาบิกกี้แครีโจอี้สีเมืองขอนเรยาฟ้าประธานพรอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาร่วมสัมผัสสวนส้มโอตั้งแต่เรียนรู้เรื่องราวของผลผลิตไปจนถึงการชิมส้มโอจากสวน
4: ก็คือดีมากค่ะมีการรับรู้ถึงว่าบ้านแท่นเนี่ยเป็นแหล่งปลูกส้มโอที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิและนอกเหนือจากการจำหน่ายในประเทศก็ยังมีการจำหน่ายที่ส่งออกด้วยแล้วก็การใส่แฮชแท็กทำสื่อออกไปก็ทำให้มีคนจากต่างจังหวัดหรือว่าแฟนเพจอย่างเงี้ยเดินทางมากินถึงสวนก็คือมาหาเกษตรกรถึงสวนเลยค่ะ
5: ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ส้มโอหวานที่สุดนะคะแล้วก็แหล่งที่ปลูกใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเท่ากับคืออำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิก็อยากจะบอกว่ากินส้มโอของบ้านแท่นใช่ไหมคะมันก็เป็นสินค้าของชุมชนของท้องถิ่นแล้วรายได้ก็หมุนเวียนในท้องถิ่นด้วยชาวบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิและคนอีสานเท่าควรภาคภูมิใจว่าบ้านเท่าเหตุใดนะคะ
1: ประทับใจจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่เป็นการเกษตรที่ต้องบอกว่าเป็นทั้งการเกษตรสมัยใหม่แล้วก็ดึงเอาการเกษตรคุณภาพที่ดึงเอาความร่วมมือจากหลายๆส่วนปุ๋ยเขาก็ว่าดีดินเขาก็ว่าดีเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วค่ะเพราะที่นี่คือแหล่งธรรมชาติสวยทานน้ำใสแหล่งศูนย์รวมทานน้ำใจมหาศาลแหล่งศูนย์รวมวัฒนธรรมงามตระการที่นี่ค่ะอำเภอบ้านแท่น

0: คนปลูกและอะไรคือความพิเศษที่ทำให้ผลผลิตจากพื้นที่แห่งนี้ได้รับการมีเพียงรสชาติหวานหอมและอร่อยแต่ทุกผลยังบอกเรื่องราวของบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิของดีจากชุมชนที่วันนี้พร้อมให้ทุกคนจากทุกพื้นที่ได้รู้จักผ่านรสชาติและเรื่องราวที่มีต้นกำเนิดจากพื้นแผ่นดินแห่งนี้หวานหอมอร่อยมีที่มาส้มโอหวานบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิทันชนิดอุตมังถ่ายภาพณัฐพงษ์เรืองวิริยะนุกุลทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
1: นี่แหละครับ
2: รถมาก
1: นะฮะ
2: รถที่สุด
1: รถคุณผู้ชมครับเป็นการอ่านข่าวที่เขินมากนะฮะ
2: รถมากลูกสาวแม่
1: ครับผม
2: ใครนะคะเมื่อกี้ใคร
1: เมื่อสักครู่นี้เป็นชื่อในวงการเป็นน้องเรยาฟ้าประธานพรนะฮะใช่ก็เป็นสาวน้อย
2: คนเดียวกันไหม
1: คนเดียวกันไหมครับคุณผู้ชมฮะลองเพลย์
2: ลองคอมเมนต์เข้ามาลองคอมเมนต์เข้ามาว่า
1: ถูกต้องครับ
2: เล่นจับผิดภาพ
1: ใช่
2: ใช่คนเดียวกันหรือเปล่า
1: แต่ว่าต้องบอกว่าโอ้ส้มโอหวานบ้านแท่นเนี่ยอร่อยจริงๆพี่น้องฝนครับเนื้อนุ่มอร่อยหวานนะฮะแล้วไปกินที่สวนเลยส่วนของคุณแม่มาฉานี่คือสวนต้นแบบที่ได้รางวัลการันตีจากอำเภอหลายปีมากๆเลยนะฮะนี่นะฮะก็ลงพื้นที่ไปที่สวนเลยครับผม
2: 16นาฬิกา1นาทีแล้ว
1: ครับผม
2: น่าจะหมดเวลาของรายการอีสานวันนี
1: ้
2: ประจำว
1: ัน
2: นี้แล้วนะคะนี่ก็คือทั้งหมดในรายการอีสานวันนี้ประจำวันนี้ค่ะน้องฝนกิ่งการก้องซวยค่ะและน้องซุปเปอร์เรยาฟ้าประธานพร
1: ครับผม
2: ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่โรงเรียนสอนดนตรีวิทยาจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งโรงเรียนสอนดนตรีแห่งนี้นะครับก็การันตีนะครับด้วยหลักสูตรการสอนในระดับสากลครับรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการครับและนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวประโยชน์ของการเรียนดนตรีนะครับว่าจะสามารถส่งเสริมจินตนาการและพัฒนาการให้กับผู้เรียนได้อย่างไรเรื่องราวในการนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับทางด้านของอาจารย์ต่องนะครับเจ้าของดนตรีวิทยาจังหวัดมหาสารคามแห่งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ต่องครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: อาจารย์ต่องครับอยากสอบถามครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้เรามาเปิดโรงเรียนสอนดนตรีครับ
1: จริงๆแล้วนี่ผมเป็นคนที่เข้าสู่วงการดนตรีมาตั้งแต่นานมาแล้วนะครับตั้งแต่เรียนดนตรีแล้วพอเรียนดนตรีจบผมก็มีโอกาสได้ไปเป็นครูก่อน ไปครูสอนดนตรีก็เริ่มคลุกคลีกับเด็กก็เริ่มสอนดนตรีแล้วเรียนดนตรีคืนด้วยแล้วทีนี้ก็ไปเรียนปริญญาโทต่อแล้วก็ในระหว่างที่เรียนศึกษาปริญญาโทเนี่ยก็ไปสอนเสาร์อาทิตย
0: ์
1: เริ่มได้เรียนรู้กับการสอนเด็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็สอนเด็กมาโดยตลอด
0: ก็
1: เลยคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าพอเราสอนแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็จบแล้วกลับมาทำงานอยู่ที่มหาสารคามในระหว่างที่กลับมาทำงานอยู่มหาสารคามก็เสาร์อาทิตย์ก็เปิดสอนปกติธรรมดายังไม่เปิดโรงเรียนแบบนี้แต่เปิดสอนแบบเสาร์อาทิตย
0: ์ไปเป็นเหมือนแบบเปิดสอนพิเศษอย่างนี้เหรอคร
1: ับ ใช่ครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนมีโอกาสไปเรียนต่ออีกรอบนึงจบปริญญาเอกกลับมาก็มาสร้างเป็นโรงเรียนดนตรี
0: ก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นจากความชอบจากความใฝ่ฝันจากความรักของเราด้วย
1: ใช่ครับเราคิดว่ามันเป็นอาชีพที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราได้บุญด้วยเพราะว่า
0: เ
1: ราเวลาเราสอนเด็กเงี้ยเราก็จะรู้สึกมีความสุขผู้ปกครองก็มีความสุขเพราะว่าผมมีสโลแกนบอกว่าหน้าที่ของนักดนตรีเนี่ยคือสร้างความสุขให้กับมนุษยชาติ
0: สร้างรอยยิ้ม
1: สร้างความสุ
0: ขในใจให
1: ้ครับ
0: ครับผมแล้วพูดถึงหลักสูตรของเราแล้วครับอาจารย
1: ์หลักสูตรของผมเนี่ยใช้หลักสูตรนี้ค่อนข้างหลากหลายครับแต่โรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
0: ครับผม
1: เพราะว่าตอนจดจัดตั้งตอนนั้นเนี่ยมันต้องค่อนข้างมีระเบียบอะไรเยอะแยะอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่า เพื่อให้ได้เขาเรียกว่าให้ได้หลักสูตรที่มันเป็นแบรนด์ระดับโลกผมได้ดึงหลักสูตรที่มันมีความสัมพันธ์ทั่วโลกมาใช้เช่นหลักสูตร Alfred All in One นะครับหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนมหาวิทยาลัยเองหรือแม้กระทั่งหลักสูตรที่ผมเขียนขึ้นมาเองใช้หลักสูตรแบบเขาเรียกว่ามัลติมีเดียหลายอย่างซึ่งทุกวันเนี้ยเราจะเรียนแบบหนังสืออย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องมีทั้งแอปพลิเคชันครับแล้วผมก็ยังมีกระดิ่งที่เป็นระฆังอะไรพวกนี้มาฝึกให้กับเด็กส่งภาษาคือเอาง่ายๆคือว่า
0: เอาหลายอย่างมาประยุกต
1: ์หลายอย่างมาประยุกต์ครับ
0: ก็คนหาในสิ่งที่ดีที่สุด
1: ใช่
0: ให้กับเด็ก
1: เพราะว่าเวลาเรียนกันจริงๆเนี่ยเราจะดูที่ตัวเด็กเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานทักษะที่ไม่เหมือนกันเด็กบางคนโอเคถ้าเราเรียนแบบนี้ได้ให้เขาเรียนแบบนี้ไปบางคนเรียนแบบนี้ไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆหาทางแล้วสำคัญที่สุดหลักสูตรของผมเนี่ย ต้องเน้นผู้ปกครองคุยกันกับคุณครูนักเรียนเพราะว่าถ้าเราไม่คุยกับผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเด็กต้องการอะไรผู้ปกครองต้องการอะไรเนี่ยครับคือเอาง่ายๆคือว่าเราเจาะแบบตัว
0: ก็เหมือนกับว่าเราสามารถติดตามจากผู้ปกครองได้ด้วยว่าเด็กๆมีพัฒนาการเป็นมายังไงบ้างอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะเด็กเนี่ยมันอย่างที่บอกว่ามันบันแรกมาเรียนเนี่ยบางคนร้องไห้เลยนะครับมาเรียนเนี่ยทีนี้เราก็เข้าใจผู้ปกครองดีเด็กก็ยังกลัวผู้ปกครองว่าเอ๊ะทำไมมาเรียนแล้วรู้สึกแบบว่ามันน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรียนไปสักพักนึงบรรยากาศเราค่อยๆปรับไปพวกเนี้ย
0: คุกคีไปด้วยกัน
1: ทิศทางไปที่ดีมากครับคือบรรยากาศในการเรียนเด็กๆน่ะจะมีความแตกต่าง
0: แล้วอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเราครับอาจารย
1: ์ก็จุดเด่นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าเราลักษณะแบบเน้นตัวต่
0: อต
1: ั
0: ว
1: แล้วให้เน้นเนี่ยเหล็กตามคอนเซ็ปต์ของเรียนเลยครับว่าดนตรีสิ่งอาจารย์ที่คุณทำได้อย่างมีความสุข
0: ก็คือเป็นปรัชญาของอาจารย์เลย
1: ปรัชญาเลยครับว่าจะต้องเด็กจะต้องมาเรียนเริ่มต้นด้วยกันเราต้องทำให้เด็กมีความสุขก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กไม่มีความสุขปุ๊บเนี่ยสารต่างๆมันจะไม่หลั่งกระบวนการรวมมันจะไม่ได้
0: เขาก็เหมือนกับไม่อยากที่จะรับรู
1: ้ใช่ครับคือสเต็ปแรกเลยพอเด็กมาปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ที่จูนก่อนจูนเด็กหลอกล่ออะไรก็แล้วแต่ให้เด็กรู้สึกสนุกให้ได้ก่อน
0: คร
1: ับ เพราะถ้าเด็กสนุกได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปต่อได้ครับ
0: ครับผมแล้วพูดถึงกิจกรรมของเราครับเรามีเครื่องดนตรีกี่ประเภทครับให้เด็กๆได้เข้ามา ศึกษาหรือว่าเรียนรู
1: ้จริงๆแล้วของผมเนี่ยสอนก็เน้นจริงๆก็ยังมีดนตรีสากลดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ดนตรีไทยก็อันดับหนึ่งก็ดนตรีเปียโนเนี่ยแหละครับเด็กก็จะมาโรงเรียนเยอะที่สุดเปียโนกีตาร์กลองอะไรเงี้ยครับก็หลักสูตรอย่างที่บอกว่าเราใช้หลักสูตรหลากหลายเราต้องมาเช็คพฤติกรรมเด็กก่อนมีทั้งเด็กเล็กเด็กโตเด็กก่อน3ขวบหลัง3ขวบอะไรเงี้ยครับเราต้องมีการทดลองดูถ้าเด็กบางคนแบบว่าบางทีเขาอยากเรียนเร็วเงี้ยครับเราก็เอามาทดลองดูก่อนถ้าเรียนได้ก็ให้เรียนเรียนไม่ได้ก็พักไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับ
0: ครั ับประมาณนี
1: ้ประมาณนั้น
0: ครับผมแล้วที่ผ่านมาเราได้มีการส่งหรือเข้าไปประกวดหรือว่าไปแข่งขันในเวทีต่างๆอย่างบ้างคร
1: ับจริงๆแล้วเวทีประกวดเนี่ยมันจะเป็นส่วนมากมันเป็นลักษณะแบบของเวลาโรงเรียนกรมสามัญเขามีการแข่งขันเขาเรียกว่าศิลปะหัตถกรรม
0: ครับผม
1: เขาจะมาติวครับ ส่วนมากเราจะเพราะว่าโครงการของเรามันจะมีการประกวดเนี่ยเป็นรอบๆของกระทรวงศึกษาธิการนั้นไม่ค่อยมีแต่ว่าจะมีระบบของทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Trinity College of Music หรืออะไรในระดับพวกนั้นก็มีอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้ส่งถึงขั้นนั้น
0: ครับ
1: เพราะว่าเด็กก็ยังเตรียมยังไม่พร้อมแต่ว่าที่ส่งแบบคัดเลือกของศิลปะหัตถกรรมมีมาเพียบเลยครับได้รับรางวัลมากมายล่าสุดก็เพิ่งไปได้รับรางวัลรองแชมป์ประเทศไทยมาของ
2: อา
1: ชีวะ
2: อะไรอย่างเง
1: ี้ยก็จะมีติวมาเรื่อย
0: ๆครับสำหรับอาจารย์คิดว่าการเรียนดนตรีเนี่ยสามารถส่งเสริมพัฒนาการแล้วก็จินตนาการให้กับผู้เรียนได้ยังไงบ้างครับ
1: โอ้ผมว่าเรียนดนตรีนี่เป็นอะไรที่แบบว่าผมว่ามันสุดยอดแล้วล่ะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรืออะไรที่เห็นมานะครับแล้วก็จากประสบการณ์สอนของผมเนี่ย ผมสอนเด็กมาเป็นน่าจะเป็นหลักพัน
0: อ
1: ่ะคือมีความภูมิใจมีเด็กตัวเล็กๆนะครับที่เคยเป็นแม้กระทั่งออทิสติกอะไรเงี้ยครับเล็กมากๆเลยพูดแบบอะไรไม่ชัดเลยทีนี้เนี่ยแล้วพอได้เรียนกันเนี่ยค่อยๆให้เขาเรียนไปประมาณอยู่เรียนกับผมประมาณเกือบ6เดือนหรือปีนึง
0: ครับผม
1: จนเล่นคอนเสิร์ตเล่นเพลงได้1เพลงปุ๊บแล้วเล่นให้คุณแม่เขาดูแล้วคุณแม่ร้องไห้แบบรู้สึกแบบว่าภู
0: ม
1: ิ
0: ใจแ
1: บบว่าแล้วคุณแม่ไม่อยากจะเชื่อว่าลูกเขาจะทำได้ในเคสแบบนี้ครับแล้วผมเจอแบบเยอะมากเด็กบางคนเนี่ยไม่พูดไม่คุยหรืออะไรเงี้ยแบบแล้วพอมาเล่นเปียโนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้รู้สึกว่าพัฒนาหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่คุณครูคุณพ่อผู้ปกครองมาอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้เด็กพักไปแล้วจากเด็กเคยอยู่หลังห้
0: อง
1: นะครับ
0: ไม่กล้าแสดงออกอะไรเงี้ย
1: ไม่หลังห้องเลยแล้วไม่ว่าการเรียนอะไรจนทุกวันเนี้ยแล้วก็เลยถามว่าคุณแม่ว่าเป็นพ่อดนตรีไหมครับผมบอกใช่เลยอันนี้คือจากประสบการณ์ตรงแล้วก็จากงานวิจัยอีกมากมายผมรองรับเลยว่าดนตรีนี่ดีจริงๆครับถ้าใครได้เอาลูกมาเรียนดนตรีเนี่ย แต่ว่าในการเรียนดนตรีมันจะมีอยู่2ระบบที่บอกว่า มันสำคัญและดีไงคือเรียนระบบแนวคิดผ่านแบบหัวสมอง2ซีกครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการเรียนดนตรีเนี่ยเราให้เด็กเรียนบางทีให้เด็กเล่นโดเรมีมีเรโดเด็กดูแต่นิ้วอะไรพวกนี้ครับถ้าจำอย่างเดียวพวกนี้ทักษะพวกนี้มันจะไม่ได้เพราะว่ามันอยู่สักพักนึงมันจะคลายหายไปแต่ทักษะที่ดีที่สุดคือจะต้องอ่าน
0: โน้ตได
1: ้โน้ตเราจะเริ่มต้นจากสัญลักษณ์อย่างโรงเรียนเราสอนน่ะเริ่มแต่สัญลักษณ์โดเรมีเริ่มสัญลักษณ์เป็นสีแดงส้มเหลืองอะไรเงี้ยค่อยๆให้เด็กค่อยๆได้ว่ามีวิธีซึมซับมีเขาเรียกว่ามีสัญลักษณ์ต่างๆที่เอาไปเกาะติดเอาไว
0: ้
1: มันถึงจะไปแล้วรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยมันจะส่งเสริมถึงกระบวนการคิดและพัฒนาเพราะว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเด็กเอางี้ครับหลายคนเนี่ยเรียนแล้วมาเปลี่ยนครูมาเปลี่ยนโรงเรียนเนี่ยเนื่องจากพอเรียนปุ๊บเนี่ยเด็กเอาแต่จำ
0: ท่องจำอย่างเดียว
1: ทีนี้พอทิ้งไว้ใช่ไหมครับ
0: คร
1: ับ พอทิ้งไว้นานๆปุ๊บเนี่ยแล้วไม่ได้มาเล่นปุ๊บเนี่ยเด็กเกิดเล่นไม่ได้
0: เพราะว่าเขาไม่อ่านโน้ตไม่ได้
1: ทีนี้แต่ว่าในการเรียนแบบนี้มันจะค่อนข้างยากในจุดเริ่มต้นแต่พอทำได้แล้วมันเหมือนแบบไข่ก๊อกมันสามารถขึ้นต่อได้เลยก็ผมจึงต้องเขียนบอกว่าตลอดเวลาเลยว่าเด็กจะต้องอ่านออกเขียนได
0: ้
1: เพราะว่าถ้าอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้พวกเนี่ยเด็กพัฒนาการติดชะงักแล้วผมบอกเลยว่าถ้าอ่านได้ปุ๊บนะครับมันจะทำให้เขาเรียกว่ามันจะปฏิกิริยามันจะผ่านไปรวดเร็วมากตามมองโน้ตทุกอย่างออกมาคิดประมวลผลมาแล้วกดปึ้งแล้วร้องออกมาเป็นเพลง
0: ก็คือเขาจะรู้แล้ว
1: พวกนี้แหละครับ
0: เขาจะมันจินตนาการล่วงหน้าไป
1: ใช่ครับมันจะซึมออกมามันจะทำให้เห็นว่าเนี่ยเกิดสมาธิแล้วอันนี้ได้จริงดีกว่าที่จะให้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเล่นอย่างเดียวไม่ดีก็ดีอยู่แต่ว่าแบบนี้มันเพอร์เฟกต์กว่า
0: จากสถานการณ์ปัจจุบันเราพบเจอเนาะเรื่องของเด็กติดจอบ้างล่ะหรือว่าแม้แต่ผู้ใหญ่เองที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันที่มันมีความเครียดเยอะอาจารย์คิดว่าดนตรีเนี่ยสามารถไปหล่อหลอมหรือว่าขัดเกลาให้กับคนที่เขาแบบบางคนเขาเกิดภาวะซึมเศร้าก็มีแต่ดนตรีก็เหมือนกับว่าเป็นจุดในการช่วยเขากลับมามันสำคัญยังไงบ้างครับกับเรื่องราวเหล่านี้
1: อันนี้นี่เจอประสบการณ์ตรงเลยครับเพราะว่าผู้ปกครองนักเรียนลูกเนี่ยนะครับแบบมาเรียนนี่แบบตะโกนแบบรุนแรงมากก็เลยคุยหารือกันว่ามันไม่ใช่ติดเพราะว่าดนตรีคือแม้ว่าเขาเป็นครอบครัวนักดนตรีด้วยนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเพราะว่าติดจอหนักแล้วพอเอาจอออกไม่ได้ปุ๊บเนี่ย
0: มัน
1: ทำให้พฤติกรรมก้าวร้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลย ผมคิดว่าพฤติกรรมติดจอเนี่ยมันต้องเลิกตัวนี้ก่อนพอเราเลิกติดจอเสร็จพบเนี่ยแล้วค่อยหลอกล่อเขาให้เข้าเข้ามาสักหลายคนครับผู้ปกครองเขาก็ใช้วิธีการแบบนี้บอกว่าขอมาสักชั่วโมงนึง2ชั่วโมงให้หนูไม่เล่นนะ
0: อ
1: ย่างเงี้ยแล้วผมว่ามันช่วยได้ดีจริง
0: ๆ
1: แต่ว่าเราก็ยังคงต้องเอาจอมาใช้ช่วยอยู
0: ่
1: เพราะว่าจะให้เด็กเอาออกไปเลยเนี่ย
0: มัน
1: เป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเราค่อยๆดึงออกมาอย่างทุกวันเนี่ยเราก็ใช
0: ้ว่างให้เขาเพิ่มเติม
1: ครับเราอย่างที่ผมใช้สอนเนี่ยมันก็จะมีทั้งโปรแกรมที่ใช้ผ่านจอด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เอาทั้งหมดให้มันเป็นแบบกระตุ้นอ่ะให้มันแบบเพื่อที่ให้เขาแบบค่อยๆดึงสิ่งเหล่านั้นออกแล้วถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยจะแก้ได้เลยเพราะว่าปัญหาติดจอนี่ว่าเป็นปัญหาที่หนักมากในอนาคตด้วย
0: ครับนอกจากนี้ก็เห็นว่าอาจารย์มีงานวิจัยจากรายงานเลยแล้วไฮไลท์ล่าสุดนี้คือที่วิจัยได้นี่คือตัวไหนครับ
1: ผมสร้างเรียกว่าทุนวิจัยจากวช.ครับชื่อว่าการสร้างแคนโครมาติกครับคือก็อย่างโดยปกติทั่วไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแคน
0: อันนี้แคนทั่วไป
1: แคนทั่วไปก็มี8 1 2 3 4 5 6 7 8ก็เป็นโลโก้ของเรียนผมด้วยนะครับเทวดาเป่าแคนเป็นแคน8นี
0: ้ครับ
1: เป็นโลโก้นี้แคน8นี่ก็เหมือนกับเปียโนโดเรมีฟาโซลาที่โดคือริมขาว
0: ครับผม
1: แต่อันเนี้ยพัฒนาขึ้นมาให้มันเป็นสากลเพิ่มจากนี้เป็น8เป็น13 1
0: 3
1: 8 9 10 11 12 13เข้าไปก็คือไอ้ตัวปุ่มๆพวกนี้ก็เหมือนกับเป็นริมดำของเปียโน มีชาร์ปมีแฟดได
0: ้
1: ก็สามารถที่จะเล่นได้เป็น
0: สากลได้ครับ
1: ก็มีลักษณะประมาณแบบนี้ครับก
0: ็ต้องบอกว่าตัวเดียวในโลกไหมครับอาจารย์ตัวนี้
1: ใช่ครับเพิ่งเริ่มต้นโครงการครับเพิ่งเป็นเขาเรียกว่าระยะเริ่มต้นเป็นพัฒนามาจากงานของปริญญาเอกอีกชิ้นนึงของนิสิตของเรา
0: ครับ
1: อันนี้เป็นต่อยอดแล้วตอนนี้อันนี้เป็นเวอร์ชันที่3แล้วครับ
0: ครับเป็นเวอร์ชันที่3แล้ว
1: มีหลายเวอร์ชัน
0: คร
1: ับประมาณนี้ครับให้เข้ากับคอนเซ็ปต์โรงเรียน
0: เป็นเทวดาเป่าแคน
1: เทวดาเป่าแคน
0: ครับครับผมคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะไปรับชมกิจกรรมการเรียนการสอนของที่นี่กันครับ 1 2 3

นี้ก็จะมาแนะนำหลักสูตรของทางโรงเรียนดนตรีวิทยานิดนึงนะครับจริงๆแล้วเราใช้ตอนนี้เรามีหลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับใช้ชื่อว่าหลักสูตรเปียโนวิทยา1นะครับเป็นหลักสูตรที่เรานำผสมผสานของระฆังที่เป็นสีโดเรมิพวกนี้นะครับแล้วมาใช้สอนกับเปียโนครับที่มันแบ่งสัญลักษณ์เป็นสีโดเรมิฟาโซลาทีโดพวกนี้เพื่อให้เด็กได้มีทักษะในการจำนะครับจำผ่านสีผ่านเสียงนะครับแล้วก็เราก็จะมีเป็นหนังสือหลักสูตรเป็นบทเพลงครับเป็นเพลงง่ายๆเป็นสีอย่างนี้ครับแล้วก็ให้เด็กได้มองเห็นแล้วก็สามารถที่จะเล่นเป็นโน้ตแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะดูตรงนี้มือซ้ายมือขวาแล้วก็แยกไปทีละสเต็ปแบบนี้เด็กจะสามารถเรียนรู้ได้เร็วและเพลิดเพลินครับคือตรงนี้เรากำลังมีหลักสูตรความร่วมมือกับโรงเรียนภายนอกเขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนเครือข่ายซึ่งเราไปจับมือไปสอนตามโรงเรียนนี่ก็สอนอยู่ที่โรงเรียนในเมืองของมหาสารคามครับเป็นหลักสูตรเรียนกลุ่มใหญ่ครับ

หตุผลที่ผลักดันให้น้องมาเรียนนะครับก็คือว่าหนึ่งเลยอ่ะน้องอ่ะชอบร้องเพลงครับน้องชอบร้องเพลงชอบดนตรีชอบเต้นนะครับแล้วก็เพื่อนว่าคุณพ่อก็ชอบดนตรีด้วยครับคุณพ่อเล่นกีตาร์ครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากเรียนรู้เราก็เลยเห็นลูกชอบดนตรีเราก็เลยพาลูกมาเรียนด้วยครับหลังจากที่น้องมาเรียนเนี่ยน้องก็มีสมาธิมากขึ้นแล้วคุณพ่อมองว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งภาษานะครับการอ่านโน้ตการเขียนโน้ตหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของเมโลดี้และจังหวะเนี่ยคุณพ่อมองว่ามันเป็นอีกภาษาหนึ่งที่เราก็อยากจะผลักดันให้ลูกได้แบบทางความรู้จักแล้วเพื่อนน้องก็ชอบด้วยดนตรีเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับแล้วก็คุณพ่อคิดว่าดนตรีอ่ะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับทุกๆเพศทุกๆวัยทุกๆสาขาอาชีพเลยนะครับเป็นภาษาสากลของโลกนี้ก็แนะนำให้พาลูกๆมาเรียนกันนะครับอย่างน้อยลูกเราจะได้พัฒนาตัวเองนะครับการเรียนดนตรี

0: ้ายของรายการในวันนี้นะครับอยากสอบถามอาจารย์ครับว่าคอร์สเรียนของเราเนี่ยมีคอร์สกี่คอร์สครับแล้วก็มีแยกเป็นประเภทยังไงบ้าง
1: อ๋อครับจริงๆเรามี3สาขาวิชาครับดนตรีสากลดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ดนตรีไทยนะครับดนตรีสากลเนี่ยก็จะเป็นเปียโนนะครับเปียโนก็จะเป็น private class ครับก็จะเป็นเด็กตั้งแต่เด็กเล็กนะครับเด็กกลางเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่นะครับก็ถ้าเป็นเด็กเล็กมากแล้วก็จะอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีกลองชุดครับมีกีตาร์มีไวโอลินมีร้องเพลงครับแล้วก็มีอูคูเลเล่แล้วก็มีพินด้วยนะครับมีแคนมีหลากหลายครับ
0: เพราะว่าครบ
1: ครบครับก็
0: จบครบที่นี่เลยนะครับ
1: ครบที่นี่มีแซกโซโฟนด้วยครับมีทำเป็ดมีค่อนข้างมีหลากหลายมีครับมีเบสไฟฟ้
0: า
1: ครับมีหลักกีตาร์ไฟฟ้ามีค่อนข้างหลากหลายวิชาครับคือผู้ปกครองคนไหนสนใจที่จะเรียนได้เลยเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่ละทางมาสอนเฉพาะทางเลยครับ
0: แล้วช่วงอายุนี่ต่ำสุดนี่คือเท่าไหร่ครับถึงที่จะเริ่มที่จะเรียนได้
1: ก็ตั้งแต่3ขวบลงไปก็ของผมเอาง่ายๆว่าถ้าเด็กมีสมาธินับ 1-10 ได
0: ้
1: ถอยหลังลงมาได้งี้ผมรับได้หมดเลย
0: รับได้หมด
1: ครับเพราะว่าการเรียนรู้ที่เร็วที่สุดยิ่งดีเพราะว่าเด็กจะมีทดสอบหูได้ดียิ่งเรียนเร็วยิ่งเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ทีนี้ความเหนื่อยสุดก็จะต้องเป็นของคุณครูคร
0: ับ เด็กๆก็สามารถจะเหมือนกับว่าฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วย
1: ใช่ครับก็เรียนดนตรีครับเรียนเร็วที่สุดเท่าที่จะเรียนได้เลยดีที่สุดครับ
0: ครับผมถ้ามีผู้ชมที่สนใจหรือว่าผู้ปกครองที่ชมรายการอยู่อยากที่จะสอบถามสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับอาจารย์
1: ครับสามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Facebook นะครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนดนตรีวิทยามหาสารคามนะครับจริงๆตั้งอยู่แถวแยกบ้านบางยาวนะครับอยู่ติดใกล้กับตลาดบางยาวมาร์เก็ตนะครับแล้วก็ทางบายพาสทางไปบิ๊กซีแมคโครอยู่ในตรงบริเวณสีแยกไฟแดงพอดีครับมองเห็นง่ายครับ
0: ครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ชมรายการถึงประโยชน์ของดนตรีครับ
1: คอนเซปต์ครับอย่างที่บอกครับลงด

0: รีนะครับสิ่งมหัศจรรย์ที่คุณทำได้อย่างมีความสุขครับอยากให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุขให้ผู้ปกครองให้นักเรียนทุกคนมีความสุขนะครับให้มาเริ่มเรียนดนตรีก่อนนะครับแล้วดนตรีจะสามารถสร้างสรรค์พัฒนาการต่างๆทำให้มนุษย์เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและเติมเต็มได้อย่างดีครับผม
1: สุดยอดเลยครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังครับ
0: ดีมากครับ
1: คุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมีประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับไม่ใช่แค่ส่งเสริมพัฒนาการและจินตนาการให้กับผู้เรียนเท่านั้นนะครับยังมีประโยชน์อีกมากมายมหาศาลอาจารย์เนาะให้ได้ศึกษาและเรียนรู้กันครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

0: รู้ยังรู้ยังรู้ยังคะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่
1: ๆจริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะ

0: มาจากวงในนะคะ
1: อย่าง
0: น
1: ี้ต้องแชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
3: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครซวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ

0: สวัสดีค่ะเมืองไทยดีๆวันนี้แบมพาผู้ชมมาที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีความน่าสนใจในหลากหลายด้านซึ่งครั้งนี้นะคะจะพาผู้ชมมาเที่ยวในเชิงของธรรมชาติรวมถึงใครเป็นสายบุญนะคะสายวัดนะคะก็จะพามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะแบมพาผู้ชมมาเริ่มต้นนะคะที่วัดพระธาตุภูเขาเงินซึ่งเป็นวัดที่มีความเป็นสิริมงคลสำหรับใครที่ได้มานะคะก็ต้องมาเดินซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญที่ด้านหลังนะคะก็คือบันได108ขั้นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งบรรยากาศจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้ในเมืองไทยดีๆครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะการที่เราจะไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะคะเราต้องมีผู้ที่นำทางเราไปนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะเราอยู่กับพี่รักนั่นเองสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: พี่รักนะคะจะพาแบมนะคะเที่ยวในเขมราชครั้งนี้ด้วยค่ะพี่รักขา
1: ครับผมก็วันนี้ก็ถือโอกาสนะครับได้มาเยี่ยมชมตรงนี้ก่อนจะพาเยี่ยมชมเราเริ่มต้นที่วัดพระธาตุภูเขาเงินก่อนแล้วก็ไปแห่งที่สองเขาจะเป็นวัดถ้ำพระศิลาทองหรือพิพิธภัณฑ์ตำบลเจียดนะครับแล้วก็ไปที่พิพิธภัณฑ์บ้านดงเย็นนะครับจากนั้นเราค่อยไปนมัสการพระเจ้าใหญ่ที่วัดโพในตัวอำเภอเขมราชนะครับแล้วก็วันนั้นมีตำนานพญานาคด้วยนะครับ
0: สุดยอดเลย
1: แล้วก็ต้นมะขาม 2,000 ปีนะครับตรงนั้นนะครับคือไฮไลท์เดี๋ยวแต่ก่อนจะเข้าในพื้นที่ตำบลเจียดมีคำขวัญมาฝากนะครับ
0: ว่ายังไงคะ
1: ต้นตำรับลำตั้งหวายลำห้วยทรายกอดอกเจียดงามละเมียดวัดโพพึกรำลึกในงานส่งน้ำพระธาตุประเพณีแหล่งท่องเที่ยวมีดอนเจ้าปู่ฝายน้ำล้นหินคูคู่โบกกลอยตามรอยพิพิธภัณฑ์วัดถ้ำพระสะและพระธาตุภูเขาเงินเดินชมแก่งหลีผีหินด้านกลางมีที่นาถมชมดอกพุทธผากำลังบานสำราญใจในสวนเพาะบรมราชินีนาถนะครับนี่คือคำขวัญของตำบลเจียดนะครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลย
1: เนาะเดี๋ยวในคำขวัญ นี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดเลยของตำบลเจียดนะครับของตำบลเจียดมีของดีเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะพาเยี่ยมชมแต่ตรงนี้เนี่ยมอบหน้าที่ให้ท่านผู้ใหญ่บ้าน
0: ได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวท่านจะพาเยี่ยมชมเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านอธิคมนะครับนำพาขึ้นไปกราบนมัสการบนองค์พระธาตุเลยนะครับบันไดเท่าไหร่นะ108ขั้น
0: 108ขั้น
1: 108ขั้นเชิญครับท่านผู้ใหญ่บ้าน
2: วัดพระธาตุภูเขาเงินค่ะเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสวยงามทั้งบรรยากาศโดยรอบเมื่อมองจากด้านบนสุดแล้วจะเห็นวิวที่สวยงามแต่ก่อนที่จะไปเห็นวิวที่สวยงามแบบนี้ต้องเดินขึ้นบันไดค่ะโดยเคล็ดลับคือระหว่างขึ้นให้ตั้งจิตภาวนาเพื่อให้สิ่งที่ต้องการสมปรารถนาเมื่อขึ้นไปถึงก็จะได้นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ภูเขาเงินที่อยู่ด้านบนค่ะโดยวัดนี้เองนะคะเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างพระธาตุพนมและพระธาตุอิฮังซองในสปป.ลาวที่งดงามด้วยค่ะ
0: แล้วทางขาที่เหมือนเรากำลังเดินขึ้นมาตอนนี้เหมือนได้ยินมาว่าถ้าใครที่มาที่วัดพระธาตุภูเขาเงินเนี่ยจะต้องมาเดินที่บันไดซึ่งบันไดนี่มีจำนวน108ขั้น
1: ครับ
0: เรามาเดินเพราะอะไรคะถ้าเราเดินแล้วเราจะมันจะเกิดผลยังไงคะท่านคะ
3: ในเรื่องบันไดนะครับเพราะว่าที่แรกท่านสร้างไม่ถึง108ขั้นนะเพราะมันเวลาทำกิจกรรมส่วนมากการบวชสวดอะไรต่างๆจะถึง108ใช่ไหมก็เลยท่านก็เลยเสริมให้ถึง108ท่านนะครับเกี่ยวกับตรงนี้แหละครับ
0: ให้สอดคล้องกับบทสวดเหรอคะ
3: ครับผมครับผม
0: ซึ่งเราก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าด้านบนจะมีอะไรคะท่านคะ
3: ก็มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับที่ประดิษฐ์อยู่ตรงนั้น อยู่ข้างในเจดีย์นะครับ
0: ค่ะซึ่งที่วัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสงบมากๆถ้าใครนะคะก็มาก็จะได้ซึมซับบรรยากาศแล้วก็มาเดินบันได108ขั้นแต่ว่าต้องตั้งจิตอธิษฐานด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับผมจิตอธิษฐานขอพรทุกอย่างแหละ
0: โอเค
3: เกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับขึ้นลง
0: ๆน่าจะได้เรื่องสุขภาพด้วยแหละค่ะเพราะว่าเดินตั้ง108ขั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนดีกว่าท่านค่ะเดี๋ยวเราไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุดีกว่าค่ะ
3: ครับผม

0: โอ้คุยบ้านค่ะเดินขึ้นมาถึงด้านบนแล้วจะว่าเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่นะคะ108ขั้นหอบกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะท่านขาแล้ววัดของเราเนี่ยคือมีความสวยงามขนาดนี้กิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นในวัดของเรานี่มีอะไรบ้างคะท่าน
1: คือหลวงตาท่านกำหนดไว้นะครับคือช่วงนมัสการพระธาตุปู่เขาเงินประจำปีในช่วงปีใหม่พอดีนะครับก็จะเริ่มงานตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่5ของปีถัดไปคือส่วนวันที่31ก็คือมีสวดมนต์ข้ามปีทุกปีนะครับท่านกำหนดให้อย่างนั้น
0: ก็สำหรับใครที่อยากจะมาสวดมนต์ข้ามปีก็มากันได้ที่วัดภูเขาเงินนะครับวัดพระธาตุภูเขาเงินนั่นเองนะคะ
1: ใครอยากมานมัสการก็มาได้ตลอดปีนะครับ
0: โอเคเลยค่ะก็นี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นที่วัดพระธาตุภูเขาเงินนะคะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านมากๆเลยนะคะเพราะว่าเห็นว่าที่เนี่ยที่บ้านเจียดของเราตำบลบ้านเจียดของเราอำเภอเขมราชเนี่ยคือยังมีอีกหลายสถานที่เลยนะคะเพราะว่าในสถานที่ต่อไปค่ะผู้ชมค่ะถ้าใครนะคะอยากดูในเรื่องของพิพิธภัณฑ์นะคะที่เป็นของเก่าของโบราณนะคะเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปดูที่พิพิธภัณฑ์บ้านเจียดนะคะซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

0: หลังจากที่เราไปกราบสักการะวัดพระธาตุภูเขาเงินมาแล้วค่ะมาอีกหนึ่งจุดที่ถ้าใครได้มาที่เขมราชที่ตำบลบ้านเจียดหรือว่าตำบลเจียดเนี่ยจะต้องมานั่นก็คือพิพิธภัณฑ์บ้านเจียดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์เรื่องของของโบราณนะคะใครที่มาก็จะได้เรียนรู้เรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตอีกด้วยตอนนี้เราอยู่กับพี่พายุสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: พี่พายุขาพอแบมเข้ามาที่นี่แล้วต้องบอกว่าเห็นหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยที่นี่มีความสำคัญยังไงบ้างคะพี่พายุขา
1: ความสำคัญของที่นี่นะก็คือจะเป็นแหล่งโบราณคดีนะครับซึ่งที่เราขุดพบตั้งแต่ปี2550นะครับ10กว่าปีล่วงมาแล้วนะครับแล้วก็ที่นี่เราจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งมีรวบรวมกับเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีต่าง
0: ๆ
1: มีทั้งข้าวของเครื่องใช้หรือว่าพิธีกรรมการทำศพของโบราณนะครับซึ่งที่นี่นะครับก็จะมีหลากหลายเกี่ยวกับวัตถุโบราณนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นประเภทเครื่องมือเหล็กซึ่งเราขุดพบเครื่องมือเหล็กนี้จะมีความสำคัญก็คือจะใช้ในการเกี่ยวกับการทำการเกษตรนะครับบ้างก็เกี่ยวกับการอุปกรณ์เกี่ยวกับการล่าสัตว์นะครับอย่างเช่นประเภทหอกเอ่ยเสียมเอ่ยประเภทอย่างนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะม
0: ีเครื่องประดับ
1: เป็นเครื่องประดับ
0: ค่ะ
1: เป็นประเภทสำริดนะครับซึ่งที่นี่ก็จะพบส่วนมากก็จะเป็นกำไลนะครับกำไรก็จะมีป้องสั้นป้องยาวนะครับนอกจากนั้นก็จะมีประเภทลูกกระดิ่งลูกกระพวนนะครับซึ่งเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งนะครับ
0: เมื่อกี้ได้ลองเดินดูแล้วเหมือนจะไปเห็นจุดด้านหลังสุดตรงนั้นเขาคืออะไรคะที่เป็นกระดูก
1: เดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะคร
0: ับ โอเคค่ะ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับเหมือนกันนะครับก็คือเป็นประเภทลูกปัดนะครับซึ่งที่นี่นะครับเราขุดพบมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกที่เห็นเป็นสีส้มนะครับก็คือจะเป็นลูกปัดที่ทำมาจากหินนะครับหรือว่าลูกปัดที่เขาเรียกว่าลูกปัดหินคาเรียน
0: ค่ะ
1: นะครับลูกปัดสีส้มนั่นเองนอกนั้นประเภทสีเขียวเอ่ยสีนอกจากไม่กำไรเอ่ยจะเป็นทำมาจากแก้วนะครับ
0: ค่ะพี่พายุค่ะแล้วถ้าเกิดนักท่องเที่ยวที่เขาอยากจะมาเที่ยวที่นี่เขาสามารถที่จะติดต่อหรือว่าทักยังไงได้บ้างคะ
1: ก็ง่ายสุดเลยก็คือจะดูจากพิพิธภัณฑ์ของตำบลเจียดเลยนะครับก็จะมีน่าจะวางหมุดไว้อยู่นะครับ
0: สามารถปักหมุดมาได้เลยใช่ไหมคะแล้ววันเวลาในการเปิดปิดของพิพิธภัณฑ์มียังไงบ้างคะ
1: ตรงนี้พิพิธภัณฑ์ก็คือเราจะใช้วัดนะครับแต่เนื่องด้วยบางทีพระอาจารย์ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยท่านเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนด้วยอาจจะมาแล้วทำไมต้องปิดแต่เรามีเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรของผู้ที่มาเปิดอยู่นะครับอยู่ด้านนอกนะครับ
0: โอเคนะคะวันนี้ขอบคุณพี่พายุมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะที่บ้านเจียดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องของโบราณต่างๆนะคะซึ่งจุดต่อไปเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่สำคัญจะเป็นยังไง

0: วัดโพค่ะวัดสวยคู่เมืองเขมราชที่ติดริมแม่น้ำโขงค่ะถ้าได้มาแล้วนะคะจะได้สักการะกับพระเจ้าใหญ่องค์แสนพระพุทธรูปโบราณศิลปะเก่าแก่ซึ่งสร้างด้วยภูมิปัญญาของคนโบราณจากอิฐแล้วก็น้ำเกสรดอกไม้โดยภายในค่ะยังมีพระพุทธเขมราชวรมงคลที่สูงเด่นสง่าถ้าเดินต่อมานะคะก็จะได้ชมกับวิวแม่น้ำโขงโดยถ้าใครได้ไปที่จุดนั้นก็จะได้ไหว้ศาลเจ้าพ่อพญานาคราชซึ่งวัดโพตรงนี้นะคะเป็นจุดศรัทธาและก็ความสงบแห่งเมืองเขมราชนั่นเองค่ะผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปที่หาดไซสูงนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดโพนะคะที่อำเภอเขมราชซึ่งอยู่กับทางท่านประธานและท่านรองประธานสภาวัฒนธรรมนะคะที่อำเภอเขมราชสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมดีครับผม
0: ท่านคะวัดนี้นะคะมีความสำคัญกับทางอำเภอเขมราชยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ของอำเภอเขมราชเพราะว่าท่านจะเห็นว่าพระที่อยู่ด้านหลังของเราทั้ง3คนนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นพระเจ้าใหญ่องค์แสนครับผมซึ่งเมื่อก่อนข้าราชการที่เข้ามาสู่เขมราชที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่เขมราชต้องได้ถวายน้ำสัตยาภิพัตต่อพระเจ้าใหญ่องค์แสนองค์นี้ซึ่งเราถือว่าพระเจ้าใหญ่องค์แสนนั้นก็คือ1จะมีพี่น้องอยู่3ท่านก็คือ1พระเจ้าใหญ่องค์หมื่นก็คืออยู่ที่วัดอุโมงค์พระเจ้าองค์แสนอยู่ที่วัดโพเขมราชเราแห่งนี้และพระเจ้าใหญ่องค์ตื้ออยู่ที่บ้านปากแสงก็คือถ้าพุทธศาสนิกทั้งหลายที่ได้มาสู่เขมราชแล้วถ้าได้กราบพระทั้ง3องค์ภายในวันเดียวนั้นก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ครับผมในการทั้ง3องค์ครับผมเป็นเก่าแก่มากองค์นี้ครับผม
0: ค่ะและนอกจากตัวขององค์พระแล้วยังมีอะไรอีกบ้างคะที่น่าสนใจที่นี
1: ่ถ้าอยู่ที่วัดโพนี่องค์ที่น่าสนใจก็คือจะมีแต่มุมของวัดโพนั้นจะมีพญานาคซึ่งพญานาคนั้นเป็นการล้อมรวมน้ำใจของชาวอำเภอเขมราชสมัยท่านวัฒนาพุทธชาติท่านเป็นอำเภอท่านเป็นผู้ว่าล่าสุดท่านจะพาชาวเขมราชสร้างซึ่งไฮไลท์อยู่ที่พญานาคนั้นจะล้อมพันรอบต้นมะขามซึ่งมีอายุ100กว่าปีครับผมและเรามีความเชื่อว่าตรงที่สร้างพญานาคนั้นเป็นตรงกับปากถ้ำพญานาคที่อยู่ตรงแม่น้ำโขงของเรามาตลอดครับผมแล้วก็จะมีพระหยกไซบีเรียซึ่งเป็นพระโยคที่ได้มาจากประเทศไซบีเรียมาถวายที่วัดโพแห่งนี้ครับผมถ้าพระท่านมาที่สู่เขมราชแล้วก็อยากเบื้องต้นก็คื

0: มาสักการะยังวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดเหนือวัดชัยภูมิการามซึ่งมีเป็นโบสถ์เก่าแก่มีอายุหลายร้อยปีแล้วก็จะมาเข้าสู่ถนนสายวัฒนธรรมของเราครับผมซึ่งท่านที่ติดตามเขมราชทุกเพจทุกช่องทางจะเห็นว่าถนนสายวัฒนธรรมของเรานั้นมีอายุ12ปีแล้วตอนนี้ครับผมซึ่งจะมีประติมากรรมเป็นจิตรกรรมและงานอาร์ตวอลอาร์ตแล้วก็สตรีทอาร์ตเยอะแยะมากมายครับผมแล้วก็จะมีซึ่งณปัจจุบันนี้ทางเทศบาลและทางสภาวัฒนธรรมอำเภอเขมราชนั้นกำลังจะทำมาสคอตครับผมมาสคอตซึ่งท่านจะเห็นมาตัวนี้คือมาสคอตของเราที่กำลังจะเล่นในตัวนี้ก็คือตัวเฮลาเฮลาพาโชคหรือเรียกให้สนุกว่าตัวนอนครับผม
1: นอนนะคะ
0: ครับผมซึ่งจะมีอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมของเราครับผมได้รับงบประมาณมาจากกระทรวงวัฒนธรรมที่อดสนับสนุนเรามาโดยตลอดครับผม
1: ค่ะสุดท้ายฝากเชิญชวนสำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังดูรายการของเราเนี่ยค่ะว่าอยากมาที่เขมราชเนี่ยคือจะได้มาเจออะไรบ้างหรือว่ามาวันไหนได้บ้างแนะนำได้เลยค่ะ
0: ครับผมซึ่งในส่วนของเขมราชก็คือถ้าท่านมาในส่วนวัดต่างๆก็สามารถมาชมได้ทุกวันครับผมแล้วถ้าท่านจะมาเที่ยวถนนคนเดินหรือถนนสายวัฒนธรรมก็แนะนำมาช่วงวันเสาร์ครับผมซึ่งจะมีอีเวนต
1: ์
0: เฉพาะทุกวันเสาร์เราจะมีการแสดงช่วงเวลา 18:00 นแล้วก็ 19:00 นสนุกมีความสุขแล้วก็ตลอดเส้นทางของดินแม่น้ำโขงระยะทาง 4.4 กิโลเมตรนั้นจะเป็นสตรีทวอล์กอินสตรีทคือถนนสายสุขภาพที่กำลังจะสวยงามมากมีขัวถ้าคนยังภาคเอ่ยอาจจะไม่รู้จักคำว่าขัวนะครับผมจะมีขัวสุขภาพขัวบอกรักเขมราชแล้วก็มีหัวใจที่จะบอกรักก็ฝากทุกท่านว่ามาสู่เขมราชแล้วถ้าอยากสัมผัสความเป็นเขมราชเมืองที่ซิกเงียบๆสงบสโลไลฟ์ก็มาที่เขมราชครับมีความสุขแน่นอนครับแล้วก็ติดต่อทางเพจของเขมราชหรือติดต่อทางเทศบาลตำบลเขมราชท่านจะมาที่จะได้ข้อมูลที่พักข้อมูลการท่องเที่ยวตลอดเขมนาโพได้เลยครับผมครับผม
1: วันนี้ขอบคุณท่านประธานมากๆเลยนะคะขอบคุณท่านรองด้วยนะคะต้องบอกว่าเต็มอิ่มมากๆเลยเรามาที่เขมราชเนี่ยคือมาวันเดียวไม่พออย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าอีกสถานที่นึงนะคะนอกจากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเชิงวัฒนธรรมแล้วนะคะจะไปดูเรื่องของธรรมชาตินั่นก็คือหาดทรายสูงซึ่งจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไป

0: ผู้ชมค่ะต้องบอกว่าหาดทรายสูงเนี่ยคือมีสถานที่จุดที่น่าสนใจเยอะมากถ้าแบมมานั่งอธิบายคนเดียวน่าจะอธิบายไม่หมดค่ะวันนี้ก็เลยมีบุคคลที่จะนำทางเรานะคะก็คือท่านผอ.วัชรินทร์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ท่านผอ.ค่ะวันนี้ขออนุญาตให้ท่านได้เป็นเหมือนไกด์นำเที่ยวหน่อยค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนี้คือศึกษาข้อมูลมาหาดทรายสูงคือมีจุดที่น่าสนใจเยอะมากไม่ว่าจะเป็นภาพวาดวิวสถานที่ต่างๆก็เลยเดี๋ยวจะให้ท่านผอ.พานำไปดูหน่อยนะคะท่านค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะท่านค่ะจุดแรกที่ท่านจะพาไปเนี่ยตรงนี้คือที่ไหนคะ
1: ตัวหาดทรายสูงตัวหลักมันจะเป็นตัวหาดนะครับที่พาเดินลงมันจะเป็นหาดทรายที่สวยงามมันจะเปลี่ยนไปทุกปีนะครับรูปทรงก็ไปตามกระแสน้ำกับคือมันเป็นคุ้งน้ำนะครับมันพัดพาทรายมากองแล้วก็พอน้ำพัดกองแล้วก็จะกระแสล
0: ม
1: มาทำให้สันทรายเนี่ยเปลี่ยนไปทุกปีนะครับอีกจุดที่เราจะพาดูก็คือโขดหินแก่งหินเป็นตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกเบิร์นไก่แม่ฟักแต่ตรงแก่งหินจะเป็นแก่งคันแยงนะครับความพิเศษของแก่งคันแยงจะมีโขดหินมีโบกคล้ายๆ 3,000 โบกแต่รูปทรงมันก็แตกต่างไปตามธรรมชาติสร้างสรรค์และที่พิเศษมันจะมีภาพสลักหินในหินก้อนหินหลายจุดในบริเวณนี้เดี๋ยวจะพาชมครับ
0: ได้เลย
1: แล้วก็ยังมีวิถีชาวบ้านหาปลานะครับที่เราจะได้เห็นในจุดนี
0: ้
1: ครับถ้าได้ดูในแผนที่เนาะแผนที่จังหวัดอุบลแผนที่เขมราชมันจะเห็นน้ำโขงไหลมาแล้วก็โค้งงอครับตรงนี้แหละเป็นจุดในชะง่อนของแผนที่ตรงนั้นครับผมเดี๋ยวพาเดินชม
0: ได้เลยค่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวให้ท่านผอ.พาไปดูหน่อยครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่เนี่ยคือมีการแกะสลักหินซึ่งเราก็ยังไม่รู้ เลยว่า
1: น่าจะยุคก่อนประวัติศาสตร
0: ์ก่อนประวัติศาสตร์อีกนะคะแล้วก
1: ็กรมศิลป์เคยมาสำรวจแต่เราก็ยังไม่ได้สรุปข้อมูลชัดเจนว่ามันสร้างในยุคใด
0: ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราพาไปดูว่ามันมีภาพอะไรมั่ง
0: นะครับหาดทรายสูงค่ะอีกหนึ่งอันซีนไทยแลนด์ริมแม่น้ำโขงหาดทรายธรรมชาติที่สายน้ำพัดพามากองสูงคล้ายกับภูเขาทรายยาวหลายสิบเมตรในหน้าแล้งค่ะโขดหินและสันทรายจะโผล่ขึ้นมากลายเป็นวิวที่สวยมากๆฟิลทะเลทรายที่อยู่ต่างประเทศเลยละค่ะในส่วนของใกล้ๆกันเองนะคะที่เราเห็นโขดหินเยอะแยะมากมายนะคะตรงนี้เองที่มันจะเป็นจุดบริเวณร่องน้ำลึกนะคะที่น้ำไหลเชี่ยวแรงมากๆตรงนี้จะมีชาวบ้านในพื้นที่ค่ะใช้ในส่วนนี้นะคะเป็นการหาปลาค่ะก็จะมีอุปกรณ์ในการหาปลาแต่ละช่วงเองชนิดของปลาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะตรงนี้เองก็เป็นการสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนอกจากนี้ค่ะสิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญค่ะที่เรียกว่าแก่งคันแยงนะคะตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นโขดหินธรรมชาติที่สวยงามสลับซับซ้อนไปมาและไฮไลท์ในจุดนี้ก็คือภาพสลักบนหินของคนยุคก่อนซึ่งเราจะสามารถเห็นเป็นลายเส้นได้เหมือนการสลักลงบนหินจริงๆนะคะด้วยแต่ละภาพเองค่ะก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าระยะเวลาเนี่ยเกิดขึ้นในยุคไหนนะคะดังนั้นเองค่ะที่นี่จึงเป็นความมหัศจรรย์และความสวยงามในเวลาเดียวกันที่คนยุคก่อนได้มอบให้นั่นเองค่ะส่วนช่วงหน้าเที่ยวนะคะจะเป็นช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมค่ะบูมถ่ายรูปมีเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายถ่ายรูปห้ามพลาดเลยละค่ะอันนี้หนูว่าเป็นน่าจะเป็นช้างเลย
1: อันนี้ช้างอันนี้ตัวช้าง
2: มาถึงนี่เลย
1: ไม่ยุคนั้นเขาอาจจะช่วงจังสันกันนะเห็นไหมตัวนั้นช้างอีกตัวนึง

0: เมื่อกี้ไปล่องเรือมาแล้วโอ้โหสนุกสวยมากเลยค่ะท่านผอ.ค่ะ
1: ครับมุมจากข้างนอกมาแล้วนะครับเราก็จะพามาขึ้นหาดจุดไฮไลท์ของที่นี่คือหาดทรายสูงนะครับมาดูกันว่ามันสูงขนาดไหน
0: เพราะไปดูจากมุมไกลๆเมื่อกี้คือสวยมากมองเข้ามา
1: ครับ
0: เด
1: ี๋
0: ยวพาไปดูกันค่ะ
1: มาดูใกล้ๆว่ามุมจะสวยขนาดไหนครับ
0: นี่ทุกคนมันเป็นทรายจริงๆนะคะ
1: ครับทรายละเอียดนะครับเป็น
0: ทรายสวยด้วย
1: คือน้ำโขงมันเป็นคุ้งตรงนี้ทรายจะเม็ดเล็กละเอียดนะครับพามาลุยๆก็เดินเท้า
0: ค่ะ
1: สัมผัสผืนทรายนะครับดูมุมมองมุมโค้งหาดมันก็ถ้าบางมุมก็อาจจะเหมือนทะเลนะครับแต่เป็นทะเลน้ำจืด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: จริงๆก็เหมือนทะเลเลยล่ะ
1: เรามองขึ้นไปก็เห็นเป็นทรายสันทรายสูงเลย
0: อันนี้ถือว่าสูงไหมคะ
1: หรือว่าปีสูงกว่านี้ครับ
0: โอ
1: ้แล้วก็รูปทรงก็จะไม่เหมือนกันตอนนี้ปีนี้ก็สวยอีกแบบนะครับ
0: อ๋อแสดงว่าแต่ละปีก็คือจะรูปทรงต่างกันแล้วก็สูงต่างกันด้วย
1: น้ำโขงลดต่ำสุดก็ประมาณมีนาเมษาพฤษภาน้ำก็จะเริ่มขึ้นเต
0: ็
1: มฝั่งก็ประมาณสิงหาเต็มตะลิ่งเห็นต้นไม้ตรงนั้นเต็มตะลิ่งก็จะท่วมอยู่ประมาณ 4-5 เดือ นก็ลดลงมาก็ค่อยๆทรายก็โผล่ตอนแรกมันอาจจะเป็นหน้าผาชันๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ตอนนี้ก็มีลมหนาวกระแทกให้ริ้วทรายมันจะปิวถ้าสังเกตดีๆช่วงลมแรงๆมันก็จะทำให้ทรายเป็นริ้วขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเห็นทรายบริสุทธิ์ต้องมาประมาณพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาเข้ามาได้นะครับ
0: ช่วงประมาณสิ้นปีแล้วก็ปีใหม่มาได้เลย
1: ค่
0: ะก็จะเห็นแบบสวยๆแบบนี้
1: เห็นแบบสวย
0: ซึ่งบอกเลยว่าสวยมากนะคะก็เป็นทรายที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติแล้วก็เป็นเนินแล้วก็รวมถึงมีแม่น้ำโขงคืนมาก็จะรู้สึกเหมือนฟิลเหมือนทะเลเลยเพราะว่าก็จะมีคลื่นอยู่ตลอดเวลานะคะสุดท้ายค่ะท่านผอ.ค่ะเราไปดูมาหมดและที่หาดทรายสูงจุดต่างๆสุดท้ายแล้วอยากให้ท่านผอ.ฝากเชิญชวนสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักหาดทรายสูงหรือว่าอยากจะให้เขามาเที่ยวได้ซึมซับบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้เชิญชวนเลยค่ะท่านผอ.ค่ะ
1: ครับหาดทรายสูงสามารถเข้าชมได้แต่ผมให้ประมาณพฤศจิกายนนะครับมาสัมผัสความสวยบริสุทธิ์ตอนนั้นคือแต่ละปีพอน้ำลดเขาก็จะโผล่ขึ้นมาให้ชมทรายแต่ละปีทรายแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถมาเข้าชมแล้วก็มาเล่นน้ำได้นะครับในช่วงมีนาเมษาท้องถิ่นทางอบต.นาแวงทางชาวบ้านก็จะมีกิจกรรมเล่นน้ำครับปีนี้ได้ข่าวว่าจะมีกิจกรรมเล่นกีฬาชายหาดตรงนี้มีกิจกรรมอะไรต่างๆเอามาสามารถมาทำบนพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใกล้ๆก็จะมีโขดหินที่มีภาพสลักโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับที่น่าสนใจน่าศึกษามีมุมถ่ายภาพที่เป็นโขดหินอีกแบบนึงนะครับถ้าแถวนี้ก็จะดังๆก็จะ 3,000 โบกนะครับมีแก่งหินงามนะครับหาดทรายสูงมีตัวเลือกทั้งหาดครับหาดทรายน้ำแล้วก็แก่งหินมีที่หาปลาว
0: ิ
1: ถีชาวบ้านนะครับก็มีโอกาสมาแวะเที่ยวชมได้นะครับ
0: วันนี้ขอบคุณท่านผอ.มากเลยค่ะต้องบอกว่าเต็มอิ่มมากๆทั้งไปดูทั้งโขดหินนะคะแล้วก็ไปดูการล่องเรือรวมถึงหาดทรายสูงนะคะก็ฝากเชิญชวนสำหรับใครที่ได้ดูรายการเมืองไทยดีๆของเรานะคะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวที่หาดทรายสูงอย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปในช่วงต่างๆนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการเมืองไทยดีๆนะคะครั้งหน้าจะพาผู้ชมไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เย้วิ่งไปหาดกัน

สวัสดีค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องคนไทยทำผิดแล้วหนีไปต่างประเทศนั้นสามารถหนีคดีได้จริงหรือไม่หลายๆท่านคงเคยได้ยินว่าคนไทยนั้นถ้าทำผิดในประเทศไทยแล้วหนีไปต่างประเทศจะสามารถรอดจากการถูกดำเนินคดีได้วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะคะว่าคนที่หนีไปจริงๆแล้วเนี่ยสามารถรอดจากการถูกดำเนินคดีได้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่เสมอไปเพราะการหลบหนีออกนอกประเทศนั้นไม่ได้ทำให้เป็นการลบล้างความผิดของผู้กระทำความผิดและไม่ได้ทำให้ประเทศไทยสูญเสียอำนาจที่จะดำเนินคดีกับคนเหล่านั้นได้เรามาหาคำตอบกันค่ะว่าเพราะอะไร1ก็คือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยนะคะยังสามารถถูกดำเนินคดีได้และแม้กระทั่งคนที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษแล้วนั้นเนี่ยถึงหนีคดีออกไปแล้วเนี่ยก็ยังถูกจับมาดำเนินคดีได้เนื่องจากว่ากฎหมายไทยนั้นให้อำนาจหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยยังมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนหรือออกหมายจับให้คนเหล่านั้นเนี่ยยังกลับถูกมาดำเนินคดีได้เหมือนเดิมแม้ผู้กระทำความผิดจะหนีออกไปต่างประเทศแล้วก็ตามรวมไปถึงในกรณีที่คนเหล่านั้นเนี่ยถูกศาลพิพากษาลงโทษและระหว่างนั้นเนี่ยได้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษานั้นเนี่ยระหว่างนั้นก็ได้มีการเดินทางออกนอกประเทศไทยออกไปก็ยังสามารถที่จะดำเนินการจับคนเหล่านั้นเนี่ยกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้ประการที่สองก็คือว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆค่ะเนื่องจากว่าเมื่อคุณได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยเราจะมีการส่งข้อมูลนะคะของชื่อใบหน้าลายพิมพ์นิ้วมือและข้อมูลต่างๆของผู้กระทำความผิดเนี่ยไปยังสารบบเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆไปยังหน่วยงานความร่วมมือทั่วโลกซึ่งเมื่อท่านเดินทางไปประเทศไหนเนี่ยเมื่อเราเดินทางไปที่สนามบินปุ๊บก็อาจจะถูกตรวจจับและถูกส่งกลับมาประเทศไทยได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยถึงแม้ท่านสามารถเดินทางเข้าไปในประเทศนั้นได้แล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากการที่จะถูกตามจับได้ณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยค่ะมีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆเช่นความร่วมมือในประเทศในหมู่ประเทศอาเซียนรวมถึงความร่วมมือกับกลุ่มประเทศยุโรปนะคะประการที่3ประเทศไทยนั้นมีกระบวนการตามกฎหมายที่เรียกว่ากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเรามีพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ. 2551ที่ให้อำนาจอัยการสูงสุดในฐานะผู้ประสานงานกลางในการประสานงานส่งตัวคนไทยที่หนีไปต่างประเทศนั้นกลับมาดำเนินในคดีประเทศไทยได้หากคนไทยได้หนีไปต่างประเทศแล้วและถูกจับกุมที่ต่างประเทศทางการต่างประเทศนั้นก็จะแจ้งกลับมายังประเทศไทยแล้วประเทศไทยนั้นก็จะดำเนินการส่งคำร้องในการที่จะไปรับตัวคนไทยเหล่านั้นที่หนีไปต่างประเทศเนี่ยกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยหรือกลับมารับโทษตามคำพิพากษาในประเทศไทยต่อไปได้แล้วประการสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าคนที่หลบหนีไปต่างประเทศนั้นเนี่ยเราจะมีกระบวนการตามกฎหมายที่เรียกว่ากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งคนไทยที่หนีออกไปจากไปต่างประเทศแล้วเนี่ย

0: ดีในประเทศไทยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถ
1: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NVT ทั่วไทยนะครับกับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุนักเรียนคนหนึ่งครับที่อยู่ระหว่างหยุดพักการเรียนก่อเหตุใช้อาวุธปืนเข้าไปในโรงเรียนครับได้ยิงปืนขึ้นฟ้าและข่มขู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตอนนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนะครับและอยู่ระหว่างสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมอำเภอนครชุมอำเภอตำบลนครชุมครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับนักเรียนชายอายุ15ปีได้พกอาวุธปืนขนาด9มม.เข้าไปในโรงเรียนและได้ยิงปืนหลายนัดสร้างความแตกตื่นให้กับครูนักเรียนและผู้ปกครองจากข้อมูลเบื้องต้นระบุว่านักเรียนคนนี้ได้หยุดพักการเรียนในช่วงที่รักษาอาการป่วยนะครับก่อนเกิดเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและมีการยิงขึ้นฟ้าหลายนัดหลังเกิดเหตุครูนักเรียนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพลเมืองดีได้เข้าระงับเหตุและสามารถควบคุมตัวไว้ได้พร้อมอาวุธปืนเหตุการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมของตำรวจเบื้องต้นทั้งนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปลอดภัยครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงรวมถึงตรวจสอบสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุอย่างละเอียดขณะที่รายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธจำนวนกระสุนและพฤติกรรมทั้งหมดขณะนี้ต้องรอการยืนยันจากการสอบสวนจากตำรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับทางตำรวจและโรงเรียนระบุว่าข้อมูลบางส่วนที่ถูกเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับเราจะไปติดตามเรื่องนี้นะครับล่าสุดกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรครับนายชาทิพย์รุจนะเสรีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ว่าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านครับ
1: ท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าหลังเกิดเหตุเมื่อสักครู่ได้เห็นท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนตอนนี้ข้อมูลบางส่วนที่ถูกเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์มีการอ้างนะครับว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ท่านผู้ว่ายืนยันข้อมูลและข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์นี้ครับสรุปว่ามีผู้บาดเจ็บหรือไม่ครับ
2: ไม่มีครับก็ขออนุญาตนำเรียนทางสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนรับฟังนะครับไม่มีการบาดเจ็บไม่มีการสูญเสียชีวิตอย่างไรนะครับก็ขอท่านรายงานว่ามันเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดวันนี้ตอนประมาณบ่ายสองกว่า
1: ครับ
2: ซึ่งผมเองก็ได้รับรายงานขณะนั้นผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สถานการณ์จังหวัดกำแพงเพชรอยู่นะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยประชุมอยู่พอเมื่อทราบข่าวเราก็ลงพื้นที่แต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางทีมงานของทั้งโรงเรียนทั้งของหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดตรงนั้นนะครับที่เข้าไประงับเหตุได้ทันท่วงทีเลยทำให้เหตุการณ์ไม่บานปลายนะครับก็เลยนั้นว่าไม่มีการบาดเจ็บและผู้สูญเสียอย่างไรนะครับแต่ว่าข่าวที่ออกไปในปัจจุบันเนี่ยสังคมมันเร็วมากนะฮะโซเชียลเนี่ยก็ขณะผมเป็นผู้ว่ายังได้รับรายงานมาทีแรกว่ามีการกราดยิงที่โรงเรียนนี้เลยผมก็ต้องรีบไปนะฮะแล้วพอไปถึงก็สั่งเช็คทั้งหมดว่าประชุมด่วนนะครับประชุมเพื่อที่จะสรุปว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่เมื่อรับคำยืนยันอย่างนั้นผมเองก็ต้องมาชี้แจงกับผู้ปกครองซึ่งรออยู่หน้าโรงเรียนซึ่งเราต้องกันผู้ปกครองออกก่อนยังไม่ให้เข้ามาโรงเรียนนะครับเพราะโรงเรียนกำลังโดนตรวจสอบเช็คชื่ออยู่ว่าขาดใครบ้างอยู่กันครบหรือไม่แต่ละชั้นนะครับเพราะโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมีถึงม.1 ถึงม.6นะคร
1: ับ
2: ก็มีนักเรียนอยู่ 1,500 คนด้วยกันนะเราต้องตรวจสอบว่าไม่มีผิดพลาดอะไรนะครับแต่ว่าที่ได้รับรายงานก็ว่าเด็กที่ก่อเหตุนะครับอายุประมาณ14ปีเนี่ยเขาก็เป็นเด็กที่โรงเรียนนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเขามีปัญหาทางโรคภาวะซึมเศร้านะครับแล้วโรงเรียนก็สั่งหยุดพักรักษาตัวซึ่งอันนี้การพักรักษาตัวเนี่ยทางโรงเรียนไม่ได้สั่งเองนะครับก็ปรึกษากับทางผู้ปกครองแล้วก็ใ เรียนออนไลน์แทนนะครับไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียนหรือออนไซต์นะครับเด็กก็

0: ามาประมาณใกล้ๆบ่ายสองพอมาถึงก็นำอาวุธปืนมาด้วยแล้วก็ยิงก็ลักษณะการยิงก็เหมือนกับเบิกทางนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่โดนใจนะครับแต่ในนั้นก็ยิงขึ้นฟ้าเป็นการขู่ซะมากกว่าครับผม
1: ครับท่านผู้ว่าครับหลังเกิดเหตุเมื่อสักครู่ได้เห็นท่านผู้ว่าไปอยู่ในที่เกิดเหตุและได้พูดคุยกับน้องนักเรียนคนที่ก่อเหตุด้วยนะครับพอจะมีข้อมูลใดที่จะสามารถเปิดเผยได้ไหมครับว่ามูลเหตุหรือว่าการก่อเหตุที่เท่าที่ได้คุยกับน้องผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาได้เล่าอะไรบ้างครับท่านครับ
0: ก็เรียนท่านตามตรงนะครับว่าผมไม่ได้คุยอะไรมากนักนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของทางสหวิชาชีพซึ่งตำรวจเดี๋ยวเขาก็เข้าไปสอบสวนร่วมด้วยสหวิชาชีพก็จะมีนักจิตวิทยาคลินิกจิตแพทย์ต่าง
1: ๆ
0: นักสังคมสงเคราะห์นะครับที่เข้าไปร่วมกับพนักงานสอบสวนผมเองก็ไม่ใหญ่ไปก้าวล่วงแต่ที่ทราบจากเด็กอ่ะคือเกิดความเครียด
1: ครับ
0: สะสมมานะครับแล้วก็เลยมาระบายในลักษณะแบบนี้ครับซึ่งมันก็อาจจะมีตัวอย่างอยู่ที่อื่นมาซึ่งอันนี้ก็ต้องขอเรียนว่าเราก็ผมว่าสังคมไทยต้องช่วยกันดูแลเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้มันเหมือนเป็นพฤติกรรมเวียนแบบไปแล้วนะฮะว่ามีอะไรก็อย่างนี้อย่างนี้นี่นะครับที่มันไม่ถูกต้องแต่ผมก็ไม่ได้ไปอะไรอ่ะไปว่ากล่าวเด็กนะฮะเพราะว่าเด็กอายุน้อยเพราะว่ากระบวนการทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว
1: ครับ
0: กระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็เพื่อความมั่นใจเพื่อความสบายใจของตัวนักเรียนกับผู้ปกครองที่ยังเรียนอยู่นะพันกว่าคนเนี่ยผมว่าเลยปรึกษากับทางพอโรงเรียนกับทีมงานของกระทรวงศึกษาว่าให้เราน่าจะหยุดการเรียนไว้ชั่วคราวก็เลยได้ข้อสรุปเป็นมาว่าก็ไม่หยุดนะครับเพียงแต่ว่าไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน2วันคือพฤหัสกับศุกร
1: ์ครับ
0: นะครับเรียนทางออนไลน์แทนซึ่งโรงเรียนก็มีระบบเรียนออนไลน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็เหมือนว่าปิดไป4วันแล้วก็เพื่อให้ทางเจ้าที่ต่างๆได้ดูพื้นที่ต่างๆให้ครบถ้วนและให้ทางโรงเรียนทำความสะอาดอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยวันจันทร์ก็ถึงเริ่มมาเรียนใหม่ครับผม
1: ครับท่านผู้ว่าครับหลังเกิดเหตุปฏิกิริยานักเรียนคุณครูผู้ปกครองตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ก็แน่นอนครับว่าเกิดเหตุการณ์นี้ก็ขวัญเสียกันจำนวนเยอะนะฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กออกจากเราคือพอเราเคลียร์อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมมาพบปะกับผู้ปกครองก็ผู้ปกครองบางคนก็อยากจะเอาเด็กกลับทันทีซึ่งมันจะทำให้เกิดปัญหาอะไรอ่ะวุ่นวายมากนะครับเพราะว่าเราก็เลยจัดระบบว่าให้ออกทีละชั้นก็เริ่มแต่ชั้นม.1ก็มีกี่ห้องก็ไล่ไปนะครับม.1 ม.1 ม.2 ม.3 อะไรไปจนม.6นะครับแล้วก็เกิดใครเด็กไม่มีผู้ปกครองมารับเราก็จัดรถเพื่อไปส่งให้ยังพื้นที่ที่เด็กเขาอยู่นะครับขณะการเด็กที่เขามารถโรงเรียนรถโดยสารเนี่ยเราก็จัดทีมงานเพื่อรอส่งเด็กให้ถึงที่นะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าก็มีผู้ปกครองถามผมที่โรงเรียนนะครับเพราะผมอยู่หน้างานตลอดตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยก็ถามผมว่าจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะไม่มีการก่อเหตุซ้ำเพราะข่าวมันลือไปต่างๆนานานะครับในโรงเรียนท่านนะ
1: ครับ
0: มันก็ลือไปต่างๆนานามั่นใจได้ยังไงจะไม่เกิดเหตุเพราะว่ามีข่าวว่าเด็กคนนี้เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวอะไรมาแต่เราต้องให้ความเป็นธรรมกับเด็กที่ถูกกล่าวหาด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามความเป็นธรรมอันนั้นมันก็จะมาลบล้างความผิดอันนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงปรึกษากับทีมงานของศึกษาธิการจังหวัดกับสพม.นะครับว่ากับโรงเรียนนะครับว่าควรจะหยุดการเรียนที่โรงเรียนไปชั่วคราวก่อนแล้วคุณไม่วางรูปออนไลน์และให้แจ้งเด็กกันทันทีเพราะว่าตอนเด็กเดินออกไปเนี่ยเด็กยังไม่ทราบว่าจะมีการหยุดโรงเรียนพรุ่งนี้กับวันศุกร์นะครับแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจต่างๆก็ต้องฟื้นฟูขวัญกำลังใจเด็กนะครับซึ่งผมก็ย้ำทางเจ้าหน้าที่ไปนะครับว่าต้องทำให้มันถูกต้องรัดกุมนะครับไม่มีการช่วยเหลือกันถึงแม้ว่าเป็นเยาวชนก็จริงอยู่ครับแต่ว่า ที่สิ่งที่เขาไม่มั่นใจในภาครัฐก็คือว่าเด็กคนนี้เขาก็เป็นลูกของเจ้าที่คนหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: เพราะผมที่ผมกล้าพูดตรงนี้เพราะว่าเพราะเอาไปลงในโซเชียลหมดแล้วแหละนะครับแต่ผมไม่อยากไปกล่าวหาท่านใดนะครับก็ให้ความมั่นใจท่านได้ว่ากระบวนการยุติธรรมต้องรันไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ
1: ครับท่านผู้ว่าครับทราบมาว่าทางโรงเรียนก่อนหน้านี้โรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศได้ซักซ้อมแผนระงับเหตุนะครับในส่วนโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมทราบมาว่าวันนี้มีการใช้มาตรการที่เรียกว่าล็อกดาวน์มาถึงจังให้นักเรียนหลบอยู่ในห้องเรียนหลบอยู่ในที่ปลอดภัยและล็อกประตูห้องเรียนไว้ก่อนที่จะมีการระงับเหตุเหตุการณ์วันนี้ได้สะท้อนสิ่งที่ได้ซ้อมแผนไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างไรบ้างครับสำหรับการระงับเหตุไว้ได้ทันนะ
0: ใช่ฮะก็เหตุการณ์นี้ถือว่ามาจากผลของการซ้อม
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนถ้าเกิดแบ่งเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าจะ 70-80% เลยแต่ขณะเดียวกันก็ต้องให้เครดิตเจ้าหน้าที่ที่เข้าไประงับเหตุเพราะเราก็ทราบดีว่าโรงเรียนเนี่ยอย่างมากก็มีแค่รักษาความปลอดภัยนะฮะซึ่งก็ไม่มีวุฒิอะไรหรอกถ้าเกิดเด็กมากข้างมากกว่านี้เนี่ยผมมันก็เอาไม่อยู่ครับแต่ว่าในการเซฟที่โรงเรียนเขาซ้อมแล้วเขาเซฟเด็กส่วนใหญ่ไว้ได้เนี่ยต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมก็เรียนท่านว่าการเข้าระงับเหตุเร็วมากนะครับเพราะว่าทางโรงเรียนได้แจ้งปุ๊บทางหน่วยงานที่รับผิดชอบก็เข้าไปทันทีพอดีโรงเรียนนี้เนี่ยมันอยู่ในเขตชุมชนด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ว่าอยู่ในเขตชุมชนทำให้เจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นได้เข้าไประงับเหตุด้วยความรวดเร็วแล้วก็พูดตรงว่าทั้งคนกระทำความผิดเนี่ยก็ไม่ได้ไปถูกอะไรต่ออะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับเช่นไปทุบตีต่างก็แค่ให้คุมตัวแล้วก็ให้วางอาวุธแล้วคุมตัวแล้วเข้าไปอยู่ในรถห้องขังนั่นเองครับผม
1: ครับ
0: ครับเรื่องสิ่งต่างๆนี้ผมว่าคิดว่าทางรัฐบาลก็ที่มอบหมายมานะครับโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มอบหมายมาว่าให้ทุกโรงเรียนเนี่ยมีการซ้อมแผนต่างๆเนี่ยซึ่งเราร่วมกับทั้งโรงเรียนทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นอย่างดีครับผม
1: ครับเอาละครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากครับท่านครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคุณชาทิพย์รุจนะเสรีนะครับท่านผู้ว่าได้ไปอยู่ในที่เกิดเหตุทันทีนะครับหลังจากมีรายงานว่ามีการก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าขู่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรสิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้จากที่ท่านผู้ว่าให้ข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือผลจากการซ้อมแผนระงับเหตุหรือว่ารับมือกรณีการก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนนะครับทางโรงเรียนใช้แผนที่น่าสนใจคุณผู้ชมเขาเรียกว่าแผนล็อกดาวน์นะครับหมายความว่าให้นักเรียนล็อกห้องเรียนครับไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ล็อกห้องล็อกประตูห้องเรียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าระงับเหตุและเป็นการระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับทำให้ไม่เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นส่วนการสอบสวนนะครับขณะนี้ท่านผู้ว่าบอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากตัวนักเรียนที่ก่อเหตุเขาเป็นเยาวชนอายุเพียง14ปีครับนี่คือความคืบหน้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเอาละครับไปดูข่าวต่อไปกันบ้าง นะครับการเดินทางเข้ามาของเรือ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาพร้อมกำลังพลกว่า 5,000 นายที่จังหวัดชลบุรีถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญนะครับหลายฝ่ายคาดการณ์นะครับว่าจะช่วยกระจายการใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวขณะที่หลายหน่วยงานที่จังหวัดชลบุรีรวมทั้งเมืองพัทยาร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยและต้อนรับกำลังพลที่มาเยือนครับเมืองพัทยาได้ขึ้นป้ายไฟขนาดใหญ่ครับย่านกลาง Walking Street นะครับพร้อมข้อความต้อนรับกำลังพลจากสหรัฐอเมริกาครับเมื่อแปลเป็นภาษาไทยคุณผู้ชมครับเนื้อหาระบุว่าเมืองพัทยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนและบุคลากรซึ่งหมายถึงกำลังพลบนเรือสู่เมืองพัทยานายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาระบุว่าช่วงที่กำลังที่มีมากกว่า 5,000 นายมาพักผ่อนเมืองพัทยาพร้อมต้อนรับดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับขณะเดียวกันฝ่ายสหรัฐมีระเบียบข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่และเวลาในการเดินทางนะครับที่กำหนดสำหรับกำลังพลของตนเองเพื่อความปลอดภัย ระหว่างขึ้นพักผ่อนที่ฝั่ง

0: นะครับซึ่งในบางแห่งหรือว่าบางสถานที่บางกิจกรรมจะมีข้อห้ามตามระเบียบของกำลังพลสหรัฐนะครับเช่นร้านกัญชาหรือกิจกรรมทางน้ำเมืองพัทยามีเจ้าหน้าที่นะครับคอยประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ต่างๆในเมืองพัทยาประชาชนนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการในพื้นที่ใช้การได้เที่ยวได้ตามปกติครับพร้อมทั้งเชิญชวนชาวพัทยาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนและเรือรบสหรัฐที่เดินทางมาพร้อมกันเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับจะอยู่ในไทย5วันครับคุณผู้ชมเพื่อให้กำลังพลกว่า 5,000 นายได้พักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายหลังปฏิบัติภารกิจอยู่กลางทะเลติดต่อกันนานหลายเดือนนายวีรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังระบุว่าทางแหลมฉบังได้เตรียมรองรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนซึ่งมีกำหนดเข้าเทียบท่าระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนครับจังหวัดชลบุรีและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลอย่างรอบด้านโดยในช่วงที่เรือเข้างานประตู3เป็นการชั่วคราวประมาณ7วันครับเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยครับ
1: ไม่ใช่เพียงท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้รับเรืออย่างเดียวนะครับแต่เป็นภาพรวมของจังหวัดชลบุรีซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับก็ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาเป็นทหารที่ลงมาในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีรวมถึงในส่วนของพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเองนะครับก็คงจะต้องแยกนะครับแยกประตูนะครับในส่วนของรถต่างๆที่เคยออกประตู3ได้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะชะลอเป็นการชั่วคราวสัก7วันนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเหตุการณ์ปกติก็จะเริ่มเดินทางตามช่องทางประตูต่างๆที่ทางท่าเรือแหลมฉบังได้กำหนดไว้นะครับในส่วนที่ทางเรือนะครับได้เลือกท่าเรือแหลมฉบังได้มาจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังมันเป็นความโชคดีนะครับที่ทางจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะครับจากสิ่งที่เรือมาเยี่ยมเยียนในการเป็นสัมพันธภาพระหว่างกันนะครับก็ขอให้ชาวจังหวัดชลบุรีนะครับทหารก็เหมือนนักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเรามีสมายยิ้มเรามีการช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวยังไงก็ถือว่าทหารคือนักท่องเที่ยวเช่นนั้นนะครับ
0: คุณผู้ชมครับการเดินทางเข้ามาของเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมกำลังพลกว่า 5,000 นายถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญนะครับภาคส่วนต่างๆเช่นท่าเรือและภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีต่างจับตานะครับโดยเฉพาะเมืองพัทยาที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนของกำลังพลซึ่งจะกระจายการใช้จ่ายไปยังโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆในพื้นที่ครับขณะที่กลุ่มพัฒนาดนตรีเมืองพัทยาครับช่วยกันประดิษฐ์พวงมาลัยผ้าไทยครับเป็นของที่ระลึกและเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับกำลังพลสหรัฐชุดแรกซึ่งกำหนดเดินทางไปพักผ่อนและท่องเที่ยวในเมืองพัทยาในวันนี้นะครับนางนวรัตน์ค้าขายตัวแทนกลุ่มพัฒนาดนตรีพัทยาบอกว่าทางนายกเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยาได้มอบหมายกลุ่มพัฒนาดนตรีเมืองพัทยาทำมาลัยจากผ้าไทยครับแทนคำต้อนรับจากเจ้าบ้านโดยจะมอบเป็นของที่ระลึกให้กำลังพลชุดแรกประมาณ50นายครับพวงมาลัยจากผ้าไทยเป็นการนำผ้าพันคอลายไทยครับคุณผู้ชมมาทำเป็นรูปพวงมาลัยด้วยการม้วนและผูกผ้าเป็นลูกต่อการตกแต่งด้วยโบและป้ายข้อความภาษาอังกฤษว่าอซูเวเนียร์ from พัทยาซิตี้หรือว่าของที่ระลึกจากเมืองพัทยาแต่ละชิ้นจัดทำอย่างประณีตและสวยงามด้วยครับบรรดาอินฟลูเอนเซอร์และเจ้าของเพจสังคมออนไลน์ในพื้นที่ภาคอีสานเขาร่วมกันลงพื้นที่สวนส้มโอในอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิครับเรียนรู้การทำสวนส้มโอและประชาสัมพันธ์ส้มโอหวานบ้านแท่นสินค้า GI ของจังหวัดชัยภูมิให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นติดตามจากรายงานของคุณณัฐพงษ์เรืองวิริยะนุกุลครับ
2: ท่ามกลางพื้นที่การเกษตรของอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัย

0: ภูมิมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่กลายเป็นของดีประจำถิ่นและสร้างชื่อให้กับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือส้มโอพันธุ์ทองดีบ้านแท่นด้วยรสชาติที่หวานหอมมีเอกลักษณ์ประกอบกับคุณสมบัติเฉพาะของพื้นที่ทำให้ส้มโอทองดีบ้านแท่นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ภายใต้ชื่อส้มโอหวานบ้านแท่นที่นี่มีพื้นที่ปลูกส้มโอประมาณ 1,700 ไร่เกือบทั้งหมดเป็นส้มโอพันธุ์ทองดีขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ได้รวมตัวการพัฒนาการผลิตผ่านโครงการเกษตรแปลงใหญ่มีสมาชิกกว่า40รายภายใต้ยี่ห้อส้มโอหวานบ้านแท่นเป้าหมายสำคัญคือการรักษาคุณภาพและเอกลักษณ์ของผลผลิตจากพื้นที่ให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ว่าส้มโอที่อยู่ตรงหน้ามีที่มาและเชื่อมโยงกับพื้นที่บ้านแท่นอย่างชัดเจนหนึ่งในสวนที่เปิดให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีการปลูกส้มโอโดยตรงคือสวนโชคบัณฑิตของคุณมัชชาโชคบัณฑิต
1: จุดเริ่มต้นก็เห็นเพื่อนๆ เขาทำกันแล้วเห็นเขาได้มีรายได้ก็เลยอยากทำบ้างก็เลยพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จค่ะการทำนามันก็ลงทุนเยอะเหมือนกันแต่ผลผลิตมันได้ไม่เยอะแต่ทำส้มโอมันคุ้มค่ากว่าค่ะก็มาส่งเสริมช่วยแนะนำวิธีการดูแลวิธีการรักษาให้ดีแล้วแบบให้ใช้อินทรีย์ผสมไปอย่างนี้เลยค่ะให้ใช้เป็นเกษตรอินทรีย์บ้างผสมผสาน
0: จากต้นส้มโอในสวนสู่ผลผลิตที่พร้อมส่งต่อให้ผู้บริโภคล้วนสะท้อนความตั้งใจของเกษตรกรในการรักษาคุณภาพของส้มโอทองดีบ้านแท่นครั้งนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับผู้ที่ติดตามเรื่องราวของอาหารและวิถีชุมชนผ่านการนำของเพจแคที่แอนจอสซึ่งเป็นคนในพื้นที่พาบิกกี้แครีโจอี้สีเมืองขอนเรยาฟ้าประธานพรอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาร่วมสัมผัสสวนส้มโอตั้งแต่เรียนรู้เรื่องราวของผลผลิตไปจนถึงการชิมส้มโอจากสวน
2: ก็คือดีมากค่ะมีการรับรู้ถึงว่าบ้านแท่นเนี่ยเป็นแหล่งปลูกส้มโอที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิและนอกเหนือจากการจำหน่ายในประเทศก็ยังมีการจำหน่ายที่ส่งออกด้วยแล้วก็พอเรา PR ออกไปหรือว่าช่วยกันใส่แฮชแท็กทำสื่อออกไปก็ทำให้มีคนจากต่างจังหวัดหรือว่าแฟนเพจอย่างเงี้ยเดินทางมากินถึงสวนก็คือมาหาเกษตรกรถึงสวนเลยค่ะ
3: ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ส้มโอหวานที่สุดนะคะแล้วก็แหล่งที่ปลูกใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเฮาก็คืออำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิก็อยากจะบอกว่ากินส้มโอของบ้านแท่นใช่ไหมคะมันก็เป็นสินค้าของชุมชนของท้องถิ่นแล้วรายได้ก็หมุนเวียนในท้องถิ่นด้วยชาวบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิและคนอีสานเฮาควรภาคภูมิใจว่าบ้านเฮาเฮ็ดได้นะคะ
4: ประทับใจจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่เป็นการเกษตรที่ต้องบอกว่าเป็นทั้งการเกษตรสมัยใหม่แล้วก็ดึงเอาการเกษตรคุณภาพที่ดึงเอาความร่วมมือจากหลายๆส่วนปุ๋ยเขาก็ว่าดีดินเขาก็ว่าดีเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วค่ะเพราะที่นี่คือแหล่งธรรมชาติสวยทานน้ำใสแหล่งศูนย์รวมทานน้ำใจมหาศาลแหล่งศูนย์รวมวัฒนธรรมงามตระการที่นี่ค่ะอำเภอบ้านแท่นเมืองอาถานเมืองคนดีสีแผ่นดินค่ะ
0: การเดินทางครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงจุดหมายปลายทางคือการได้ชิมส้มโอหวานๆจากสวนเท่านั้นแต่ยังเป็นการเรียนรู้ว่าผลไม้หนึ่งผลกว่าจะกลายเป็นสินค้า GI ต้องมีทั้งแหล่งกำเนิดคุณภาพและเอกลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ส้มโอหวานบ้านแท่นความเป็น GI จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการมีชื่อบนฉลากแต่หมายถึงการรับรองอัตลักษณ์ของผลผลิตที่เกิดขึ้นจากพื้นที่บ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิเพราะผู้บริโภคเห็นว่าตั้งแต่ต้นทางส้มโอหนึ่งผลมาจากไหนใครเป็นคนปลูกและอะไรคือความพิเศษที่ทำให้ผลผลิตจากพื้นที่แห่งนี้ได้รับการรับรอง GI จากพื้นแผ่นดินของบ้านแท่นสู่มือเกษตรกรจากสวนสู่ผู้บริโภคและจากผลไม้ท้องถิ่นสู่สินค้า GI ที่มีเรื่องราวของพื้นที่เป็นส่วนประกอบสำคัญส้มโอทองดีบ้านแท่นจึงไม่ได้มีเพียงรสชาติหวานหอมและอร่อยแต่ทุกผลยังบอกเรื่องราวของบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิของดีจากชุมชนที่วันนี้พร้อมให้ทุกคนจากทุกพื้นที่ได้รู้จักผ่านรสชาติและเรื่องราวที่มีต้นกำเนิดจากพื้นแผ่นดินแห่งนี้หวานหอมอร่อยมีที่มาส้มโอหวานบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิทันชนิดอุตมังถ่ายภาพณัฐพงษ์เรืองวิริยะนุกุลทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
5: และทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตาคุณดำเปลี่ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ชมกันได้ทั้งครอบครัวนะคะไปกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจักรีความงดงามแห่งสบายเฉียงที่ครองใจคนทั่วโลกซึ่งตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทมีลักษณะเด่นที่เน้นการโชว์งานฝีมือการทอและการปักผ้าและเอกลักษณ์การห่มสบายที่ทิ้งชายยาวอย่างอ่อนช้อยผสานกับการนุ่งผ้าจีบหน้านางที่สง่างามทำให้ชุดนี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนหวานแต่กลับดูภูมิฐานในเวลาเดียวกันข่าวแรกวันนี้เริ่มด้วยการแสดงดนตรีคลาสสิกซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่6ในคลาสสิคอลคอนเสิร์ตรำลึกวงเครื่องสายฝรั่งหลวงโดยวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

ิดโรงละครแห่งชาติจัดการแสดงดนตรีออร์เคสตราวงใหญ่เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าล้นเกล้ารัชกาลที่6พระผู้ทรงเห็นถึงความสำคัญของกิจการดนตรีสากลมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้และสัมผัสกับดนตรีตะวันตกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวงเครื่องสายฝรั่งหลวงในราชสำนักขึ้นเป็นครั้งแรกสังกัดกรมมหรสพในกรมมหาดเล็กหลวงและสถาปนาให้เป็นวงดนตรีวงใหญ่เต็มรูปแบบซิมโฟนีออร์เคสตราที่เปิดการแสดงครั้งแรกเมื่อปี2470สุคลาสสิคอลคอนเสิร์ตรำลึกวงเครื่องสายฝรั่งหลวงโดยวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในปัจจุบันตามวิสัยทัศน์และภารกิจของกรมศิลปากรในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติทำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกของศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปสำหรับคลาสสิคอลคอนเสิร์ตรำลึกวงเครื่องสายฝรั่งหลวงประจำปี2569นี้เปิดการแสดงด้วยบทเพลงกราวในเพลงไทยเดิมที่มีท่วงทำนองสง่างามและมีเอกลักษณ์สะท้อนเสน่ห์ของดนตรีไทยที่เต็มไปด้วยจังหวะและสีสันได้รับการเรียบเรียงและถ่ายทอดในรูปแบบวงออร์เคสตราทำให้เกิดมิติของเสียงที่กว้างและร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเชื่อมโยงมรดกทางดนตรีไทยเข้ากับการนำเสนอในรูปแบบสากล

่อด้วยเพลง The Mask ชวนผู้ฟังเดินทางผ่านโลกแห่งเสียงดนตรีเปรียบเสมือนการเดินทางเข้าไปในเส้นทางที่เต็มไปด้วยทางแยกความลึกลับและเรื่องราวที่คาดเดาไม่ได้เหมือนเขาวงกตซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างบรรยากาศและการดำเนินเรื่องทางดนตรีผู้ฟังจะได้สัมผัสการเปลี่ยนแปลงของจังหวะสีสันของเสียงและอารมณ์ที่ค่อยๆเคลื่อนไปจากช่วงหนึ่งสู่อีกช่วงหนึ่งราวกับกำลังค้นหาเส้นทางเพื่อออกจากเขาวงกตนั่นเองค่ะ

และอีกหนึ่งไฮไลท์ก็ต้องการเดี่ยวทรัมเป็ตโดยวรรณชัดศรีปานศิลปินทรัมเป็ตผู้มากประสบการณ์ในทรัมเป็ตคอนแชตโตในบรรไดเสียง E-flat Major เป็นการประพันธ์ของโยฮันเนโปมุกฮุมเมลชาวออสเตรเลียผู้เชื่อมต่อระหว่างยุคคลาสสิกสู่ยุคโรแมนติก

0: การแสดงดนตรีคลาสสิกนะคะเราเปลี่ยนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่าเพราะด้านนักแสดงสาวแถวหน้าของวงการซีรีส์ Girl Love อย่างสาวสวยมากความสามารถฟรีนซาโรชาก็ประกาศสารต่อกระแสพบปะกับแฟนๆเตรียมจัดแฟนมีตติ้งทัวร์ลาตินอเมริกาในชื่อฟรีนลาตินอเมริกาทัวร์เวลเวทดรีมตลอดเดือนสิงหาคมนี้ค่ะหลังก่อนหน้านี้สร้างความประทับใจให้กับเหล่าเกิร์ลฟรีนในคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบในชื่อว่า Room Number Freen Concert เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะโดยผู้จัดนะคะเผยว่าสาวฟรีนซาโรชาเตรียมที่จะบินลัดฟ้าไปจัดแฟนมีตติ้งเดี่ยวถึงลาตินอเมริกาพร้อมกับพาแฟนๆเชื่อมเส้นแบ่งระหว่างจินตนาการและความเป็นจริงดำดิ่งสู่โลกแห่งความฝันที่ไม่อยากจากไปไหนซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกในวันที่3พฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่เมืองลิมาประเทศเปรูในวันที่5พฤศจิกายนค่ะตามมาด้วยเมืองเซาเปาโลนะคะประเทศบราซิล7พฤศจิกายนก่อนจะปิดจบริชแรกที่เมืองซานดิเอโกประเทศชิลีค่ะสำหรับสาวฟรีนซาโรชานะคะเรียกว่าเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถมากฝีมือที่เคยมีผลงานสร้างชื่อมาแล้วมากมายอาทิซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูแก๊ปติซีรีส์และปิ่นพักรวมถึงผลงานภาพยนตร์อย่างยูเรนัส2324และราคีค่ะอีกทั้งเธอยังเคยจัดงานแฟนมีตติ้งนะคะและก็ขึ้นคอนเสิร์ตมาแล้วมากมายอีกด้วยเรียกว่าครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของฟรีนซาโรชากับการสร้างสรรค์ผลงานจนไปที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถจัดทัวร์แฟนมีตติ้งได้ในหลายประเทศค่ะรวมถึงการทัวร์ลาตินอเมริกาในครั้งนี้ด้วยเช่นกันส่วนใครที่เป็นทาสของเจ้าตูบสีขาเพื่อนรักนะคะวันนี้เตรียมฟินกันต่อได้เลยค่ะกับงานใหญ่สุดน่ารักที่จัดขึ้นเนื่องในวัน World Dog Day 2026ทางสยาม Discovery ชวนคนรักสัตว์มาเปิดมุมมองใหม่ของ Pet Lifestyle เปลี่ยนพื้นที่ของ Powrap ค่ะให้กลายเป็นรันเวย์สุดพิเศษพร้อมกับพลังของ Pet Community รวมมาไว้บนเวทีเดียวกันกับงานสยาม Discovery World Dog Day 2026 Powrap The First Event Fashion Show ค่ะ
1: เมื่อพันธุ์ซีสีขาวไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นสมาชิกคนสำคัญในครอบครัววันนี้ค่ะโลกของน้องหมานะคะจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การดูแลและความน่ารักอีกต่อไปแต่กำลังก้าวเข้าสู่โลกของแฟชั่นไลฟ์สไตล์และคอมมูนิตี้อย่างเต็มตัววันนี้ค่ะพลอยเลยมีความน่ารักสดใสของน้องหมานะคะที่น่าจะถูกใจเหล่าทาสคนรักน้องหมามาฝากกันด้วยตามพลอยเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะ

0: บริเวณชั้นหนึ่งของศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ให้กลายเป็นรันเวย์แห่งความสนุกและสร้างสรรค์เต็มไปด้วยคาแรคเตอร์ความน่ารักและสไตล์เฉพาะตัวสำหรับคนรักสัตว์และเหล่าเจ้าตูบเพื่อนซีสี่ขากับแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของเพาแล็บที่ผสมผสานระหว่างไลฟ์สไตล์แฟชั่นและพลังของเพชรคอมมูนิตี้เข้าไว้ด้วยกันในงานสยามดิสคัฟเวอรี่เวิลด์ด็อกเดย์2026เพาแล็บThe first ever fashion show เนื่องในวัน World Dog Day 2026เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและยกย่องความสำคัญของสุนัขพร้อมรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกเห็นคุณค่าของสุนัขภายใต้แนวคิด Wear Fashion Meet Pet Lifestyle โดยแบรนด์สินค้าแฟชั่นสำหรับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของในสไตล์ Handmade ถ่ายทอดผ่านคอนเซปต์ของการใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์เลี้ยงผ่านเสื้อผ้าและแอคเซสซอรีที่มีดีไซน์โดดเด่นสวมใส่ง่ายและสามารถนำสไตล์ของเจ้าของและสัตว์เลี้ยงมาสร้างลุคที่เข้ากันได้อย่างสนุกสนานไม่ว่าจะเป็น Animal Go Round หรือ Guitar Pool กับคอลเลกชันที่เติมสีสันและคาแรคเตอร์ให้กับ Pet Lifestyle ได้ในทุกวันซึ่งนอกจากรันเวย์แฟชั่นแล้วภายในงานยังเต็มไปด้วยกิจกรรมสำหรับ Pet Community ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองการดูแลสัตว์เลี้ยงเกมแสดงความสามารถของเจ้าตูบสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงตลอดจนการเวิร์กช็อปทำผลิตภัณฑ์ DIY และการจำหน่ายสินค้าโปรโมชั่นพิเศษให้เหล่าเพ็ทเลเวอร์ทั้งหลายที่ช็อปชิวๆในราคาพิเศษนับเป็นการสะท้อนแนวคิดของสยามดิสคัฟเวอรี่ในการสร้างพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทดลองค้นพบและแสดงตัวตนผ่านไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายพร้อมขยายประสบการณ์ของเพ็ทแล็บให้เป็นมากกว่าพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงแต่คือพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คนแฟชั่นครีเอทีฟและเพ็ทคอมมูนิตี้เข้าไว้ด้วยกันค่ะ
1: เราชมความน่ารักน่าเอ็นดูของเจ้าตูบสี่ขากันไปแล้วนะคะเปลี่ยนมาชมผลงานสุดสร้างสรรค์ของน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจงานด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและงานนิเทศศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมต่อยอดการศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยกันบ้างค่ะ
0: สัญญาณจากวันพรุ่งนี้ถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการสื่อสารไม่ได้เป็นเพียงการส่งสารจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสะท้อนความคิดความรู้สึกและมุมมองของคนแต่ละยุคโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับเทคโนโลยีและโลกดิจิทัลซึ่งนี่เป็นที่มาของ Converse Showcase Signal of Tomorrow เวทีนำเสนอผลงานของนักเรียนแผนการเรียนนิเทศศาสตร์โรงเรียนเซนคาเบรียนที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านการสื่อสารถ่ายทอดเรื่องราวที่พวกเขาสนใจเรียนรู้และลงมือทำจริงผ่านผลงานหลากหลายรูปแบบทั้งนิทรรศการภาพถ่ายที่เปิดโอกาสให้นักเรียนถ่ายทอดสิ่งที่พบเห็นผ่านมุมมองของตัวเองผลงานกราฟิกแสดงให้เห็นถึงการนำความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกับการออกแบบที่น้องๆได้มีโอกาสร่วมเปิดประสบการณ์จากการเรียนรู้และการทำงานจริงมิวสิกวิดีโอหรือ MV เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการคิดคอนเซปต์การเล่าเรื่องการถ่ายทำไปจนถึงการตัดต่อทำให้เห็นว่าเบื้องหลังผลงาน1ชิ้นไม่ได้มีเพียงความสนุกหรือความสวยงามแต่ยังประกอบไปด้วยกระบวนการคิดและการทำงานเป็นทีมตลอดจนหนังสั้นกับการทดลองเล่าเรื่องผ่านภาษาภาพยนตร์ทั้งการกำกับการแสดงการเขียนบทการถ่ายภาพและการตัดต่อโดยภาพยนตร์สั้นเหล่านี้สะท้อนเรื่องราวใกล้ตัวและประเด็นที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจอย่างที่ได้ชมอยู่นี้ก็เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลอีกด้วย
2: โครงสร้างเมืองที่อึดอัดสถานที่สาธารณะที่ไม่เพียงพออากาศที่ร้อนอบอ้าวแค่นี้ก็ทำให้รู้สึกว่าความรักคงแทบเกาะตัวไม่ได้เลย
0: และการแสดงละครเวทีเรื่องวิชาที่ไม่เคยเรียน Unlearn ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานที่นำศิลปะการแสดงมาผสมผสานกับแนวคิดเรื่องการเรียนรู้และการตั้งคำถามต่อสิ่งที่เราเคยเชื่อหรือเคยถูกสอนมา
3: ที่นี่เกิดปะกูขอเสนอคนหนึ่งกูเองก็เป็นคนในใจเหมือนกันกูว่ากูควรได้เป็นวะกูว่ากูควรได้เป็นวะจะมีดีอะไรกูรวยหรือกูดูแลคนอื่นนะรวยรวยแล้วมึงทำอะไรได้มึงดูกูดูแลได้จริงอย่างเช่นมึงอะโง่ๆอะทำให้กูฉลาดได้นะ
0: นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโพสต์ทอล์กกับสเปเชียลเกสต์เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโลกของการสื่อสารรวมถึงแนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงของงานนิเทศศาสตร์ในอนาคตอีกด้วย
4: โปรเจกต์นี้ครับผมจะอยู่ภายใต้แทร็กหนึ่งแทร็กคือแผนการเรียนมันจะคล้ายๆกับแบบวิทย์คณิตหรือว่าศิลปศาสตร์ศิลป์คำนวณแต่ว่าเราจะเรียกว่าแทร็กโดยที่มันคือแทร็กนิเทศศาสตร์ครับผมก็จะดึงหลักสูตรที่แบบหลักสูตรคล้ายๆกับมหาวิทยาลัยมาลองให้แบบน้องๆมัธยมได้ลองเรียนกันอะไรแบบนี้ทีนี้พอตัวหลักสูตรอะครับมันเป็นคณะนิเทศศาสตร์ก็เลยตัดสินใจว่าอะในตัวหลักสูตรมันก็จะมีกิจกรรมต่างๆหรือวิชาต่างๆหรือเทอมต่างๆที่มันจะมีเนื้อหาให้เด็กๆทำแล้วก็สุดท้ายครับอยากจะให้เด็กๆได้ลองโชว์เคสสักอย่างหนึ่งก็เลยจัดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมา
5: การทำสื่อได้กับการทำสื่อที่ดีหลังจากได้เรียนมาผมเห็นข้อแตกต่างชัดเจนนะครับทั้งมุมกล้องแสงเสียงองค์ประกอบทุกอย่างของมันต้องผ่านการเรียนรู้จากคนที่มีความสามารถในส่วนรับผิดชอบของงานวันนี้ครับผมจะอยู่พาร์ทของหนังสั้นซึ่งก็คืองานวันนี้ครับจะมีการฉายหนังสั้นแล้วก็มีละครเวทีซึ่งตัวหนังสั้นนะครับมีหนังสั้นที่ผมเนี่ยได้รับรางวัลมารวมถึงการผ่านการคัดเลือกก็คือได้นำมาฉายเพื่อให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็เพลิดเพลินไปกับมัน
0: จากห้องเรียนสู่พื้นที่จริงผลงานเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนสนามทดลองที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ก้าวออกจากตำราและสัมผัสกับกระบวนการทำงานแบบมืออาชีพงานนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้เป็นเพียงผู้รับสารแต่พวกเขากำลังกลายเป็นผู้สร้างสารและผู้กำหนดบทสนทนาของสังคมนี่คือเสียงของคนรุ่นใหม่สัญญาณจากวันพรุ่งนี้ที่กำลังเกิดขึ้นของน้องๆนักเรียนแผนการเรียนนิเทศศาสตร์โรงเรียนเซนคาเบียนค่ะ
1: และแฟนๆท่านไหนที่ยังคงคิดถึงนะคะและประทับใจในฟรีคอนเสิร์ตถนนดนตรีไลฟ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเดินทางมาตลอด3ปีในเกือบ30คอนเสิร์ตค่ะที่ปิดฉากลงอย่างอบอุ่นแต่เพื่อมอบความสุขให้กับแฟนๆผ่านภาพบรรยากาศแห่งความทรงจำเหล่านั้นอีกครั้งนะคะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จะนำเทปบันทึกการแสดงมาออกอากาศให้ชมกันอีกครั้งทุกๆวันเสาร์เวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.ค่ะซึ่งในวันเสาร์ที่5กันยายนนี้นะคะก็เป็นการแสดงถนนดนตรีไลฟ์

ได้เลยขอให้เหมือนเดิมกับรักปอนปอน3พี่น้องบนเวทีเดียวกันกับศิลปินน้ำเสียงคุณภาพเจ้าของเพลงดังมากมายไทยธนาวุฒิศิลปินหญิงน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์อินบูโดกันและร็อกรุ่นเก๋ามือกีตาร์ชื่อดังของไทยอีกคนพี่กบไมโครค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำอัปเดตกันนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะวันนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะคะช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับ2กอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่การประกาศความพร้อมในส่วนของ Middle Place Asian Game ค่ะคราวนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะคะมีอีก6สมาคมกีฬามาแถลงความพร้อมแล้วก็ล่าสุดค่ะเราหวังเพิ่มอีก4เหรียญทองนะคะจากกีฬาเทคบอลแล้วก็ e-sportสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Middle Place กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เพื่อเป็นการแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยก่อนที่จะไปร่วมชิงชัยที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะจัดการวันที่19กันยายนจนถึง4ตุลาคมนี้ค่ะวันนี้ถือว่าเป็นการแถลงความพร้อมครั้งที่5นะคะมี6สมาคมกีฬามาประกาศความพร้อมได้แก่ฮอกกี้มวยสากลเบรกกิ้งลีลาสมวยปล้ำอีสปอร์ตและเทคบอลค่ะโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีมาดูความพร้อมของแต่ละชนิดกีฬานะคะเริ่มกันที่มวยสากลค่ะพลตำรวจโทชัยวัชโชติมาอุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยค่ะว่าคราวนี้นักชกไทยส่ง11รุ่นแบ่งเป็นมวยชาย6รุ่นมวยหญิง5รุ่นหากว่าเราจับสลากดีมีโอกาสลุ้นเหรียญรางวัล นะคะส่วนภาพรวมตอนนี้ทีมมวยเชื่อว่าน่าจะติดเหรียญค่ะและหวังเยอะจากประเภทมวยหญิงค่ะ
2: ก็ต้องเรียกว่าเราสมบูรณ์นะครับแล้วก็พยายามดูแลนับจากวันนี้จนไปถึงวันแข่งขันเนี่ยก็พยายามที่จะให้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บอะไรนะครับบางคนอาจจะมีอยู่นิดหน่อยตอนนี้ก็ทางกายภาพของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เข้ามาดูแลใกล้ชิดอย่างเต็มที่ก็หวังว่าพอถึงเวลานั้นแล้วเราจะสมบูรณ์เต็มที่
1: ด้านพลตรีหญิงปริยาพัฒน์จรัญพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเผยครั้งนี้ส่งนักกีฬาแข่ง5คนครับสำหรับ3อีเวนต์มีคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมซึ่งเรามีดีกรีระดับแชมป์โลกและรองแชมป์โลกในหลายอีเวนต์ส่งผลให้ตอนนี้มีแรงกิ้งเป็นอันดับ1ในทุกอีเวนต์ของเอเชียนเกมเราหวังจะคว้าหมดทั้ง3เหรียญทองครับ
3: การเตรียมตัวฝึกซ้อมของเราก็คือเก็บตัวที่สุริยศาสตร์นะคะชั้น3นะคะก็มีซ้อมตามตารางของที่นักเสริมสร้างของเราได้กำหนดไว้นะคะก็จะมีแบ่งครึ่งๆระหว่างการฝึกซ้อมลงสนามนะคะเรื่องเทคนิคต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเวทเทรนนิ่งหรือเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์กีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเราก็ถือว่าเราน่าจะได้พร้อม 100% ในการแข่งขันรอบนี้ค่ะร่างกายของนักกีฬาก็แข็งแรงดีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
0: ขณะที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาอื่นๆค่ะนายพานุพงศ์องคุณารักษ์เลขาธิการสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยบอกว่าเราส่งแข่งขัน7อีเวนต์นะคะโดยประเภทเกมต่อสู้ไทยมีนักกีฬาระดับแชมป์โลกค่ะส่วนเกม e-football มีแชมป์โลกหลายสมัยคาดหวังเหรียญทองเอาไว้ได้นะคะมีโอกาสลุ้นเลยทีเดียวแต่ว่าทั้ง7อีเวนต์ถ้าจับสายไม่โดนเจ้าภาพญี่ปุ่นแล้วก็จีนมีลุ้นเหรียญรางวัลทั้งหมดเลยค่ะดังนั้นตั้งเป้าก่อนไป1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเน้นความหวังอยู่ที่ e-football ค่ะ
1: ขณะที่ราชศักดิ์วงเงินผู้จัดการทีมผู้แทนจากสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยเผยถึงนักกีฬาเบรกกิ้งของไทยว่าซ้อมกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับล่าสุดได้เหรียญเงินกับทองแดงซีเกมแต่ในเอเชียนเกมตัวเต็งคือญี่ปุ่นครับนอกจากนี้ยังมีจีนและเกาหลีใต้ที่เป็นคู่แข่งสำคัญเชื่อว่าวันแข่งจริงอาจจะมีลุ้นทำเซอร์ไพรส์ไปถึงเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงครับส่วนกีฬามวยปล้ำโดยเลขาธิการสมาคมนายพิชานประยุรรัตน์เผยว่าเอเชียนเกมส์2026มีชิงชัย4ประเภทไทยส่ง2ประเภทก็คือเกรโกโรมันชายกับฟรีสไตล์ชายรวม4คนนะครับนักกีฬาหญิงไม่ได้ส่งครับตั้งความหวังสูงสุดเหรียญทองแดงจากประเภทฟรีสไตล์65กิโลกรัมครับ
0: สรุปความหวังจาก6สมาคมกีฬาวันนี้นะคะตั้งเป้าภาพรวมอยู่ที่4เหรียญทองค่ะจากเทคบอล3เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงมวยปล้ำลุ้นเหรียญทองแดงนะคะส่วนมวยสากลเชื่อว่ามีเหรียญรางวัลก็ลุ้นว่าจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินหรือว่าเหรียญทองแดง breaking หรือ lilas ลุ้นเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงค่ะขณะที่ฮอกกี้หวังจบอันดับที่5ในประเภททีมหญิงและจบอันดับที่9จากทีมชายสรุปภาพรวม Middle Place Asian Game คราวนี้นะคะผ่านไปแล้ว5ครั้งรวม39ชนิดกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้ารวมทั้งหมด14เหรียญทองเป็นอย่างน้อยค่ะ
1: เอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นใกล้เปิดฉากเข้ามาทุกทีแล้วนะครับมีเรื่องอะไรที่แฟนๆกีฬาควรรู้บ้างไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
0: ค่ะ

0: เตรียมนับถอยหลังสู่มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งการมาเยือนแดนอาทิตย์ไทยในครั้งนี้มีเรื่องที่เราต้องรู้อะไรบ้างทางเจ้าภาพเตรียมอะไรไว้ให้และทัพนักกีฬาไทยของเรามีเป้าหมายอะไรนี่คือครั้งแรกที่เอเชียนเกมใช้ชื่อเจ้าภาพแบบแพ็คคู่ไอจิดาโกย่าแทนการใช้ชื่อเมืองเดียวๆเหมือนครั้งที่ผ่านมาก็เพื่อสะท้อนการผนึกกำลังกันระหว่างจังหวัดไอจิและเมืองดาโกย่าในการแชร์ทรัพยากรและลดภาระงบประมาณที่ต้องนำมาใช้ในการจัดงานในครั้งนี้และที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกและถือว่าเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์คือหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำซึ่งเป็นโครงการที่ทางเจ้าภาพคิดขึ้นมาเพื่อป้องกันปัญหาตึกร้างหรือว่าไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกซึ่งเป็นปัญหาหลังจบงานมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่ที่เป็นปัญหาให้ชาติเจ้าภาพมาหลายต่อหลายครั้งประเทศญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพเลือกใช้วิธีที่แสนชาญฉลาดและมีความยั่งยืนกว่าด้วยการเช่าเรือสำราญสุดหรูสัญชาติอิตาลีที่มีชื่อว่าคอสตาเซเลน่ามาจอดเทียบท่าที่เมืองนาโกย่าเนรมิตเป็นที่พักระดับเอ็กซ์คลูซีฟกว่า571ห้องพร้อมสระว่ายน้ำ7สระและห้องอาหาร8แห่งสามารถรองรับทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 4,600 ชีวิตส่วนนักกีฬาอีกราว 2,400 คนจะเข้าพักที่หมู่บ้านตู้คอนเทนเนอร์ตั้งอยู่ที่บริเวณลานจอดใกล้เคียงกับหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้ญี่ปุ่นสามารถประหยัดงบประมาณมากกว่าการก่อสร้างตึกใหม่หลายเท่าตัวแม้จะมีกีฬาบางชนิดที่อาจจะต้องใช้สมาธิและความแม่นยำอย่างสูงอย่างเช่นกีฬายิงธนูหรือกีฬายิงปืนซึ่งก็สามารถที่จะขอจองโรงแรมบนบกได้แทนถ้าหากมีการกังวลเรื่องความโค้งเคงของเรือที่จะทำให้นักกีฬาเสียสมาธินอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่มีการกระจายสังเวียนชิงชัยแบบข้ามภูมิภาคซึ่งมีมากถึง53แห่งครอบคลุมทั้งไอจิกิฟูโอซาก้าชิซูโอกะและโตเกียวแฟนกีฬาจะได้ติดตาติดใจกับ IG Arena สนามกีฬาสุดอัจฉริยะที่อยู่ข้างกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างปราสาทนาโกย่าหรือชมกีฬาเรือพายที่แม่น้ำนางาระงาวะซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงการเชียร์กีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์แบบในส่วนของการชิงชัยนี่คือครั้งแรกของการนำกีฬาสมัยใหม่เข้าสู่เวทีเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการซึ่งมีศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMAกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเซิร์ฟบอร์ดและเบรกดานซ์กีฬาเลสเกตสุดฮิตอย่างปาเดลไปจนถึงอีสปอร์ตซึ่งครั้งนี้ญี่ปุ่นจัดเต็มถึง11เกมสุดฮิตสมกับการเป็นประเทศแห่งเกมสุดๆและที่ล้ำมากๆคือเทควันโดเสมือนจริงที่นักกีฬาต้องสวมแว่น VR ปะทะกันในโลกดิจิทัลและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือน้องโฮนาฮอนมาสคอตประจำการแข่งขันที่ไม่ได้มีดีแค่ความน่ารักเท่านั้นแต่ได้ดึงเอาเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างทาจิโฮโกะหรือปลาเสือทองเทพผู้พิทักษ์เมืองมาประสานกับคำว่าโอนโฮที่แปลว่าเปลวไฟและที่น่าสนใจคือขอบตาสีแดงของโอนโฮได้แรงบันดาลใจมาจากการแต่งหน้าของละครคาบุกิและวิถีซามูไรผู้กล้าเพื่อสะท้อนสายตาอันดุดันของนักกีฬาที่พร้อมลงชิงชัยขยับมาดูความพร้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยกันบ้างซึ่งเอเชียนเกมในครั้งนี้เราได้ติดอาวุธล้ำสมัยด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาประมวลผลสถิติเจาะลึกจุดอ่อนของคู่แข่งแบบรายบุคคลพร้อมสวมใส่ระบบฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะติดตามสภาพร่างกายแบบเรียลไทม์เพื่อรีดเลนส์ศักยภาพและลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บของนักกีฬาและที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนชาวไทยและนักกีฬาไทยคือการตรวจสอบพาวเวอร์ของไทยผ่านชุดพิธีการทางการซึ่งออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวลีโดยดึงเอาภูมิปัญญาผ้าฝ้ายย้อมคามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครมาดีไซน์ด้วยคัตติ้งที่สุดเนี้ยบร่วมสมัยและทรงพลังสะท้อนศิลปะความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติอีกหนึ่งแรงใจสำคัญคือเงินรางวัลอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยฮีโร่นักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญทองจะได้รับเงินรางวัล2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทและเหรียญทองแดง 500,000 บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬาที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเป้าหมายของนักกีฬาไทยภายใต้แคมเปญ Hashtag มากกว่ามหกรรมกีฬา All in Asian Game คือการทวงบัลลังก์เบอร์1อาเซียนและก้าวขึ้นไปยืนหยัดในท็อป6ของทวีปเอเชีย มีการยืนยันช่องทางการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการแล้วแฟนกีฬาชาวไทยเตรียมล็อกคิวหน้าจอรอชมการแข่งขันเอเชียนเกมในทางช่องทีวีดิจิตอลที่เข้าร่วมถ่ายทอดความสุขให้แฟนกีฬาถึง7ช่องด้วยกันซึ่งแน่นอนรวมถึงช่อง NBT ของเราด้วยและรวมถึงสตรีมมิ่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันและกล่อง AHA Boxที่จัดเต็มยิงสดความคมชัดระดับ Full HD ให้ชมกันถึง17ช่องสัญญาณเอเชียนเกมส์ IG นาโกย่า2026จะเปิดฉากความยิ่งใหญ่พร้อมกันตั้งแต่วันที่19กันยายนไปถึง4ตุลาคมนี้มาร่วมส่งพลังเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้ไปสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กระทึมเอเชียไปพร้อมกัน
1: ทีมข่าวกีฬาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน
2: มาต่อกันที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะล่าสุดประกาศรายชื่อนักฟุตบอลชุดลุยศึกเอเชียนเกมแล้วค่ะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยล่าสุดมีการประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยเตรียมลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์นะคะภายใต้การคุมทีมของโค้ชวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนค่ะซึ่งทีมไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีสถานและฮ่องกงแข่งขันแบบพบกันหมดนะคะเพื่อคัดเอาทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ต่อไปค่ะ
3: สำหรับรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยมีดังนี้นะครับผู้รักษาประตูมีสรวัตรโพสมันชมพัฒน์บุญเลิศศิรัตน์วุฒิวงเรือนคำกองหลังมีอัตพลแสงทองวิชั่นอินอรามพิชิตชัยเสียนกระโทกชนพัฒน์บัวพันธ์ชานนธรรมานาธานเจมทีกวินจันทร์ศรีอุซามาเทียงคำพลเอกมณีกรกองกลางมีกฤตพักแสงสวัสดิ์ปฏิภาณชัยโพเทพสิทธาบุญล่าธนกิจโชติเมืองปักปริพันธ์วงศาศิรภพวันดีชวันวิทย์แซ่เล้ากองหน้ามียศกรบุรพาเจฮานาฟีมามะธนาวุฒิโพชัยวรวุฒิน้อยศรีทั้งนี้นักฟุตบอลทีมชาติไทยจะเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราพาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีในวันที่7กันยายนและเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่13กันยายนต่อไปครับ
2: สำหรับโปรแกรมรอบแรกค่ะทีมชาติไทยนะคะจะประเดิมวันที่16กันยายนพบกับคีร์กีสถานเวลา14นาฬิกาค่ะต่อด้วย20กันยายนพบกับฮ่องกงนะคะเวลา14นาฬิกาเช่นเดียวกันจากนั้นวันที่23กันยายนพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในเวลา17นาฬิกา30นาที
3: เมืองไทยประกันภัย BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลลีกเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีครับนายวสิทธิ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับนายสินปรัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัดมหาชนและนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงความร่วมมือสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องมุ่งสร้างระบบนิเวศทางการพัฒนานักฟุตบอลให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเยาวชนสโมสรฟุตบอลระดับประเทศไปจนถึงทีมชาติไทยเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักกีฬาฟุตบอลไทยได้พัฒนาศักยภาพผ่านการแข่งขันจริงและต่อยอดสู่การเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยในปีนี้ทั้งสององค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน21ปี PEA Youngster League U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรในไทยลีก3ต่อไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4นะครับ
2: ค่ะสำหรับการสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขัน PA Youngster League U21 ครั้งนี้เพื่อให้ทุกทีมมีความพร้อมมากขึ้นค่ะหวังให้การแข่งขันมีความเข้มข้นซึ่งจะเกิดประโยชน์กับนักกีฬาทั้ง16ทีมนะคะเวทีนี้จะช่วยยกระดับน้องๆนักฟุตบอลเยาวชนได้แสดงศักยภาพอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้นทั้งในสโมสรแล้วก็ทีมชาติไทยก็จะได้มีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะบริษัทแจ๊สและโมโนแม็กซ์นะคะล่าสุดมีการเปิดบ้านรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยมีแฟนบอลร่วมชมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะบริษัทแจ๊สมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือว่าแจ๊สผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกร่วมกับโมโนแม็กซ์แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดจัดกิจกรรมแจ๊สแฟนคอนเน็กซ์พรีเมียร์ลีกโทรฟี่เอ็กซ์เพรียนซ์เปิดประสบการณ์สุดพิเศษให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดพรีเมียร์ลีกโทรฟี่ของจริงเลยค่ะนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาลใหม่นะคะที่อาคารแจ๊สมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะค่ะ
3: โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีสันของฟุตบอลอังกฤษและความคึกคักของเหล่าแฟนบอลที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์พิเศษครั้งนี้ครับซึ่งมีแฟนบอลให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องไฮไลท์สำคัญอยู่ที่พรีเมียร์ลีกโทฟี่ที่ตั้งโดดเด่นกลางพื้นที่จัดงาน เปิดโอกาสให้แฟนบอลได้ชมถ้วยแชมป์ของจริงอย่างใกล้ชิดพร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึกท่ามกลางบรรยากาศพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและความประทับใจของแฟนบอลที่มีต่อการแข่งขันฤดูกาลใหม่สำหรับการนำถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงมาสู่ประเทศไทยครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์พิเศษที่ทำให้แฟนบอลได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของพรีเมียร์ลีกนอกเหนือจากการรับชมผ่านทางหน้าจอภายใต้แนวคิดเชื่อมทุกเสียงเชียร์สู่โมเมนต์ใกล้ถ้วยแชมป์ของจริงพร้อมเดินหน้าส่งต่อประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกให้แฟนบอลไทยได้ใกล้ชิดกับพรีเมียร์ลีกมากยิ่งขึ้นครับ
2: ข่าวกีฬาวันนี้ลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปชมผลงานของบาสเตียนทรอนชงนักปั่นจักรยานชาวฝรั่งเศสนะคะคว้าแชมป์ในสเตจที่10ในการแข่งขันจักรยานทางไกลรายการดาโบต้าที่ประเทศสเปนค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NTT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
4: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NPT 2 HD และใน Facebook NPT 4

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ต้องอาศัยความรู้3ส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาคิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรม
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

MBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันทิชาสุภิธรรมค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสันสนาเกียรติครับ
0: ช่วงแรกวันนี้ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เยาวชนชายอายุประมาณ14ปีซึ่งอยู่ระหว่างรักษาตัวจากอาการซึมเศร้าได้พกอาวุธปืนเข้าไปพยายามจะก่อเหตุยิงในโรงเรียนนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรแต่ว่าเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็คุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ทันทีนะคะยืนยันว่าไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุเยาวชนชายอายุประมาณ14ปีพกอาวุธปืนเข้าไปภายในโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและก่อเหตุยิงปืนหลายนัดสร้างความแตกตื่นตกใจให้แก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างไรก็ตามภายหลังเกิดเหตุทางคณะครูตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพลเมืองดีได้เข้าระงับเหตุและสามารถควบคุมตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุไว้ได้ทันท่วงทีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทันทีซึ่งในข้อมูลเบื้องต้นนะคะพบว่าเยาวชนที่ก่อเหตุอยู่ระหว่างการรักษาตัวจากอาการซึมเศร้าทั้งนี้ในช่วงเวลาเกิดเหตุทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยการล็อกดาวน์นะคะให้นักเรียนหลบอยู่ภายในห้องเรียนอย่างมิดชิดจากนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ก็เร่งเคลียร์พื้นที่จนเกิดความปลอดภัยสูงสุดก่อนจะทยอยอพยพนักเรียนออกมาจากอาคารเรียนสำหรับการดำเนินการตามกฎหมายตำรวจได้คุมตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุไปยังสถานีตำรวจเพื่อประสานทีมสหวิชาชีพเข้ามาร่วมสอบปากคำหามูลเหตุจูงใจตามขั้นตอนขณะที่ทางโรงเรียนนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนก็ประกาศให้เรียนออนไลน์2วันและจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติในสัปดาห์หน้าเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ปกครองซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
2: ไม่มีการบาดเจ็บไม่มีการสูญเสียชีวิตอย่างไรนะครับก็ขอท่านรายงานว่ามันเหตุการณ์นี้มันเกิดวันนี้ตอนประมาณบ่ายสองกว่า
3: ครับ
2: ซึ่งผมเองก็ได้รับรายงานขณะนั้นผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สถานการณ์จังหวัดกำแพงเพชรอยู่นะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยประชุมอยู่พอเมื่อทราบข่าวเราก็ลงพื้นที่แต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางทีมงานของทั้งโรงเรียนทั้งของหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดตรงนั้นนะครับที่เข้าไประงับเหตุได้ทันท่วงทีทำให้เหตุการณ์ไม่บานปลายนะครับเด็กที่ก่อเหตุนะครับอายุประมาณ14ปีเนี่ยเขาก็เป็นเด็กที่โรงเรียนนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเขามีปัญหาทางโรคภาวะซึมเศร้านะครับแล้วโรงเรียนก็สั่งหยุดพักรักษาตัวซึ่งอันนี้การพักรักษาตัวเนี่ยทางโรงเรียนไม่สั่งเองนะครับเพราะปรึกษากับทางผู้ปกครองแล้วก็ให้เรียนออนไลน์แทนนะครับไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียนหรือออนไซต์นะครับเด็กก็เข้ามาประมาณใกล้บ่ายสองพอมาถึงก็นำอาวุธปืนมาด้วยแล้วก็ยิงก็ลักษณะการยิงก็เหมือนกับเบิกทางนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่โดนใจนะครับแต่แรงนั้นก็ยิงขึ้นฟ้าเป็นการขู่ซะมากกว่าครับผมที่ทราบจากเด็กอ่ะคือเกิดความเครียด
3: ครับ
2: สะสมมานะครับแล้วก็เลยมาระบายในลักษณะแบบนี้ครับซึ่งมันก็อาจจะมีตัวอย่างอยู่ที่อื่น

0: ซึ่งอันนี้ก็ต้องขอเรียนว่าเราก็ผมว่าสังคมไทยต้องช่วยกันดูแลเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้มันเหมือนเป็นพฤติกรรมเรียนแบบไปแล้ว
2: กลับเข้ามาที่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้มีประเด็นร้อนเรื่องของศูนย์ข้อมูล Data Center นะครับเนื่องจากว่ามีการทยอยเข้ามาสร้างในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนก็เกิดความกังวลว่าจะมีความปลอดภัยไหมมีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแย่งน้ำไฟอะไรต่างๆในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นหรือเปล่าล่าสุดครับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกมาชี้แจงนะครับระบุว่า Data Center ขนาดใหญ่ในเมืองหลวงตอนนี้มีเพียงแค่3แห่งเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการใช้ไฟและน้ำของคนกรุงเทพมหานครครับนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าทางกทมไม่ได้เพิกเฉยต่อประเด็นนี้นะครับ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้ชะลอการออกใบอนุญาต Data Center รายใหม่เพิ่มเติมแล้วซึ่งปัจจุบันในกรุงเทพมี Data Center แบบอาคารเฉพาะทั้งหมด6แห่งครับใน6แห่งนี้ได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี66ส่วนอีก3แห่งที่เหลือรวมถึงพื้นที่ย่านพระราม9กทมได้สั่งชะลอไว้และส่งกลับให้ไปทบทวนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องซะก่อนในส่วนข้อกังวลที่ผ่านมาคือในทางกฎหมาย Data Center ยังไม่มีนิยามที่ชัดเจนนะครับทำให้การยื่นขออนุญาตจัดตั้งเนี่ยถูกตีความตามลักษณะอาคารทั่วไปเช่นไปยื่นเป็นอาคารคลังสินค้าอีกทั้งไม่ได้อยู่ในประเภทกิจการที่ต้องทำรายงาน EIA หรือขอใบอนุญาตแบบพวกโรงงานอุตสาหกรรมแต่เนื่องจากเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองรัฐบาลประกาศกำหนดนิยามของ Data Center ออกมาชัดเจนแล้วครับดังนั้นต่อไปกทม.ก็ต้องเร่งนำมาทบทวนรายละเอียดทั้งกฎหมายผังเมืองการควบคุมอาคารการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่างเช่นเรื่องเสียงดังจากการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในเวลากลางคืนแล้วก็ความเหมาะสมของการที่ตั้ง Data Center อยู่ใกล้สถานพยาบาลด้วยลองฟังเสียงผู้ว่าครับ
3: เรื่องนี้กทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะเราได้รับการแจ้งตั้งแต่เรื่องที่มีการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ใกล้โรงพยาบาลพระรามเก้าแล้วก็ได้สั่งให้มีการหยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมนะตั้งแต่ผมว่าน่าจะ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วแล้วก็ทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปาแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้ยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมันนะครับนั่นก็คือเบื้องต้นว่าตอนนี้ทุกอย่างไม่มีการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมนี่ต้องกลับเรียนชี้แจงก่อนว่าถามว่าคำว่า data center คืออะไรจริงแล้วก็คือที่เป็นเหมือนกับเป็นศูนย์รวมคอมพิวเตอร์ที่ใช้การเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผล data center เนี่ยมันมีผมว่ามีมานานแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นระบบที่ให้บริการคลาวด์เป็นบริการที่อยู่ภายในของบริษัทเองไม่ใช่ว่า data center ที่บอกว่าในกรุงเทพมี 30-40 แห่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นของที่มีมานานแล้วที่ให้บริการตัวเองอยู่แต่ช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปมันมี data center ที่เป็นเหมือนกับData Center ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการ Data Center กับหน่วยงานอื่นไม่ใช่หน่วยงานตนเองนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามี Data Center แบบนี้ที่มาขออนุญาตกทม.ตั้งแต่ปี64 65เนี่ยทั้งหมด6แห่งแล้วก็มีการได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี65 66แต่ว่าอีก3แห่งตอนนี้ก็หยุดแล้วให้ไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนะ
2: แล้วเรื่องน้ำไฟจะมีไปแย่งชุมชนใช้ไหมหน่วยงานสาธารณสุขยืนยันตรงกันนะครับว่าการใช้งานในปัจจุบันยังไม่กระทบประชาชนอย่างนายเกษมสะทองฮักผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงบอกว่า Data Center ในกทม.ใช้ไฟอยู่ประมาณ20เมกะวัตต์ครับใช้จริงประมาณแค่8เมกะวัตต์น้อยกว่าห้างขนาดใหญ่ซะอีกแล้วกฟน.ก็ได้แยกระบบจ่ายไฟออกจากระบบทั่วไปเพื่อความปลอดภัยแล้วส่วนทางด้านน้ำนายสุพิเชษฐาวรทวีวงศ์รองผู้ว่าการการประปานครหลวงก็ระบุว่า Data Center รายใหญ่ใช้น้ำหล่อเย็นเฉลี่ย 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนต่ำกว่าโรงพยาบาลใหญ่อีกครับโรงพยาบาลใหญ่ใช้ 20,000 ลูกบาศก์เมตรห้างสรรพสินค้าใช้อยู่ 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรจึงไม่กระทบต่อการจ่ายน้ำประปาครับ
3: data center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนอยู่ประมาณสัก 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดของการให้บริการสถานประกอบการอย่างไรนะครับนำเรียนว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนนะครับผลกระทบที่เกิดจาก data center เนี่ยยังปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการประปานครหลวงนะครับสำหรับการดำเนินการในอนาคตนะครับการประปานครหลวงก็พร้อมสนับสนุนการจัดคัดกรองการทำงาน Data Center ของกระทรวงพลังงานของกรุงเทพมหานครนะครับ

0: เราก็จะพยายามทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าประชาชนในการชนะปลาเนี่ยไม่เกิดขึ้นแล้วหรือน้อยที่สุดครับ
1: ส่วนของ data center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนซึ่งพื้นที่ที่มาขอไฟก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าได้ถ้ามองว่าขนาดของData Center ที่อยู่ในพื้นที่กทม.นะครับถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานที่ธุรกิจใหญ่ๆนะครับถือว่าน้อยมากนะครับถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการใหญ่ๆก็พูดกันเป็นร้อยนะครับ
2: ร้อยเมกะวัตต์ใช่ไหม
1: ร้อยเมกะวัตต์ครับ
3: อีกประเด็นคือมีการกักเก็บน้ำมันลักลอบหรือเปล่าเพราะว่าต้องสำรองไฟนะครับนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าขอสยบข่าวลือกรณีซอยรามคำแหง28ที่มีข่าวว่ากักเก็บน้ำมัน400,000ลิตรจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่ได้มีการอนุญาตแต่อย่างใดและหากตรวจพบว่าที่ไหนลักลอบกักเก็บน้ำมันเกินที่รับอนุญาตก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
4: ตอนนี้ถ้าเกิดจะมาขออนุญาต Data Center หยุดไว้ก่อนเหมือนกันก็คือใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center หยุดไว้ก่อนเช่นกันนะคะเพราะว่าเรากำลังมีบอร์ด Data Center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟแล้วก็รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วนะคะอนุญาตไปแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดแล้วก็คลาดเคลื่อนในส่วนของข้อมูลว่าที่รามคำแหง28เนี่ยมีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรนะคะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโดยใบอนุญาตที่เราตรวจพบเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้เก็บขนาดนั้นนะคะที่ขออนุญาตมาฉะนั้นถ้าหากมีการเก็บเกินเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบถ้ามีการเก็บเกินต้องถูกดำเนินคดีนะคะถือว่าเป็นการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่อนุญาตส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
5: และหลังจากการแถลงข่าวในจุดนี้นะคะทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาคาร Data Center ที่บริเวณถนนพระราม9นะคะซึ่งก็จะอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้โรงพยาบาลด้วยนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยเคยมีการจัดเก็บน้ำมันสำรองสำหรับใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินปริมาณสัก 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางผู้ประกอบการก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ซึ่งก็เป็นไปตามคำสั่งของเจ้าพนักงานแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าจะมีการเคลื่อนย้ายน้ำมันออกไปแล้วการกระทำดังกล่าวก็ยังถือว่าเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงทางกรมธุรกิจพลังงานก็จะเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับทิศทางการกำกับดูแล Data Center นะคะปัจจุบันทางกระทรวงพลังงานยังไม่เคยอนุญาตให้มีการขอจัดตั้งสถานที่เก็บน้ำมันเพื่อสำรองไว้สำหรับการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินของ Data Center ในพื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นถ้าพบว่า Data Center แห่งใดมีการจัดเก็บน้ำมันสำรองโดยไม่ได้รับอนุญาตกระทรวงพลังงานก็จะเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
4: วันนี้ก็มาตรวจว่าได้มีการเอาออกตามที่เจ้าหน้าที่สั่งการหรือไม่นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่รับอนุญาตก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการโดยไม่รับอนุญาตผิดมาตรา65นะคะของพรบ.ควบคุมน้ำมันก็จะนำไปสู่การดำเนินคดีร้องทุกข์แจ้งความนะคะก็จะมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 ซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะว่าวันนี้เราหยุดในการอนุญาตนะคะในการที่จะมาขอทางเขาเรียกว่าสถานที่เก็บน้ำมันนะคะเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center นะคะอันนี้โดยนโยบายไม่อนุญาตให้เลยนะคะก็เหมือนกับสอดรับกับท่านผู้ว่าชัชชาติที่เมื่อเช้าได้ให้แถลงข่าวไปว่าไม่อนุญาตนะคะส่วนใครที่พบว่านะคะมีการตั้ง Data Center แล้วไปสำรองน้ำมันโดยไม่อนุญาตหรือมีการเก็บน้ำมันโดยไม่อนุญาตเนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดนะคะ
6: นี่เอกสาร
4: ทำเรื่องเข้ามานะคะแต่ว่าเรายังไม่อนุญาตเพราะว่าท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยตั้งคณะกรรมการชุด Data Center

0: ึ้นมาเพื่อมีการจัดระเบียบแล้วก็มีการทบทวนในเรื่องของการมี data center นะคะในประเทศไทยเนี่ยคือต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนรัฐบาลชุดนี้จะมาดำเนินการนะคะงั้นเราก็ต้องมาทบทวนว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือไม่ว่าจะเรื่องค่าไฟค่าน้ำสิ่งแวดล้อมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นเนี่ยหากมีการมาตั้งเก็บน้ำมันสำรองเพื่อการปั่นไฟเนี่ยอันนี้ท่านรัฐมนตรีไม่อนุญาตเลยนะคะของผู้บริหารนะคะผู้บริหารก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ยินดีให้ตัวของกรมธุรกิจพลังงานดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะเขาแจ้งว่าเขาได้เข้ามาลงทุนตั้งแต่ปี65หรือ63นะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ว่าในระหว่างการดำเนินการเนี้ยเขาก็มีการวางถังน้ำมันแล้วก็มีการเก็บน้ำมันเอาไว้นะคะเพื่อใช้สำหรับการปั่นไฟฉุกเฉินซึ่งอันนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตฉะนั้นก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายโดยหลักการนะคะแล้วปัจจุบันก็หยุดทั้งหมดหลักการคือหยุดก่อนนะคะหยุดก่อน
1: ทางนี้ในวันศุกร์นี้นะคะคณะกรรมการ Data Center ก็จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งให้มีความรอบด้านในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวอาคารระบบไฟฟ้าระบบน้ำและการจัดเก็บเชื้อเพลิงด้วยในขณะเดียวกันค่ะระหว่างมีการลงพื้นที่วันนี้นะคะก็มีประชาชนผู้ประกอบการบริเวณโดยรอบเนี่ยมาสะท้อนปัญหานะคะบอกว่าได้กลิ่นคล้ายน้ำมันมานานสักพักแล้วโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักก็กังวลกันว่าน้ำมันที่สะสมอยู่เป็นเวลานานเนี่ยจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเปล่านะคะเพราะว่าบริเวณดังกล่าวก็เป็นพื้นที่ชุมชนที่ยากต่อการอพยพถ้ามีเหตุรุนแรงมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่ากลิ่นดังกล่าวเนี่ยอาจเกิดจากน้ำมันที่ตกค้างอยู่ในระบบระบายน้ำจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมไปตรวจสอบแล้วก็แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะ
2: ก็ต้องมาตรวจสอบเพราะว่าน้ำมันปล่อยน้ำมันลงในคูคลองหรือเปล่าว่ามีอะไรตกค้างลงในท่อหรือเปล่าอันตรายกับพวกที่พักอยู่ด้านบริเวณข้างๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: จะมาบอกทางนี้ไหมคะว่า
2: ตอนก่อสร้างก็เสียงดังก็แจ้งไปไม่เห็นเขตต่างเขตก็มาดูแลทางอะไรเลยครับไม่มีมาตรวจสอบ
4: ยังไม่มีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนเรื่องของพี่ก็ยังไม่สบายใจกัน
2: หรือว่าเขตมาเราไม่เห็นนะแต่ผมอยู่ตรงนี้นานไม่เห็นเขามาดูนะ
4: เขาน่าเปิดดำเนินการไป
2: เพิ่งเปิดจะเดือนนี้มั้งที่เสร็จนี้เดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่จะเสร็จเนี่ยครับผม
4: เริ่มทำเดือน2เดือนนี้เหมือนกัน
2: ครับผม
4: ช่วงพอดีที่เราได้กลิ่น
2: โอ้โหกลิ่นแรงมากๆ
1: ทั้งนี้จากการตรวจสอบบริเวณท่อระบายน้ำในพื้นที่จริงนะคะวันนี้ที่ลงไปทั้งทีมข่าวทั้งเลขานุการรัฐมนตรีนะคะก็ลงไปอย่างจุดนี้เนี่ยบอกว่าก็ได้กลิ่นออกมานะคะมีกลิ่นน้ำมันลอยออกมาเป็นระยะก็สอดคล้องกับข้อร้องเรียนของประชาชนเพราะฉะนั้นทางกระทรวงพลังงานก็ยืนยันว่าจะลงพื้นที่ติดตามแล้วก็ตรวจสอบปัญหานี้ต่อเนื่องค่ะ
5: ขณะที่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ Data Center ย่านรามคำแหงยืนยันว่าไม่รู้สึกถึงสิ่งผิดปกติใดๆนะครับทีมข่าว NBT ไปสำรวจบริเวณที่ตั้งอาคาร Data Center แห่งหนึ่งในย่านรามคำแหงเขตหัวหมากครับซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีพนักงานจำนวนมากแล้วพื้นที่โดยรอบมีทั้งสำนักงานออฟฟิศรวมถึงมีแหล่งชุมชนรายล้อมด้วยนะครับเท่าที่สอบถามประชาชนในย่านนี้ปรากฏว่าเขาบอกว่าบริษัทตั้งมาประมาณ5ปีแล้วแต่ไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันว่าบริษัทประกอบธุรกิจอะไรเนื่องจากบริเวณกล่าวตรงนี้ก็มีทั้งโรงงานบริษัทมีออฟฟิศเป็นจำนวนมากแล้วก็ไม่ได้พบสิ่งผิดปกติใดๆไม่ได้รู้สึกกลัวหรือว่ากังวลรวมถึงการใช้ไฟฟ้าในบ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรด้วยครับ
6: ไม่ผิดปกตินะคะก็ปกติ
3: เพราะว่าช่วงแถวนี้ก็เป็นบริษัทกันก็เยอะ
6: ใช่ค่ะ
3: ทราบไหมคะว่าอย่างบริษัทเนี้ยเขาจะชอบเหมือนกับใช้ไฟที่ค่อนข้างมากพื้นที่ชุมชนที่อยู่โดยรอบได้รับผลกระทบอะไรอย่างนี
6: ้ไม่กระทบค่ะ
3: เรื่องกลิ่นอะไรน
6: ี้ไม่มี
3: เราเป็นกังวลไหมคะเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่เหมือนเขาต้องมีการทำงานตลอด24ชั่วโมงอะไรเงี
6: ้
3: ย
6: ไม่กังวลหรอกค่ะเพราะว่าเราอยู่แท่นที่นี่เราก็ไม่ได้กินเสียงอะไรนะเห็นแต่มีคนงานเขามาทานข้าวทานอะไรที่นี่ก็ปกตินะคะ
3: ปกติ
6: ไม่ได้รับค่ะ
3: ไม่ได้กลัวหรือว่ากังวล
6: ไม่กลัวไม่กังวล
7: ไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้จริงรู้แต่ว่ามีพวกคนงาน
3: เดินเข้ามาก
7: ิน
3: เข้าออกเหม
7: ือ
3: นก
7: ัน
3: ตอนน
7: ี้อ
3: ยู่
7: จ้า
3: บริษัทเขามีการใช้พลังงานในเรื่องของไฟฟ้าเยอะเราเคยได้รับผลกระทบจาก
7: ไม่เคยค่ะไม่เคยได้รับ
3: ก็เห็นว่าเหมือนเป็นบริษัทประกอบกิจการทั่วไป
7: จ้าก็คือเห็นแต่คนงานออกมาเราก็เช้ามาเย็นเช้ามาก็เย็นก็กลับอย่างเงี้ยลูกไม่ได้อยู่ตรงนี
3: ้เรื่องผลกระทบ
8: ด้านสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยไม่มีเลย
7: ไม่มีจ้ะไม่มี

0: ปกติ
1: มาดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะคะเจ้าหน้าที่เร่งเข้าเคลียร์พื้นที่โดยการนำซากเหล็กออกมาเพื่อจะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะขณะที่ทางกรุงเทพมหานครก็มีประกาศให้พื้นที่โดยรอบรัศมี30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้ห้ามเข้าเป็นเวลา45วันซึ่งตอนนี้มียอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้ว228คนค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้พื้นที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ยังมีข้อจำกัดเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับโครงสร้างบริเวณตัวอาคารชั้น2ที่พังถล่มลงมาทับพื้นที่ชั้น1ซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดต้นเพลิงซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้เร่งเข้าควบคุมและกำกับดูแลการรื้อถอนโครงสร้างตัวอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยก่อนจะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำลังเร่งใช้เครื่องมือตัดชิ้นส่วนเหล็กและโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะในบล็อก5โซน4ที่มีโครงสร้างเหล็กซ้อนทับกันหลายชั้นส่วนสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายยืนยันว่าเพลิงและกลุ่มควันนั้นดับลงหมดแล้วขั้นตอนต่อไปจะเร่งใช้รถแบ็คโฮและเครื่องมือตัดเหล็กเข้ารื้อถอนและเคลียร์ซากโดยพื้นที่เกิดเหตุและโดยรอบในรัศมี30เมตรจะถูกกำหนดให้เป็นเขตเพลิงไหม้เป็นเวลา45วันอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยมีตำรวจสน.พลับพลาชัย1คอยดูแลความปลอดภัยสำหรับยอดการลงทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายตั้งแต่วันที่29สิงหาคมจนถึงเมื่อวานมีผู้ลงทะเบียนแล้ว228คนในจำนวนนี้เอกสารครบถ้วน137คนผู้เสียหายรายหนึ่งบอกว่าเพิ่งกลับมาเปิดร้านได้ไม่กี่วันแต่ว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องฝุ่นควันและกลิ่นไหม้ซึ่งก่อนหน้านี้บริเวณคลองถมเคยเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรช่วงตอนกลางวันแต่ว่าไม่รุนแรงมากแล้วก็ดับได้ทันส่วนเหตุการณ์ล่าสุดมาเกิดในช่วงกลางคืนร้านก็เสียหายไปประมาณ2ล้านบาท
2: มีใครที่แบบว่าเข้ามาช่วยเหลือหน้าชมบ้างไหม
3: ตั้งแต่วันแรกเลยผู้ว่าชัชชาติเข้ามาครับเพราะตอนไฟไหม้ปุ๊บผมก็เห็นผู้ว่ามาก่อนเพื่อนเลยในเรื่องของไฟไหม้ตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่ากลิ่นควันอะไรพวกนี้มันฟุ้งฝุ่น PM อะไรพวกนี้ก็เยอะอยู่ตอนนี้ก็ทยอยน้อยลงไปเรื่อยๆ
2: แล้ว
3: บริเว
2: ณตรงน
3: ี้
2: ที่จุดไหนที่น่าต
3: กบ้างตอนนี้ยังไม่ค่อยมีครับต้องบอกว่าตอนนี้กำลังจัดพื้นที่กันอยู่มันหาที่อื่นไม่ได้แถวนี้เขาก็จะเป็นเจ้าของเดียวกันกับตรงนั้นด้วยเขาก็เลยให้มาอยู่กันถ้าเป็นคลองถมส่วนใหญ่ก็จะมีบ้างครับก็แทบทุกปีแหละยังแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกไฟฟ้าลัดวงจรตอนกลางวันมันก็จะดับได้ทัน
2: คร
3: ั
2: ้งนี้ถือว่ารุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมาไหมคะ
3: ใช่ค่ะมันต้องบอกว่าเพราะว่ามันดึกด้วยพอมันดึกด้วยแล้วไม่มีคนอยู่ดูแลกันก็เลยลามทั่วเลย
4: ยังอยู่ที่เรื่องไฟแต่ว่าเป็นไฟไหม้ป่านะครับที่จังหวัดสงขลามีไฟไหม้ป่าพรุพื้นที่อำเภอขุนเนียงเสียหายสะสมไปแล้วกว่า900ไร่ครับทางจังหวัดสงขลาก็ตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ระดมทุกภาคส่วนเร่งควบคุมไฟซึ่งล่าสุดสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วครับนี่คือภาพมุมสูงนะครับทำให้เห็นไฟไหม้ป่าพรุในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งบางนกออกที่ตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ป่าพรุสลับกับสวนปาล์มครับยังคงเกิดไฟไหม้อย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่6หมู่บ้านคือหมู่ที่4 5 6 8 10และ11ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไป250ครัวเรือนรวม750คนขณะที่ความเสียหายสะสมมาตั้งแต่30สิงหาคมจนถึงปัจจุบัน900ไร่แล้วเบื้องต้นระบุว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการลักลอบเข้าพื้นที่เพื่อหาของป่าครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ทิชชูมอบหมายให้นายจิรวัตรมณีโชติรองผู้ว่าและนายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมเพลิงป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนประชาชนโดยตั้งศูนย์บัญชาการเหตุไฟไหม้ป่าที่วัดบ่อว่าหมู่ที่11ตำบลควนโสเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางอำนวยการประสานงานและระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆเข้าควบคุมสถานการณ์และประกาศให้ทั้ง6หมู่บ้านเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วครับ
5: วันนี้สถานการณ์ก็ยังทรงอยู่แต่ว่ามันมีปะทุอยู่2จุด นะครับเดี๋ยวก็สุดนั่นน่ะคือรถดับเพลิงเราเข้าไม่ถึงก็จะใช้ทางฮเอเคสามสองของทางพพเนี่ยไปดับนะครับพอได้รับการประสานมีภารกิจอยู่ที่ป่าผู้วนเคงด้วยใกล้ๆนะครับคงจะมาช่วยเราเสร็จสิ้นภารกิจ
4: อย่างที่เมื่อสักครู่บอกนะครับการควบคุมเพลิงยังคงมีอุปสรรคอยู่เพราะว่าพื้นที่เป็นป่าพรุรกทึบเข้าถึงยากรถดับเพลิงเข้าไม่ถึงจุดเกิดเหตุได้โดยตรงครับประกอบกับลมก็แรงและเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลาด้วยบางจุดมีลักษณะเป็นไฟใต้ดินก็ต้องใช้น้ำปริมาณมากเพื่อสร้างความชุ่มชื้นแล้วก็ลดความร้อนสะสมในชั้นดินอย่างไรก็ตามขณะนี้สามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วนะครับอำเภอควนเนียงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการปะทุและลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมข่าวค่ำ NBT กันต่อค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: นายกรัฐมนตรีลงนามถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณทำเนียบเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยหลังจากเสด็จสวรรคตขณะมีพระชนมพรรษา89พรรษาโดยสำนักพระราชวังในกรุงออสโลระบุว่าพระองค์เสด็จสวรรคตอย่างสงบเมื่อวันที่28สิงหาคมณโรงพยาบาลแห่งชาติในกรุงออสโลหลังจากทรงเข้ารับการรักษาจากพระอาการประชวรภาวะความผิดปกติของพระโลหิตชนิดหายากการลงนามถวายความอาลัยครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรนอร์เวย์รวมถึงการส่งผ่านความเคารพและความอาลัยต่อราชวงศ์นอร์เวย์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาแห่งความสูญเสีย
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ในรอบ11ปีต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์วางรากฐานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงครับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจือลุยหลูภริยาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat นับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี2558สำหรับการหารือครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทางด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคและยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยในปี2571ทั้งนี้ไทยและสิงคโปร์ได้เฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี2568โดยสิงคโปร์เป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งจากอาเซียนมากว่า10ปีทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมการพัฒนาชุมชนคนพิการสตรีเด็กและครอบครัวตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมและเห็นพ้องที่จะจัดทำความตกลงเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้งสองประเทศจะเดินหน้าความร่วมมือภายใต้4เสาหลักสำคัญได้แก่1ด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนและความมั่นคงทางพลังงานอาหารเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและพลังงานคาร์บอนต่ำพร้อมต่อยอดโครงการบูรณาการระบบไฟฟ้าสปป.ลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์2ด้านเศรษฐกิจการลงทุนและดิจิทัลกระชับการค้าและการลงทุนโดยส่งเสริมการลงทุนจากสิงคโปร์ในอุตสาหกรรมสำคัญอาทิเซมิคอนดักเตอร์เศรษฐกิจสีเขียวและโลจิสติกรวมถึงสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย3ด้านกลาโหมและความมั่นคงเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์4การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคซึ่งไทยพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้าสำหรับสถานการณ์ในเมียนมาทั้งสองฝ่ายยืนยันบทบาทสำคัญของอาเซียนในการสนับสนุนให้เมียนมามีสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองโดยไทยพร้อมมีบทบาทช่วยเป็นสะพานเชื่อมควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการเชิงบวกในเมียนมาส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชานั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่ายังคงมุ่งมั่นแก้ไขความแตกต่างอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่
0: มาดูเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะซึ่งทางคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของวุฒิสภาได้สรุปผลการพิจารณาศึกษาร่างงบประมาณในวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับคุณภาพการใช้จ่ายและผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับควบคู่กับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลังค่ะ นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แถลงสรุปผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญโดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทโดยทางคณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตต่อโครงสร้างงบประมาณเนื่องจากพบว่ารายจ่ายประจำอยู่ที่ประมาณ 2.786 ล้านล้านบาทคิดเป็น 73.6% ของวงเงินงบประมาณและเพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อนขณะที่รายจ่ายลงทุนอยู่ที่ประมาณกว่า 780,000 ล้านบาทหรือว่า 20.8% ของวงเงินงบประมาณซึ่งลดลง 8.4% จากปีงบประมาณก่อนเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ควรติดตามเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณต้องสร้างสมดุลระหว่างภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบันกับการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศในอนาคตโดยทางคณะกรรมการมีข้อสังเกตสำคัญหลายประการทั้งเรื่องการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลังเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐการจัดทำงบประมาณให้แม่นยำและตรงเป้าหมายการติดตามงบประมาณจากการเบิกจ่ายไปสู่ผลลัพธ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทางภาครัฐเพื่อลดความซ้ำซ้อนของระบบและการกระจายผลประโยชน์ของงบประมาณสู่ประชาชนและพื้นที่หลังจากนี้จะเสนอรายงานผลพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมวุฒิสภาและหากวุฒิสภาเห็นชอบด้วยก็จะดำเนินการแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไปตามกระบวนการ
1: ด้านฝ่ายค้านก็เตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151นะครับโดยเบื้องต้นล็อกเป้าอภิปรายซักฟอกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดีอีพร้อมตั้งคณะทำงานโดยมีนายรังสิมันต์โรมเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและจัดทำยติครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงความคืบหน้าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าสมัยประชุมนี้มีพรรคฝ่ายค้านเข้ามาเพิ่มนะครับคือพรรคไทยรวมพลังซึ่งการประชุมเมื่อวานนี้ก็มีความเห็นตรงกันจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ก็คือการอภิปรายที่มีการลงมติด้วยโดยให้แต่ละพรรคไปทำการบ้านว่าจะอภิปรายใครบ้างที่แน่ๆตอนนี้ล็อกเป้าแล้ว2ชื่อคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายชัยชนกชิต

0: อบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยมีนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นหัวเรือหลักที่จะไปพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านรวบรวมรายชื่อแล้วก็จัดทำยัตติเพื่อเตรียมยื่นโดยเร็วคาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ครับ
1: เมื่อวานก็เป็นการประชุมร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้าน6พรรคซึ่งก็มีความเห็นตรงกันครับว่าเราจะเดินหน้าในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็เป็นการยื่นยัตติตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญก็คือการอภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจนะครับก็เห็นตรงกันนะครับแล้วก็ในเชิงกรอบเวลาเราก็เห็นว่าจะดำเนินการโดยเร็วนะครับเมื่อวานก็มีการริเริ่มการพูดคุยว่าจะครอบคลุมถึงใครบ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นการบ้านให้แต่ละพรรคเนี่ยไปรวบรวมรายชื่อมาแต่ว่าสองรายชื่อที่อยู่แน่นอนก็คือคุณอนุทินกับคุณชัยชนกนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้มีการตกลงกันไปเรียบร้อยแล้ว
0: ด้านฝั่งรัฐบาลครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่เพราะเป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นอำนาจโดยชอบธรรมของฝ่ายค้านอยู่แล้วมั่นใจว่าจะชี้แจงได้ทุกประเด็นเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายหรือสอบไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบส่วนประเด็นหัวสวที่ฝ่ายค้านตั้งใจจะนำมาเป็นธงในการอภิปรายนั้นก็มองว่าคงจะพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักแต่ทางพรรคยืนยันมาตลอดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องและยังเคยกำชับสมาชิกไม่ให้เข้าไปยุ่งด้วยเพราะขัดต่อกฎหมาย
2: รัฐบาลก็ยังยืนยันว่าพวกเราพร้อมในการที่จะให้ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะตอบข้อซักถามหรือตอบข้อกล่าวหาที่ทางฝ่ายค้านพยายามที่จะหยิบยกขึ้นมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่จะถึงนะครับเราพร้อม
0: ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเพื่อไทยครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดบ้านพักนัดเลี้ยงอาหารแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลวันที่6กันยายนนี้บอกว่าไม่ได้จะหารือเรื่องปรับครม.หรือว่าเตรียมรับมือศึกซักฟอกแต่อย่างใดนะครับนักข่าวถามถึงกรณีหัวสว.เพราะก่อนหน้านี้สมัยพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลเคยเป็นผู้ขับเคลื่อนนายจุลพันธ์บอกว่าเรื่องนี้เดินไปจนสุดทางแล้วส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วไม่ได้อยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยหรือว่าในมือส.ส.แล้วซึ่งกระบวนการตรวจสอบก็มีองค์กรและหน่วยงานดำเนินการอยู่ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกผลออกมายังไงก็ต้องยอมรับ
3: การกินข้าวเนี่ยมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้มีทุกคนได้มีโอกาสมีเวลานั่งพูดคุยกันในบรรยากาศที่มันอาจจะรีแลกซ์ขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นการประชุมในหน้างานเพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีบางท่านอาจจะเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยโอกาสที่จะมีโอกาสไปพูดคุยกับนายกก็อาจจะไม่มากนักจะได้ไปเล่าหน้างานภารกิจงานว่ามีอะไรติดขัดและมีอะไรกำลังขับเคลื่อนอยู่เพื่อที่การทำงานของรัฐบาลมันจะได้สามารถเดินหน้าได้อย่างราบรื่นในเรื่องของการหัวสวนะครับพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เคยเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลเราขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับแล้วเราก็เดินไปจนสุดทางแล้วนะครับก็ส่งไปต่อยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระกับหน่วยงานที่ต้องรับมีหน้าที่รับผิดชอบเราต้องเชื่อมั่นในกลไกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือของพรรคผมหรืออยู่ในมือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนแต่กระบวนการตรวจสอบมันมีองค์กรและหน่วยงานที่ดำเนินการเราก็ต้องให้เขามีอิสระในการที่จะดำเนินการให้ครบถ้วนนะครับส่วนผลจะเป็นอย่างไรกลไกการตรวจสอบเนี่ยถ้าเราบอกว่าถ้าผลออกมาแล้วเป็นคุณกับผมแล้วผมก็เห็นด้วยแต่พอไม่เป็นคุณแล้วผมกลับบอกว่ามันไม่ถูกต้องเงี้ยถ้าเราพูดอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยบ้านเมืองมันเดินไม่ได้นะครับเราก็ต้องยึดมั่นในกรอบแล้วก็ยึดมั่นในกระบวนการนะครับผลออกมาอย่างไรเราก็ต้องยอมรับเช่นนั้น
4: มาดูความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะซึ่งมีการกล่าวอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ของ DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปเกี่ยวข้องทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยนะคะว่าในกรณีนี้มีเจ้าหน้าที่ DSI 2นายถูกตำรวจดำเนินคดีไปแล้วแล้วก็โดนต้นสังกัดสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงด้วยค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าจากรายงานเบื้องต้นพบเจ้าหน้าที่2นายมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการดำเนินคดีไปแล้วและในส่วนของ DSI ก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นวินัยร้ายแรงด้วย ดยรายละเอียดต้องให้ DSI เป็นผู้ชี้แจงเนื่องจากอยู่ในอำนาจของอธิบดี DSI ส่วนจะมีการขยายผลไปถึงบุคคลอื่นหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า DSI จะทำเรื่องของการสืบสวนสอบสวนส่วนเรื่องคดีหลักเป็นหน้าที่ของปปช.และทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้ไปแล้ว
5: มี2นายนะครับมี2นายซึ่งในส่วนนี้ในส่วนของทางเจ้าที่ตำรวจนะครับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้ดำเนินคดีในภาพรวมไปแล้วนะครับส่วนในส่วนของ DSI เนี่ยทางอธิบดีเนี่ยก็จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวในเรื่องของวินัยนะครับผมครับผมทางคดีอาญาก็คือทางตำรวจอ่ะดำเนินคดีในอาญาในภาพรวมไปแล้วครับผม
6: ต้องม
5: ี
6: เจ้าที่สองคนใช่ไหมครับเจ้าวินัยสองวินัยธรรมดาหรือวินัย
5: ต้องเป็นวินัยร้ายแรงต้องเป็นวินัยร้ายแรงครับผมรายละเอียดเดี๋ยวคงต้องให้ทางดีเอสไอเนี่ยได้ชี้แจงนะครับอาจจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นหรือไม่ยังไงเนี่ยคงเป็นอำนาจของทางท่านอธิบดีดีเอสไอครับผม
4: ขณะที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบลักษณะการทุจริตสอบท้องถิ่นทำกันเป็นระบบจึงไม่ควรให้แค่ข้าราชการไม่กี่คนรับผิดชอบส่วนประเด็นการเพิกถอนรายชื่อผู้สอบท้องถิ่นนายรังสิมันโรมระบุว่าทางคณะกรรมการยังไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด
0: ส่วนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับทั้งผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้แล้วคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะมีอะไรบ้างไปดูกันอีกรอบนึงครับอย่างแรกเลยก็คือต้องมีสัญชาติไทยนะครับโดยนายจ้างและผู้ประกันตนทั้งมาตรา33 39และ40ต้องขึ้นทะเบียนทางกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนและส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งและเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับสามารถตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งได้ง่ายๆผ่าน2ช่องทางอันที่1ก็คือสแกน QR Code เพื่อไปที่ลิงก์เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมหรือตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ก็ได้และยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลข02-956-2929ในวันและเวลาราชการหรือจะเป็นสายด่วน1506กด9ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
4: ส่วนการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะทางรัฐบาลก็ย้ำนะคะว่าขอให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยเร่งลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะไปติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านก็ได้นะคะและเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมด้วยการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อจะได้รับเงินได้อย่างรวดเร็วค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569แล้วโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทประเด็นสำคัญที่รัฐบาลอยากจะเน้นย้ำก็คือเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาอย่างรวดเร็วขอให้ไปลงทะเบียนซึ่งสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางหลักช่องทางแรกก็คือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐก็จะเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุดระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในทันทีและประชาชนยังสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ช่องทางที่2ก็คือเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ครบถ้วนนอกจากนี้สิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องเตรียมความพร้อมก็คือตรวจสอบผูกบัญชีพร้อมเพย์เข้ากับเลขประจำตัวประชาชนเนื่องจากธนาคารจะได้ทำการโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นทั้งนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบในทันทีโดยไม่ต้องรอให้รวบรวมข้อมูลจนครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
0: มาดูการเตรียมพร้อมฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบในหลักการเพื่อดูแลประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติล่าสุดทางกรมการปกครองก็ขานรับมติครม.ครับออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนทั่วประเทศให้เร่งสำรวจข้อมูลที่พักอาศัยที่ไม่มีเลขที่

0: านให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กันยายนนี้ครับนายณฤชาโคสารศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยรวมถึงข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติหรือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่1กันยายนซึ่งมุ่งปรับเปลี่ยนระบบให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วสำหรับการสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนในครั้งนี้จะมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะครับประกอบไปด้วยบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่ว่ามีบุคคลอาศัยอยู่ประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำแล้วโดยให้จัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทางนี้ให้เร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายนนี้เพื่อให้การจัดทำข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นก็ต้องเร่งรัดกำกับและติดตามสำรวจพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่15กันยายนด้วยและนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอต่อไปอธิบดีกรมการปกครองย้ำครับว่าการเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีข้อมูลอยู่ในระบบทะเบียนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะช่วยให้การช่วยเหลือเยียวยาเวลาเกิดภัยพิบัติเป็นไปได้อย่างรวดเร็วครับ
1: มาดูการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะคะทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมผลักดันเทคโนโลยีเทมทูโกนวัตกรรมสำรวจน้ำใต้ดินจากเดนมาร์กค่ะโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสแกนชั้นใต้ดินเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีเทมทูโกเปิดมิติใหม่ของการสำรวจและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยมีคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชที่ปรึกษาโครงการพร้อมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมสำหรับเทคโนโลยีนี้เป็นนวัตกรรมด้านธรณีฟิสิกส์จากประเทศเดนมาร์กซึ่งใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำรวจโครงสร้างใต้พื้นดินก่อนนำข้อมูลมาแปลผลทำให้สามารถประเมินชั้นดินแหล่งน้ำใต้ดินรวมถึงระดับความเค็มของน้ำได้อย่างละเอียดคุณหญิงกัลยาระบุว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและงบประมาณในการสำรวจเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนการแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง
2: ปีที่ผ่านมาเราพิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องนี้ใช้ได้แม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งบน้อยแล้วก็ทำได้เร็วแล้วง่ายต่อการใช้มีมือถือเครื่องเดียวไอ้เครื่องนี้มันเดินผ่านมันก็แปลออกมาในมือถือเราแล้วเป็นกราฟเป็นสีสันต่างๆว่าชั้นดินลงไป100เมตรหน้าตามันเป็นอย่างไรมันเป็นทรายเป็นหินเป็นกรวดเป็นน้ำกร่อยน้ำเค็มน้ำจืดอะไรเนี่ยนะฮะแล้วเราก็เลยใช้เครื่องนี้ให้แต่ให้ทุ่งกุลาร้องไห้ตำบลกุกาสิงไปสำรวจให้เข้า14จุดขุดได้10จุด
0: สหรัฐกับอิหร่านกลับมาตุ้มตามกันอีกครั้งนะครับทำให้ราคาน้ำมันดิดตัวขึ้นทันทีทางภาคเอกชนเขามีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามจากคุณดีจตุรงค์ครับ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ฟังมุมมองภาคเอกชนนะครับในวันที่การสู้รบในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดและราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นอีกครั้งครับกกต.ประเมินผลกระทบหลังจากที่สหรัฐกลับมาเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับซึ่งก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกขยับจาก84เมื่อปลายเดือนก่อนขึ้นมาเป็น95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงต้นเดือนนี้นอกจากนี้ในภาพรวมเริ่มมีการจำกัดการส่งออกน้ำมันและกระทบผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นเช่นพวกพลาสติกและเคมีภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งภาคเอกชนยังเตือนสถานการณ์เศรษฐกิจไทยนะครับที่เติบโตในรูปแบบของ K-shape นะครับเส้นบนที่เติบโตอยู่ในกลุ่มธุรกิจใหม่ได้อานิสงส์จากดิจิทัลและ AI เช่นพวกธุรกิจคอมพิวเตอร์และเซมิคอนดักเตอร์แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาตินะครับเช่นจีนสหรัฐและสิงคโปร์ขณะที่เคเส้นล่างที่ตกต่ำลงครับเป็นธุรกิจไทยที่เผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงจากสินค้าต่างประเทศเช่นกลุ่มยานยนต์ปิโตรเลียมและวัสดุก่อสร้างและแม้ว่าภาคเอกชนจะปรับประมาณการ GDP เพิ่มขึ้นนะครับเป็น 2.1 ถึง 2.5% แต่ก็ยังเป็นห่วงภาคส่งออกและการลงทุนนะครับที่ส่งผลมาถึงเศรษฐกิจในประเทศตัวเลขมันลดลงอย่างชัดเจนซึ่งก็สะท้อนว่าไทยสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศได้น้อยลงจากการที่ต้องพึ่งพาชิ้นส่วนนอกประเทศมากขึ้นขณะที่การลงทุนใหม่ก็ยังสร้างงานได้ค่อนข้างจำกัดนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกโจทย์ใหญ่ๆที่ต้องเร่งแก้ไขครับ
1: ผู้ประกอบการที่สามารถผงกหัวขึ้นไปได้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเป็นหัวหอกนะครับอย่าลืมว่าเราไม่ใช่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีของโลกเนาะและประเทศไทยเมื่อเทียบกับคอนเท็กซ์ของโลกเราก็ไม่ใช่ประเทศใหญ่เพราะฉะนั้นพลวัตการเปลี่ยนแปลงเนี่ยกระทบทุกประเทศในโลกนะครับการที่เราโดนท้าทายด้วยการผลิตที่ต้นทุนที่ถูกมากที่เราเรียกว่าเป็นโรงงานของโลกเนี่ยประเทศอื่นๆในโลกโดนหมดประเทศไทยหนีไม่พ้นคำถามคือเราจะเกาะเกี่ยวกับกระแสนี้เผชิญกับมันได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเร่งรวมพลังกันขับเคลื่อนอันที่สองนะครับตัวพลวัตตรงนี้มันเข้ามานะครับเข้ามาก่อนเริ่มการผลิตแต่ส่งผ่านได้ไม่เยอะเราต้องเร่งในเรื่องของผู้ประกอบการไทยนะครับทั้งในเรื่องของทักษะทั้งในเรื่องของห่วงโซ่ประทานนะครับทั้งในเรื่องของเวิร์กฟอร์สนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นระบบนิเวศที่จะต้องไปทั้งองคาพยพ
0: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ปรับประมาณการ GDP ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็นขยายตัว 2.1 ถึง 2.5% จากเดิม 1.6 ถึง 2.0% และเพิ่มคาดการณ์การส่งออกเป็น 12 ถึง 16% จากเดิม 8 ถึง 10%ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงคาดการเดิมนะครับที่ 2.5 ถึง 3.0% พร้อมเสนอให้ภาครัฐเปิดทางให้เอกชนส่งออกน้ำมันได้นะครับหลังจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดขณะที่สต็อกน้ำมันดีเซลของไทยยังสูงสวนทางกับตลาดโลกเพื่อที่จะบริหารจัดการสต็อกในประเทศลดการฝืนกลไกตลาดซึ่งสุดท้ายก็จะกระทบมาถึงผู้บริโภคนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งรักษาการลงทุนและต่อยอดให้เต็มศักยภาพเช่น Data Center ซึ่งทุกการลงทุน100เมกะวัตต์คิดเป็นมูลค่ากว่า 60,000 ล้านบาทกกร.จึงแต่งตั้งคณะทำงาน Data Center ขึ้นมานะครับเพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยกกร.ยังร่วมกับทุกภาคส่วนครับจะจัดงาน The Bangkok Business Summit 2026ในวันที่3กันยายนนี้นะครับเพื่อผนึกกำลังภาครัฐเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยจัดงาน GCNT Expo 2026นะครับภายใต้แนวคิดจากวิกฤตโลกสู่ธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยเร่งปรับตัวรับมือกับความท้าทายรอบด้านครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน GCNT Expo 2026ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนาน

0: หนานกับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือนตุลาคมนี้โดยระบุว่ารัฐบาลพร้อมทบทวนและวางแผนย้อนกลับต่อแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG เนื่องจากแต่ละเป้าหมายมีความเร่งด่วนและห่วงเวลาที่แตกต่างกันโดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่ส่งผลรุนแรงต่อเศรษฐกิจรัฐบาลจึงต้องเร่งฟื้นฟูและกำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตการดำเนินงานสำคัญจะมุ่งเน้นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติหรือ Nature Positive นะครับควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสถาบันการเงินและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยรัฐบาลพร้อมเข้ามารับความเสี่ยงการลงทุนด้านการวิจัยเชิงลึกก่อนจะขยายผลสู่ภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์นะครับ
1: ผมเรียนว่างานวิจัยเชิงลึกที่เป็นความเสี่ยงรัฐบาลต้องเป็นคนทำพวกท่านไม่ต้องเสี่ยงแบบนี้แต่พวกท่านสามารถที่จะขยายผลสเกลเรื่องนี้ขึ้นมาได้ทำให้ไบโอไดเวอร์ซิตี้ของแต่ละจุดในประเทศไทยเนี่ยกลับมาเท่าเดิมแค่นั้นนะครับเราเรียกว่าเนเจอร์โพซิทีฟทำต่อยอดจากเน็ตซีโร่ขึ้นมาเพราะว่าบางจุดของประเทศไทยไม่สามารถที่จะรับได้หากเราไม่มีธรรมชาติอยู่ผมจะใช้เรื่องนี้เป็นเอเจนดาในงาน IMF Nature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำ Nature Positive ในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็วในบางที่
0: ด้านคุณสุภชัยจิรวนนท์นายกสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการจัดงาน GCNT Expo 2026สะท้อนให้เห็นว่าความยั่งยืนเป็นปัจจัยสำคัญต่อระบบการเงินโลกขณะที่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเผชิญกับความท้าทายรอบด้านท่ามกลางวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์สภาพภูมิอากาศและช่องว่างทางเทคโนโลยีทุกภาคส่วนจึงต้องเร่งมือพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของประชาชนเป็นวาระเร่งด่วนครับกรมสรรพากรจัดงานสถาปนาครบรอบ111ปีเดินหน้าใช้เทคโนโลยียกระดับการจัดเก็บภาษีนะครับมั่นใจปี2569จัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย 2.447 ล้านล้านบาทพร้อมปรับภารกิจในปี2570ควบคู่กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศครับในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบ111ปีคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรให้การต้อนรับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่มาร่วมแสดงความยินดีซึ่งรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์แก่มูลนิธิรามาธิบดีอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่าภาษีอากรถือเป็นรายได้หลักของชาตินะครับซึ่งจะนำไปใช้จัดทำงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาประเทศผลการจัดเก็บภาษีช่วง11เดือนของปี2569ยังเป็นไปตามประมาณการจึงเชื่อว่าทั้งปีจะสามารถจัดเก็บรายได้ได้ 2.447 ล้านล้านบาทตามเป้าหมายขณะที่ทิศทางการทำงานในปี112จะเพิ่มการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการให้บริการประชาชนควบคู่กับการสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแต่ก็ย้ำว่าแม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นบุคลากรยังคงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายภาษีได้อย่างถูกต้องครับ
2: ในปีถัดไปนะครับทางกรมสรรพากรก็ยังมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องจัดเก็บภาษีให้ได้ตามประมาณการเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศและขณะเดียวกันก็จะต้องกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในตามนโยบายที่รัฐบาลได้รับมอบหมายนะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการกรมสรรพากรถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับนะถึงแม้กรมสรรพากรจะใช้เทคโนโลยีในการทำงานเยอะก็ตามแต่บุคลากรมีความสำคัญ
0: สำหรับปี2569นี้กรมสรรพากรมีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น177คนซึ่งรวมถึงคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรด้วยครับ

บริโภคทุกช่วงวัยภายในงานจัดแสดงสินค้าครอบคลุม10หัวข้อครอบคลุมเทคโนโลยีการสกัดงานวิจัยกฎระเบียบและกลยุทธ์การตลาดคุณมนูเลียวไพโรจน์ประธานบริษัทอินฟอร์มามาร์เก็ตประเทศไทยซึ่งเป็นผู้จัดงานกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นโอกาสในการผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเสริมอาหารในภูมิภาคและช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงกับผู้ผลิตวัตถุดิบผู้พัฒนาเทคโนโลยีและแบรนด์ระดับโลกเพื่อต่อยอดธุรกิจสุขภาพและเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยเช่นกระชายดำขมิ้นชันและใบบัวบกสู่ตลาดโลกคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานนี้กว่า 16,000 คนนะครับจากทั่วโลกแล้วก็สามารถสร้างรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาต่อไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: รมประชาสัมพันธ์เดินหน้าจัดทำแผนงานและงบประมาณปี2570เพื่อเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาครัฐไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2570ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ2570หรือสื่อสารแผน2570จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบนโยบายว่ากรมประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องกำหนดจุดยืนและบทบาทขององค์กรให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมั่นคงทั้งการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในส่วนกลางและการสื่อสารภารกิจในระดับพื้นที่ผ่านสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตและจังหวัดพร้อมย้ำว่าการจัดทำแผนงานและงบประมาณปี2570ต้องไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมแต่ต้องมีความยืดหยุ่นสามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงและเป็นรากฐานสำหรับการปรับรูปแบบการทำงานในอนาคต
1: วันนี้กรมเราอยู่ในมือของน้องๆทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนไม่ได้อยู่ในมือพี่ไม่ได้อยู่ในมือของท่านที่ประดีแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในมือของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าอยู่กับพวกเราทุกคนนั้นจึงต้องมาช่วยกันออกแบบงานของกรมเรานะครับให้มันดีที่สุดผ่านการขับเคลื่อนงบประมาณต้องมาช่วยกันดูว่างบที่จะได้ไปทำในงบในพื้นที่ที่เป็นงบฟังก์ชันที่จะส่งตามท่อลงไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องปรับให้มันยืดหยุ่นท่านเขตช่วยกันคิดนะครับว่าจะยืดหยุ่นได้อย่างไรเพื่อรองรับสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดแผน B แผน C ในอีก6เดือนข้างหน้าในอีก12เดือนข้างหน้า
0: ทั้งนี้ที่ประชุมกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งเป็นตัวแทนสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต1ถึง8และผู้แทนเขตร่วมนำเสนอโครงการเพื่อแสดงความชัดเจนความเป็นไปได้และผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโดยทุกโครงการต้องสามารถตอบคำถามสำคัญว่าประชาชนได้อะไรและสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมซึ่งจะนำไปประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมและคุณภาพของแผนงานโดยทุกหน่วยต้องสามารถแสดงแผนด้านแผนงานชิ้นงานและเนื้อหาที่สามารถแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน

0: รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ระดับกลางรุ่นที่8มุ่งส่งเสริมทักษะการบริหารและการสื่อสารพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ระดับกลางรุ่นที่8ณสถาบันพัฒนาการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์โดยมีข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสจำนวน32คนเข้าร่วมโดยได้ให้โอวาทถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นข้าราชการโดยเฉพาะระดับบริหารขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่สมกับความไว้วางใจและโอกาสที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชานอกจากนี้ควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้อื่นเพราะผู้นำที่ดีต้องสามารถทำงานร่วมกับคนในองค์กรและดึงศักยภาพของทุกคนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน
1: ์อยากให้พวกเราตระหนักให้ดีว่าในเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับให้ตั้งใจทำงานให้ดีให้ตั้งใจทำงานให้สมกับที่วันที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชานะครับกำลังอยากจะบอกว่านะครับให้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างตั้งใจงานราชการไม่ใช่งานเล่นๆที่นึกอยากทำก็ทำหรือไม่อยากทำก็ไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะทั้งหมดมันเป็นเกียรติยศของชีวิตเราเอง
0: หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่13สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการระดับกลางก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารงานตลอดจนพัฒนาภาวะผู้นำและแนวคิดการทำงานให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จในการช่วยเหลือครอบครัวผู้บริโภคกรณีซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่สามารถไกล่เกลี่ยจนร้านยอมคืนเงินให้เต็มจำนวนภายในวันเดียวค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยผลสำเร็จในการช่วยเหลือครอบครัวผู้บริโภคกรณีซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเงินกว่า 85,000 บาทโดยสคบ.เข้าช่วยเหลือทันทีแม้ผู้บริโภคยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์และสามารถไกล่เกลี่ยจนร้านยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวสำหรับกรณีดังกล่าวเริ่มจากบุตรสาวได้โพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าบิดาและมารดาถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่าจะมอบครีมให้ฟรีก่อนเสนอขายเครื่องสำอางและเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตรวมทั้งกล่าวอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลนางสาวสุภมาศกล่าวว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการช่วยเหลือพร้อมกำชับนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งติดต่อครอบครัวผู้บริโภคและลงพื้นที่ตรวจสอบซึ่งสุดท้ายพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวเป็นเพียงร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือสถานพยาบาลด้านสคบจึงได้ติดต่อผู้บริโภคและประสานไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติโดยร้านยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียว
0: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามนะครับเรารวบรวมมาให้ในช่วง NBT Recap กัน

นังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569พร้อมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ61ปีทั้งการบรรยายพิเศษเรื่องสื่อมวลชนไทยในศตวรรษที่21จริยธรรมความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อสังคมสะท้อนความท้าทายของสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันการเสวนาพิเศษในหัวข้อโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนมาแรงปลุกเศรษฐกิจฐานรากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานสะอาดและการมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นองค์กรดีเด่นและนักข่าวน้ำดีประจำปี2569ในอนันต์นินมานนท์นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยระบุว่ารางวัลดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในจริยธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมบริษัทฟินเจติกจำกัดผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI สำหรับการใช้งานในภาคธุรกิจเปิดตัวฟินด้าแพลตฟอร์ม AI ผู้ช่วยค้นหาอสังหาริมทรัพย์ด้วยการสนทนาภายใต้แนวคิด Connecting Property to Possibility โดยนำ AI มาเชื่อมกระบวนการตั้งแต่การค้นหาและการคัดเลือกทรัพย์การนัดชมไปจนถึงการเตรียมความพร้อมด้านสินเชื่อไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันนางสาวเรวดีเกตแก้วประธานเจ้าหน้าที่บริหารฟินเจติกระบุว่าจุดเด่นของฟินด้าคือผู้ใช้งานสามารถพูดคุยกับอวตารด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติเหมือนคุยกับเพื่อนช่วยให้ผู้ใช้งานค้นหาบ้านที่เหมาะสมเมื่อเลือกทรัพย์ที่สนใจได้แล้วระบบจะเชื่อมต่อกับตัวแทนขายที่ดูแลทรัพย์ในพื้นที่เพื่อยืนยันวันนัดชมนอกจากนี้ฟินด้ายังมีเครื่องมือช่วยประเมินข้อมูลสินเชื่อเบื้องต้นด้วยเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถประเมินความพร้อมทางด้านการเงินควบคู่กับการเลือกทรัพย์ผู้สนใจสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนี้ที่เว็บไซต์ finda.com ฟรีไม่มีค่าบริการอาจารย์ดร.กนกพรชิมพลีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปิดกิจกรรมตลาดคูณสุขภายใต้แนวคิดคูณสุขกรีนเดย์เพื่อผลักดันให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์พัฒนาตลาดให้เป็นมากกว่าสถานที่ซื้อขายสินค้าสร้างรายได้ควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยชุมชนผู้ประกอบการนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันโดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่พร้อมต่อยอดองค์ความรู้และงานวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก

0: มาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะต้องเตรียมรับมือฝนรอบใหม่จะส่งผลกระทบในพื้นที่ตอนบนช่วงวันที่4-7กันยายนนี้นะคะส่วนพายุที่ก่อตัวตอนนี้ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยติดตามในสถานีอากาศ NVT ค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ำนี้มี2เรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาค่ะทั้งพายุและฝนระลอกใหม่ที่จะเข้ามาในบ้านเราค่ะเริ่มจากสถานการณ์พายุกันก่อนนะคะขณะนี้มีพายุหมุนเขตร้อนนะคะอยู่ในทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะอยู่ในระดับพายุโซนร้อนชื่อว่าโซเดลค่ะสำหรับพายุลูกนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3-5กันยายนนี้พายุลูกนี้นะคะมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงเร็วเพราะว่าจะถูกพายุนะคะทางแปซิฟิกตะวันตกลูกนี้ค่ะดูดดึงเอาพลังเข้ามานะคะพายุกรอวานจะดูดเอาพายุโซเดลเข้ามารวมกันพายุทั้ง2ลูกไม่เข้าไทยนะคะแต่บ้านเราไม่พ้นเรื่องฝนค่ะต้องเตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าร่องฝนนะคะจะกลับเข้ามาในบ้านเราอีกครั้งซึ่งตอนนี้เริ่มขยับสูงขึ้นจากบ้านเราไปกรมอุตุนิยมวิทยาจึงออกประกาศเตือนภัยค่ะให้เตรียมพร้อมรับมือฝนหนักที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ตอนบนช่วงวันที่4-7กันยายน

ลุ่มต่ำเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าได้หลากรวมทั้งน้ำท่วมขังได้ค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ในโซนของภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่พังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศครับเริ่มที่สหรัฐปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในอิหร่านอีกระลอกท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ส่อเขากลับมารุนแรงครับกองประชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมได้ออกแถลงการว่าได้เสร็จสิ้นภารกิจการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านระลอกล่าสุดแล้วซึ่งเป็นระลอกที่2ในรอบสัปดาห์โดยเป้าหมายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารทั้งทางอากาศและทางทะเลระบบเรดาร์และขีดความสามารถในการวางทุ่นระเบิดขณะเดียวกันมีรายงานเสียงระเบิดจากการโจมตีของสหรัฐดังสนั่นในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านด้านสภาเซี่ยววงเดือนแดงอิหร่านระบุว่าสะเก็ดระเบิดตกใส่บ้านหลังหนึ่งในเมืองคูเฮสทักซึ่งกำลังจัดงานแต่งงานและทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนบาดเจ็บกว่า50คนขณะที่กองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐทั่วตะวันออกกลางโดยอ้างว่าได้ถล่มฐานทัพสหรัฐในบาเรนและจอร์แดนซึ่งในจอร์แดนกองทัพจอร์แดนสามารถยิงสกัดขีปนาวุธอิหร่านได้10ลูกส่วนในคูเวตระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ระดมยิงสกัดโดรนและขีปนาวุธจากอิหร่านหลังตกเป็นเป้าโจมตีเมื่อเช้าตรู่วันนี้ทางนี้จากสถานการณ์ความขัดแย้งที่ส่อเขากลับมารุนแรงอีกครั้งทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นมากกว่า4ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล
1: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเดินทางถึงกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์แล้วในการเยือนภูมิภาคตะวันออกกลางครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านโดยมีประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซีซีผู้นำอียิปต์ไปขอให้การต้อนรับที่สนามบินการเยือนครั้งนี้คาดว่าผู้นำทั้งสองจะหารือกันในประเด็นเสริมสร้างความสัมพันธ์ในฐานะประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รวมถึงการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับโลกทางนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้อียิปต์จะเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ก็ยังสานสัมพันธ์ด้านกลาโหมและเศรษฐกิจกับจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการกระจายฐานพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ทางนี้ประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนอียิปต์หลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ครั้งที่26ในคีร์กีสถานซึ่งเวทีนี้มีรัสเซียอินเดียปากีสถานและอิหร่านเข้าร่วม
0: รัฐบาลเยอรมนีกล่าวหาว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังเหตุโดรนโจมตีสนามบินไลป์ซิกเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมนีเปิดเผยว่าผลการสอบสวนบ่งชี้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวกระทำการในนามของหน่วยงานรัฐบาลรัสเซียและเพื่อเป็นการตอบโต้ทางการเยอรมนีได้สั่งปิดสถานกงสุลรัสเซียในเมืองบอนรวมทั้งยุติสัญญาเช่าบ้านของชาวรัสเซียในกรุงเบอร์ลินที่ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งจารกรรมและปล่อยข่าวชวนเชื่อพร้อมเรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าพบนอกจากนี้ยังยกระดับคุมเข้มการเข้าเมืองของชาวรัสเซียและเพิ่มแรงกดดันต่อกองเรือเงาที่รัสเซียใช้เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรปด้วยด้านรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาและประกาศว่าจะใช้มาตรการตอบโต้ในลักษณะเดียวกันอีกทั้งกล่าวหาเยอรมนีว่าสนับสนุนการก่อการร้ายจากการส่งความช่วยเหลือให้ยูเครน
1: ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยล่าสุดทะลุ 1,000 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายเกือบ 4,500 คนขณะที่ทีมกู้ภัยเนปาลยังคงเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตรวมถึงคนงานนับร้อยคนที่เชื่อว่าติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำอย่างน้อย11แห่งอย่างไรก็ตามความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตเริ่มเลือนรางส่วนภารกิจช่วยเหลือกู้ภัยก็เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากดินถล่มทำลายถนนและตัดขาดเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลทำให้เจ้าหน้าที่กังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตจะสูงอีกทางนี้ภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยแตกออกและพังถล่มโดยกวาดเอาหินน้ำแข็งและน้ำจากการละลายของทานน้ำแข็งปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงสู่หุบเขาเบื้องล่างก่อนก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงในพื้นที่ท้ายน้ำ
0: นายโจชัวหว่องนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยชื่อดังของฮ่องกงถูกนำตัวขึ้นศาลวันนี้โดยรับสารภาพผิดในข้อหาสมคบต่างชาติจากกรณีเรียกร้องให้คว่ำบาตรจีนและฮ่องกงซึ่งศาลจะประกาศบทลงโทษอีกครั้งทั้งนี้นายหว่องวัย29ปีถูกตั้งข้อหาดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติจีนที่บังคับใช้ในฮ่องกงปัจจุบันเขากำลังรับโทษจำคุกเกือบ5ปีฐานความผิดบ่อนทำลายอำนาจรัฐซึ่งเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยหลายสิบคนที่ถูกตัดสินความผิดในคดีความมั่นคงแห่งชาติครั้งใหญ่ที่สุดจากการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี2563และมีกำหนดได้รับการปล่อยตัวในปีหน้า ส่วนข้อหาใหม่ที่กำลังเผชิญอยู่นี้มีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตซึ่งกลุ่มสิทธิมนุษยชนมองว่าการตั้งข้อหาเพิ่มอาจเป็นความพยายามของทางการในการทำให้เขาต้องอยู่ในเรือนจำต่อไปให้นานที่สุด
1: อาริอานากรันเดนักร้องสาวชาวอเมริกันชื่อดังปิดฉากทัวร์คอนเสิร์ต Eternal Sunshine แล้วหลังขึ้นเวทีในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและเตรียมถอนตัวออกจากชีวิตสาธารณะตามที่ประกาศไว้โดยเธอได้กล่าวลาแฟนๆด้วยความซาบซึ้งหลังจบคอนเสิร์ตทางนี้เธอประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะพักงานและหยุดปรากฏตัวต่อสาธารณะท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการคาดเดาไปต่างๆนานาเกี่ยวกับสุขภาพและรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปการพักงานครั้งนี้จะรวมถึงการถอนตัวจากละครเวทีเรื่อง Sunday in the Park with George ที่ศูนย์ศิลปะบาร์บีแคนในกรุงลอนดอนช่วงฤดูร้อนปีหน้าด้วย
0: ช่วงนี้พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงทำไมนะครับวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัชกรจะพาไปพูดคุยภารกิจเปลี่ยนเกมประเทศไทยด้วย Visitor Economy กับคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจผู้มาเยือนครับ
1: ส่วนช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ครับท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวัศกร
0: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยของเรานั้นนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับพอเราเห็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาผู้ประกอบการรวมถึงพวกเราที่เป็นชาวไทยก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเพราะถือว่าเราเนี่ยจะได้มีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วผ่านการท่องเที่ยวนั่นเองแต่หลายต่อหลายครั้งอาจจะเป็นคำถามของทางพวกเราของทางรัฐบาลนะครับว่าจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวที่เข้ามานั้นนะครับสิ่งใดที่เราจะต้องมีการพัฒนาประเทศสิ่งใดที่เราจะต้องมาเน้นเราต้องการนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนบ้างวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านวิรศักดิ์โคสุรัตน์นั่นเองนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ต้องขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนะครับ
2: ดีมากครับ
1: ที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอาจารย์ครับคราวที่แล้วสัมภาษณ์อาจารย์เรื่องควิกบิ๊กวินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งอาจารย์ก็เป็นประธานทั้งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งการค้าระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์กำลังเล่าหลายเรื่องแล้วพอเจอกันวันนี้ครั้งแรกอาจารย์บอกว่าเนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้มีความคืบหน้าคุณวัศก
2: ร
1: โดยเฉพาะเรื่องสุวรรณภูมิซึ่งเป็นประตูบ้านหลักของประเทศมันมีอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟังบ้างครับ
2: เราจะเห็นนะครับว่าสมัยก่อนเรารู้แต่ว่าคิวของสนามบินสุวรรณภูมิยาวเวลาขาเข้า
1: ครับ
2: แต่คนก็ไม่เคยรู้แล้วมันเวลาไหนเหร
1: อ
2: ที่มันเป็นประจำเพราะเที่ยวบินประจำมันเข้าอยู่เราไปทำการบ้านจนกระทั่งพบว่าอ๋อบ่ายวันจันทร์
1: บ่ายวันจันทร
2: ์ทุกๆวันจันทร
1: ์ครับ
2: เวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่ายสี่โมงเย็นจะเป็นช่วงที่คิวคนมารอสแตมป์ตอมอเนี่ยเยอะที่สุดยาวที่สุด
1: ครับ
2: ยาวจนกระทั่งท้ายคิวเนี่ยมองมาต้องเลี้ยวแปลว่าไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเขาเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นคำถามที่เขามีในใจทำไมเกิดอะไรขึ้น
1: ครับเหมือนชื่อรายการนี้เลย
2: เหมือนชื่อรายการ
1: ทำไมคิวยาวจัง
2: ผมประสบเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองผมบินเข้ามาจากปูตาน
1: ครับ
2: เครื่องลงมาผมกล่าวว่าโอ้ผมรู้แล้วว่าถ้ามาตอนเช้าตรู่จะมีเครื่องจากยุโรปเข้าเยอะ
1: ครับ
2: คนจะแน่นเรามาถึงลงเที่ยงกว่าเพราะนั้นเดี๋ยวเราออกสบายแน่หน่อยก็เดินมาเรื่อยๆผมก็ตกใจว่าอ้าวทำไมมีคนยืนเข้าคิวยาวขนาดเนี้ยแต่ของคนไทยก็ไม่เป็นไรแล้วก็เดินแซงคิวนั้นมาได้เรื่อยๆเพราะเราไม่ต้องเข้าช่องเดียวกับเขา
1: ครับ
2: เราไปเข้าสิ่งที่เรียกว่าออโตเกตเข้าไปแล้วก็เอาหนังสือเดินทางเสียบมันถ่ายรูปหน้าเราแล้วมันก็ทบทวนความจำว่ามันจำเราได้ไหมได้ปุ๊บมันก็พาเราเข้าไปแล้วเราพิมพ์นิ้วมือซะหน่อยแล้วก็ไปต่อได้หันกลับมาอีกทีโอ้โหคิวมันยาวจริงๆเลยก็ตรงนี้แล้วครับก็เลยชวนท่านรองนายกสุปจีท่านไปดูตรงนี้กันเถอะเพราะถ้าเราจะทำเรื่องเศรษฐกิจผู้มาเยือนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจผู้มาท่องเที่ยวหรือมาเยือนด้วยเหตุอื่นก็นี่เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เราจะต้องส่งมอบอันแรกสุดเลยให้ได้ดีท่านบอกไปแล้วท่านก็เลยชวนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา
1: ครับ
2: ท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยอีก2ท่านของกระทรวงคมนาคมไปด้วยกันเลยแล้วก็ไปเจอกันที่นั่น
1: คือว่าถ้าติดปัญหาอะไรกระทรวงอะไรกระทรวงหนึ่งแก้ได้เลย
2: ใช่ก็ไปกันแล้วก็ได้เห็นว่าคิวยาวจริง
0: ๆเห็นกับตา
2: แล้วก็ผู้บริหารของAOT
1: คือ
2: บริษัทการท่าแล้วก็ผู้บริหารของตม.ก็มาอยู่ดูแลด้วยเขาก็อธิบายว่าทางออกที่พวกเขาคิดเป็นอย่างไรเราบอกอันนั้นเป็นต้องโหมันเรื่องใช้เงินไม่มีปัญหาหรอกว่าเขามีเงินแต่ว่ากว่าจะลงทุนกว่าจะจัดการขั้นตอนต่างคงอีกนานนะกว่าจะได้อาคารผู้โดยสารหลังเพิ่มเติมขยายทิศตะวันออกบ้างทิศใต้บ้างเอาเป็นว่า2ปีนับจากนี้คงยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็เลยชวนคุยว่าเอาไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในฤดูท่องเที่ยวเนี่ยเราทำไงถึงจะให้มันดูแล้วมันดูดีขึ้นในสุดตม.เขาเห็นด้วยเขาบอกว่าที่ท่านเห็นออโต้เกตและคนไทยใช้อยู่นั้นเนี่ยออโต้เกตที่ตั้งเอาไว้ออกแบบมารับอ่านหนังสือเดินทางได้แค่3ประเภทหนังสือเดินทางคนไทยหนังสือเดินทางชาวฮ่องกงหนังสือเดินทางชาวสิงคโปร์ที่เหลือแล้วไม่อ่าน
0: แล้วทำไมมันอ่านได้แค่3ประเทศ3ภาษา
2: ก็เลยนำมาสู่ข้อตกลงกันณที่ตรงนั้นว่าแล้วขยายได้แค่ไหนในสุดก็เป็นอันว่าภายในตุลานี้ที่จะถึงเนี่ยจะขยายไปอีก31สัญชาติ
1: เป็นความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ
2: ่ครั้งยิ่งใหญ
1: ่แต่ไม่อยากจะถามว่าทำไมตอนเริ่มต้นทำไมถึงเริ่มต้นแค่3นะจะเป็น31ประเทศ
2: 31เราก็ถามด้วย ทำไมจึงเป็น31นี
1: ้
2: คำอธิบายคือว่ามันมีระบบสากลอยู่ในการบอกว่าเขาทำสถิติกันเก็บไว้ในระดับสากลเลยว่าหนังสือเดินทางของประเทศอะไรบ้างที่จะไม่ค่อยถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามแต่คนไทยรู้ว่าหนังสือเดินทางญี่ปุ่นเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะเดินไปประเทศไหนก็ส่วนใหญ่ก็โอเคโอเคเขาก็ไปไล่ดูเขาบอกว่านี่ไง31นี่แหละใช่ไปไหนก็จะไม่ค่อยถูกปฏิเสธงั้นเอา31นี่เข้าให้ออโตเกตมันเคี้ยวซะก็จะเริ่มละ
1: แล้วใน31ประเทศนี้เป็นประเทศซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาไทยด้วย
2: มาไทยด้วยแล้วเป็นลูกค้าเก่าแก่ของเรามานานนะอังกฤษเยอรมันญี่ปุ่นประเทศสแกนดิเนเวียและอื่นๆนะรวมทั้งรวมมาเลเซียด้วยนะในอาเซียนเนี่ยก็มีมาเลเซียสิงคโปร์นะเข้ามาอยู่แล้วเพราะนั้นก็แปลว่าอย่างน้อย31สัญชาตินี้มาถึงถ้านี่ไม่ใช่การเยือนประเทศไทยครั้งแรกของคุณเพราะมันต้องเก็บสิ่งที่เรียกว่าไบโอเมตริกก็คืออ่านความห่างของลูกตาอ
1: ่
2: านทรงใบหน้าอ่านอะไรต่างๆถ้าเป็นมาไม่ใช่ครั้งแรกแต่นี้ไปที่ออโตเกตเลยนะก็อย่างน้อยคิวที่ยาวเหยียดนั้นมันคงหดลงมาในจำนวนหนึ่งละนะฮะแต่ถ้าเขายังมาครั้งแรกอยู่เรายังไม่ได้เก็บออโตเกตอันนั้นคุณก็ต้องไปเข้าคิว
1: ก่อน
2: นะเราเข้าใจได
1: ้ครับ
2: อย่างน้อยเราตอบคำถามได้ว่าทำไมนี่เรื่องที่หนึ่งนะ
1: อันที่พูดถึงเนี้ยจะเริ่มเมื่อไหร่อาจารย
2: ์เนี่ยฤดูท่องเที่ยวนี่เลย30ภายในเดือนตุลาเนี่ยตอมบอกว่าจะเริ่มเลย
1: เร็วมาก
3: ก็อีกเดือนนึงประมาณเดือนนึง
2: สำหรับผมก็ถือว่าม
1: ี

0: พัฒนาการ
1: มีพัฒนาการอย่างน้อยก็ควิกวินหรือไม่ไม่รู้แต่ควิกก่อนละนะครับอย่างที่สองก็คือเห็นด้วยว่าถ้าคิวมันต้องยาวเพราะเข้าใจเขาบอกว่ามันไม่ใช่ความช้าของการตรวจนะแต่เป็นเรื่องว่ามีเครื่องบินใหญ่ๆลงมาเยอะพร้อมๆกัน
0: ลงมาพร้อมๆกัน
1: ลงมาพร้อมๆกันแล้วบางไฟล์ดีเลย์มาจากช่วงเวลาสายมันเลยมาลงตอนบ่ายมันก็มาเติมเข้าไปอีกเข้าใจได้แล้วเขาก็ขอว่าขอไม่ย่อหย่อนในเรื่องการตรวจความปลอดภัยนะถ้าอาจจะมีคนที่มีบุคลิกที่ลักษณะที่น่าสงสัยเขาก็ต้องกักไว้นะ
2: ครับ
1: เราบอกไม่มีปัญหาแต่ว่าคนที่กำลังยืนคิวเนี่ยเขารอแบบไม่รู้อันชะตากรรมเลยจะหาเขาจะต้องสมมติว่ามากับคุณแม่ของเขาแม่เขาจะต้องกินยาก่อนอาหารปัญหาคือแล้วจะกินอาหารตรงไหนก่อนจะกินยาก่อนอาหารปรากฏว่าในระหว่างช่วงรอตรงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะช่องไหนก็ตามไม่มีอาหารให้ซื้อทานแม้กระทั่งฮอตดองฮอตดอกอะไรก็ไม่มีนะฮะไม่มีอย่างน่ามีตู้กดน้ำเอาเท้าเหยียบแล้วก็ดื่มน้ำเอา
0: ครับ
1: มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะถ้าเขาต้องคอยตรงนั้นทำไมเราไม่ทองทำวิธีเดียวกับที่เราไปซื้อข้าวกินอยู่ตามในมอลล์ต่างๆสั่งอาหารปุ๊บเขาก็จะให้หน้าตาแค่จานรองแก้วถือไปเลยแล้วเดี๋ยวมันเป็นไฟฟ้ามันก็จะสั่นมันก็จะ
0: เรียกมาถึงกันเถอะ
1: เขาก็จะเรียกคุณไปที่ไปรับของนั่นเนี่ยทำนองแบบนั้นได้ไหมถ้าไม่มีของพวกนี้แจกออกแบบเป็นแอปไหมให้เขามาถึงเข้ากล้องเขาถ่าย QR โค้ดที่ติดอยู่บนฝาผนังสูงๆจะได้ไม่มีใครบังใครนะกดปั้งไอ้เจ้านี้มันก็จะนับเลขให้เลยว่าคุณเป็นลำดับที่เท่าไหร่ระยะเวลาในการตรวจขนาดนี้อีกประมาณ32นาทีถึงจะเป็นคิวคุณไปไหนก็ไปจะไปห้องน้ำจะไปเปิดกระเป๋าเพื่อค้นข้าวของจะไปนั่งพักผ่อน
0: ได้หมด
1: จะไปเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกเชิญนะไม่ต้องมายืนคิวต่อคิวคิวต่อคิวอย่างนี้ไปอีก32นาทีซึ่งอึดอัด
0: ครับ
1: ลากกระเป๋าคนข้างหน้าไม่ขยับไม่ขยับสักทีเราจะเนี่ยมันจะมีคำถามทำไมตลอดเวลานะฮะแล้วทำให้การเดินทางมันเครียดแต่ถ้าเกิดอ๋อของเธออีก32นาทีแล้วค่อยมาที่ทางเข้า H14 เธอก็ไม่ต้องไปจ้องอย่างอื่นแล้วเธอก็ไป H14 นะและในระหว่างนั้นเออจะกินอะไรดีเพราะไม่มีอะไรขายผมก็แนะนำว่าเอางี้ไหมในสนามกีฬาในต่างประเทศเขามักจะมีพนักงานขาย
0: เดินเลย
1: ของเล่นๆอ่ะใส่หมวกแล้วก็มีถาดใส่แซนด์วิชใส่น้ำดื่มนิดหน่อยแล้วก็เดินห้อยๆคล้องคอเดินผ่านมาซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ขายไม่ว่าอะไร
0: ครับ
1: มันไม่ต้องลงทุนมากขายไม่หมดก็เดินกลับไปที่ร้านได้ไหมเขาบอกอย่างนี้ทำได
0: ้ครับ
1: อ้าวก็ดีแบบนี้ครับอาจารย์ที่ว่าเราอยากจะทำให้คนที่มาที่นี่แล้วรู้สึกว่าไม่ต้องถามว่าทำไม
0: วันแรกนาทีแรกพอเท้าแตะพื้นประเทศไทยมันต้องมีความประทับใจ
1: นะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งนะผ่านมาแล้ว20ปีเพราะสนามบินสุวรรณภูมิเปิด2ใช้2549
0: ครับ
1: บัดนี้2569
0: ฮะ
1: มันยังไม่มีการขยายอะไรเพิ่มไปนอกจากมีรันเวย์ที่3นะซึ่งก็เพิ่งเสร็จแล้วก็ไปมีอาคารสิ่งที่เรียกว่าอาคารแซตเทไลท์คือคนเอาเครื่องบินเข้าไปกัปตันเอาเครื่องบินไปจอดอยู่ที่ตรงที่มันห่างไกลออกไปแล้วผู้โดยสารก็ออกมาเข้าไปในอาคารนั้นแล้วลงใต้ดินไปนั่งรถไฟใต้ดินมาแล้วก็มาขึ้นที่เดิมที
0: ่ค
1: น
0: กำลัง
1: รอคิว
0: มาต่อคิวต่อมอเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมซึ่งเรื่องนี้ตอนสมัยผมนั่นเองก็เคยขอแบบตอนพิมพ์เขียวอยู่ว่าช่วยเอามาแบ่งกันดูทีเถอะจะได้คนวงการท่องเที่ยวเขาช่วยคิดว่ามันน่าจะเติมอะไรบ้างสิ่งที่เราอยากจะชวนเติมก็คือเติมตู้ต่อมอที่นู่นได้ไหมจะได้ตรวจกันมาเสร็จเลยไม่ต้องมาอุดกันอยู่ตรงนี
0: ้
1: แต่ในสุดมันก็ไม่ได้แบบนั้นมันไม่ได้มาให้ถึงสายตาเราเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปให้ความเห็น
0: บ
1: ัตรนี้เขาสร้างเสร็จแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยเข้าไปดูกันแล้วก็เราเห็นแล้วล่ะว่าโอ้ตรงโถงที่เขากำลังรอคอยกันยันแน่นๆนะเพดานมันสูงมากเลยครับอาจารย
0: ์
1: มันสูงขึ้นไปเท่ากับตึกอย่างน้อยถ้าเป็นห้องแถวก็เท่ากับห้องแถวเกือบ3ชั้นอ่ะ
0: ครับ
1: แปลว่าสามารถทำสะพานลอยข้ามได้นะสำหรับคนที่ไปตรวจมาแล้วจากที่สิ่งที่เรียกแซตเทไลท์เทอร์มินอลก็เอาตู้ตมไปเติมที่นั่น
0: ครับ
1: ตรวจสแตมป์ตู้มแล้วถ้าขึ้นจากรถไฟฟ้าใต้ดินมาแล้วตอนนี้ก็ทำให้ช่องของเขาเนี่ยขึ้นบันไดไปเลยต่อไปเลยแล้วก็เกาะข้างฝาผนังยกตัวแล้วเดินข้ามสะพานลอยข้างล่างเขากำลังคลาข้ามไปด้วยผู้คนกำลังรอคิวนั้นเนี่ยเขาจะข้ามไปเลยแล้วไปลงที่ตรงสายผ่านกระเป๋าก็ได้กระเป๋าแล้วไปเลยจะได้ลดภาระของพื้นที่นั้นในการต้อนรับอย่างน้อยเนี่ยทั้ง AOT ตม.บอกว่าไอเดียเนี้ยเขารับได้แต่ขอไปเช็คทางวิศวกรรมมันจะทำยังไง มันคงไม่เกิดในระยะในปีนี้หรอกแต่ผมคิดว่าแค่สัญญาณแค่นี้ทำให้เรารู้สึกว่าเออนะมันมีอะไรที่ทำให้เรามีความหวังกับมันได้มากขึ้น
0: ครับที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยต่างประเทศถ้าเป็นต่างประเทศป่านนี้เขาแก้จบไปแล้วนะอาจารย์
1: เขาทำเทอร์มินอล4ไปแล้ว เรามีเทอร์มินอล1
0: นะครับอันนี้แปลว่าอีกหน่อย เครื่องบินที่ไปลงชัตเตอร์ไลท์ก็สามารถตรวจตราลงไอ้ตม.ได้เลยตรงนั้นแล้วก็มีบายพาสข้ามไปเอากระเป๋ากลับเข้าเมืองมาช้อปปิ้งมาพักผ่อนเลย
1: ใช่และณขณะที่เรากำลังออกอากาศอยู่นี
2: ้
1: ก
2: ็
1: เป็นช่วงที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขากำลังเอาเรื่องของระเบียบการเข้าประเทศประกาศของคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติเอาร่างนั้นมาส่งลงในออนไลน
0: ์
1: เพื่อให้ทุกฝ่ายไทยและเทศสามารถให้ความเห็นต่อหลักการเรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการเข้าประเทศ450บาท17 US ดอลลาร์เนี่ยนะ
2: ครับ
1: เมื่อคนเข้ามาแล้ว17 US ดอลลาร์จะถูกเก็บเพื่อจะเอาไปซื้อประกันคุ้มครองพวกท่านทั้งหลาย 3-40 ล้านคนที่เข้ามาท่านไปเหยียบอ่างกะปิท่านไปหกล้มที่ไหนก็จะมีบริษัทประกันจ่ายให
2: ้
1: ที่ผ่านมา 20-30 ปีชาวต่างประเทศมาบาดเจ็บอุบัติเหตุใดๆรถชนล้มริมเสาไฟ
0: เ
1: ราต้องรีบอุ้มเขาไปส่งโรงพยาบาลและดูแลอย่างดี
0: ครับ
1: เขาเป็นแขกถ้าเขาไม่มีประกันทำไงจะไม่รักษาเหรอ
2: ครับ
1: ก็ต้องรักษาอยู่ดีเพราะนั้นเข้าเนื้อภาษีที่อาจารย์จ่ายเนี่ยปีละเกินพันล้านบาท
0: ปีละเป็นพันล้านเลยเหรอ
1: เป็นพันล้าน
2: เฉพาะดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ
1: ต่างชาติคำถามก็คือว่าตอนอาจารย์เดินทางไปญี่ปุ่นอาจารย์เดินทางไปอเมริกาเขาเคยถามไหมว่าท่านมีประกันซื้อมาแล้วหรือยังไม่ถาม
2: ไม่ถาม
1: เขาเก็บไปเลยในค่าวีซ่าเขาเก็บไปเลยในค่าอะไรตัวนี้อะไรบ้างก็เก็บตอนขาเข้าของญี่ปุ่นเขาเก็บตอนขาออกเขาเรียกว่าซายโยนาระแท็กซ์ถ้าไปเยอรมันเขาดูว่าอาจารย์ไปนอนกี่คืนโรงแรมมีหน้าที่เก็บภาษีตัวนี้เอาไว้ให้กับรัฐนอนกี่คืนคิดคืนละกี่เหรียญนั่นไม่ใช่ค่าโรงแรม
0: โดยเขาไม่ต้องบอกเรา
1: ไม่ต้องบอกเราเลย
2: นั่นคือค่าประกันของเรา
1: ใช่มันอยู่ในนั้นเรียบร้อยนะครับเราก็ผมก็นั่งคิดของพวกนี้แล้วก็เลยเสนอไว้แล้วไปแก้ในกฎหมายท่องเที่ยวแห่งชาติ
0: ครับ
2: ครับ
1: บัตรนี้มีผลมาตั้งแต่วันที่ผมยังเป็นรัฐมนตรีแต่ยังไม่มีใครกล้าใช้นะมารัฐบาลนี่เขาจะกล้าใช้ละ
2: นะเห็นละ
1: ครับเพียงแต่ของผมไม่เคยคิดเอาไว้จะเก็บสัก3เหรียญก็พ
0: อ
1: แต่รอบนี้ทางกระทรวงเขาคิดว่าเขาจะเก็บ450บาท17เหรียญ
0: ครับ
1: ซึ่งผมทีแรกก็ตกใจแต่พอไปเช็คดูว่าโอ้ประเทศอื่นเขาเก็บเท่าไหร่เฮ้ยเขาเก็บแถวๆนี้แหละ
0: ครับ
1: งั้นตัวเลขจำนวนเงินอาจจะไม่ใช่ประเด็นใหญ
2: ่ครับ
1: ประเด็นที่ผมห่วงก็คือแล้วมันจะเกิดคอขวดไหมล่ะสำหรับคนที่จะบินเข้ามาแล้วจะต้องจ่ายไอ้17เหรียญเนี่ย17เหรียญถ้าเธอไม่ยอมจ่าย17เหรียญมาเที่ยวบ้านฉันเธอไม่ต้องมาก็ได้นะ
2: ครับ
1: ถ้าแค่นี้เธอไม่ดูแลตัวเองนะแต่17เหรียญนั้นมันไม่ซื้อประกันทั้งหมดหรอกครับอาจารย์มันคือซื้อประกันจำนวนหนึ่งแล้วที่เหลือมันจะเก็บไว้ในตุ่
0: ม
1: ตุ่มของกระทรวงท่องเที่ยวนั่นแหละแล้วตุ่มนั้นจะเอาไว้ใช้ทำอะไรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตรงไหนที่มันทรุดโทรมจะได้เอาไปดูแลกันนะฮะเอาล่ะเรื่องใช้เงินมีเป้าประสงค
0: ์
1: การเก็บมีตัวเลขตอนนี้กำลังเกิดรับฟังความเห็นสาธารณะไทยและเทศ
2: ครับ
1: ว่ายูเห็นยังไงก็เป็นโอกาสนะครับในการที่ท่านทุกคนน่ะไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามไทยหรือเทศท่านสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นนี้ได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของทั้งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาจะมีช่องให้ท่านไปทั้งติ๊กถูกติ๊กผิด
0: ครับ
1: เขียนพิมพ์อะไรต่างๆเข้ามา
2: ครับ
1: เพื่อจะบอกเป็นน้ำหนักสิ่งที่ผมอยากจะเรียนอยู่เป็นยังไงครับนี่จะเป็นครั้งแรกละวงการท่องเที่ยวอยู่ดีๆจะมีตุ่มเงินถ้าเก็บไปแต่ละปีนะจะมีเงินเติมเข้ามาโดยเงินของชาวต่างประเทศนั้นไม่ใช่เงินคนไทยประมาณเกือบหมื่นล้าน
0: เพราะมันประมาณ30ล้านคนตัวเลข
1: ประมาณ30ล้านคนกลมๆนะ
2: 17เหรียญ
0: อาจารย์ตรงนี้มันฟังดูน่าสนใจมันจะกระทบเพื่อนบ้านที่ข้ามมาช้อปปิ้งมาเที่ยวบ้านเราไหมเพื่อนสปป.ลาวมาเพื่อนมาเลเซียมาอย่างเงี้ย
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติเห็นว่าเก็บเฉพาะส่วนของคนที่มาทางอากาศก่อนแล้วกันส่วนมาทางบกเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันและจะเก็บด้วยอัตราเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันที่กลัวก็คือคอขวดอีกแล้วถ้ามาแล้วก็ยังไม่ทันได้จ่ายแล้วก็เลยต้องไปหาตู้ไปหาอะไรต่างๆกดจ่ายทอนตังกันโอ้โหโกลาหลสนามบินผมไม่เห็นว่าก็ไปดูตัวอย่างสิงคโปร์สิครับสิงคโปร์ก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องจากเมืองไทยไปหรือผมไปบูไนมาแล้วผมจะกลับบินกลับเข้าไปสิงคโปร์ถ้าผมขึ้นเครื่องผมยังขึ้นเครื่องไม่ได้ถ้าผมจะบินสิงคโปร์จนกว่าผมจะต้องเช็คอินออนไลน์ใบตม.6ของสิงคโปร
0: ์ต้องกรอกออนไลน์
1: ต้องกรอกให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นเขาไม่ออกบัตรที่นั่งให้ท่านไทยก็ควรจะทำอย่างนั้นซะ
2: ครับ
0: ซึ่งจริงๆระบบพวกนี้มันเชื่อมกันหมดถูกไหมอาจารย์ตั๋วเครื่องบินตม.มันเชื่อมกันหมดนะเท่าที่ผมรู้ทั้งโลกเนี่ยมันข้อมูลไม่ต้องมาขอจากเราจะบินคุณรัศกรจะบินไปไหนเนี่ยพอซื้อตั๋วปั๊บทั้งระบบก็เชื่อมกันหมดเขารู้ด้วยแล้วเขารู้ด้วยว่าคุณเป็นใครเป็นอาชญากรหรือเป็นนักข่าวใช่ไหมครับอาจารย
2: ์แต่นี่ต้องมากรอกใหม่อีกก็เสียเวลาก
1: รอกใหม่ก็กรอกไม่ว่ากันนะกรอกกันซะเพราะผมก็กรอกใหม่ไปสิงคโปร์ผมก็ต้องกรอกใหม่ทุกทีนะ แต่ถ้าไม่กรอกไม่มีสิทธิ์ขึ้นเครื่องไงในการกรอกนั้นก็จะได้มีคำถามต่อไปว่าคุณจะจ่ายไอ้ค่าธรรมเนียมเข้าเมืองเนี้ยเดี๋ยวนี้เลยหรือไม
3: ่
1: ถ้าคุณไม่อยากจะไปเข้าคิวคุณก็จ่ายมันซะเดี๋ยวนี้เลยแล้วคุณก็เดินทางมาทุกอย่างมันอยู่ในมือถือคุณแล้วคุณเดินผ่านมามันก็ผ่านให้คุณได
3: ้ครับ
1: อย่างเงี้ยมันเป็นระบบที่เราเริ่มจะเชื่อมกันสักที
3: ครับ
1: แล้วจะได้ทำให้มันไม่เกิดการทำไมต้องมีคิวนี้และทำไมต้องมีคิวนั้น
0: คุณนัสกรเห็นท่านอาจารย์วิศักดิ์เล่าแบบนี้เห็นแล้วโชคดีที่อาจารย์เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนเห็นเพนพอยต์แก้ทะลุจุดมาได้แล้วทั้งหมดที่แก้ตรงนี้ขนาดเพิ่งเริ่มนะถือว่าเป็นควิกวิกวินให้คำถามคือมันจะช่วยเรื่องวิสิเตอร์อีโคโนมีที่อาจารย์ผลักดันและเป็นคำใหม่ของพวกเราได้มากน้อยแค่ไหน
1: คำว่าวิสิเตอร์อีโคโนมีเป็นคำที่คนไทยไม่คุ้นเคยระบบราชการไทยไม่รู้จักแต่ถ้าจะอธิบายต้องบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นคนที่ใช้ตัวนี้มาอย่างช่ำชองไอซ์แลนด์ใช้มาอย่างช่ำชองเพราะเขาพบแล้วว่าไอคนไปเที่ยวเมืองเขามันไม่เยอะหรอกแต่คนที่มาเพื่อการเรียนในออสเตรเลียเยอะเลยแล้วเขาอยากจะมีนโยบายกับคนเหล่านั้นเพราะนั้นเขาต้องมีนโยบายไม่ใช่เขาไม่ได้เห็นนักเรียนต่างประเทศมาเรียนบ้านเขาเป็นนักท่องเที่ยวซะหน่อยเพราะนั้นเขาเรียกว่า visitor economy เศรษฐกิจผู้มาเยี่ยมเยือนจริงๆสสปน.ทีเซ็ป
3: ครับ
1: เขาก็ทำเรื่องนี้มานานแล้วล่ะเพราะเขานับไม่นับทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวเขานับเฉพาะคนที่เดินทางเข้ามาเพื่อประชุมสัมมนามาบริหารธุรกิจมาประชุมทางธุรกิจหรือมาแสดงนิทรรศการสินค้านานาชาติเท่านั้นที่จะเป็นลูกค้าเขานั่นแหละเป็นวิธีการเก็บตัวเลขคนละชุดกับนักท่องเที่ยวและเมื่อเก็บไปเก็บมาถึงได้รู้ว่าโอ้นักเดินทางฝ่ายธุรกิจนะเขาใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยว
0: สาม
1: เท่าตัว
0: นะ
1: เพราะแกมาด้วยกระเป๋าตังค์สองใบไงใบหนึ่งเนี่ยเท่าแก่ให้มาเธอไปที่นี่เธอก็ต้องเบิกนั่นเบิกนี่ได้เธอต้องเบิกค่าโรงแรมเพราะฉะนั้นของเธอไม่มีการไปนอนโรงแรมพัดลมนะเธอนอนโรงแรมชั้นดี
3: อ
1: ันนี้เท่าแก่จ่ายให้แล้วเธอต้องมีงบในการเลี้ยงดูลูกของลูกค้างบเท่าแก่จ่ายให้แต่กระเป๋าใบหนึ่งกระเป๋าส่วนตัวกระเป๋าที่ภรรยาให้มาเธอกลับมาเธอซื้อของฝากให้ฉันด้วยนะแล้วก็เธออย่าลืมไปทำนู่นทำนี่ให้ฉันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยสามเท่าตัวคำถามคือว่าแล้วเรารู้หรือยังว่านักเรียนต่างชาติไม่ว่าจะมาเรียนเพราะอยากเรียนเมืองไทยหรือกำลังหนีอะไรมาเช่นมีนักเรียนที่เข้ามาเรียนในเมืองไทยหนีการแข่งขันในจีนเพราะในจีนมีเด็กแข่งกันเยอะมากเขาบอกว่าโอ้โหงั้นไปเรียนเมืองไทยดีกว่าใกล้บ้านราคาไม่แพงมากแต่ราคาที่เก็บอยู่ก็หลักแสนนะเราเรียกเขานักท่องเที่ยวได้ไหมไม่ได
0: ้เขามาเรียนหนังสือ
1: เขามาเรียนหนังสือไงอ้าวมีลูกของยูเครนลูกชายคนโตยูเครนกลัวถูกเกณฑ์ทหาร
3: ครับ
1: แม่ส่งมาเรียนเมืองไทยดีกว่าแกยังอยู่ในวัยเรียนถ้าแกอยู่ในวัยเรียนที่ยูเครนป่านนี้แกถูกเกณฑ์ไปลบไปแล้ว
0: มาเรียนเมืองไทยปลอดภัย
1: รัสเซียก็เหมือนกันในสุดพวกรัสเซียยูเครนก็มาอยู่ที่นี่เยอะนะฮะ
3: ครับ
1: แต่ส่งลูกชายที่กำลังจะใกล้เกณฑ์ทหารมาอยู่ที่นี่จะได้ไม่ต้องอยู่ในการเกณฑ์ทหารเราจะเรียกเขานักท่องเที่ยวไหม
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เขาคือใคร
0: ผู้มาเยือน
1: ผู้มาเยือนดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีนโยบายอะไรที่เราไม่มีแล้วเคยเก็บข้อมูลไหมก็ไม่ได้เก็บแล้วเขาอยู่ไหน
0: ผมเคยฟังอาจารย์พูดบอกนักเรียนต่างชาตินี่แหละเป็นคนที่ใช้จ่ายเยอะมากในประเทศไทย
1: พ่อแม่มีตังค์ถึงจะส่งมาเรียนอินเตอร์ในต่างประเทศได้ส่งมาเรียนอินเตอร์ในต่างประเทศพ่อแม่มีตังค์ดังนั้นเนี่ยโรงเรียนอินเตอร์เราก็รู้อยู่แล้วเขาไม่ได้บ้าวิชาการขนาดนั้นเขาไปทำกิจกรรมก็ไปทำกีฬาสีก็ไปทำกิจกรรมสำรวจแมลงหรืออื่นๆเนี่ยพวกนี้ซื้อข้าวของใช้นี่แบบไม่อั้นซื้อของแต่งเนื้อแต่งตัวที่ไหนเขาว่าอร่อยท้องถิ่นอาหารดีมีเมชลินที่ไหนรีบไปกินพ่อแม่จ่าย
0: อาจารย์จะไปต่อยอดพวกนี
1: ้ใช่
0: สร้างโอกาสทำให้เขาใช้จ่ายเงินรู้จักประเทศไทยมากขึ้น
1: ใช่จริงๆต้องสอนเขาประหยัดด้วยซ้ำนะมัธยัสถ์ให้เป็นนะลูกแต่ว่าเนื่องจากว่าพ่อแม่เธอมีฐานยังไงเธอก็จบมาเนี่ยเธอมีงานของกิจการของที่บ้านเราอยากจะเห็นคุณเนี่ยสนและคุณรู้จักประเทศไทยแล
3: ้
1: วคุณกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปแล้วคุณปรุงอาหารคุณกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันเป็นละคุณชวนเพื่อนคุณเนี่ยทำธุรกิจด้วยกันเลยฐานของพ่อแม่ที่มีในประเทศคุณทำมาค้าขายกับประเทศไทยแล้วคุณก็ชวนเพื่อนคุณที่ร่วมเรียนกันเนี่ยรักกันนี่แหละทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยช่วยเด็กไทยอ
0: ันนี้ก็เข้าขายวิสิเตอร์อีโคโนมีพวกรักษาพยาบาลมาทำสวยทำงาม
1: โอ้นี่อีกเยอะอีกก้อนใหญ่ๆเลย
2: แล้วข้อมูลต่างๆที่เราจะเก็บจากนักท่องเที่ยวว่าเขาชอบแบบไหนสไตล์ยังไงอย่างเงี้ยเราได้มีการวางแผนเรื่องข้อมูลตรงนี้ยังไง
1: เก็บข้อมูลด้านท่องเที่ยวนั้นก็แบบหนึ่งเก็บข้อมูลของผู้มาเยี่ยมเยือนก็แบบหนึ่ง
2: คนละแบบ
1: คนละแบบของนักท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ผมได้ก่อนมาเข้ารายการเนี่ยผมเพิ่งได้คุยกับผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ BDI ก็คือ Big Data
3: ครับ
1: ขณะนี้เขาร่วมทำงานกับทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งกำลังจะรับงานด้านท่องเที่ยวไปอยู่ด้วยนะฮะได้คุยทั้งหมดละและได้เริ่มดึงข้อมูลทั้งข้อมูลตม.คนเข้าเมืองชนิดต่างๆทุกวันและสามารถบอกได้ว่าวันไหนจะมีคนเข้ามามากน้อยเท่าไหร่และในช่วงไหนของปีและดึงข้อมูลจากบริษัทมือถือโดยไม่บอกชื่อว่าชื่ออะไรแต่รู้ว่าเพศอะไรสัญชาติอะไรอายุเท่าไหร
3: ่
1: พอข้อมูลมันเข้าเป็นถังข้อมูลอย่างนี้เน
3: ี่
1: ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่ามีซิมการ์ดที่มันเปิดโรมมิ่งมาจากต่างประเทศของประเทศเนี้ยไปกระจายอยู่ที่ไหนบ้างในประเทศณเวลาใดก็ตามแล้วอยู่นานไหมเขาสังเกตนะเขาพบว่าเอ๊ะทำไมคนจากภาคที่ไปเที่ยวถ้าภาคตะวันออกมาแล้วไปเที่ยวพัทยามาเถอะพ
3: ั
1: ทยาระยองเสร็จแล้วทุกคนเนี่ยต้องมากลับมาที่สมุทรปราการแล้วก็อยู่ใช้จ่ายอยู่หลายชั่วโมงที่สมุทรปราการก่อนจะไปเที่ยวภาคใต
0: ้มันมีอะไรดีที่นั่นเราจะเริ่มรู้แล้ว
1: มีอะไรเหรอที่สมุทรปราการ
0: เราจะเริ่มรู้แล้ว
1: นี่เป็นตัวอย่างฮะเพราะว่าซิมมันไปเบรกอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยนี่นะเราจะเริ่มลงไปส่องแล้วอะไรนะแน่นอนข้อสันนิษฐานที่หนึ่งก็คืออ๋อเขากำลังไปรอขึ้นเครื่องบินเพื่อจะบินได้ในประเทศนะแล้วก็ไปดอนเมืองนะฮะเลยกินอาหารที่นั่นถ้าอย่างนั้นเรารู้แล้วว่าตกลงมีชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยไปใช้จ่ายอยู่ตรงนั้นไอ้เรื่องเราไม่ได้อยากรู้ว่าใช้เท่าไหร่ตัวเลขเป๊ะๆเราแค่อยากจะรู้ว่าคุณอยู่เวลาสักเท่าไหร่เอ๊ะเราจะนึกถึงภารกิจที่จะให้คุณทำได้เอาเด็กต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยออกไปใช้จ่ายแล้วหนูแทนที่จะใช้แต่การบริโภคหนูไปทำเรื่องของการเป็นอาสาสมัครในประเทศไทยไหมมีให้ไปทำ108เลยไปช่วยดูเด็กไปช่วยดูคนพิการไปช่วยดูผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งไปช่วยซ่อมแซมสาธารณะอะไรต่างๆนะคุณจะมีคุณค่าเราก็ได้พลังความสามารถของคุณในทั้งศิลปะและความสามารถในการสื่อสารของคุณทำไปแล้วคุณก็จะเอาไปลงอินสตาแกรมลงไปลงอะไรของคุณนะแล้วคนในบ้านคุณเองก็ภูมิใจในตัวคุณดีไม่ดีก็ส่งพลังอะไรต่างๆเติมเข้ามาด้วยเนี่ยเงินมันไม่ได้เป็นทีละเป็นพันเป็นหมื่นล้านหรอก
3: ครับ
1: แต่ว่าเก็บเล็กผสมน้อยจากความรู้และข้อมูลเนี่ยไม่ต้องไปสร้างเมกะโปรเจกต์อะไรเลย
3: ครับ
1: อาจารย์ครับที่สนามบินสุวรรณภูมิสนามเดียวนะนี่ขนาดเราบ่นเขานะ
3: ครับ
1: มีคนเดินทางเข้ามาแล้วไม่ได้ออกมาจากสนามบินเลยเพื่อจะเปลี่ยนเครื่องแล้วจะบินต่อไปเนี่ยปีละ4ล้านคนนะ
2: ที่อยู่ในสนามบินอย่างเดียวเลยไม่ได้ออกนอกพื้นที
0: ่ถ้าชวนเขาใช้จ่ายได้คนละหมื่นก็40,000ล้านต่อปี
1: นี่ไงว่าอยู่ในนั้นเนี่ยเราจะสามารถจัดอะไรให้เขาได้บ้างคนเดินทางมาอย่างหนึ่งที่มักจะไม่ค่อยมีและอยากได้มากเวลาเดินทางแล้วต้องมาพักนานนะห้องอาบน้ำครับจะให้เขาพกค่าจะตัวมาก็ใช่ที่เราก็ต้องมีพื้นที่สำหรับการอาบน้ำจ่ายเลยผมเดินทางต่างประเทศนี่ผมทำเป็นประจำแหมได้อาบน้ำสดชื่น
0: ก่อนขึ้นเครื่องหรือ
1: ก่อนขึ้นเครื่อง
0: มาเนี่ยสบายอาจารย์สั้นๆตรงนี้ผมเหลือครึ่งนาทีเท่านั้นเองฟังเล่ามาทั้งหมดเนี่ยจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลายเป็นอุตสาหกรรมผู้มาเยี่ยมเยือนวิซิเตอร์อีโคโนมีเนี่ยมันจะช่วยยกระดับประเทศไทยพลิกฟื้นประเทศไทยได้สักมากน้อยแค่ไหนในมุมของอาจารย
1: ์ในระยะเวลาให้มันเวลาทำงานนะกินยาอะไรก็ตามมันให้เวลามันออกนิดหน่อยนะแต่ในเวลาอีกเพียง10ปีนับจากนี้ตัวเลข3ล้านล้านของนักท่องเที่ยวอย่างเดียวเศรษฐกิจนี้จะกลายเป็น6ล้านล้านบาทครับเมื่อนับตัวเศรษฐกิจผู้มาเยือนแล้ว
0: โอ้โหถ้าได้ขนาดนั้นนี่
2: เท่า
0: ลืมตาเรียกว่าลืมตาอ้าปากกันได้ทุกคนเลยนะอาจารย์
1: ครับผมก็ว่าอย่างนั้น
0: สงสัยต้องมีอีกต่อเรื่องต้องเชิญอาจารย์เป็นระยะเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นคำใหม่เป็นเรื่องใหม่แต่เราเห็นแล้วว่ามีศักยภาพสูงมาก
2: ครับวันนี้เราก็เริ่มได้เห็นแล้วนะครับกับคำใหม่ Visitor Economy นะครับที่สำคัญเรายังได้เห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเริ่มเป็นรูปธรรมแล้วสำหรับปัญหาต่างๆที่เคยผ่านมานะครับวันนี้หลังจากที่ท่านที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาก็เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นจากนี้ไปนะครับก็จะมาดูความคืบหน้าความก้าวหน้าของการท่องเที่ยวของประเทศไทยกันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระสำนักนะครับนี่เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2569ความพระราชสารมีดังนี้พระนั่นในพระท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีนำเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความพัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบความผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิรานงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันที่2วันนี้เวลา 7:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานณชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม5ตัวโดยส่งวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขส่งติดตามสัญญาณชีพส่งประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและมีแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน119ตัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 18:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตได้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างทองพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจินนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณจากนั้นบรรพชิตจินนิกายนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามลงมาอย่างมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจินในกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสาร3เที่ยวโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระ

โปรดกราบเปิดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระดำมาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระบรมมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระดำมาพิไทยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างทองพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ทองพุ่มต่อจากนั้นทรงดำเนินไปถวายพระกริยาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในทองพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย25รูปเดินนำหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญทองพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเดิมเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีประทับเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนในการ45รูปสวดพระพุทธมนต์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยประธานบรรพชิตจีนในการอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เขียนภาษาจีนพระประมาภิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไทยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่กระดาษถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย10บรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์

และในเวลา 14:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกแล้วบรรพชิตจินนิกาย15รูปยืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายาน

านนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าชาวพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นทรงดำเนินไปยังโต๊ะสังเวยทรงคมและประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจีนนิกายส่วนอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญกระทงถวายแล้วทรงจุดธูปเทียนที่กระทงทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญอ่างปลาถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงดำเนินไปยังปารามเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าท่านบูชาทรงคมเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบทรงดำเนินไปถวายเครื่องสังเวยทรงคมและเสด็จกลับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีวันนี้เวลา 17:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเด็จประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในนามรัฐบาลและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรจำนวน19ไตรสำหรับถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีภายหลังพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายเนื้อทองคำและพระสัมพุทธพันนีณไพฑีหน้าพระอุโบสถ
พระนิรันดรายเป็นพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทรงสร้างและพระราชทานนามว่าพระนิรันดรายหมายถึงปราศจากอันตรายมีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิเพชรภายใต้ซุ้มเรือนแก้วรูปพระศรีมหาโพธิ์ยอดซุ้มประดับพระมหาพิชัยมงกุฎและมีอักษรขอมจารึกพระพุทธคุณทั้ง9ประการอันหนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันดรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไปและมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นอีก18องค์สำหรับพระราชทานแก่พระอารามฝ่ายธรรมยุติกนิกายรวมถึงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยพระสัมพุทธพันนีเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่รัชกาลที่4ทรงพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงพระผนวชและประทับจำพรรษาณวัดสมรายปัจจุบันคือวัดราชาธิวาสวิหารภายหลังเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติมีพระราชกระแสให้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระสัมพุทธพันนีขึ้นอีกองค์หนึ่งเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารโดยอัญเชิญไปประดิษฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6มีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิราบและครองจีวรตามแบบพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าตามที่ได้รายงานให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง4ประการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นนับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งพระแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการหล่อล้อมบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีความสำนึกตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติเชื่อได้ว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคมผู้สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ดีการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานในโลกปัจจุบันซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติที่สำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีวิจารณญาณที่ถูกต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้ตลอดต่อเนื่องเพื่อสร้างสมคุณสมบัติทั้งนั้นให้เจริญงอกงามจะได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติสมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างสมบูรณ์จากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,861 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเสริมสมรรถนะวิชาชีพสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าเป็นพลังปัญญาของสังคมเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนและร่วมขยายผลการพัฒนาสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนากำลังคนและยกระดับชุมชนท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมีพื้นที่บริการวิชาการในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการโดยพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้แบบ upskill reskillและ New Skill พร้อมขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์และนำงานวิจัยมาใช้เพิ่มมูลค่าทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้ในชุมชนช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,281 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยในปี2568ได้รับรางวัลอันดับที่3จากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตนานาชาติหรืออาเซียนไชน่าเจแปนเซาท์โคเรียอีสปอร์ตทัวร์นาเมนต์แคมปัสแชมเปี้ยนชิพณมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเปิดโอกาสให้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สัง
ังคมของภาคตะวันออกจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติจริงพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อสร้างนักศึกษาต้นแบบที่มีทักษะการเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืนองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครวันนี้ที่วัดดิษฐ์หงสารามเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญถุงสิ่งของพระราชทานและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กรวม37ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากเขตอัคคีภัยบริเวณชุมชนนิคมมักกะสันแขวงมักกะสันเขตราชเทวีเมื่อวันที่1กันยายน2569มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย23หลังคาเรือนรวม35ครัวเรือนจำนวน92คนมีผู้เสียชีวิต1รายในโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเงินสงเคราะห์พระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นท่านที่สำนักงานเขตราชเทวีได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยดังกล่าวณวัดดิษฐ์หงสารามและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลพญาไทสภากาชาดไทยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและภาคเอกชนอื่นๆเข้าไปให้ความดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมหนุมานสำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชลิตภูพานติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่พานรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ

และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายวิรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับจังหวัดปราจีนบุรีมีปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2569จำนวน 1,038.65 มิลลิเมตรซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 14.45 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดปราจีนบุรีมีความจุกักเก็บรวม314ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำกักเก็บรวม135ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ43ของความจุรวมซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวการของปี2568และยังสามารถรองรับน้ำได้อีก179ล้านลูกบาศก์เมตรจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเพื่อพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาซึ่งการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดปราจีนบุรีใช้มาตรการต้นเก็บกลางหน่วงปลายระบายเตรียมทุ่งหน่วงน้ำท่าแหและทุ่งบางพลวงรวมกว่า 5.6 แสนไร่พร้อมเร่งระบายน้ำผ่านคลองลัดและติดตั้งเครื่องสูบผลักดันน้ำกรมชลประทานเตรียมดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งใน3โครงการย่อยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่อำเภอกบินบุรีและทุ่งบางพลวงอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีและพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ท่านนายกองคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรด้วยต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังห้องประชุมอาคารรวงผึ้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดารับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากผู้แทนกรมชลประทานรวมถึงรับฟังรายงานการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพจากผู้แทนจังหวัดปราจีนบุรีโครงการอ่างเก็บน้ำฤบดินทรจินดาเดิมชื่อว่าโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี2521เพื่อจัดหาน้ำให้ประชาชนและเกษตรกรใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาทุกข์ภัยและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนแก่พื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดานอกจากนี้สำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน้ำระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ27โครงการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนุคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชดังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดตรังเทศบาลตำบลราวัยจังหวัดภูเก็ตประชาชนตำบลแม่ห้อยเงินจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสบ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิท่านิสนาพระราชวังบทให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสำนักงานกปร.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างสำนักงานกปร.และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือสสก.เพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีขั้นตอนมีการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและเกิดข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถสะท้อนประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤทธิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

ครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป

0: สวัสดีค่ะตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ทรงมีพระราชสวนีทำรงรักษาไว้เพื่อให้มรดกอันล้ำค่านี้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยและได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงน้อมนำพระราชปณิธานดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติผ่านโครงการโขนสงขลานครินทร์เพื่อร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมและส่งต่อคุณค่านี้สู่คนรุ่นใหม่ค่ะ
1: ถ้ากระทำผิดมิถูกทำนองครองสุจริตจำเริญสี
2: โขนไม่ใช่เพียงการแสดงที่งดงามบนเวทีหากแต่เป็นศาสตร์และศิลป์ที่หลอมรวมภูมิปัญญาของชาติทั้งวรรณคดีนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์งานช่างและคุณค่าทางจิตวิญญาณของความเป็นไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนับสนุนการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ประชาชนรู้จักในชื่อโขนศิลปาชีพที่ทรงพระราชดำริให้จัดการแสดงด้วยมาตรฐานตามแบบแผนราชสำนักเพื่อเป็นต้นแบบการอนุรักษ์โขนพร้อมทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ต่างๆที่เป็นหัวใจในทุกแขนงของโขน
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชุบชีวิตต้องบอกว่าชุบชีวิตโขนซึ่งจริงโขนเนี่ยอยู่ในสายเลือดคนไทยหรือในหน่วยงานภาครัฐการเรียนการสอนก็มีการสืบทอดอยู่แล้วแต่พระองค์ทรงเห็นว่าโขนเนี่ยได้รับความนิยมน้อยลงนะครับจึงให้เกิดโขนพระราชทานขึ้นมานะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงในครั้งนั้นในครั้งแรกจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นปัจจุบันก็เป็นครูฝึกซ้อมนะครับเมื่อปีแรกก็ปี2550นะครับจะเกิดโขนพรหมาสขึ้นมาจนปัจจุบันนะครับใช้คำว่าโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชุบชีวิตแล้วก็ให้เกิดความรักความหวงแหนแล้วก็ได้เผยแพร่การแสดงจัดการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย50กว่ารอบซึ่ง50กว่ารอบนี่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับภาคประชาชนภาคนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาชมโขนก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าก็คือเป็นนาฏกรรมชั้นสูงผมเติมคำว่าสุดนะต้องบอกว่านาฏกรรมชั้นสูงที่เป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นนาฏกรรมประจำชาติของคนไทยนะครับมีความงดงามมีความวิจิตรมีความเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับในส่วนตัวแล้วได้มีโอกาสได้เดินทางไปเผยแพร่ในนามประเทศในนามคนไทย30กว่าประเทศทั่วโลกมีความภูมิใจว่าเราเกิดเป็นคนไทยแล้วมีศิลปะประจำชาติของเราก็คือนาฏกรรมโขนนะครับที่งดงาม
4: ท่านเคยมีพระราชดำรัสกับสมเด็จพระเทพว่าถ้าไม่มีใครดูโขนแม่จะดูเองคำนี้ก็จะเป็นคำที่คนโขนจะรู้กันทั้งประเทศว่าเป็นคำที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากเราก็ต้องทำโขนชนิดนี้และก็ต่อยอดและก็สืบสานไปให้ยาวนานตามที่ท่านได้ตัดเอาไว้ครับการแสดงโขนก็จะมีความพิเศษกว่าการแสดงนาฏศิลป์อื่นๆนะครับโขนเราเป็นมรดกวัฒนธรรมนะครับของมวลมนุษยชาติและก็ปัจจุบันก็ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกของยูเนสโกนะครับโขนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์และก็ปัจจุบันการชมโขนหรือการฝึกโขนนี้ค่อนข้างจะยากแต่ปัจจุบันก็สถาบันการศึกษาก็มีโอกาสได้ส่งเสริมโขนและก็ให้โยคนมาร่วมฝึกโขนโดยเปิดโอกาสนะครับให้เยาวชนที่มีใจรักมาร่วมฝึกและก็ทำให้ศิลปะวัฒนธรรมชุดนี้ก็จะยังคงอยู่กับคนไทยไปอีกแล้วก็โขนในบริบทกับเยาวชนในปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะ การเข้ามาร่วมเรียนรู้ตั้งแต่เรื่องวรรณคดีในการแสดงนะครับจารีตในการแสดงและก็นาฏศิลป์หรือดนตรีที่ประกอบการแสดงนะครับก็จะมีความวิจิตรและก็มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าโขนเราก็เป็นคลาสสิกแดนซ์ที่คู่ประเทศไทยมายาวนาน
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ณพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงท่านเป็นผู้ที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูการแสดงโขนนะคะท่านมองเห็นความสำคัญเหมือนตามที่ท่านพูดว่าถ้าหากว่าไม่มีใครดูแม่จะดูนั่นคือสิ่งที่ท่านได้ดำริได้ดำรัสไว้ในช่วงที่ท่านได้กล่าวไว้นะคะแล้วหลังจากนั้นมาดิฉันเชื่อว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนะคะก็มุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูโขนเพื่อที่จะนำมาต่อยอดให้ได้เช่นเดียวกันกับสงขลานครินทร์นะคะเราสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของท่านที่ท่านเป็นผู้ที่ทรงฟื้นฟูและทรงอุปถัมภ์จนโขนได้กลายเป็นมรดกโลกนะคะจริงๆแล้วโขนคือการบูรณาการของศาสตร์และศิลป์หลายแขนงมากทั้งการแสดงท่ารำการแต่งกายดนตรีดุริยางศิลป์คีตศิลป์นะคะนักศึกษาของเราได้บูรณาการการทำงานเป็นทีมการออกแบบการแสดงท่ารำหรือแม้กระทั่งการจัดการเรื่องแสงสีเสียงทั้งหมดเหล่านี้ค่ะมันเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันและก็ฝึกการคิดวิเคราะห์ให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกับคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญนอกจากนี้แล้วเราเองมีครูโขนมีอาจารย์โขนที่เชี่ยวชาญ
2: จากพระราชปณิธานในการทำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยสู่การน้อมนำมาปฏิบัติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ครูศิลปินและนักศึกษาร่วมกันสืบทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นผ่านการจัดตั้งโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในนามโครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยมีการทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรโขนสงขลานครินทร์จึงคืออีกหนึ่งพลังของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ยังคงมีชีวิตและก้าวเดินต่อไปในสังคมไทยพร้อมสร้างพื้นที่ให้ผู้คนสามารถเข้าถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยได้มากขึ้น
5: ปี2562ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะต้องการที่จะอาจจะตั้งสถาบันสุวรรณภูมิขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งมอนะคะสงขลานครินทร์ของเราทั้ง5วิทยาเขตแล้วไม่เราต้องการจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นองค์ความรู้ทางด้านวิชาการอย่างเดียวการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมถือว่าเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สงขลานครินทร์จะต้องดําเนินการในส่วนนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเรามีโขนสงขลานครินทร์อยู่แล้วพอในปี2562ก็เลยให้โขนสงขลานครินทร์อยู่ภายใต้สถาบันสุวรรณภูมิเพื่อต้องการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูและก็ต่อยอดศิลปะมรดกโลกอย่างเป็นทางการค่ะ
4: โขนสงขลานครินทร์เราก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523นะครับกำเนิดตั้งแต่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับโดยท่านรองศาสตราจารย์สมชายภูลพิพัฒน์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำมอ.นะครับที่ท่านได้นำโขนเข้ามาให้นักศึกษาได้แสดงที่วิทยาเขตปัตตานีแล้วก็เล่นต่อเรื่อยมาจนปีพ.ศ. 2549นะครับและปัจจุบันผมเป็นรุ่นที่2ที่สืบสานโขนของมอ.หรือโขนสงขลานครินทร์นะครับเราจะมาอยู่ที่วิทยาเขตหาดใหญ่เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549แล้วก็เล่นเรื่อยมานะครับโขนสงขลานครินทร์นี้เราก็จะนับว่าเป็น2ทศวรรษของแดงโขนแล้วก็มาร่วมฝึกซ้อมซึ่งเป็นนักศึกษาที่มาจากหลากหลายทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือทางด้านศิลปศาสตร์แต่ไม่ใช่เป็นเด็กที่เรียนทางด้านนาฏศิลป์โดยตรงแต่เขามีใจรักที่จะอนุรักษ์ศิลปะการแสดงชนิดนี้นะครับจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่อันทรงคุณค่าของไทยและมาร่วมกันสืบสานนะครับ

0: ดยมหาลัยเห็นคุณค่าเลยให้โขนของสงขลานครินทร์ต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับเรามีกระบวนโขนนะครับถึงเด็กเราจะรำไม่สวยเท่ากับมืออาชีพหนบเดิมนะครับแล้วก็เรามีวิทยากรและครูผู้สอนที่มาอบรมหรือมาสอนโขนให้กับเด็กๆและพิเศษอีกอย่างหนึ่งเราได้เชิญศิลปินจากกรมศิลปากรที่ท่านมีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญการแสดงโขนนะครับมาร่วมแสดงกับเราและมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและนักศึกษาของเราครับ
1: ในโอกาสครบรอบ35ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีโขนสงขลานครินทร์จึงคือการเฉลิมฉลองผ่านความภาคภูมิใจกับบทบาทการสร้างคุณค่าสู่สังคมผ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมหลวงในการจัดแสดงโขนสงขลานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีบถอนต้นรัง
0: การเลือกเรื่องการแสดงของโขนสงขลานครินทร์นี้เราจะดูตอนที่แสดงว่าเหมาะกับเยาวชนและนักศึกษาเราจะเหมาะกับฝีมือที่เขาสามารถแสดงได้ไหมแล้วก็เราจะเรียงร้อยตอนให้มันเข้ากันในแต่ละปีนะครับเช่นปีนี้เราเล่นชุดศึกกุมภกันเราก็จะเล่าต่อจากที่เราเคยเล่นมาในครั้งก่อนๆ ก่อนหน้านี้เราก็จะเล่นโขนตอนนางลอยนะครับที่พระรามยกทัพมาทำศึกกับทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ก็จะหาวิธีแก้ศึกแต่ละครั้งอย่างไรโดยเราเรียงร้อยตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ปฐมบทนะครับแล้วก็ไปจนถึงปัจฉิมบทของเรื่องรามเกียรติ์ครับ
2: สุครีบถอนต้นรังก็จะเริ่มด้วยฉากทศกัณฐ์นะครับนั่งเมืองนะครับใช้ให้กุมภกันนะครับซึ่งเป็นน้องชายออกมารบแทนนะครับก็ในฝั่งของพระรามเมื่อทราบความว่าเสียงอื้อทึกคึกโครมจึงถามพี่เพกว่าใครออกมารบทราบว่ากุมภกันเมื่อทราบว่ากุมภกันก็เลยใช้ให้สุครีบซึ่งมียศเทียมเธอเสมอกับกุมภกันนะเป็นอุปราชเมืองขีดขินก็ออกมารบแทนนะครับแล้วก็ได้สู้รบกันซึ่งยศเทียมเธอเสมอกันแล้วอันนี้ก็คือสุครีบถอนต้นรังก็คือกุมภกันเนี่ยเห็นว่าสุครีบเนี่ยมีฤทธิ์เยอะก็เลยออกอุบายให้ไปถอนต้นรังเพื่อจะได้ลดทอนกำลังนะครับสรุปแล้วสุครีบถอนต้นรังมาได้ก็หมดเรี่ยวหมดแรงนะครับก็กุมภกันก็มาทำร้ายนะจะซ้ำเติมแต่พอดีหนุมานกับองคตมาช่วยนะครับมาช่วยแล้วก็กุมภกันก็หนีไปนะครับแล้วจบตอนนี้ก็เป็นสุดท้ายก็คือยกรบนะครับระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ออกมารบกันก็เป็นฉากสุดท้ายของสุครีบถอนต้นรังภารกิจก็คือนะครับเป็นผู้แสดงของตัวละครที่เป็นโขนตัวพระรามตัวพระลักษณ์ตัวละครที่อีกหลายตัวละครนะครับแล้วก็ณปัจจุบันก็ถ่ายทอดให้ศิลปินรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับมอบหมายขลานครินทร์นวิยเขตสุราษฎร์นี้ก็ได้รับเชิญให้มาแสดงร่วมกับเยาวชนคนโขนของมอ.สงขลานครินทร์นะครับก็เป็นพระรามนะครับแล้วก็มาถ่ายทอดกระบวนท่ารำให้ตัวละครอื่นๆด้วยหรือว่าบุคลิกต่างๆนะเก็บรายละเอียดให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงด้วยนะครับแล้วก็

0: ที่สำคัญก็คือเป็นพระรามตั้งแต่นั่งพับปลานะครับตรวจพลแล้วก็ยกรบ
1: จากตัวละครและเรื่องราวในรามเกียรติ์สู่การถ่ายทอดผ่านกระบวนท่าทีต้องอาศัยทั้งความเข้าใจการฝึกฝนและการสืบทอดคนสงขลานครินทร์จึงไม่ได้มีเพียงครูและศิลปินผู้เชี่ยวชาญหากกำลังและความหวังหลักคือเยาวชนและนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาศิลปะการแสดงแขนงนี้ร่วมกับศิลปินระดับประเทศผ่านตอนแสดงที่หลากหลายในแต่ละปี
2: สวัสดีครับผมฟิลลิ่งครับนรณิตกอนุรักษ์ครับผมจากคณะแพทยศาสตร์ปี3ครับ
3: สวัสดีครับเบนซ์นะครับสิริเศษน้อยเอียดจากคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่3เล่นเป็นองคตครับ
2: ผมเล่นเป็นหนุมานครับก็ความน่าสนใจของหนุมานในตอนนี้นะครับก็คือหนุมานเนี่ยจะเป็นลิงที่มีความสุขสนแต่ในความสุขสนเนี่ยก็ยังมีความสวยงามความสง่างามอยู่เช่นกันครับก็อยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสดูนะครับ
3: ส่วนของผมนะครับเป็นองคตครับองคตเนี่ยจะเป็นแบบว่ารุ่นน้องของหนุมานในตอนที่เราจะเล่นเนี่ยเรากำลังจะตามไปช่วยน้าเราจากการที่ถูกยักษ์จับตัวไปครับเราสองคนก็เลยต้องร่วมมือกันไปช่วยน้าออกมาให้ได้ครับ
2: ครับของผมครับเริ่มฝึกโขนตั้งแต่ประมาณมัธยม1ครับผมก็คือตอนนั้นผมเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบแล้วก็ผมไปเห็นรุ่นพี่มีการแสดงโขนผมก็เลยรู้สึกว่าอยากลองเล่นดูใช่ครับบวกกับว่าคุณครูที่ปรึกษาตอนนั้นเป็นศิษย์เก่าชมรมโขนสวนกุหลาบด้วยครับท่านก็เลยฝากเข้าไปแล้วก็ให้ไปลองดูว่าโขนจริงๆแล้วเป็นยังไงครับผมจนผมก็ต่อยอดมาเรื่อยๆจนผมเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผมได้มีการลงเรียนในรายวิชาโขนแล้วก็ได้เจอคุณครูที่คอยฝึกสอนในรายวิชาแล้วผมก็เลยเข้าไปเหมือนกับพูดคุยกับคุณครูแล้วก็คุณครูก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาเข้าชมรมเป็นของโขนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แบบจริงจังนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้เข้ามาอยู่ในโขนสงขลานครินทร์ครับ
3: ผมนะครับเริ่มรู้จักโขนตั้งแต่ประมาณประถมปลายครับก็คือช่วงนั้นทางมอเนี่ยมีกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมผมก็เลยไปเข้าร่วมแล้วก็มีเปิดโครงการสอนโขนเยาวชนพอดีทำให้ผมได้เข้าไปคลุกคลีอยู่กับคุณครูพี่ๆภายในครับแล้วก็พอขึ้นมหาลัยเนี่ยเราก็ได้เข้าสู่โขนสงขลานครินทร์แบบเต็มตัวนะครับเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่เป็นทีมงานเป็นนักแสดงของโขนสงขลานครินทร์ต่อไปครับ
2: ตั้งแต่ผมเริ่มฝึกมาครับความยากอย่างหนึ่งของการเรียนโขนนั่นก็คือความอดทนครับเพราะว่าในการรำแต่ละท่าของโขนเนี่ยต้องใช้ความอดทนอย่างสูงเลยครับแต่ละท่าที่รำออกมาเนี่ยมันต้องเกิดจากการฝึกซ้ำๆเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยใช่ครับมันก็เลยต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างสูงเลยครับ
3: อย่างที่ฟิลลิ่งบอกนะความอดทนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าท่าโขนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการใช้กำลังขาเป็นส่วนมากนะครับท่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการย่อที่เยอะนะครับแล้วก็นอกจากความอดทนแล้วก็ต้องการความยืดหยุ่นของร่างกายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆด้วยครับผม
2: ก็สิ่งที่ผมได้รับจากการเล่นโขนนะครับแน่นอนว่าหนึ่งคือวินัยครับเพราะว่าเราต้องมีการซ้อมที่ตรงเวลามากๆทุกคนต้องเป็นระเบียบทุกคนต้องมีวินัยซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้เลยครับอย่างที่สองครับก็คือในเรื่องของบุคลิกภาพครับเวลารำโขนเนี่ยเราต้องมีการยืดตัวต้องมีการปรับสรีระเพื่อให้มันดูสง่างามพอใส่กับเครื่องโขนมันจะได้พอดีนั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับแล้วก็ความภาคภูมิใจในการแสดงนะครับก็คือส่วนตัวผมมีความภาคภูมิใจมากๆเลยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยที่ถือว่าเป็นมรดกโลกแล้วก็ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกนั่นเองครับผม
3: สิ่งที่เกิดกับตัวเองก่อนนะครับก็คือการที่เราได้ฝึกการมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่าการคิดท่าโขนเนี่ยมันต้องอยู่ในหัวท่าต่อไปมันต้องอยู่ในหัวเราตลอดเวลาแล้วสิ่งที่เกิดกับคนหมู่มากก็คือการได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นทำงานกันเป็นทีมและความภาคภูมิใจของผมก็คือการได้ร่วมรักษาสืบสานศิลปะแขนงนี้ต่อไปครับ

0: นักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาชมรมโขนสงขลานครินทร์ที่มาหลากหลายวัยหลากหลายต้องบอกว่าหลากหลายคณะนะครับแล้วรวมทั้งมีคณาจารย์มาร่วมแสดงด้วยนะครับเป็นตัวละครในครั้งนี้นะครับว่าการต้องมีวินัยมีความอดทนนะในการฝึกซ้อมฝึกฝนนะครับมันที่สำคัญการแสดงโขนเนี่ยตัวละครฟังฝ่ายยักษ์ฝ่ายลิงนะตัวพระรามพระลักษณ์เนี่ยเปิดหน้านะฮะใส่ยอดแต่ถามว่าใส่ยอดเนี่ยก็ต้องใช้ความอดทนเพราะหนึ่งมันจะกดจะหนักก็ต้องมีความอดทนลิงยักษ์ก็ใส่ศีรษะก็ตาก็จะเห็นนิดเดียวนะครับก็จะมีเชือกคาบฉะนั้นคือฝึกความอดทนฝึกความพร้อมเพรียงได้วินัยและทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือความยากของก็ต้องชื่นชมนะลูกหลานชาวใต้นะครับที่มีใจรักศิลปะชั้นสูงนะครับนาฏกรรมโขนนะครับนี่คือความยากของโขนก็คือความต้องฝึกความอดทนและความร่วมแรงร่วมใจกันเพราะเป็นทีมความสามัคคีของน้องๆนะครับนักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมแสดงนะครับผู้ชมท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ชมทั้งหลายที่มาชมการแสดงโขนที่จะได้รับกลับไปก็คือ1ความภาคภูมิใจในนาฏกรรมชั้นสูงของเราที่ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะครับแต่เป็นของคนไทยทั้งชาติและต่อก็ต้องบอกว่าเป็นของมวลมนุษยชาติก็ว่าได้เพราะโขนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ยูเนสโกนะครับอันนี้คือความภาคภูมิใจ2ก็ได้เห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจโขนลูกหลานชาวใต้นะครับว่าภาคภูมิใจว่าเขาได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้เหมือนฝึกความอดทนมีวินัยได้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่แฝงไว้ในการแสดงโขนนะครับมีพัฒนาการแน่นอนคนที่เยาวชนคนรุ่นใหม่มาแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้อรรถรสของโขนเนี่ยประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างมารวมอยู่ในโขนเช่นการแต่งกายนะครับกีฬาพรดนตรีเพลงร้องนะครับและที่สำคัญคนผู้แสดงโขนเนี่ยร้องเองไม่ได้ก็จะมีคนพากย์คนเจรจานะครับก็จะรวมอรรถรสนะสุนทรียรสของการแสดงนะครับที่จะได้กลับไป
1: โขนสงขลานครินทร์น่าจะเป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเพราะว่าเราเรียนรู้จากวิธีที่ถูกต้องของอาจารย์ที่เชี่ยวชาญของกรมศิลปากรได้มาเป็นอาจารย์และเป็นนักแสดงให้เราท่านได้ถ่ายทอดมาสู่คณาจารย์และนักศึกษาของเราอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่ปี2539ที่เล่ามาจนถึงวันนี้ค่ะโขนสงขลานครินทร์น่าจะเป็นการแสดงที่มีความพร้อมทางด้านศาสตร์และศิลป์และก็ความสวยงามของท่ารำเรื่องราวและก็ทางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะว่าเรามีการแสดงแทบทุกปีตั้งแต่ปี2562นะคะแต่ความสำเร็จอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดนอกเหนือจากการที่ได้เผยแพร่ภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วนะคะเราได้เห็นพัฒนาการของนักศึกษาที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือภารกิจอื่นใดเรามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งเพราะในการจัดแสดงโขนนักศึกษาของเราได้เติบโตไปพร้อมกับการความงดงามของการแสดงโขนอย่างเป็นทางการ
2: ความสำเร็จของโขนสงขลานครินทร์คือได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้ชมในพื้นที่นะครับถ้าเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เราก็จะมีฐานผู้ชมที่เขาเป็นแฟนโขนสงขลานครินทร์ที่คอยติดตามว่าเราจะมีการแสดงโขนประจำปีเมื่อไหร่แล้วก็จะคอยมาติดตามชมและให้แรงสนับสนุนนะครับส่วนวิทยาเขตต่างๆก็จะเป็นการสัญจรไปเผยแพร่ให้ทางวิทยาเขตหรือจังหวัดในพื้นที่นั้นชมนะครับเพื่อเอาศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ส่วนกลางมาเผยแพร่ในท้องถิ่นภาคใต้นะครับเป็นการอนุรักษ์ทั่วประเทศครับ
3: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อศิลปะวัฒนธรรมของชาติทำให้โขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยได้รับการฟื้นฟูทั้งศาสตร์แห่งการแสดง และงานศิลป์ที่ประกอบขึ้นเป็นความงดงามบนเวทีจากพระราชปณิธานในการทำรงรักษามรดกของแผ่นดินคุณค่าแห่งศิลปะไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ได้รับการรักษาไว้หากยังคงมีชีวิตมีผู้เห็นคุณค่าและได้รับการส่งต่อมาจวบจนทุกวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่จะยังคงจารึกอยู่ในผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านานการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากแต่เป็นภารกิจร่วมกันของทุกภาคส่วนในการรักษารากเหง้าของชาติโขนสงขลานครินทร์จึงเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะที่น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาสู่การปฏิบัติผ่านการสร้างคนสร้างครูและสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยพร้อมร่วมกันสืบทอดมรดกอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนโขนไทยก็จะยังคงงดงามและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติตลอดไปค่ะ

0: สร้างรายได้จนกลายเป็นอาชีพหลักนะฮะสวัสดีครับพี่แดงครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเห็นบอกว่าวันนี้จะพาไปดูว่าพื้นที่ของการปลูกหวายที่เยอะที่สุดบนภูพานเนี่ยอยู่ที่ไหนยังไงฮะ
1: ครับหวายที่ภูพานนี่ก็ถือเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดสกลนครหรือในภาคอีสานเลยก็ว่าได
0: ้ครับ
1: โดยเฉพาะบ้านโนนสำราญ

เข้าหรือเชื้อรามันชอบเข้าต้องเอาออกอย่างสะอาดในขั้นตอนที่ให้เม็ดไหวออกมาจากเปลือกออกจากเนื้อเยื่อแล้วก็เอาไปใช้เอาไปผึ่งลมก่อนผึ่งลมเพื่อที่จะมาสู่ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการพ่อไหวก็คือการแคะตาไหวซึ่งก็เป็นแถวนี้เขาเรียกว่าการพ่อไหวแบบลูกทุ่งครับลูกทุ่งก็คือชาวบ้านมารวมกลุ่มกันหาวิธีการที่จะทำให้มันงอกเร็วขึ้นนะครับก็เลยมาแค่ตาเพื่อที่เอาเปลือกแข็งออกให้เห็นต้นเล็กๆข้างในแล้วให้เวลาโดนความชื้นหรืออุณหภูมิพอเหมาะมันก็จะงอกเร็วขึ้นทั่วๆกันไป

0: นี่เลยครับคุณผู้ชมครับความมั่นคงทางอาหารที่ผมพูดถึงนะครับก็คือต้นหวายนั่นเองนะครับมาคุยกับพ่อทองเชื่อมนะครับที่เป็นผู้นำในการปลูกหวายของบ้านโนนสำราญเลยนะฮะสวัสดีครับพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแรกเริ่มเดิมทีนี่ทำไมคุณพ่อถึงสนใจหันมาปลูกหวายครับพ่อ
1: ครับก็เนื่องจากเมื่อก่อนก็ปลูกพืชอย่างเป็นพืชพวกมันสำปะหลัง
0: ฮะ
1: พอปลูกมาก็หลายปีเข้ารู้สึกดินจะเสื่อมสภาพนี่รายได้เราก็ลดลง
0: ครับ
1: ก็เลยเห็นว่าในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมันก็มีหวายธรรมชาติขึ้นนะครับก็เลยมองว่าเอ๊ะหวายนี่มันเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่เรายังไม่เคยรู้จัก
0: ครับ
1: ทีนี้แม่ค้าแถวนี้เขาบอกว่าอ๋อมันเป็นขายได้นะ
0: ขายได
1: ้ขายได้เขาก็เลยมาแนะนำ
0: ครับ
1: มีไหมมีเยอะไหมเขาถามก็ไม่เยอะทีนี้เขาก็มาบอกว่าตั้งราคาให้หน่อละบาท
0: หน่อละ1บาท
1: หน่อละ1บาท
0: ครับผม
1: ทีนี้พอขายไปรู้สึกว่าอ้าวเราก็มีรายได้จากการขายหวายทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเรามีเยอะ
0: ๆครับ
1: มันน่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกแล้วเราไปเปรียบเทียบไอ้ตรงมันสำปะหลังเราต้องปลูกทุกปี
0: ครับ
1: ไถพรวนทุกปีแล้วก็รายได้ที่เราได้มาก็ต้องย้อนกลับมาลงทุนอีกก็เลยคิดว่าถ้าเป็นหวายมันน่าจะยั่งยืนเพราะว่าหวายปลูกทีเดียว
0: คร
1: ั้งเดียวเราอยู่ได้จนกว่าเราหมดแรงก็เลยมาเลือกเอาที่ว่าทำไงเราไม่มีพันหวายพอได้ยินว่าโครงการของกรมป่าไม้มีหวายต้นกล้าหวายแจกให้เกษตรกรผู้มีความสนใจพอดีไปทางกรมป่าไม้ก
0: ็
1: ยินดีแจกให้คนละ500 ต้นก็เลยลองมาปลูกดูชาวบ้านก็ไปขอกันก็ได้มาตามที่ความต้องการที่เราอยากจะได้ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรามาเราต้องไปปลูกเป็นตัวอย่างก่อน
0: ครับ
1: ก็เลยไปปลูกในพื้นที่ประมาณ1 งาน 1 งานครับ1งาน500ต้น1งาน
0: 500ต้น
1: ทีนี้มาดูว่ามันขึ้นมาแล้วเราจะสังเกตถ้าเป็นพันหนามขาวต้นขึ้นมามันจะออกสีขาวๆ
0: อย่างที่เราถือนี่
1: ครับอย่างที่เราถืออ
0: ันนี้คือน้ำขาว
1: แล้วก็น้ำจะห่างครับสังเกตตรงนี้ครับ
0: น้ำ
1: มันจะห่าง
0: มีน้ำนะครับ
1: คือถ้าเป็นน้ำขาวจริงก็เนี่ยคือศึกษาดูว่าเอ้ยลองเอาต้นที่มันใหญ่มันอวบแล้วเวลาเรามาปอกดูเนื้อมันเนื้อในเยอะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพันธุ์นี
0: ้
1: น่าจะนำมาปลูกเราก็ลองมาเพาะดูทีแรกก็ไม่มีความรู้ในการแคะตาก็เอามาลงดินประมาณ6 เดือนมันขึ้นมันตึงขึ้นเอ๊ะทำไงก็เลยไปที่ศูนย
0: ์
1: ทางศูนย์แนะนำก็เลย15 วันงอก
0: จาก6 เดือน
1: จากครับจาก6 เดือน
0: 15 วันแล้วนี่นี่ถ้าได้ความรู้องค์ความรู้มาน
1: ี่ก็เลยบอกต่อไม่ใช่ว่าเรารู้คนเดียวแล้วจะเก็บไว้คนเดียวมันก็ไม่เกิดผลต่อยอดได
0: ้
1: ครับก็เลยทีนี้ก็เลยมาปลูกก็ได้ประมาณ4 ไร่พอปลูก4 ไร่เสร็จทีนี้ลูกค้าเมื่อก่อนเขาแค่มาผ่านๆทีนี้อ๋อรู้ว่าเรามีหวายมันพอที่จะมีตลาดรองรับ
0: ครับ
1: จะเข้ามาซื้อแค่100-200 ยอดเอามาสัก1,000-2,000
0: ม
1: ีไหมเขาว่าเขาก็เดี๋ยวจะหาให้ถ้าไม่มีก็เอาตามสมาชิกที่เขาเคยปลูกก็จะมารวมกันจะได้ไม่เสียเวลา
0: ตลาดพร้อมรับซื้ออยู่แล้ว
1: ตลาดพร้อมรับซื้อทีนี
0: ้
1: พอมาปลูกเสร็จได้4 ไร่ 5 ไร่เราก็ได้พันเยอะแล้วเราน่าจะลงให้มันเต็
0: ม
1: เพราะพื้นที่มีอยู่18 ไร่เอาให้หมดเลยดีไหมถ้าหมดแล้วพวกที่เขาอยากจะปลูกด้วยก็จะได้มาเอาพันจากเราไปปลูกแล้วก็ขยายพื้นที
0: ่ครับ
1: จากพื้นที่แค่500 กว่าไร่
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้เป็น1,000 กว่าแล้วครับ1,600 ไร่ในบ้านโนนสำราญ
0: ป
1: ลูกท
0: ั้
1: งหมดเลยส่วนมากเขาบอกว่าถือ

0: คือว่าเมื่อก่อนเป็นแค่พืชเสริมเฉย
1: ๆครับแต่ตอนนี
0: ้ตอนนี้เป็นพืชหลักแล้วครับเป็นอาชีพหลักแล้ว
1: ครับราคายังเหมือนเดิมไหมพ่อ2 บาทไหม
0: แรกๆมันก็อยู่ประมาณตลาดเราไม่กว้างก็2 บาทสามบาท
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวนี
1: ้ปัจจุบัน
0: ลูกค้าเขามาเห็นเขาบอกเอาซื้อเท่าไหร่ซื้อ4 บาทเอ้าฉันให้5เดี๋ยวนี้เราตั้งราคาได้แล้วนี
1: ้
0: 5 บาทหน้าสวนนะคร
1: ับ
0: หน้าสวนมารับที่สวนเลย5 บาท
1: จากวันนั้นถึงวันนี้ตั้งแต่คุณพ่อเริ่มต้นปลูกหวายเลยเนี่ยกี่ปีมาแล้วครับเน
0: ี่
1: ย
0: ตั้งแต่ปี2540ปลูกมา
1: เกือบ30 ปี
0: ครับเกือบ30 ปีปลูกมาก็ลูกค้าก็คนก็รู้จักเยอะ
1: ครับ
0: แล้วผลิตภัณฑ์ที่เราทำสมมติว่าเราแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
1: ครับ
0: แล้วก็แปรรูปจากการว่าจะขายหวายเป็นหน่อแล้วก็มาพร้อมแกงพร้อมแกงเสร็จแล้วก็ขายไอ้หวายอบ
1: หวายอบ
0: แห้งครับหวายอบแห้ง
2: ก่อนที่จะอบแห้งก็คือจะเป็นไหวไหวสดปอกอ่อนค่ะแล้วก็จะมาเหมือนต้มแล้วก็เราก็จะมาอบแห้งค่ะเป็นตู้อบลมร้อนค่ะอบให้แห้งแห้งแบบแห้งกรอบไปเลยค่ะค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ส่วนมากจะเป็นลูกค้าจะหิ้วไปเมืองนอกมากกว่าค่ะตัวนี้จะได้อยู่ได้6 เดือนค่ะเก็บได้6 เดือนค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นถัดมาจากตัวอบแห้งที่เป็นเฉพาะตัวหวายตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเป็นผงปลาแล้วก็ผงใบยะนางค่ะอันนี้คือจะพร้อมแกงได้เลยคือของเราคือเพาะเตรียมแค่เป็นผักแล้วก็เนื้อสัตว์ตัวนี้ก็คือจะสามารถประกอบอาหารได้เลยค่ะค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ำหวายค่ะน้ำหวายตัวนี้จะเป็นใช้ในแพทย์แผนไทยใช้บ่งต้อค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งจะขายได้ไม่นานมานี้เองค่ะเริ่มขายกับกลุ่มคุณหมอกลุ่มแพทย์แผนไทยค่ะเป็นเพจสวนหวายใจดีค่ะค่ะเพจ Facebook สวนหวายใจดีแล้วก็จะมีเบอร์โทรเป็น0809024101ค่ะ
1: บุกมาอีกบ้านนึงครับบ้านของพี่หมวยนะฮะก็ปลูกหวายเหมือนกันนี่แหละครับส่งขายด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่หมวยครับนี่ฮะอันนี้คือที่ทำแพ็กเกจแล้วอันนี้สำหรับส่งออนไลน์นะฮะ
3: ค่ะ
1: ถ้า
3: ส่งตลาดก็ได้ค่ะ
1: ส่งตลาดก็ได้ถ้าอย่างนี้เท่าไหร
3: ่แล้วแต่ตลาดค่ะ
1: อ๋อแล้วแต่ตลาดราคาจะไม่เหมือนกันใช่ไหมส่งไปแต่ละที่ราคาไม่เหมือนกัน
4: ถุงละ10 หน่อใช่ไหม
3: ถุงละครึ่งกิโล
1: อันนี้ครึ่งกิโลนะครับนี่ก็พร้อมไปทำอาหารได้เลย
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ส่วนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนไหน
3: เจาะ
1: เพื่อเอาหนามออกแล้วเราก็จะยังไงต่อฮะ
3: นำไปมัดค
1: ่
3: ะ
1: ไปมัด
3: ส่งตลาด
1: ส่งตลาดมัดหนึ่งนี้กี่ต้น
3: 10 ต้น
1: ส่งตลาดส่วนใหญ่เราจะไปส่งที่ไหนครับ
3: กาฬสินธุ์อำนาจ
1: อันนี้เราไปส่งด้วยตัวเองเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะ
1: อ
3: ๋
1: อ
3: กาฬสินธุ์อำนาจ
1: ครับผม
3: วารีจะไม่ได้ขามาเอาน้ำอยู่บ้าน
1: ไปทีนึงนี่ต้องเต็มคันรถเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: 2,000 ต้น
1: 2,000 ต้นไปด้วยรถคันนี้เลยป่ะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อนี่พร้อมไปส่งที่ตลาดนะครับพี่แดงครับเห็นภาพแบบนี้แล้วเป็นไงฮะ
4: ก็เป็นเป้าหมายของกรมป่าไม้ที่ต้องการให
1: ้
4: ขยายผลหวายให้มันแพร่หลายเข้าไปเพื่อหวายในป่ามันเริ่มจะหมดลงไปแล้วก็ต้องให้ชาวบ้านเกษตรกรต่างๆเหล่านี้เข้ามาเป็นคนปลูกเพื่อที่ขยายให้มันยั่งยืนเพราะหวายปลูกครั้งเดียวก็ได้30-40 ปีย ั่งยืนถึงลูกถึงหลานได้ครับก็เห็นแล้วก็ชื่นใจมากวันนี้ก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เยอะทั้งหนอทั้งเม็ดทั้งอะไรขายได้หมด
1: อันนี้ถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่หมวยเลยไหม
3: ค่ะ
1: โอ้โหแต่ก่อนทำอะไรครับ
3: ไปกรุงเทพ
1: แต่ก่อนทำงานอยู่กรุงเทพแต่ว่าพอมาเจออาชีพนี้ทำอยู่กับบ้านได้ใช่ไหมดีเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับเราจะไปดูอีกแปลงหนึ่งใช่ไหมครับพี่แดง
4: ครับ
1: ตรงนั้นมีอะไรรอเราอยู
4: ่แปลงนั้นก็จะเป็นแปลงวานักปลูกรูปแบบแปลงวานักเกษตร
1: ครับผม
4: เพื่อกินในครอบครัวแล้วก็เป็นแปลงที่เขาทำมานานแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคล้ายป่าเลยครับที่นั่น
1: อ๋อเป็นป่าย่อมๆเลย
4: ใช่
1: เราต้องนั่งเรือไปใช่ไหมฮะ
4: นั่งเรือไปครับ
1: โอ้โหบรรยากาศดีสุดๆเดี๋ยวเราไปกันครับผม

0: เรานั่งเรือนะครับจากศูนย์ส่งเสริมวัฒนศาสตร์ที่3สกลนครครับข้ามมาที่บ้านตรงนี้เรียกว่าบ้านจัดระเบียบนะฮะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงครับมาถึงตรงนี้เพื่อมาหาคุณพ่อสมชายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของสวนที่นี่ใช่ไหมฮะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: เรียกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วย
2: เป็นสปกนี่ครับ
0: นะครับ
2: เรียนรู
0: ้ทำไมพี่แดงถึงพามาที่นี่ครับ
1: อ๋อเป็นก็ถือว่าเป็นเป็นปราชญ์ที่เป็นคนเริ่มแรกๆในการที่นำหลักวัฒนศาสตร์ชุมชน
0: ครับ
1: ในระบบวัฒนเกษตรมาใช้ที่นี่เป็นถือว่ายุคแรก
0: ครับ
1: ปี40 41 42 39ประมาณนี้ครับ
0: คำว่าวัฒนศาสตร์เนี่ยต้องเป็นยังไงฮะถึงจะเข้าข่าย
1: วัฒนศาสตร์ชุมชนวัฒนศาสตร์อันนี้คือวัฒนเกษตรวัฒนเกษตรก็คือวัฒนคือป่าเกษตรก็คือระบบการเกษตรทั่วไปนะครับเพื่อดำรงปัจจัย4ทั้งหลายเรื่องเศรษฐกิจทั้งหลายแล้ววัฒนเข้ามาแทรกในเรื่องนี้ก็เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: อ๋อ
1: ครับสิ่งแวดล้อมเข้ามาเพื่อให้เกื้อกูลระหว่างเกษตรกับสิ่งแวดล้อมให้มันอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืน
0: พื้นที่ตรงนี้ใช่เลย
1: ใช่เลยครับใช่เลย
0: คุณพ่อสมชายมีพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ฮะ
2: ทั้งหมดประมาณ50ไร
0: ่50ไร่ปลูกอะไรยังไงบ้างแบ่งพื้นที่ไงฮะ
2: คือถ้าจะให้จำทั้งหมดคงจำยากครับแต่ถ้าบอกว่าถ้าวางเป็นสเต็ปนะจำได
0: ้สเต็ปคือยังไงครับสเต็ปคุณพ่อ
2: สเต็ปการทำงานของผมคือต้องเริ่มจากแรกเราต้องดูก่อนว่าหนึ่งตัวเราเนี่ยต้องการอะไรพื้นที่เราทำอะไรได้บ้างแล้วมันจะยั่งยืนหมายความว่าคือทำแล้วไม่ใช่ทำแล้วเสร็จแล้วก็หยุดเห็นมันต้องต่อเนื่องได
0: ้ครับ
2: ถึง20 30ปีถึงต้องรูปหลานได
0: ้
2: สามารถส่งไม้ต่อได
0: ้เน้นความยั่งยืนเน้นความถาวรเน
2: า
0: ะ
2: แล้วด้วย
0: ครับผมเราเดินเข้ามาอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามีฐานต่างๆเป็นฐานเรียนรู้ด้วย
2: ใช่คร
0: ับนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้คุณพ่อก็จะเป็นคนที่ให้ความรู้คนที่มาเยือนใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: อย่างที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยเป็นโซนของอะไรครับ
2: ไม้ผลคร
0: ับ ไม้ผลนี่ข้างหลังนี่โอ้โหนี
2: ่แต่มันก็มีไม้ผลเกือบทั้งสวนเลย
0: ครับฮะอย่างเช่นอันนี้คือ
2: ไฟคร
0: ับ มะไฟ
2: ช่วงนี้เป็นฤดูของมะไฟ
0: ฤดูมะไฟเลยแล้ว
2: ก
0: ็งามมาก
2: จะเป็นมะปางมะยงชิดก่อนมะปางกับมะยงชิดจะเป็นละมุด
0: ครับ
2: มันก็จะฟันไม้พอมะไฟเสร็จเดี๋ยวก็จะมีน้อยหนาเจ็บน้อยหนาแล้วก
0: ็
2: มาเนี่ย
0: แล้วพืชผักล่ะ
2: ก็มีครับ
0: ครับผม
2: ก็มีผักป่าตามธรรมชาติแล้วผักที่เราพืชส่วนมากผมจะเน้นผักน้อยที่สุดเพราะตรงๆแล้วผักนี่เป็นพืชที่อายุสั้นมาก
0: ครับผม
2: ก็เลยตัดเกี่ยวกับฤดูกาลจะระหว่างฤดูกาลจะไวแล้วผลกระทบก็ค่อนข้างจะสูงก็เลยพูดง่ายๆคือไม่ค่อยเน้นเรื่องแบบนี้เท่าไหร
0: ่ครับ
1: ก็ทำเป็นครอบครัวทำกันเอง 2-3 คนต้องใช้แรงงาน
0: คร
1: อ
0: บ
1: คร
0: ั
1: วครับได้เงี้ยสบายเลยไม่ต้องมาใช้แรงพวงเรื่องแรงงานสามารถค่อยๆทำไปแล้วก็
0: เท่าที่เราไหว
1: ใช่
0: ครับผมนะฮะไม่ใช่ว่า50ไร่นี่จะกลายเป็นภาระให้เราแบบว่าเหนื่อยดูแลอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคุณพ่อ
2: ผมไม่ได้เริ่มจาก50ไร่นะครับเริ่มจากที่แค่3ไร่4ไร่แล้วก็กระเถิบมาเป็น7ไร่10ไร
0: ่
2: 15ไร่20ไร
0: ่ครับ
2: 50ไร
0: ่อย่างวันนี้เราไปดูหวายมาทั้งวันเลยที่นี่ก็มี
2: ครับ
0: ก
2: ็หวายแต่ถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะ
0: ครับ
2: คือถามว่าของผมหวายประมาณ2ไร่กว่าก็ครอบครัวแล้วก็จัดการได้ประมาณนี
0: ้ครับผมแล้วอย่างอื่นล่ะการเลี้ยงสัตว์มีไหม
2: ก็มีครับ
0: เลี้ยงอะไรบ้างครับ
2: ตอนนี้มีวัวอยู่5ตัวเมื่อก่อนเคยมีเป็ด
0: ครับ
2: เป็ดเทศ70ตัวเป็ดไข่50ตัวห่านอีก50ตัว
0: โอ้โห
2: แต่มันก็เป็นภาระสัตว์เลี้ยงจะเป็นภาระ
0: ครับ
2: มันก็ค่อนข้างจะลำบากหน่อยไม่ไหวตอนนี้ก็เลยเหลือไก่ไม่กี่ตัวประมาณ20ตัว
0: ครับโอ้เป็นความสุขเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็มีปลาใช่ไหม
2: ปลา
1: เป็นสัตว์ปลาม
2: ีบ่อน้ำมีปลา
0: เป็นอาหารของเราด้วยวันนี้ก็จะเป็นอาหารให้กับเราน
2: ะ
0: ครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเมนูวันนี้ที่เตรียมมาเนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนล่ะหวายต้องมีครับวันนี
1: ้โอเคครับ
0: ต้องได้ชิมหวาย
1: ครับ
0: แล้วก็เมนูปลาด้วยและอื่นๆเดี๋ยวเราไปดูครับว่าที่สวนของคุณพ่อสมชายเนี่ยนะเราสามารถที่จะเป็นความมั่นคงทางอาหารได้ยังไงบ้างไปดูที่โต๊ะอาหารครับ

0: ถึงช่วงเวลาที่เราทุกคนรอคอยนะครับเพราะว่าอาหารเต็มโต๊ะเลยนะครับก็เป็นฝีมือของเจ้าของสวนนะครับคุณแม่ดอกไม้คุณพ่อสมชายนะครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับที่จะแนะนำครับผมที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นพระเอกเนาะพี่แดงครับ
1: คร
0: ับ อันนี้คือแกงหวาย
1: แกงหวาย
0: ครับ
1: ใช่ใ
0: ช่หอมมาก
1: สดๆจากสวนกลิ่นนี่โชยมาเลย
0: กลิ่นโชยมากกลิ่นโชยมากเราจะไม่พูดเยอะเราจะรีบชิมเลยนะครับและนี่ก็คือต้มปลาปลาอะไรครับพ่อ
2: ปลาช่อนครับ
0: เอาขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะครับตัวใหญ่ๆเป้งๆเลย
2: สดๆจากสวน
0: นะครับแล้วมีก้อย
2: ก้อยปลา
0: ก้อยปลา
3: แบบ
0: วิ่งเต้นนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวมีผักพร้อมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะชิมกันหน่อยครับผมรสชาติของแกงหวายวันนี้เป็นยังไงอ่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับรสชาติเข้มข้นนะครับส่วนประกอบนี่มีผักหวานด้วยไหมฮะ
2: มีผักหวานด้วยครับ
0: มีผักหวานด้วย
2: มีฟักทองมีผักหวาน
0: ครับ
2: มีไก่บ้าน
0: ไก่บ้านอยู่ในนี้ด้วยนะครับถือว่าครบรสถึงเครื่องนะครับนี่คือแกงหวายของเรานะฮะก็เป็นวิถีครับที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติเลยใช่ไหมครับคุณพ่อสมชายทำกินที่นี่นะครับการได้ไปส่งเสริมแล้วเห็นนะฮะผลสำเร็จออกมาเป็นแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่แดง
1: นี่เป็นโอ้โหเป็นจุดเริ่มที
0: ่
1: งานวัฒนศาสตร์ชุมชนที่ต้องทำก็คือเรื่องปัจจัย4
0: ครับ
1: ปัจจัย4ให้กับเกษตรกรพอท้องอิ่มเสร็จ
0: ครับ
1: เขาก็สนใจที่การรักต้นไม้ขึ้นมา
0: ครับผม
1: ปลูกปลาปลูกต้นไม้ปลูกยางนาที่เราเห็นอยู
0: ่
1: ทุกวันนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่านี่คือเป็นพื้นฐานที่ชุมชนชาวบ้านต้องใช้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ครับครับก็เลยมีความที่ต้องขยายให้มันเห็นผลต่อไปเรื่อยๆให้แพร่หลายไปเรื่อยเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้านต่อไป
0: ที่จริงก็ไม่ใช่แค่ผักไม่ใช่แค่หวายอย่างเดียว
1: ใช่
0: นะครับ
1: มากครับ
0: ครับ
1: ก็เริ่มจาก 7-8 ชนิดในแปลงของแต่ละคนทุกวันนี้มี 2-300 400ชนิดในแปลงแต่ละแปลงซึ่งเป็นหลักที่มีความสุข
0: เติบโตขึ้นเรื่อย
1: ๆแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเขาได
0: ้ครับผมโครงการต่อๆไปเราจะได้เห็นอะไรจากกรมป่าไม้อีกฮะ
1: ก็เรื่องนี้การเชื่อมต่อสีเขียวระหว่างแปลงของชาวบ้าน
0: ครับผม
1: ไปสู่แปลงคนใดคนหนึ่งยาวไปก็เกิดเป็นการทำหน้าที่เหมือนป่าไม
0: ้
1: ลุงสมชายนี่
0: ครับ
1: เหมือนป่าไม้คนหนึ่งอ
0: ่
1: ะในการที่จะเป็นตัวแทนของชุมชนแถวนี
0: ้
1: แล้วก็คนอื่นมาเรียนรู้เรียนแบบไปสีเขียวก็จะเชื่อมไปเลย
0: ต่อพื้นที่จิ๊กซอสีเขียวเนี่ยให้เต็ม
1: ใช่
0: ใช่เราจะได้เห็นภูพานและพื้นที่โดยรอบนะครับมีความเรียกว่าเป็นธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากขึ้นกว่านี้อีกนะฮะ
1: อาหารก็จะคืนมาเหมือนเต็มโต๊ะอย่างนี้เลย
0: โอ้โหนี่แหละครับนี่คือความมั่นคงทางอาหารครับที่สามารถสร้างขึ้นเองได้นะฮะคุณพ่อสมชายคุณแม่ดอกไม้นะครับทำให้เห็นแล้วและวันนี้อะไรนะฮะ
2: ใช้เวลาน้อยด้วยคร
0: ับ ใช้เวลาไม่เยอะเลยเนาะนะครับผลผลิตอยู่แบบนี้คุณแม่บอกเห็ดก็มี
4: เห็ดตับเต่าเมื่อวานก็5 กิโล
0: ครับผม
4: ตอนนี้เห็ดละโงกกำลังแกะออก
0: เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในนี้เลยคุณผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไปด้วยนะครับบรรยากาศทานอาหารอร่อยร่วมกันแบบนี้นะครับก่อนที่จะมาเจอกันใหม่นะครับเมืองไทยดีๆของเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปกินที่ไหนต้องติดตามนะครับวันนี้เราทั้งหมดนะครับพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: อร่อยมากครับทานต่อเลยนะฮะทานต่อเลยนะเบรกไม่อยู่แล้วเบรกไม่อยู่แล้ว
3: ไม่ไหวแล้วใช่ไหม
0: ครับผม

0: รู้ยังรู้ยังรู้ยังคะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่น้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร
0: ์แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
3: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ
4: สมัยนี้เขาบอกว่าไปทำงานต่างประเทศได้เงินดีไม่ต้องมีประสบการณ์ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมแต่ระวังให้ดีเพราะคุณอาจกำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่กำลังใช้ความหวังและความโลภหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรือถูกหลอกที่ศูนย์เงินรู้ทันก่อนถูกหลอกเช็คให้ชัวร์ตรวจสอบให้แน่ป้องกันภัยร้ายจากอาชญากรไซเบอร์ที่ www.checkgon.comหรือแจ้งเบาะแสที่สายด่วน AOC 1441เพราะความปลอดภัยเริ่มจากการไม่หลงเชื่อ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยมันไหลแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจุดออกเลยครับเพราะก็เห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวัน

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางเข้ามากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
3: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
4: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
4: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
5: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
6: ง่าย
5: ครบ
6: จบทุกเรื่องรัฐ
5: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
7: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่า

0: ปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
2: โหลดเลย
3: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรอบมีภาคในวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดศรีสะเกษครับที่โรงเรียนสตรีสตรีเกตเพื่อจะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่ครั้งหนึ่งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินที่โรงเรียนและได้พระราชทานนามให้กับโรงเรียนเป็นสตรีสิริกิติ์นั่นเองนะครับที่สำคัญคือเป็นการส่งเสริมเรื่องของการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่กันด้วยติดตามเรื่องราวนี้กันได้ในรายการของเราวันนี้ครับ

0: 2499จากสตรีศรีสะเกษได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสตรีสิริเกตตามนามพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานนามไว้สิ่งสำคัญก็คืออัตลักษณ์ของที่สตรีสิริเกตเองมีการที่จะยังคงปลูกฝังแล้วมีการเล่าเรื่องราวหลายคนบอกว่าสตรีสิริเกตมีอัตลักษณ์อย่างไรนั่นคือตนและมีเอกลักษณ์ที่สำคัญไปอยู่ที่ไหนทุกคนจะรู้ว่านี่สตรีสิริเกตเรามาคุยกันกับท่านอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกตท่านอาจารย์พัทยานามบกอยู่กับเราค่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถือว่าเป็นภาพที่เรากลับมาย้อนอดีต
1: ค่ะ
0: ครั้งหนึ่งอาจารย์เคยเป็น
1: ศิษย์เก่า
0: ที่นี่และก็กลับมาเป็นท่านรองผู้อำนวยการ
1: ที่นี่ค่ะ
0: ย้อนกลับไปในวันแรกที่เราเข้ามาสู่โรงเรียนสตรีสิริเกตเราถูกเปลี่ยนชื่อไปแล้วจากสตรีศรีสะเกษที่อยู่จากด้านหลัง
1: ใช่ค่ะ
0: เปลี่ยนเป็นสตรี
1: สิริเกต
0: ภาพในวันนั้นบรรยากาศที่เรายังเป็นนักเรียนหญิงอยู่ตรงนั้นอยู่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ที่ชัดเจนที่สุดนะคะคือการแต่งกายอันที่หนึ่งคือการแต่งกายต้องเป็นถูกต้องตามระเบีย
0: บ
1: ทรงผมเส้นผมต้องเท่ากันทุกเส้นและก็ไม่เกินติ่งหู
0: ครับ
1: ค่ะถ้าเกินติ่งหูนี่ก็จะได้พบฝ่ายปกครอง
0: นั่นคือระเบียบวินัยที่ยังคุมเข้มอยู
1: ่ยังคุมเข้มค่ะ
0: ครับ
1: การแต่งกายทุกอย่างค่ะกระโปรงนี่ต้องไม่เหนือเข่าค่ะและก็การไหว้ไหว้ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนหรือไม่แต่การทำความเคารพสถาบันนี
0: ้
1: ถอนใจบัวนี่นะ
0: ค
1: ะก็เป็นเอกลักษณ์ของสตรีสิริเกตค่ะจะต้องให้นอบน้อมที่สุดค่ะแล้วมือประสานเข้าไปข้างหน้าแล้วก็เข่าซ้ายหรือเข่าขวาที่ถนัดต้องลงถึงพื้นให้ได้ค่ะการไหว้ก็เช่นเดียวกันศีรษะจะต้องจรดกับปลายนิ้วแล้วก็ก้มลงมานะคะนี่คือไปที่ไหนเขาก็รู้ว่าอ๋อสตรีสิริเกียรติถ้าไหว้อย่างนี้ต้องสตรีสิริเกียรติค่ะ
0: ด้วยที่ว่าเราเป็นโรงเรียนหญิงล้วนไหมครับ ในยุคนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ความเป็นความอ่อนน้อมหรือความเป็นที่สุภาพสตรี
1: ค่ะ
0: จะต้องยังคงอยู่ก็เลยต้องมีการเน้นไปในเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: ที่เราต้องมีการที่จะปลูกฝังกันไว้ด้วยอาจารย์บอกว่าที่นี่หอประชุมแห่งนี้ถูกใช้กิจกรรมเยอะมากเลย
1: เยอะมากค่ะ
0: กิจกรรมหลักๆที่เราเคยใช้ในตอนนั้นที่เราเป็นนักเรียนอยู่ทําอะไร
1: เมื่อเป็นนักเรียนค่ะประชุมค่ะ

0: อประชุมค่ะฝ่ายบริหารของโรงเรียนสตรีศิริเกตณวันนั้นอาจารย์ท่านผอ.พงวนัยเยียงใต้นะคะท่านเสียชีวิตแล้วค่ะเวลาคาบหอประชุมก็จะประชุมเป็นระดับม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3 นะคะเสร็จแล้วในนั้นก็จะมีการทบทวนว่าคาบหอประชุมวันนี้นี่มีชมเชยเรื่องอะไรบ้างมีที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงท่านไม่ใช้คำว่าตำหนินะคะแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้างก็จะมาเล่าสู่นักเรียนฟังในคาบนั้นค่ะมาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังแล้วก็จะชี้ประโยคแรกคุณครูสะอาดเป็นคุณครูสังคมด้วยเป็นฝ่ายบริหารด้วยก็จะบอกว่าที่ตรงนี้พระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระนั่งกับสมเด็จพระราชินีเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามลูกศิษย์สตรีสิริเกียรติจะต้องดีจะต้องเหมาะสมกิริยามารยาทต้องงามค่ะ
1: ก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องมีการปลูกฝังให้กับนักเรียนในยุคนั้นเป็นต้นมาที่สำคัญก็คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นณจากวันนั้นที่มีการเรียนการสอนจนที่เราสำเร็จการศึกษาม.3ในยุคนั้นใช่ไหมอาจารย์จนกลับมาทำหน้าที่เป็นรองผู้อำนวยการภาพที่เปลี่ยนไปจากในยุคที่เราเป็นนักเรียนมาเป็นผู้บริหารสตรีสิริเกตยังคงอัตลักษณ์เดิมไหมฮะหรือภาพที่เปลี่ยนไปเป็นลักษณะทิศทางไหนครับ
0: ยังเหนียวแน่นค่ะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางการพัฒนาขึ้นแทนที่จะเป็นคาบหอประชุมอย่างเดียวก็นำเข้าสู่หลักสูตร
1: ครับ
0: เป็นกิจกรรมของถ้าตอนที่ฉันเป็นดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการนะคะก็จะให้มอบหมายกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นคนดำเนินการ ร่วมกับกลุ่มบริหารงานวิชาการ
1: บ
0: รรจุเข้าไปในเนื้อหาในหลักสูตรว่าจะเป็นในส่วนหนึ่งของที่จะจบสำหรับช่วงชั้นนะคะช่วงชั้นม.สะไอ้ม.ต้นม.ปลายเหล่านี้เป็นต้นค่ะ
1: ในฐานที่เราเป็นศิษย์เก่าและทำฐานที่เป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลานเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติณปัจจุบันเองเนี่ยเรายังคงนึกถึงและยังคงประทับใจกับความเป็นศิษย์เก่าสตรีสิริเกตยังไงบ้างที่บอกว่าสมนามพระราชทานยังยงอยู่ในใจเรา
0: อ๋อที่ยังรำลึกถึงก็คือการนอบน้อมถ่อมตนการดำรงชีวิตนี่คือการพอเพียงนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะที่ได้แนวความคิดจากสตรีสิริเกตไปนะสามารถปรับประยุกต์ใช้กับตัวเองในชีวิตจริงได้ไม่ว่าจะไปทำงานที่ไหนหรือว่าจะไปเรียนที่ไหนก็ตามเราก็จะใช้บุคลิกที่ได้จากสตรีสิริเกตที่สั่งสมมานานนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
1: มีโอกาสยังได้มาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับบุคลากรใหม่ๆหรือนักเรียนของเราในยุคนี้ไหมครับ
0: มีค่ะเพราะว่าในฐานะที่เป็นคุณครูเก่าที่นี
1: ่
0: ชมรมครูเก่าที่นี่ก็จะมาเล่าสู่น้องๆฟังนะคะการแต่งกายของสตรีสิริเกตนี้คุณครูก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ได
1: ้ครับ
0: ก่อนที่เราจะไปบอกคนอื่นแล้วก็ต้องทําตัวให้ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมนะคะตลอดมาแล้วก็เราจะถูกถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นว่านี่นะมงคลนามที่เราได้มาเราต้องทําให้เหมาะสมนะคะเราต้องเชิดชูให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: นี่คือกิจกรรมที่เรายังทําอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: และมีการที่จะช่วยกันสืบสานต่อไปในอนาคต
0: จากรุ่นต่อรุ่นค่ะก็จะเล่าต่อๆกันไปนะคะ
1: ผมถามเป็นภาพความประทับใจสักหน่อยนึงตั้งแต่ที่เราเรียนจนถึงเป็นธรรมอาจารย์สอนที่นี
0: ่
1: ภาพที่เรายังจําได้จนติดตาความรู้สึกของเราตั้งแต่ตรงนี้เป็นอะไรฮะ
0: ของสตรีสิริเกตใช่มั้ยคะก็คือตาประจําโรงเรียนค่ะนางค
1: ่
0: ะค่ะนี่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสูงส่งแล้วก็เราพร้อมที่จะปฏิบัติตามแล้วก็รักด้วยความรักเทิดทูนในท่านในสถาบันค่ะ
1: ซึ่งเราได้รับพระราชทานทั้งตรากับทั้งชื่อด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ท่านพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นี้ได้เสด็จมาที่หอประชุมโรงเรียนเรานะคะเล่าสู่รุ่นต่อรุ่นให้ฟังอย่างไม่รู้ลืมค่ะทุกรุ่น
1: ถือเป็นความภาคภูมิใจ
0: ภาคภูมิใจมากค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ

ซึ้งใจนะคะตอนสมัยเป็นนักเรียนไม่ทราบซึ้งใจเพราะเคยได้รับเสด็จแล้วก็มาเป็นนักเรียนที่สตรีศิริเกตได้เป็นประธานรุ่น2514นะคะและจะนำสวดมนต์ไหว้พระ

แล้วก็สุขเป็นความในชีวิตเลยนะคะว่าถ้าพระองค์ท่านมีพระคุณต่อโรงเรียนของเรานะคะได้รับเป็นนักเรียนที่ดีนะคะตามพระราชทานที่เรามาเป็นครูนะคะที่นี่เราก็ซึมซับจากสมัยเป็นนักเรียนแต่ว่าขณะที่เรามาเนี่ยมีคุณครูอยู่หลายท่านท่านก็จะเรียกใช้แล้วก็บริการนะคะยังเป็นครูเหมือนเดิมและในเรื่องของระเบียบต่างๆชติศิริเกียรติจะไม่มีเศษกระดาษเลยนะคะเราก็ชื่นใจชื่นชมค่ะค่ะตอนสมัยนักเรียนนะคะของหมวดวิชาสังคมศึกษาเขาจะสอนนะคะแต่ของเราเนี่ยก็จะเล่าประสบการณ์จริงๆตรงๆให้นักเรียนที่เราสอนฟังค่ะค่ะจะบอกว่าตรงนี้เป็นตรงไหนตรงไหนนะคะความภาคภูมิใจของตัวเราเองนะคะในเรื่องของเป็นสตรีศิริเกียรตินามโรงเรียนพระราชทานมีความประทับใจซาบซึ้งใจรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งบัดนี้นะคะซึ่งเราจะมันจะฝังในความรู้สึกของเราแล้วจะถ่ายทอดต่อไปค่ะผูกพันค่ะผูกพันที่สุดค่ะทั้งโรงเรียนและบุคลากรค่ะ

0: 70ปีนะครับกับนามพระราชทานสตรีสิริเกตครับผมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ความเป็นสตรีสิริเกตที่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีการน้อมนํานะครับในพระราชดําริของพระองค์ท่านและก็ที่สําคัญคือการที่จะปลูกฝังเยาวชนเพื่อจะเป็นกําลังสําคัญของชาติวันนี้เราคุยกันกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกตอยู่กับเราฮะสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่าน
0: ถือว่าเป็นปีที่เราจะต้องน้อมรําลึกถึงพระองค์ท่านและที่สําคัญ70ปีพอดีกับนามพระราชทานสตรีสิริเกตเรามีการคุยกันกับท่านอาจารย์รวมถึงศิษย์เก่าที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาในยุคนั้นและมีโอกาสได้รับเสด็จพระองค์ด้วยในยุคปัจจุบันคําว่าสตรีสิริเกตในภาพรวมณปัจจุบันในฐานะอาจารย์มาดูแลกํากับดูแลเยาวชนณปัจจุบันเองภาพของสตรีสิริเกตเป็นยังไงครับณปัจจุบัน
1: คืออยากนําเรียนว่าจาก70ปีจนถึงวันนี้นี่นะครับภาพของสตรีสิริเกตเราพยายามที่จะลงสู่เรื่องของกระบวนการเรียนการสอนในเรื่องของการศึกษาซึ่งเป็นนโยบายของท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมนามพระราชทานนะครับซึ่งทางท่านได้ทรงเมตตาได้ตั้งชื่อนะครับว่าจะสตรีศรีสิริเกตเป็นสตรีสิริเกตนะครับซึ่งท่านก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับสมนามพระราชทานซึ่งเป็นหลักสูตรนะครับที่จะลงสู่นักเรียนลงสู่ครูตัวนี้เป็นหลักสูตรที่เรากำหนดขึ้นมาให้นักเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของคุณงามความดีในเรื่องของระเบียบวินัยนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีการกําหนดในเรื่องของเกี่ยวกับหลักสูตรท่านเคยปรารภนะครับในการเปิดงานหนึ่งว่านะครับอยากให้เยาวชนของประเทศไทยนี่นะครับได้มีการศึกษาที่เท่าเทียมกันแล้วก็มีคุณภาพนั้นเราก็เลยพยายามว่าจะทําอย่างไรที่จะสนองนโยบายของท่านก็เลยมีการปรับในเรื่องของหลักสูตรนะครับแต่ก่อนสตรีสิริเกตจะมีหลักสูตรอยู่แค่2หลักสูตรก็คือหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษกับหลักสูตรทั่วไปก็คือห้องเรียนปกติแต่ตอนนี้ผมมาอยู่ที่นี่ผมเลยมีการปรับหลักสูตรเพื่อที่จะได้สนองนโยบายท่านแล้วก็รำลึกถึงพระพันปีหลวงก็คือเป็นหลักสูตรอยู่2โครงการก็คือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาแล้วก็เป็นการเท่าเทียมตามนโยบายของท่านจริงๆก็คือหลักสูตรแผนห้องเรียนพิเศษซึ่งเป็นห้องปกติแต่ก่อนนั้นเราเลยให้เป็นแผนห้องเรียนพิเศษนะครับและก็หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษนี่คือเรานํานโยบายนะครับพระบรมราชบายของท่านมาปรับในเรื่องของการศึกษาคือเป็นการให้การศึกษาให้เด็กเยาวชนได้มีการศึกษาที่เท่าเทียมกันดังนั้นหลักสูตรก็คิดว่าต้องเท่าเทียมกันนี่คือบนพื้นฐานของหลักสูตรนอกจากนี้แล้วนี่เรายังมีในเรื่องของเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการนะครับที่ขับเคลื่อนอย่างเช่นกิจกรรมมารยาทไทยนะครับซึ่งเราจะมีให้นักเรียนได้เรียนในวิชาสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมนะครับซึ่งนักเรียนจะได้มีการเรียนนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกันนะครับเป็นโครงการหนึ่งที่บรรจุทําให้นักเรียนนั้นมีการไหว้ที่สวยงามมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือศิลปาชีพที่ว่าเป็นโครงการของท่านนะครับที่สําคัญมากที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นพื้นที่นําร่องนวัตกรรมด้วยนั้นสตรีศรีสะเกษพยายามที่จะเล็งว่าทําอย่างไรจะสนองนโยบายตรงนี้ก็เลยมีโครงการห้องเรียนหนึ่งที่เป็นโครงการห้องเรียนพิเศษก็คือโครงการห้องเรียน SMT ซึ่งเขาจะเรียนในเรื่องของเกี่ยวกับการทดลองนะครับเป็นโครงงานซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของเกี่ยวกับการย้อมผ้าสีเบญจโลงก็คือเบญจสี5สีนะครับซึ่งโรงเรียนเราได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้จากศูนย์ต่างๆนะครับในจังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วก็มีการย้อมสีมีการทดลองนํามาใช้โดยกลุ่มนักศิลป์นะครับจะมีการถ่ายทอดในการในสี5สีนั้นนะครับในเรื่องของตั้งแต่กระบวนการจัดทำนะครับจนการเผยแพร่ออกมานะครับขั้นตอนต่างๆเป็นภูมิปัญญาของศิลป์ซึ่งเราให้ความสําคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากนําเรียนว่าที่นี่เรามีโครงการคุณธรรมจริยธรรมนะครับซึ่งเราแทรกเข้าไปในบูรณาการในการเรียนการสอนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับคุณธรรมทุกวันพระนะครับเราจะให้นักเรียนนั้นนะครับได้ไปสวดมนต์ที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับห้องอื่นก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยทุกวันพระนะครับตัวนี้คือเป็นกิจกรรมหนึ่งและที่สําคัญก็คือเราให้โอกาสนักเรียนที่นี่จะมีการมอบทุนให้นักเรียนนะครับเกือบปีละล้านกว่าบาท
0: ครับ
1: ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียศิษย์เก่านะครับภาคีเครือข่ายและ5เครือข่ายเขาจะมาบริจาคทุนให้โรงเรียนของเราเราก็จะมีการจัดสรรให้นักเรียนที่ขาดแคลนนะครับในเรื่องของงบประมาณพ่อแม่อย่าร้างกันนะครับมีความขัดสนหรือว่าเรียนดีนะครับมีประพฤติดีนะครับหลายอย่างจะมอบให้คนละ 1,500 บาทเป็นทุนต่อเนื่องซึ่งนักเรียนเรา 3,000 กว่าคนเนี่ยจะได้รับทุนเกือบป ประมาณ 50% นะครับนี่คือสิ่งที่เราน้อมนำนะครับที่เรื่องของเกี่ยวกับโครงการของท่านมาลงสู่กระบวนการในการสอนที่จะให้มันยั่งยืนโดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับคำว่าสมนามพระราชทานนะครับที่ท่านได้พระราชทานให้มาซึ่งทางครูและบุคลากรนี่ก็จะมีการตระหนักนะครับทุกปีอาจจะมีกิจกรรมนะครับที่น้อมถึงพระพันปีหลวงอย่างเช่นกิจกรรมวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันนอกจากนี้เรายังบรรจุในห้องสมุดนะครับด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปของสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปของเกี่ยวกับเอกสารที่จะให้นักเรียนนะครับได้ไปศึกษาค้นคว้าประวัติของพระองค์ท่านแม้กระทั่งประวัติในเรื่องของเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านเคยเสด็จมาว่าภาพตั้งแต่70ปีที่แล้วมานี่นะครับมันมีภาพอะไรบ้างท่านเสด็จที่ไหนบ้างที่โรงเรียนเป็นภาพให้ครูรุ่นเก่านักเรียนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ๆครูรุ่นใหม่ๆได้รับรู้ท่านเสด็จออกมาก็คือเป็นแบบจำลองเหมือนจริงเลย
0: ครับนะครับเหมือนมีอาคารที่อยู่ด้านหน
1: ้
0: า
1: ใช่เหมือนกับอาคารที่อยู่ด้านหน้าเป็นอาคารที่ท่านเสด็จมา
0: ครับ
1: นะครับ
0: เห็นช่วงนึงที่เราคุยกันท่านผอ.บอกว่าการที่จะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนก็จะมีนักเรียนก็อยู่ในห้วงของโรงเรียนมาสัก3ปีก็จะมีการผัดเปลี่ยนเพื่อจะไปอยู่ระดับที่สูงขึ้นอาจารย์เองก็จะมีการผัดเปลี่ยนกันไปวันนี้ต้องโยกย้ายกันไปสิ่งนึงที่อัตลักษณ์ยังคงอยู่ท่านอาจารย์บอกว่าคุณครูเก่าๆเครือข่ายของเราย ังคงเหนียวแน่นและที่สำคัญคือยังช่วยกันที่จะมาสร้างความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นคือเรื่องของการเป็นสตรีศิริเกตทั้งความยังการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่เราทำยังไงเห็นอาจารย์บอกว่ามีเครือข่ายที่เหนียวแน่นมากๆเลย
1: ครับก็คือกระบวนการที่เราสืบทอดวัฒนธรรมเก่าๆคือเป็นการพี่เคารพน้องนะครับน้องให้เกียรติพี่นะครับก็คือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่ครูรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับเขามีสิ่งที่ทำมาแล้วเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามมาแล้วนะครับทำยังไงที่จะสืบทอดให้ครูรุ่นใหม่ๆที่มาบรรจุใหม่ที่ยังไม่เกษียณเนี่ยแล้วก็นักเรียนที่มาเรียนอยู่เนี่ยนะครับได้สืบทอดต่อก็คือเรามีเครือข่ายครับเรามีเครือข่ายครูเก่าที่จะมาเป็นวิทยาหารใน1ปีนี่ครูเก่าก็จะมาอบรมนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้ครูรุ่นน้องนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับในเรื่องของระเบียบวินัยเรื่องของจนถึงการแต่งตัวนะครับตั้งแต่เท้าจรดศีรษะไปเลยนะครับทุกอย่างเขาจะเนี๊ยบมากครูรุ่นเก่าซึ่งเขาให้ความสำคัญเพราะว่าที่นี่คือสมนามพระราชทานนะครับ
0: ชื่อนี้คำนี้ถูกปรากฏไว้อยู่ในอัตลักษณ
1: ์
0: อยู่ในคำที่น้องๆจะต้องท่องทุกเช้า
1: ทุกเช้าเลยครับ
0: เป็นคำที่ต้องบอกว่าเหมือนทุกคนพยายามตนว่าเราต้องช่วยกันรักษาชื่อนี้ไว้ด้วย
1: ครับตัวนี้เป็นคือพยายามที่จะให้นักเรียนรุ่นใหม่ครูรุ่นใหม่ได้มีความสำนึกว่าสมนามพระราชทานเนี่ยให้รู้ที่ไปที่มานะครับไม่ให้ลืมแล้วก็นอกจากนี้แล้วให้ไปสู่การปฏิบัติเรามีมาตรฐานตัวชี้วัดให้เรียนได้ปฏิบัติตามด้วยไม่ใช่เฉพาะสมนามพระราชทานอย่างเดียวเรามีหลักสูตรสมนามพระราชทานซึ่งมีอยู่2ตัวบ่งชี้9ตัวชี้วัดนะครับให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามในเรื่องของคุณงามความดีไม่ว่าจะมีคุณธรรมมีระเบียบมีวินัยมีจิตอาสาทั้งหมดเลยตัวนี้เราจะมารวมที่จะให้นักเรียนเป็นคนดีตลอดนะครับให้สนองในเรื่องของท่านเสด็จมาในปี998ครับ
0: ครับผมหลังจากที่เราได้มีการที่ยังคงคำว่านามพระราชทานอยู
1: ่
0: หลังจากนี้ครับเรื่องของการที่จะดำรงไว้ในเรื่องของอัตลักษณ์และการพัฒนาเรื่องของการเรียนการสอนต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านที่อยากพัฒนาเรื่องของการศึกษาภาพต่อไปของสตรีศิริเกตจะเป็นไปที่ทางไหนนักเรียนของเราจะเป็นบุคลากรที่สำคัญในอนาคตของชาติในรูปแบบไหนยังไงต่อไปครับ
1: โอเคครับก็ถือว่าเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับที่จะต้องให้ผมตระหนักและก็ให้เรียนให้สืบทอดต่อไปก็คืออันดับแรกก็คือในเรื่องของอัตลักษณ์เนี่ยก็คือถ้าจะให้มันยั่งยืนนะครับก็คือบรรจุในหลักสูตรครับ
0: ครับ
1: บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าหลักสูตรสมน้ำพระราชทานก็คือที่เราทำอยู่นี่เป็นหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเราจะมีทั้งคุณธรรมมีทั้งระเบียบวินัยทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ตรงนี้หมดนักเรียนจะได้เรียนนะครับ1ชั่วโมงต่อสัปดาห
0: ์
1: นะครับจะให้มันยั่งยืนนะครับนั้นภาพที่ผมเห็นก็คืออันดับแรกเมื่อนักเรียนจบจากที่นี่ไปอันดับแรกมันพื้นฐานก็คือนักเรียนต้องเป็นคนดีก่อนดีทั้งภายนอกดีทั้งภายในนะครับนี่คือสมนามพระราชทานนอกจากนั้นก็จะมี สิ่งที่จะพ้นพลอยตามมาคือเรื่องของเรียนดีปัญญาดีแล้วก็อนาคตดีนะครับนี่คือผมอยากนำเรียนว่าสิ่งที่ทางท่านถามคือเราจะบรรจุในหลักสูตรครับสมนามพระราชทานครับซึ่งจะให้มันยั่งยืนครับเมื่อนักเรียนออกไปแล้วนักเรียนก็จะได้มีการพัฒนาจนเป็นผ้าขาวสมนามพระราชทานเป็นคนดีนะครับทุกอย่างนะครับเมื่อดีแล้วทุกอย่างก็จะตามมาเองครับ
0: ครับผมสุดท้ายนี้ครับในถือว่าเป็นถ้าบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เราได้รับพระราชทานนามจากพระองค์ท่านรวมไปถึงตราประจำโรงเรียนด้วยที่ถือว่าถ้าอยู่ในความเป็นชุดนักศึกษานักเรียนก็ถือว่าเป็นอยู่ในติดในดวงใจและหัวใจของทุกๆคน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ในห่วงนี้เนี่ยทางโรงเรียนมีกิจกรรมในการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านยังไงบ้างและในภาพของการที่เราเป็นผู้บริหารของโรงเรียนเองเนี่ยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านอย่างไรบ้างครับ
1: โอเคครับถ้าเราให้นักเรียนครูบุคลากรทุกคนนะครับได้น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านอันดับแรกเลยก็คือก้าวแรกก็คือนักเรียนจะได้นั่งสมาธินะครับคือเป็นการนั่งสงบนิ่งนะครับคิดถึงพระพันปีหลวงสิ่งที่ท่านเคยเสด็จมาสิ่งที่ท่านเคยมีโครงการดีๆให้โรงเรียนเราในส่วนที่สองก็คือเราให้มีการบรรจุในตารางเรียนตารางสอนและก็บรรจุในแหล่งเรียนรู้ที่ห้องสมุดจะมีโครงการพระราชดำริของท่านทุกอย่างจะมีตัวนั้นแล้วก็จะมีประวัติของท่านทุกอย่างนะครับเราจะให้ระลึกแล้วก็เราจะให้มีการนะครับเป็นวันที่ใน1ปีจะมี1ครั้งเป็นวันที่ระลึกถึงท่านนะครับทั้งนักเรียนในปัจจุบันนักเรียนเก่าครูเก่าครูปัจจุบันในวันนั้นต้องมารวมกันนะครับที่จะทํากิจกรรมระลึกถึงท่านในกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จะระลึกถึงท่านพระพันปีหลวงนะครับตรงนี้เราจะมีนะครับเนื่องจากท่านเสด็จคตไปแล้วตอนนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือท่านมาเสด็จมาที่นี่นะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำให้มันเกิดขึ้นนะครับเมื่อท่านเสด็จวันนั้นคนแล้วนี่ก็คือเรื่องของความทรงจำสิ่งดีๆก็คือเราจะทำเป็นวัฒนธรรมประเพณีนะครับทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบเป็นวันสำคัญในวันลึกถึงท่านนะครับอาจจะเป็นวันที่2ตุลาคมนะครับของทุกปีแบบนี้ทั้งเครือข่ายทั้งครูปัจจุบันครูเก่านักเรียนเก่ามานะครับทำกิจกรรมถึงท่านครับ
0: ครับผมนี่คือเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้นะครับกับท่านผู้มีการโรงเรียนสตรีสิริเกตเราเห็นภาพรวมครับแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนและสำคัญคือยังคงอยู่ในดวงใจ
1: ใช่ครับ
0: ของชาวสตรีสิริเกต
1: ใช่ครับ
0: และก็ยังคำนี้อยู่ในการที่จะทุกคนปฏิญาณตนนึกถึงคำว่าสมนามพระราชทาน
1: สมนามพระราชทาน
0: วันนี้ขอบคุณท่านอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
2: ครับก็ผมภาคภูมิใจมากครับที่ได้มาสตรีสิริเกตแห่งนี้ครับเดิมทีสตรีไม่ได้ชื่อสตรีสิริเกตครับเราเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษครับแล้วก็ได้รับพระราชทานนามมาครับก็ภูมิใจครับที่ได้อยู่โรงเรียนที่ดูแลดีครับมาตรฐานดีครับมีการศึกษาที่ดีแล้วก็รอบด้านครับทำให้โรงเรียนเราได้ยกระดับการศึกษาให้เป็นมาตรฐานครับแล้วก็มุ่งเน้นพัฒนาเป็นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมครับเรื่องการศึกษาวิชาการครับกีฬาครับเน้นความรอบด้านครับผมรู้สึกภาคภูมิใจครับกับคำว่าสมนามพระราชทานครับจะปฏิบัติตนเป็นคนดีครับมีจิตอาสาครับแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจเรียนครับมีความรับผิดชอบครับตอบแทนสังคมครับเป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคมครับ
0: ผู้ชมครับในการตามรอยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินที่โรงเรียนสตรีสิริกิติ์แห่งนี้กว่า70ปีครับที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวและความเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญจากรุ่นสู่รุ่นจากบุคคลต่างๆที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวมาเป็นระยะเวลายาวนานที่สำคัญอัตลักษณ์นี้ยังคงอยู่ครับสมกับคำว่าปัญญาดีมีมารยาทงามสมนามพระราชทานนี่คือเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าผมและทีมงานต้องขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร์
0: แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
0: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
2: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื
3: ่อ想去泰国很久了但是微博上的消息让我犹豫了那里安全吗

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน SPT ค่ะในทุกช่วงกลางสัปดาห์ค่ะเราจะมาพูดคุยเรื่องของสุขภาพกันในช่วงนี้เด็กๆเปิดเทอมกันแล้วนะคะสถานที่ที่เด็กๆใช้เวลาเยอะเนี่ยนอกจากในห้องเรียนแล้วก็จะเป็นเรื่องของสนามเด็กเล่นค่ะแล้วด้วยวัยของเขานะคะก็จะมีความซุกซนมีความรู้เท่าไม่ถึงการวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญค่ะว่าสนามเด็กเล่นเนี่ยทางโรงเรียนต้องดูแลยังไงมีอุบัติเหตุอะไรต้องระมัดระวังว่าบ้างนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุวิสิทธิ์ช่างทองหัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากศูนย์อนามัยที่7สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับผม
0: ค่ะ
1: คุณน้ำฝนครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเราเคยพูดคุยกันไปแล้วในเรื่องของเปิดเทอมเนี่ยโรงอาหารต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอีกเรื่องนึงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นค่ะอาจารย์คะมีอันตรายอะไรจากเครื่องเล่นที่ไม่ได้คุณภาพบ้างคะ
1: อ๋อครับก็ต้องบอกว่าเรามีคอนเซปต์ว่าการเล่นจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เด็กได้มีการเรียนรู้แล้วก็มีการพัฒนาการของสมองที่จะรองรับการเรียนในสถานศึกษา
0: ครับ
1: ดังนั้นการเล่นก็จะต้องคอนเซิร์นถึงในเรื่องของความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นนะครับเป็นความสำคัญเพราะเราจะเห็นว่าจะมีในเรื่องของข้อมูลเด็กพลัดตกหกล้มอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องประมาณ5เกณฑ์นะครับที่จะคอยให้โรงเรียนได้เป็นแนวทางไว้ปฏิบัติเพื่อให้มีการเล่นที่ปลอดภัยในโรงเรียนแล้วก็ในศูนย์เด็กเล็กอะไรพวกนี้ครับผม
0: มีเกณฑ์อะไรบ้างคะ5เกณฑ์ที่ว่า
1: ก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของวัสดุอุปกรณ์นะครับก็ไม่คอนแคลนไม่มีเสี้ยนหนามไม่มีอะไรพวกนี้นะครับรวมถึงพื้นที่ใช้ยึดกับอุปกรณ์ชุดเล่นก็จะต้องมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นสนามเองก็ต้องคอยมีในเรื่องของการซัพพอร์ตแรงที่เวลาแรงกระแทกกรณีที่เด็กตกนะครับก็เราจะแนะนำในเรื่องของมีพื้นทรายนะครับถ้าถมทรายได้ถึงขนาด30เซนติเมตรเนี่ยก็จะดีเลยหรือว่าพื้นยางสังเคราะห์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็เรื่องในความรั้วรอบขอบชิดในกรณีที่เป็นเครื่องเล่นที่เป็นเครื่องเล่นก็จะควรมีความสูงไม่เกิน 1.2 เมตรครับเมตร120เซนติเมตรหรือในกรณีที่เครื่องเล่นที่มีการยกระดับขึ้นมาจากพื้นดินเกิน75เซนติเมตรเนี่ยก็จะต้องมีในเรื่องของราวป้องกันการตกของเด็กนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำความสะอาดทั่วไปนะครับก่อนที่จะเปิดให้เด็กเปิดเทอมให้มาเล่นอะไรเนี่ยทางโรงเรียนก็ต้องมีการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องเล่นเหล่านั้นนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะเรามีเกณฑ์การตรวจสอบหรือว่าต้องมีเช็คลิสต์แบบรายสัปดาห์รายเดือนไหมคะเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เนี่ยชำรุดป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะอาจารย
1: ์ครับเช็คใหญ่ๆเลยก็ควรจะเป็นเช็คก่อนเปิดเทอมนะครับหลังจากที่จะเปิดเทอมเนี่ยทางโรงเรียนก็จะมีบุคลากรที่จะคอยตรวจสอบเครื่องเล่นนะครับว่าแต่ละรายการเครื่องเล่นเนี่ยมันมีข้อบกพร่องอะไรบ้างอย่างเช่นที่ผมบอกว่าในเรื่องของรอยเสี้ยนหนามกรณีเหล็กสไลเดอร์อะไรพวกนี
0: ้
1: เพราะอาจจะทำให้เกิดบาดแผลในระหว่างที่เด็กเล่นได้หรือในเรื่องของอีกอันนึงที่ลืมพูดไปเรื่องของความกว้างของช่องต่าง
0: ๆ
1: ก็จะมีเกณฑ์ตรงนี้ว่าเป็นสูตรเป็นเลข9นะครับ9เซนติเมตรก็คือไม่ให้มันเล็กกว่า9เซนติเมตรเพราะป้องกันในเรื่องของติดนะครับหรือว่าถ้าจะใหญ่เลยก็ต้องใหญ่ไปถึงขนาดที่ว่าใหญ่กว่า9เซน

0: ้ามที่เราขึ้นมาก็คือต้องมีรั้วรอบ
1: ใช่
0: ต้อง
1: ครับ
0: ห่างถนนต้องห่างแหล่งน้ำ
1: ที่อยู่ใกล้ถนนก็จะต้องมีในเรื่องของรั้วรอบขอบชิดและก็อาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลในเรื่องระหว่างที่เด็กเขาเล่นเครื่องเล่นนั้นครับ
0: อาจารย์คะคือเครื่องเล่นเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางที่ก็เป็นเหล็กแต่ว่าไม้เนี่ยไม่ค่อยเห็นแล้ว
1: โอ้ไม้นี่จะเป็นรุ่นอาจารย์เล่นแล้วนะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับ
0: ก็คือตอนนี้ห้ามไหมคะว่าห้ามใช้เครื่องเล่นที่แบบมีไม้เป็นส่วนประกอบ
1: ก็ไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าจะให้ระวังในเรื่องของรอยแตกรอยเสี้ยนอะไรพวกนั้นครับ
0: ค่ะ
1: ก็ทุกวันนี้เราจะเห็นเครื่องเล่นสำเร็จรูปที่จะเป็นพวก PE เป็นพลาสติกอะไรพวกนี้เข้ามาก็จะเป็นในเรื่องของระวังในเรื่องของการที่เขาตั้งอยู่ในกลางแจ้งแล้วอาจจะมีการกรอบแตกอาจจะต้องมีการตรวจเช็คแล้วก็ถ้ามันอยู่ในสภาพที่กรอบแตกอาจจะต้องจัดหามาชุดใหม่มาให้เด็กเล่นเพื่อความปลอดภัยของเด็กครับ
0: ค่ะคำแนะนำก็คือตอนปัจจุบันเนี่ยที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเครื่องเล่นที่ทำมาจากพลาสติกใช่ไหมคะ
1: เป็นพลาสติกเป็นเหล็กก็ได้ครับแต่ต้องตรวจสอบในเรื่องของสีก็อาจจะต้องดูในเรื่องของคุณลักษณะว่าเป็นสีที่ไม่ให้มีปริมาณตะกั่วปนเพราะว่าบางทีถ้าใช้สีที่มีตะกั่วแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการสัมผัสก็เด็กอาจจะได้รับตะกั่วซึมผ่านมือเข้าไปได้นะครับก็จะมีคุณสมบัติของแต่ละเครื่องเล่นก็ให้ทางจัดซื้อของแต่ละโรงเรียนได้พิจารณาในข้อตรงนี้เข้าไปประกอบด้วยครับ
0: อาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องที่ผ่านมาอาจจะมีช่องอะไรที่แคบเกินไปเด็กโผล่หัวออกมาแล้วหัวติดคอติดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไหลติดแขนติด
0: อะไร
1: คร
0: ับ ติดแขนติดอาจารย์ยกเคสตัวอย่างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเราไม่ต้องแบบพูดถึงสถานที่หรือว่าไม่ต้องพูดถึงระบุเจาะจงก็ได้อยากจะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเคสที่ผ่านมาที่เราเจออุบัติเหตุในสนามเด็กเล่นอุบัติเหตุในโรงเรียนเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ระมัดระวังมากขึ้นยกเคสให้ฟังหน่อยค่ะอาจารย
1: ์ก็มีที่เด็กที่ขาติดนะครับขาติดในช่องที่ผมมาแต่ว่าก็ดีที่ว่าผู้ที่ดูแลเด็กเขาได้รับการอบรมในเรื่องของการช่วยเด็กเขาก็ใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในโรงครัวโรงเรียนน้ำมันพืชนี่หรือจะใช้พวกสบู่อะไรก็ได
0: ้
1: ก็มาแล้วมันก็เป็นช่องที่มันไม่ได้แคบมากแล้วก็เอาเข้าไปชโลมตรงขาที่มันติดมันก็ทำให้เด็กค่อยๆหลุดออกมาได้ครับเอาขาออกมาได
0: ้อันนี้ก็คือเป็นวิธีแก้ปัญหาที่หาได้จากใกล้ตัวแล้วก็รวดเร็ว
1: ใช่ครับ
0: มีเคสอื่นแล้วก็คำแนะนำอื่นอีกบ้างไหมคะ
1: ก็คงต้องดูว่าถ้ากรณีที่เป็นในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีที่เด็กพลัดตกมากกว่าที่เราจะให้ความสำคัญเพราะว่ามันเป็นการบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรงเนาะโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของศีรษะตรงนี้อาจจะต้องประสานในเรื่องของนอกจากการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเรื่องของการห้ามเลือดหรือการเช็คดูว่ามีกระดูกหักกระดูกแตกอะไรไหมแล้วก็อาจจะต้องประสานของเรียกว่าหน่วยกู้ชีพในพื้นที่นะครับก็ต้องประเมินผู้ดูแลก็ต้องประเมินอาการบาดเจ็บด้วยนะครับว่าต้องการการช่วยเหลือในระดับแอดวานซ์หรือว่าในระดับที่เป็นระดับไพรเมอรี่เป็นรถของท้องถิ่นรถของกู้ชีพเอกชนก่อนที่จะเรียกมาใช้บริการนั้นนำส่งโรงพยาบาลครับ
0: อาจารย์คะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าสนามเด็กเล่นของโรงเรียนนั้นๆเนี่ยมันปลอดภัยมันได้มาตรฐานมันติดตั้งแบบแข็งแรงแล้วเรามีจุดสังเกตสำคัญยังไงบ้างคะ
1: ก็มันจะมีแนวเช็คลิสต์ของทางกระทรวงศึกษาธิการได้ทำไว้แล้วก็ในเรื่องของทางกรมอนามัยได้ให้ข้อแนะนำไว้นะครับก็เราจะมีสื่อในเรื่องของการเล่นที่ปลอดภัยนะครับจากในหลายๆสื่อแต่ว่าสื่อที่จะเอามาให้ทางNBT ได้ช่วยกรุณาได้เผยแพร่เนี่ยก็จะมีความยาวประมาณ3นาทีกว่าๆนะครับก็จะให้เราได้ดูตามหลักการที่ว่าเซฟยังไงที่จะเซฟเด็กแล้วก็วิธีการเช็คลิสต์เบื้องต้นแล้วก็เขาอาจจะต้องเพิ่มเติมในเรื่องของการทำความสะอาดอุปกรณ์เพราะว่ามันจะมีในแต่ละช่วงมันจะมีช่วงที่เกิดโรคที่เรียกว่าโรคมือเท้าปากนะครับแล้วก็การสัมผัสเครื่องเล่นก็จะมีส่วนที่จะทำให้โรคระบาดเป็นวงกว้างได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องเพิ่มในเรื่องของการทำความสะอาด
0: ที่อาจารย์บอกว่าขนาดช่องต้องไม่น้อยกว่า9เซนติเมตรหรือมากกว่า23เซนติเมตรคือตอนนักฝนฟังอ่ะนึกภาพไม่ออกว่าช่องไหนล่ะช่องไหนที่ต้องแบบกว้างมากกว่า9เซนติเมตรก็คือทั้งช่องที่ยกระดับมาจากพื้นช่องที่เป็นช่องระหว่างเครื่องเล่น
1: ใช่ครับคุณน้ำฝนพูดมามันจะมีเขาเรียกว่าแลนด์ฟรีนะระยะที่ปลอดภัยระหว่างเครื่องเล่นแต่ละตัวเนี่ยอันนี้เรามีกฎว่าควรจะมีมากกว่าพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.8 เมตรหรือ180

0: เซนติเมตรนะครับเพื่อให้มันมีพื้นที่สเปซรอบ
1: ๆหมายถึงว่าจากเครื่องนึงไปเครื่องนึง
0: ใช่ครับเพราะว่ากรณีที่เด็กพัดลงมาอาจจะลงไปพื้นเลยไม่ต้องไปกระแทกกับเครื่องเล่นที่ตั้งอยู่เบียดเกินไปตรงนี้รวมไปถึงกรณีที่มันล้มลงมาอะไรพวกนี้ด้วยครับเราจะได้ตรวจยึดว่าลักษณะการวางของแต่ละอุปกรณ์เนี่ยควรจะมีเกณฑ์ว่าอย่างนั้นต้องห่างกัน 1.8 เมตรครับ
1: อย่างภาพที่ขึ้นมาก็คือช่วงขนาดช่องช่วงระหว่างช่องก็คือต้องไม่น้อยกว่า9เซนติเมตร
0: หรือให้มันมากกว่า23เซนติเมตรไปเลยครับ
1: เซนติเมตรไปเลยแล้วก็ระหว่างเครื่องเล่นต่อเครื่องเนี่ยควรจะห่างกัน
0: 1.8 เมตร
1: 1.8 เมตรก็คือ180เซนติเมตร
0: ใช่
1: ไม่วางชิดกันเกินไป
0: ครับ
1: เผื่อกรณีที่แบบกินข้าวเสร็จแล้วอยากวิ่งกลูขึ้นมา
0: ครับมันจะมีพื้นที่ให้เด็กรอเล่นรออะไรด้วยจะได้ไม่เบียดกันด้วยแล้วก็เวลาที่สำคัญคือการตกก็คือตกแล้วอาจจะก็คือลงไปที่พื้นจะได้มีส่วนที่ไม่ต้องไปกระแทกกับเครื่องเล่นตัวอื่นด้วย
1: เมื่อสักครู่เห็นภาพค่ะคือพื้นเนี่ยถ้าเป็นทรายก็ควรลึก30เซนติเมตร
0: ควรมีถมอย่างน้อย30เซนนะครับถ้าถมได้นะครับ
1: ควรถมอย่างน้อย30เซนติเมตรมีพื้นยางสังเคราะห์ด้วยใช่ไหมคะมีพื้นยางสังเคราะห์แล้วก็เป็นพื้นสนามหญ้าที่แนะนำใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: สนามหญ้าเนี่ยมีกำหนดไหมคะว่าควรเป็นหญ้าจริงหรือว่าหญ้าเทียม
0: ก็เป็นได้หมดแต่ว่าเราเด่นที่การแอบซอบนะครับถ้าจะเป็นหญ้าจริงได้ก็จะดีนะครับแต่ถ้าเป็นหญ้าสังเคราะห์เนี่ยก็อาจจะต้องดูในเรื่องของมันจะมีความเสี่ยงในเรื่องแรงกระแทกที่มันจะรับแรงกระแทกได้น้อยครับ
1: อย่างนักกีฬาค่ะนักฟุตบอลเดี๋ยวนี้เขารณรงค์แล้วว่าควรไปแข่งในสนามหญ้าจริงมากกว่าเพราะว่าหญ้าเทียมเนี่ยอาการบาดเจ็บมันมากกว่า
0: ข้อเข่าข้อเท้าไปหมดเลย
1: มันไม่ได้ซัพพอร์ต
0: ใช่ครับ
1: เรื่องของสรีระใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นในโรงเรียนที่เด็กๆ เขาอยู่กันเป็นจำนวนมากก็แนะนำว่าควรเป็นหญ้าจริงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็อย่างนั้นหรือว่าถ้าหาไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ทรายมาช่วยแรงแอบซอบตรงนี้ครับก่อนจะปูหญ้าสังเคราะห
1: ์ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงแรกเนี่ยเรารู้แล้วว่าต้องมีข้อกำหนดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูเรื่องของปัจจัยรอบๆสนามเด็กเล่นสักหน่อยว่าไม่ควรมีต้นไม้ไหมหรือว่าถ้ามีต้นไม้เนี่ยต้นไม้สูงได้ไม่เกินเท่าไหร่นะคะหรือว่าต้องมีการระบายน้ำรอบสนามอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากๆจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ

0: มคงตรวจให้คุณผ่านไม่ได้หรอกครับ
1: มันติดปัญหาตรงไหนล่ะครับนาย
0: เพราะว่างานของคุณมันยังไม่มาตรฐานครับ
1: งั้นช่วยรับสิ่งนี้ไปพิจารณาหน่อยครับ

สอบของเจ้าหน้าที่ DSI มุ่งเน้นไปที่การใช้งานแรงเจรจากว่า30ล้าน

0: ในช่วงแรกของรายการนะคะเราได้พูดคุยกับอาจารย์ไปแล้วว่าต้องมีการติดตั้งยังไงให้ได้มาตรฐานแล้วก็ความปลอดภัยนะคะในเรื่องของสนามเด็กเล่นช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเรื่องของการบริหารจัดการการดูแลบริเวณโดยรอบแล้วก็การทำความสะอาดอาจารย์ขา
1: ครับ
0: เครื่องเล่นนะคะมันมีทั้งทำจากเหล็กทำจากไม้ทำจากพลาสติกเรามีข้อแนะนำในการดูแลทำความสะอาดยังไงบ้างคะว่าต้องใช้น้ำยาอะไรหรือว่ามีส่วนผสมเท่าไหร่คะ
1: ครับการทำความสะอาดก็เป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงนะครับตอนที่เรียนในช่วงแรกเนาะว่ามันจะมีโรคติดต่อในสถานศึกษาในกลุ่มเด็กเล็กก็คือในโรคของพวกโรคมือเท้าปากซึ่งเกิดจากการสัมผัสเพราะฉะนั้นข้อแนะนำในการทำความสะอาดเครื่องเล่นนะครับถ้าน้ำประปาของเราเนี่ยมันมีค่าคลอรีนมากพอที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ก็คือความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 0.2 ppm ก็จะสามารถใช้น้ำเปล่าก็ได้นะครับแต่ในช่วงที่มีการระบาดของโรคเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าให้ใช้ในเรื่องของแอลกอฮอล์ 70% นะครับเช็ดหรือถ้าแอลกอฮอล์มันต้องใช้เยอะเราก็อาจจะเตรียมได้ง่ายๆก็คือน้ำยาพวกทำความสะอาดพวกไฮเตอร์อะไรพวกนี้ที่มันเป็นสารไฮโปคลอไรด์ซึ่งมันก็เป็นในเรื่องของคลอรีนนั่นเองนะครับก็คือสามารถเอามาผสมน้ำเปล่าแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเครื่องเล่นแล้วก็ปล่อยให้แห้งก็สามารถทำความสะอาดเชื้อโรคได้นะครับ
0: ในช่วงที
1: ่เตรียมให้มันได้ประมาณ 0.1 ppm นะครับก็โดยปกติเราก็ใช้ประมาณไฮเตอร์ประมาณ1ฝากับน้ำประมาณ20ลิตรก็คือ20ลิตรก็จะประมาณ1ถังหิ้วเราเนี่ยนะครับแล้วก็ผสมกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนที่เช็ดทำความสะอาดกรณีใช้ไฮเตอร์ตัวนี้อาจจะต้องสวมถุงมือยางเพราะเขาจะมีฤทธิ์กัดกร่อนนิดนึงครับ
0: ค่ะอันนี้ใช้ได้ทั้งกับเหล็กที่ทาสีแล้วก็พลาสติกเลยใช่ไหมคะ
1: ใช้ได้เลยครับผม
0: ครับแล้วถ้าเหล็กที่แบบมันขึ้นสนิมแล้วล่ะคะอันนี้ต้องทำความสะอาดยังไง
1: อ๋อถ้าเหล็กขึ้นสนิมแล้วก็จริงๆเราก็ต้องแนะนำว่าให้ทางโรงเรียนตรวจสอบก่อนที่จะเปิดเทอมอยู่แล้วเนาะว่าส่วนไหนที่เป็นสนิมอาจจะต้องใช้กระดาษทรายขัดทำความสะอาดแล้วก็ถ้าไม่ลงสีใหม่ก็ทำให้เขาเป็นมีความเนียนที่สุดก็คือไม่ทาสีแต่ว่าไม่ให้มันเกิดรอยเสี้ยนแตกของคราบสนิมอะไรที่จะปักมือเด็กได้เพราะว่าก็อาจจะนำมาในเรื่องของบาดแผลแล้วก็นำไปสู่ของกรณีถ้าเป็นเชื้อโรค ก็เราต้องกลัวในเรื่องของบาดทะยักใช่ไหมฮะก็ต้องระวังตรงนั้นครับ
0: ค่ะอาจารย์คะทีนี้มาพูดถึงบริเวณโดยรอบสนามเด็กเล่นช่วงแรกเนี่ยเราพูดไปแล้วว่าคือถ้าสนามเด็กเล่นอยู่ติดกับถนนก็ต้องมีรั้วที่สูงใช่ไหมคะต
1: ้
0: องมีรั้วรอบขอบชิดนะคะแล้วก็ห้ามอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำทีนี้ถ้ามีต้นไม้ล่ะคะสามารถมีต้นไม้โดยรอบสนามเด็กเล่นได้ไหมคะ
1: อ๋อมีได้ครับเพราะต้นไม้ก็เป็นที่รู้กันดีนะน่าจะให้ร่มเงาแล้วก็ยังช่วยในกลางวันก็ผลิตในเรื่องของออกซิเจนให้ได้แต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของตัดแต่งให้กิ่งเขาไม่ให้มันอยู่ในการรบกวนการเล่นของเด็กแล้วก็อาจจะต้องดูในเรื่องของการทำรังของพวกสัตว์ที่แมลงสัตว์กัดต่อยพวกรังผึ้งรังแตนพวกนี้ดูนะครับรวมถึงในเรื่องของต้นหญ้ารอบๆสนามเด็กเล่นนะครับอาจจะต้องทำความสะอาดด้วยการตัดหญ้าให้เรียบร้อยเพราะอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกสัตว์เลื้อยคลานพวกงูพวกตะขาบอะไรพวกนี้ได้ครับ
0: แล้วเรื่องของแหล่งน้ำล่ะคะเรื่องของแหล่งน้ำการระบายน้ำเนี่ยก็มีผลที่จะให้แบบสัตว์อันตรายเนี่ยเป็นแหล่งเชื้อโรคได้ด้วย
1: แหล่งน้ำในสนามไอ้รอบ
0: ๆรอบๆ
1: พวกรางระบายน้ำอะไรพวกนี้ก็แนะนำให้เป็นในเรื่องของฝาปิดแล้วก็ให้ทางโรงเรียนได้หรือว่าสถานศึกษาเนี่ยได้ดูว่าไม่ให้เป็นที่น้ำขังนะครับเพราะนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานแล้วว่าถ้ายังมีน้ำขังเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของแหล่งพ่อพันยุงลายนะครับให้ยุงลายมาวางไข่แล้วก็แตกตัวมาเป็นยุงมากัดลูกหลานของท่านได้ด้วยนะครับต้องระวังตรงนี้ด้วยครับ
0: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ค่ะเรื่องนี้สำคัญมากนั่นก็คือการให้คำแนะนำกับผู้ปกครองคุณครูแล้วก็น้องๆนักเรียนเรื่องของการเล่นให้ปลอดภัยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับ
0: มีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
1: ก็ในเรื่องของการเล่นให้ปลอดภัยก็จะเป็นเรื่องการลักษณะการสอนในเรื่องของผู้ดูแลเด็กให้รู้จักในเรื่องของ1หลักการเล่นที่ปลอดภัยตามขั้นตอนต่างๆเนาะสถานที่การเตรียมสถานที่เล่นหรือการให้ความสําคัญของการปฐมพยาบาลเมื่อเด็กเกิดการบาดเจ็บรวมไปถึงการสอนวินัยให้เด็กในการเล่นเช่นการเล่นสไลเดอร์เด็กจะต้องมือติดชิดลําตัวไม่กางออกว่าจะไปติดในช่องคาหรือว่าไปติดกับช่องเหล็กระหว่างสไลเดอร์ได้รวมไปถึงในเรื่องของ เชือกรองเท้าพวกนี้กรณีที่เป็นรองเท้าผ้าใบจำเป็นว่าจะต้องตรวจสอบเด็กก่อนเล่นว่าจะต้องมีการมัดเชือกรองเท้าผ้าใบให้เรียบร้อยไม่ให้มันเป็นเชือกลอยออกมาเพราะว่ามันอาจจะไปติดไปพันกับพวกวัสดุต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเล่นได้ครับ
0: ค่ะรบกวนพี่ๆที่เพลย์ภาพเมื่อสักครู่ปล่อยยาวเลยค่ะเราจะได้ดูไปพร้อมกันนะคะภาพเมื่อสักครู่ที่ขึ้นมาก็คือจะต้องมีคนดูแล
1: ครับ
0: โดยเฉพาะโรงเรียนที่ยังเป็นช่วงของเด็กเล็กจะต้องมีคนดูแล
1: ตรงนี้สำคัญมากต้องมีคนดูแลเลยครับ
0: แล้วเป็นช่วงวัยไหนคะที่ต้องมีคนดูแลหรือว่าควรทุกวัยเลยที่ต้องมีคนดูแล
1: ก็ควรจะเป็นในช่วงก่อนเข้าเรียนช่วง4-6 ขวบนี้ก็จะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วว่าในเรื่องศูนย์เด็กเล็กจะต้องมีผู้ดูแลเด็กค่อนข้างที่จะตลอดเวลาทั้งในห้องทั้งในระหว่างการเล่นระหว่างรับประทานอาหาร
0: นี่ต้องแยกเครื่องเล่นด้วย
1: ครับ
0: ต้องแยกเครื่องเล่นระหว่างวัยด้วยใช่ไหมคะแบบคือความสูงเขาจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะ
1: ไม่เท่ากันต้องแบ่งว่าเป็นเด็กก่อนวัยเรียนกับเด็กวัยเรียนวัยประถมทั่วไปอะไรพวกนี้ครับ
0: แล้วโรงเรียนที่เขามีตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมมัธยมล่ะคะอันนี้เขาควรแบบแยกให้ชัดเจนยังไงบ้างคะ
1: จริงตรงนี้เป็นสิ่งที่ลำบากในการแยกนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเจอเด็กโตไปแย่ง เด็กเล็กเล่นนะฮะตรงนี้ก็ต้องให้ทางโรงเรียนเนี่ยต้องอาจจะแบ่งเวลาพักของเด็กเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะให้เด็กเล็กๆพักก่อนแล้วก็เด็กก็จะเข้าไปนอนกลางวันแล้วก็พี่ชั้นโตขึ้นก็จะค่อยออกมาพักเที่ยงก็จะช่วยแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะสุดท้ายค่ะอยากจะให้อาจารย์ทิ้งท้ายเรื่องของการดูแลสนามเด็กเล่นให้ปลอดภัยเพื่อให้เด็กไทยมีสุขภาพดีค่ะ
1: ก็ตรงนี้ก็ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลตรงนี้เพราะว่าเรามีงานวิจัยหลายอย่างบอกแล้วว่าการเล่นจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้เด็กสามารถเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปสู่วัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการดูแลเครื่องเล่นตรงนี้ทางกรมเองก็มีในเครื่องคำแนะนำและข้อเป็นห่วงที่ว่าอยากจะให้ทางโรงเรียนได้มันคอยตรวจสอบเครื่องเล่นตามเช็คลิสต์ที่อาจจะทำเป็นรายสัปดาห
0: ์
1: ว่ามีการดูแลให้มีความปลอดภัยเป็นอย่างไรในแต่ละรายการเครื่องเล่นรวมถึงมีการซ่อมบำรุงแล้วก็จัดหามาทดแทนในเครื่องเล่นที่ชำรุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับบุตรหลานของพวกเราที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนั้นมากที่สุดครับ
0: ค่ะอาจารย์คะเช็คลิสต์ว่าต้องมีการเช็คเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเราจะไปดูเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะ
1: อ๋อเช็คลิสต์นี่สามารถทำขึ้นได้เองนะมันก็จะมีอยู่ในภาคผนวกของไอการเล่นที่ปลอดภัยก็จะมีแบบเช็คลิสต์ที่เขาเอาขึ้นไว้สามารถที่จะดาวน์โหลดออกมาใช้กับสถานศึกษาของท่านได้เลยครับ
0: ก็เป็นเว็บไซต์ของทางกรมอนามัยเอง
1: ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีทำไว้ในเรื่องของมาตรฐานเครื่องเล่นอยู่แล้วครับในเรื่องของมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กแห่งชาติก็จะมีอยู่แล้วครับตรงนี้มันอยู่ในเกณฑ์ในเวลาเราเหมือนศูนย์พัฒนาเด็กดีเด่นอะไรพวกนี้มันจะมีเกณฑ์ประเมินเครื่องเล่นประเมินการเรียนการสอน
0: นี่ค่ะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ปกครองนะคะหรือว่าคุณครูสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะเพื่อไปตรวจสอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติซึ่งตรงนี้คือจะบอกหลายอย่างเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของสนามเด็กเล่นเองหรือว่าวิธีการติดตั้งหรือว่าต้องเช็คลิสต์ยังไงบ้าง
1: ใช่ครับมีให้หมดเลยตั้งแต่เรื่องการกินการอยู
0: ่
1: การล้างมือการอะไรทั้งหมดมีจนถึงเครื่องเล่นเลยครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถสแกน QR โค้ดนี้แล้วก็ไปตรวจสอบได้เลยนะคะอ่ะเรามาสรุปภาพรวมกันอีกครั้งตั้งแต่เรื่องของการติดตั้งเนี่ยคือผู้ประกอบการทั้งโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนต้องตระหนักถึงข้อกำหนดเบื้องต้นของอุปกรณ์ทั้งวัสดุการเลือกใช้นะคะการจัดเตรียมพื้นสนามที่ถ้าเป็นพื้นควรจะเป็นพื้นทรายที่ลึก30เซนติเมต
1: ร
0: ถ้าเป็นสนามหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าจริงหรือหญ้าเทียมก็ได้ค่ะแต่แนะนำว่าถ้าเป็นหญ้าจริงเนี่ยจะเซฟเด็กมากกว่า
1: ครับช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีกว่า
0: ช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีกว่ารวมไปถึงพื้นยางสังเคราะห์ล่ะคะพื้นยางสังเคราะห์นี่ต้องดูแบบไหนเป็นพิเศษคะ
1: พื้นยางสังเคราะห์จริงๆก็เราก็ไม่ได้กำหนดสเปคอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเราเน้นในเรื่องของไม่ให้มันเกิดเรียกว่าใช้คำว่าไงก็คือไม่ให้มันเกิดการทิ่มแทงเด็กได
0: ้
1: ก็ต้องไม่ควรเป็นยางสังเคราะห์ที่มันแข็งเกินไปหรือว่าถ้าจะเป็นยางแบบเตียนไปเลย ก็ได้นะครับแบบที่ไม่เป็นใบหญ้าแข็งๆโผล่ขึ้นมาตรงนี้ก็ถ้าเด็กล้มอาจจะโดนความแข็งคมของพลาสติกอย่างนั้นมันบาดได
0: ้ค่ะแล้วก็เครื่องเล่นนะคะไม่ควรจะหลุดลอกหรือเก่าจนขึ้นสนิม
1: อ๋อใช่ครับตัวนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบทาสีใหม่อะไรพวกนี้แล้วก
0: ็
1: สีที่ใช้ก็อาจจะต้องดูว่าเป็นสีที่ไม่มีตะกั่วปนนะครับก็ดูที่ข้างผลิตภัณฑ์นั้นได้
0: ค่ะแล้วก็สำคัญมากคือเครื่องเล่นที่ปลอดภัยเนี่ยจะต้องเหมาะสมกับวัยแล้วก็พัฒนาการของเด็ก
1: ใช่เลยครับตัวนี้ต้องเป็นเครื่องที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กในแต่ละวัยเพราะว่าเด็กบางทีไม่รู้จักเครื่องเล่นว่าเครื่องเล่นตัวไหนมีความเสี่ยงกับตัวเองนะครับเราก็ต้องให้การดูแลตรงนี้โดยเฉพาะในเรื่องของถ้าเป็นเด็กต่ำกว่า6ขวบเนี่ยจะต้องมีผู้ดูแลประจำในการเล่นแต่ละครั้งอยู่แล้วนะครับ
0: ต้องดูแลตรวจสอบตลอดช่วงการพักตลอดช่วงการเล่นเลยใช่ไหมคะค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายเลยนะคะทั้งการตรวจสอบมาตรฐานของเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นนะคะรวมไปถึงวิธีการติดตั้งวิธีการบริหารจัดการนะคะแล้วก็เรื่องของการทำความสะอาดด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์สุวิสิทธิ์ช่างทองหัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากศูนย์อนามัยที่7ที่มาร่วมพูดคุยกับรายการมองอีสานผ่าน NBT ของพวกเราถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเชิญอีกนะคะอาจารย์
1: ครับยินดีมากเลยครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมคะน้ำฝนและอาจารย์นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
2: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
1: ช่วยผมหน่อยนะพี
2: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
3: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
2: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
4: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
5: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
2: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละไปด้วยทางรัฐ
6: ทางรัฐ
2: ทางรัฐ
7: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
4: ง่าย
7: ครบ
4: จบทุกเรื่องรัฐ
7: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
2: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ

แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับในวันนี้นะครับพวกเรานะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับฝ่ายอนุบาลครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงโรงเรียนสาธิตนะคะหลายท่านคงทราบกันอยู่แล้วนะคะถึงคุณภาพทางการศึกษาค่ะแล้วก็ยังมีหลักสูตรที่เข้มข้นด้านวิชาการค่ะและทางโรงเรียนนะคะก็ยังส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านต่างๆให้กับเด็กๆค่ะ
0: ครับและไม่เพียงเท่านี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็ยังโดดเด่นนะครับในเรื่องของการกีฬาและการดนตรีด้วยครับและในวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรับชมเรื่องราวของวงเมโลเดียนของโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่คว้ารางวัลต่างๆมาแล้วมากมายครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

ครับสำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลของเรานะครับถือว่าเป็นฝ่ายน้องเล็กนะครับภายใน7ฝ่ายนะครับเรามีครอบครัวของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่ครับมีฝ่ายอนุบาลฝ่ายประถมนะครับทั้ง2แห่งฮะ2วิทยาเขตทั้งศึกษาศาสตร์และบริเวณแดงฝ่ายมัธยมนะครับทั้ง2แห่งฝ่ายการศึกษาพิเศษและก็ฝ่ายนานาชาตินะครับเราเป็นครอบครัวใหญ่เราอยู่ภายใต้นโยบายของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะฉะนั้นในครอบครัวใหญ่ของเราเนี่ยเราจะมีวิสัยทัศน์ร่วมกันนะครับก็คือเราเป็นโรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษานะครับที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรนะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักสูตรของการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฝ่ายอนุบาลของเรานะครับเราก็จะสอดคล้องกับทางวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดขึ้นมาคือเราเป็นนอกจากจะเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมในด้านของพัฒนาร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญารวมถึงคุณธรรมจริยธรรมของเด็กแล้วเนี่ยเรายังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรนะครับเพราะนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆภายในอนุบาลของเรานะครับก็จะปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยตามพัฒนาการที่เราพูดถึงรวมถึงปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยเป็นนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ของเราครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในนอกห้องเรียนนะครับเรามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลายๆมิติครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเนี่ยโชคดีครับที่เราตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราครับเพราะนั้นเราจะมีระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนของนักเรียนของเราเนี่ยมีมากมายเลยนะครับเรามีรีซอร์สต่างๆนะครับไม่ว่าในโรงเรียนเราอยู่ใกล้ๆกับบึงสีฐานนะครับแล้วก็มีเทศกาลสีฐานเฟสติวัลนะครับเด็กๆเข้าไปร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้เรามีศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับเรามีพิพิธภัณฑ์นะครับและที่สำคัญคือเรามีคณะต่างๆนะครับที่เป็นระบบนิเวศในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะครับล่าสุดนะครับเราจัดกิจกรรมทุกปีกับคณะเกษตรศาสตร์นะครับในความร่วมมือของคณะเกษตรกับศึกษาศาสตร์เราพานักเรียนของเราไปร่วมกิจกรรมที่คณะเกษตรครับไปดูคุณค่าไปดูความตระหนักของการที่ได้มาซึ่งเมล็ดข้าวที่เด็กๆกินทุกวันนะครับเด็กไปดูซิว่าเขาดำนายังไงนะครับพอเมล็ดข้าวโตขึ้นมาแล้วเนี่ยผลผลิตออกมาแล้วพร้อมที่เก็บเกี่ยวนะครับถึงเวลาเก็บเกี่ยวเด็กก็ไปเก็บเกี่ยวกับทางพี่ๆเขาทางคณะเกษตรศาสตร์นะครับให้ความรู้เคราะห์ในการดูแลนะครับเด็กก็จะมีความรักความตระหนักและความรู้ถึงคุณค่าของเมล็ดข้าวสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้จากนอกห้องเรียนนะครับนี่นอกจากภายนอกห้องเรียนที่อยู่นอกห้องเรียนเราแล้วเนี่ยนอกห้องเรียนที่อยู่ภายในโรงเรียนเราเราก็จัดกิจกรรมครับที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเรานะครับคือเรามีกิจกรรมที่ส่งเสริมในด้านของการเป็นนวัตกรตัวน้อยๆของเด็กครับเรามี Innovator Market นะครับตลาดนัดของนวัตกรน้อยนะครับเด็กๆจากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยได้มีการสร้างสรรค์ผลงานนะครับเป็นผลงานเชิงสร้างสรรค์มีผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เนี่ยเอามาโชว์และแชร์นะครับในตลาดนัดของเด็กๆมีการนำสินค้าของเด็กๆเนี่ยมาจัดจำหน่ายนะครับเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าและเป็นลูกค้านะครับทางผู้ปกครองเองก็มีส่วนร่วมครับเข้ามาร่วมในกิจกรรมในตลาดนัดนวัตกรรมน้อยของเด็กๆของฝ่ายอนุบาลเรานะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราจัดในห้องเรียนในสม่ำเสมอครับอีกกิจกรรมนึงนะครับที่เป็นตัวส่งเสริมในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของพัฒนาการในด้านของร่างกายแล้วก็ในด้านของสังคมนะครับคือกิจกรรมในด้านของดนตรีอันนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งครับเราเชื่อว่าการเติมเต็มในความให้การบ่มเพาะในการศึกษาของความเติมเต็มในการเป็นมนุษย์นะครับคอนเทนต์อย่างเดียวทรายอย่างเดียวไม่พอครับเราต้องเติมเต็มเรื่องของมิวสิกด้วยครับทั้งทรายและมิวสิกนะครับมีความจำเป็นมากเพราะฉะนั้นจะได้เติมเต็มความเป็นมนุษย์ของเด็กเพราะฉะนั้นกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมดนตรีของเด็กนะครับที่เราส่งเสริมอยู่ตอนนี้ครับเราโชคดีครับเรามีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของดนตรีโดยเฉพาะดนตรีสากลนะครับมาช่วยจัดตั้งวงเมโลเดียนให้กับนักเรียนของเราเกือบ20ปีแล้วครับที่สร้างวงนี้มานะครับแล้วก็ไปคว้ารางวัลระดับชาติมานะครับหลายครั้งแล้วนะครับอันนี้คือกิจกรรมที่เราสร้างขึ้นมาในภายในห้องเรียนของเราครับจุดเด่นทางโรงเรียนของเรานะครับผมมองเป็น3ด้านก็แล้วกันนะครับด้านแรกนะครับน่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการหรือโครงสร้างของโรงเรียนสาธิตของเรานะครับโรงเรียนสาธิตของเราเนี่ยอยู่ภายใต้นโยบายของคณะศึกษาศาสตร์นะครับโรงเรียนสาธิตคณะศาสตร์เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเพราะนั้นโรงเรียนคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยเขาเป็นคณะชั้นนำด้านการจัดการศึกษาด้านการเป็นมุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนสาธิตเราก็เช่นเดียวกันครับจะเป็นโรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษาแล้วก็มุ่งเน้นนักเรียนเนี่ยให้มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรเพราะนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ว่าจะภายในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนเนี่ยเรามุ่งจัดกิจกรรมให้เด็กๆเนี่ยไปให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดขึ้นมา
นะครับเพราะนั้นการบริหารจัดการก็จะคล่องตัวแล้วก็เป็นไปได้ตามระบบของทางคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครับเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันประเด็นที่สองนะครับคือนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ในด้านของการสนับสนุนจากทางผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองให้การสนับสนุนสิ่งนี้ดีมากครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้ปกครองนะครับและครูหรือว่าสมาคมศิษย์เก่านะครับของในสาธิตมหาวิทยาลัยนะครับช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆนะครับสนับสนุนทุกมิติครับไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการด้านดนตรีกีฬาศิลปะกิจกรรมต่างๆรวมถึงกายภาพต่างๆด้วยนะครับประเด็นที่3ที่ผมว่าเป็นจุดเด่นคือโรงเรียนสาธิตของเราเนี่ยที่ตั้งนะครับกายภาพเนี่ยเราจะสังเกตว่าโรงเรียนใหม่ที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นมีที่กว้างแล้วก็พร้อมที่เด็กได้เรียนรู้นะครับที่ส่งเสริมสมรรถนะส่งเสริมพัฒนาการต่างๆของเด็กปฐมวัยของเรารวมถึงที่ตั้งของเราในอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราจะมีอีโคซิสเต็มนะครับมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองก็เป็นพี่เลี้ยงดูแลโรงเรียนสาธิตเราอย่างดีนะครับมาโดยตลอดครับผมคือวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตของเราเนี่ยครับเป็นโรงเรียนชั้นนำนะครับในด้านนวัตกรรมการศึกษาแล้วก็มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเป็นนวัตกรนะครับตอนนี้เราทำอยู่ทุกระดับชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมนะครับรวมถึงนานาชาติด้วยนะครับเราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเนี่ยมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นนวัตกรมีความคิดสร้างสรรค์นะครับมีการใช้สมรรถนะต่างๆนะครับมาแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปครับอีกฝ่ายหนึ่งที่มีความสำคัญที่เราให้ความสำคัญคือฝ่ายการศึกษาพิเศษนะครับฝ่ายนี้นะครับเป็นฝ่ายที่นักเรียนไม่เยอะครับแต่ว่ามีความหมายมากมายเลยนะครับเราอยากยกตัวอย่างนิดนึงมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในฝ่ายการศึกษาพิเศษนะครับแต่ว่าสามารถเรียนร่วมกับเพื่อนๆในโรงเรียนตอนนี้โตแล้วครับโตจนกระทั่งเป็นทนายความนะครับจากการเรียนร่วมจากการศึกษาพิเศษนะครับก็แล้วก็มีกลับมาบ้านตัวเองนะครับมาร่วมทำบุญมาบ้านตัวเองมีความภาคภูมิใจจากจบจากสถาบันแห่งนี้ไปนะครับได้เดินตามพี่ไปนะครับอย่างเช่นน้องอีกคนหนึ่งก็ไปเป็นเรียนร่วมด้วยนะครับเป็นแข่งกีฬานะครับเป็นกีฬาสาธิตสามัคคีเนี่ยก็ไปคว้ารางวัลเหรียญทองมานะครับจากที่เป็นเด็กพิเศษแต่สามารถแสดงศักยภาพนะครับเทียบเท่ากับเด็กปกติหรือดีกว่าเด็กปกติด้วยอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับซึ่งโรงเรียนสาธิตเราให้ความสำคัญเช่นเดียวกันครับปัจจุบันนี้โรงเรียนสาธิตเราไม่ได้อยู่เฉพาะโรงเรียนสาธิตที่เดียวครับเรามีความร่วมมือกับชุมชนกับสังคมของเราครับไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลรอบด้านของเรานะเทศบาลเมืองเองเทศบาลศิลานะครับที่ตอนนี้มีการเซ็นMOUกันนะครับรวมถึงอปจ.ต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆครับตอนนี้เรามีความร่วมมือทางการศึกษากันนะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กของเราครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็ยืนอยู่กับอาจารย์นินนะครับเป็นอาจารย์ที่ผู้ควบคุมวงเนาะแล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนให้กับน้องๆนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะอยากสอบถามอาจารย์นะคะจ
1: ุ
3: ดเริ่มต้นหรือว่าความเป็นมาในการก่อตั้งวงเมโลเดียนค่ะ
1: คือจุดเริ่มต้นของเราครับคือเราอยากให้เด็กนะครับในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเราริเริ่มคือเดิมเลยอ่ะผมทำอยู่ที่กรุงเทพทีนี้เราพอเราย้ายมาอยู่ขอนแก่นเราก็อยากเห็นศักยภาพในเด็กอนุบาลครับเราก็เลยเริ่มก่อตั้งดึงเด็กมาร่วมทำวงโดยผู้บริหารก็ให้การสนับสนุนซื้อเครื่องซื้ออะไรมาให้เราว่าลองทำดูซิผลสุดท้ายก็คือออกมาปีนี้เป็นรุ่นที่18จากเดิมที่เราเคยทำนะครับทั้งหมด18รุ่นครับ
0: ครับผมแล้วเด็กๆที่เข้ามาร่วมวงเนี่ยก็คือเรามีหลักเกณฑ์หรือว่าคุณสมบัติในการคัดเลือก
1: เด็กที่เข้าร่วมวงนะครับคือ1เราจะคัดในชั่วโมงเรียนดนตรี
0: ครับผม
1: ครับก็คือเอาเด็กมาคัดในแบ่งออกเป็น3เซกชันคือ1เซกชันที่เป็นเมโลเดียนก็คือเด็กกวางมือและกดคีย์บอร์ดดูจากที่มีความสามารถ2เด็กที่ตีกลองเราก็เอาให้เด็กออกมานับจังหวะตามส่วนโน้ตที่เราต้องการ
0: ครับ
1: กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มจินตนีลาอันนี้ทางคุณครูเขาก็จะดูจากเด็กที่กล้าแสดงออกที่มีพอสวรรค์ทางด้านการรำอะไรอย่างเงี้ยครับมาร่วมแบ่งออกเป็น3เซกชันแบบนี้นะครับ
3: ค่ะแล้วในวงนี้มีเครื่องดนตรียังไงบ้างคะ
1: ในวงเครื่องดนตรีเราแบ่งออกเป็น2ส่วนคือในส่วนของเปอร์คัสชันคือกองต่างๆนะครับกับส่วนที่2คือพาร์ทของเมโลเดียนคือเครื่องเป่าอย่างที่เห็นครับจะมี2ส่วนครับ
3: แล้วมีความยากง่ายยังไงบ้างคะ
1: ความยากง่ายเหรอครับก็ถามว่ายากง่ายต่างกันไหมก็ต่างกันนิดนึงแต่ถามว่าโดยศักยภาพของเขาเนี่ยคือเราเอาเด็กมาซ้อมในช่วงบ่ายทุกวันคือได้ซ้อมซ้ำทุกวันเนี่ยเด็กเขาจะเกิดความชินในการฝึกซ้อมเราก็ต้องซ้ำไปเรื่อย
0: ๆกับการเรียนรู้ไปเรื่อย
1: ใช่ครับคือเราใช้เวลาในช่วงของการพักผ่อนของช่วงบ่ายคือเด็กกลุ่มนึงเขาจะไปนอนแต่เด็กกลุ่มนี้จะสละเวลาของการพักผ่อนเพ
0: ื่
1: อจะมาซ้อมทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ครับในการฝึกซ้อมแล้วค่อยเอามารวมวงกันทีหลังอาจจะแยกซ้อมก่อนเช้าเป็นกลุ่มกองบ่ายเป็นกลุ่มเมโลเดียนอย่างนี้ครับแล้วค่อยจับมารวมกันทีหลังครับ
0: ผมแล้วพูดถึงระยะเวลาของการเรียนรู้ครับเด็กๆเนี่ยใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้นานไหมกว่าจะ
1: เป็นวง
0: โซได
1: ้ระยะเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กในแต่ละปีที่เราทำมาอย่างยกตัวอย่างปีล่าสุดที่ได้เห็นไปแล้วเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้ใช้เวลาแสดงเลยเนี่ยฝึกซ้อมนะครับเป็นเพลงอย่าง Mission Impossible เนี่ยใช้เวลาประมาณเดือนครึ่ง
0: เดือนครึ่งเท่านั้น
1: ใช่ครับเดือนครึ่งเท่านั้นเพราะว่าเด็กอ่ะบางคนเขามีพรสวรรค์อย่างเด็กบางคนเนี่ยเขาพอเราสอนปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาคลิกเลยคือตีได้เลยเล่นได้เลยอย่างเมโลเดียนเด็กบางคนวางมือคือลักษณะเนี่ยเด็กเขาจะกดเหมือนกันเราจะมีแพทเทิร์นว่ารูปแบบเป็นแบบนี้วางมือกดแบบนี้แบบนี้เขาก็จะจำในรูปแบบอย่างเงี้ยครับในแต่ละเพลงพอเขาได้เพลงที่มันยากแล้วเพลงต่อไปมันง่ายขึ้นอย่างเงี้ยในรูปแบบ
0: แล้วมีเด็กที่เขาแบบอยากเข้ามาร่วมวงแล้วเขาแบบร้องขอไหมครับว่าเขาอยากเล่นดนตรีเครื่องอยากเล่นเครื่องดนตรีประเภทนี้ประเภทนี
1: ้ถามว่ามีไหมมีแต่เราก็ดูตามความเหมาะสมของของเนื้องานเด็กบางคนบอกอยากตีกองแต่พอเราให้ไปเล่นกองอย่างเงี้ยเขาก็เล่นไม่ได้เราก็เลยต้องจับอ่ะหนูเป่าเมโลเดียนหนูเล่นได้ดีกว่าเราก็เอาเครื่องดนตรีที่เขาเล่นได้ดีที่สุดเหมาะที่สุดบางคนเล่นได้ทุกอย่างนะครับกองก็ได้เมโลเดียนได้หมดเลย
0: เก่งรอบด้าน
1: ใช่เก่งรอบด้านแต่ว่าเราต้องดึงไว้ในตัวหลักเช่นเด็กคนที่ตีกองอย่างตีกองแท็กเนี่ยเขาตีกองเนี้ยได้ดีที่สุดจังหวะเขาแม่นยำที่สุดเราก็ต้องดึงในตำแหน่งที่ดีที่สุดให้เขาอย่างเงี้ยครับจะเป็นลักษณะแบบนั้น
0: ครับ
3: ค่ะแล้วทางผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างคะ
1: โอ้ผู้ปกครองส่วนร่วมเยอะเลยครับหนึ่งในการสนับสนุนให้เด็กนะครับหนึ่งในเรื่องงบประมาณเลยสำคัญคือชุดที่ใส่แสดงต่างๆหรือว่าเวลาพาเด็กไปแสดงตามงานต่างๆที่ในจังหวัดเราเชิญไปเนี่ยผ
0: ู
1: ้ปกครองเนี่ยให้การสนับสนุนดีมากนะครับต้องขอขอบคุณผู้ปกครองจริงๆที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมโครงการนี
0: ้
1: นะครับทุกๆปีที่ผ่านมาน
0: ะครับก็คือผู้ปกครองก็มามีส่วนร่วม
1: ใช่ครับไปร่วมเชียร์ไปส่งไปอะไรด้วยใช่ครับให้เวลาให้ลูกมาซ้อมแต่อย่างช่วงแรกๆเด็กบางคนบางทีผู้ปกครองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกกลับไปแล้วเหนื่อยพอเขาไม่ได้นอนมันเหมือนเป็นการปรับสภาพช่วงแรกๆเขาก็จะมีงองแงบ้างแต่พอผ่านไป1เดือน2เดือนปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มโอเคละปรับตัวได้เขาก็จะไม่งองแงอย่างเงี้ยครับในรูปแบบ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการไปโชว์หรือว่าไปเข้าแข่งขันในระดับ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยครับเมื่อปี48ถ้าจำไม่ผิด นะครับเราได้ไปแข่งวงเมโลเดียนระดับอนุบาลชิงแชมป์ประเทศไทยในปี48รุ่นนั้นเนี่ยอันนี้เราได้แชมป์ได้ถ้วยสมเด็จพระเทพกลับมาแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้เข้าร่วมในงานมหกรรมเมโลเดียนที่กรุงเทพมหานครก็คือเป็นการโชว์ต่อหน้าพระพักตร์แต่ละพระองค์ก็คือตั้งแต่มีพระองค์เจ้าโสมสวลีแล้วก็พระองค์เจ้าอันทิตยาธรที่เราไปแสดงมาทุกปีนะครับฮะจนมาถึงปีล่าสุดเนี่ยเราได้จัดงานขึ้นมาเองที่ ขอนแก่นของเราเองนะครับในปีนี้ครับ
3: แล้วเด็กได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นดนตรีบ้างคะ
1: 1ได้ฝึกนิสัยของระเบียบวินัย2สมาธิ3ได้ทำงานเป็นกลุ่มคือเขาได้ฝึกในเรื่องของเนี่ยเขามาถึงเขารู้หน้าที่ว่าเขาต้องหยิบเครื่องเขาต้องมาซ้อมอ่ะเพื่อนคนนี้เป่าไม่ได้เขาไปช่วยกันไปเทรนกันอย่างเงี้ยครับผู้ปกครองได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผู้ปกครองบางรุ่นเนี่ยเกาะกลุ่มกันตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงประถมจนถึงมัธยมมันเหมือนกับเป็นการผูกพันได้ทำงานสังคมได้อยู่กันเป็นสังคมเป็นกลุ่มทั้งผู้ปกครองด้วยทั้งเด็กด้วย
0: เหมือนกับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายที่อบอุ่น
1: ใช่ใช่
0: ระหว่างผู้ปกครองเองด้วยแล้วก็ระหว่างเด็กๆเองด้วย
1: ใช่ครับคือเขาได้ทำงานเป็นกลุ่มสมมติไปไหนมาไหนเขาจะคุยกันวางแผนกันว่าไปนี่ไปนี่ไปนี่พอจบจากอนุบาลไปแล้วบางคนก็ยังเล่นต่อก็ไปเกาะกลุ่มกันต่ออย่างเงี้ยครับ
0: ผมว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับกับวงเมเรียนชุดนี้นะครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยแล้วก็เล่าเรื่อง
1: ขอบคุณครับ
0: ในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องๆกันครับ

0: วัสดีครับผมชื่อเด็กชายอาชิรวัฒน์จิรพงศ์กุลครับชื่อเล่นคืออาชิครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลวรรณศรีวินค่ะชื่อเล่นชื่อน้องรันค่ะ
2: ผมนั้นแมโลเดียนครับผมมีความสุขแล้วก็สนุกมากเลยครับ
1: รู้สึกสนุกและได้เล่นกับเพื่อนๆค่ะได้เอาเวลาที่ว่างมาเป็นประโยชน์ค่ะได้แต่งตัวสวยๆแล้วก็ได้ไปแสดงหลายๆที่ค่ะ
2: ผมอยากให้เพื่อนๆมาเล่นเครื่องดนตรีกับผมครับ

0: และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการคิดดีในวันนี้นะคะ
1: ครับกับเรื่องราวความสามารถทางด้านดนตรีแล้วก็เรื่องราวความน่ารักของน้องๆโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลครับและก่อนจากกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมการแสดงอีกชุดกันครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี่
1: โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
3: จบทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
7: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
8: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

ับสกลนครเปิดบ้านพักใจเป็นสถานบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดรุ่นที่2ระยะเวลา120วันพร้อมนำวิธีการทางลูกเสือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดรักษาฝึกทักษะระเบียบวินัยความรับผิดชอบคืนคนดีสู่สังคมจังหวัดขอนแก่นจัดงานมหกรรมมะพร้าวน้ำหอมของดีอุบลรัฐเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรยั่งยืนหวังเป็นพื้นที่ให้เกษตรได้เรียนรู้และต่อยอดอาชีพอย่างยั่งยืนและผู้ว่าโคราชเปิดงานเทศกาลกินปลาลำตะคองหลังปิดเขื่อนขยายพันธุ์ปลา3เดือนชูท่องเที่ยววิถีชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจติดตามได้ในอีสานวันนี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ประจำวันพุธที่2กันยายน2569วันนี้อยู่กับน้ำฝนกิ่งการคงซุยและน้องซุปเปอร์ปรมัตถ์ดีพลงามค่ะ
0: ครับผมคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวสารกับพวกเราผ่าน3ช่องทางเช่นเคยนะครับผ่านระบบทีวีดิจิทัลครับกฎหมายเลข11 Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานครับและผ่านช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทาง NPT ครับ
1: ช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องสถานการณ์น้ำ
0: ถูกต้อง
1: ก่อนหน้านี้มีฝนโปรยปลายฝนตกตลอดทั้งวันเลยบึงกาฬเนี่ยน่าเป็นห่วงฝนชุ่มฉ่ำมากนะคะแต่ปรากฏว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบก่อนบึงกาฬจริงๆแล้วคือหนองคายเพราะว่าเขื่อนนู่นเลยตั้งแต่จีนเลยมาทางสปป.ลาวนะคะสปป.ลาวก็เพิ่มการระบายน้ำหนองคายเนี่ยจะได้รับน้ำมาก่อนก่อนหนองคายจะเป็นเลยนะคะที่สถานีเชียงคานที่จังหวัดเลยที่รับมาจากทางลาวเป็นเส้นทางน้ำมาที่หนองคายก่อนที่จะไปจังหวัดอื่นๆวันนี้ค่อนข้างต้องบอกว่าถ้าสามารถยกของขึ้นที่สูงได้ขอให้ยกขึ้นเลย
0: ถูกต้องเพราะว่า
1: เม
0: ื
1: ่อวานนี้บึงกาฬขอให้ยกขึ้นเลย
0: เมื่อวานนี้ก็บอกว่าขึ้นมาแล้วส่วนน
1: ึ
0: งแล้ววันนี้จากการคาดการณ์ของอุตุวิทยาก็ขึ้นมาจริงๆพี่น้ำฝนครับ
1: เหลือแค่ประมาณ1 เมตร 20 เซนติเมตรนะคะ1 เมตร 29 เซนติเมตรนะคะจะถึงจุดวิกฤตแล้วเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีบ้านอยู่ติดริมตะลิงอยู่ติดริมโขงขอให้ยกของขึ้นที่สูงเลยแล้วก็สำคัญมากหลายคนอาจจะมองข้ามนั่นคือการเคลื่อนย้ายรถไปไว้บนที่สูง
0: อันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรามองภาพให้ชัดแล้วก็มองภาพให้เห็นแบบชัดเจนจริงๆส่วนที่จะเห็นภาพของระดับน้ำที่ชัดเจนมากๆก็คือลานพญานาคตรงนี้แหละคือตรงที่สามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่าบันไดทางลงข้างล่างคือไม่สามารถเดินลงไปได้แล้วนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องบอกว
1: ่
0: าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องมาติดตามกันอย่างใกล้ชิดมากๆในช่วงนี้นะครับรวมถึงวันนี้จะพาไปดูสวนส้มโอหวาน
1: GI บ้านแพ
0: นนะฮะต้องบอกว่าซุปเปอร์ไปลงพื้นที่มาด้วยนะครับเพราะว่าเห็นงานนี้แล้วคุณโจอี้ชวนไปนะครับบอกว่าให้ไปดูหน่อยสิว่าส้มโอที่บ้านแท่นที่ชัยภูมิเนี่ยเขาดีเขาเด่นแค่ไหนพอไปถึงจริงๆโอ้โหมีสวนมีไร่หรือต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆแล้วได้ชิมรสชาติพี่น้องฝนต้องบอกว่าอร่อยมาก
1: ๆสปอยตอนนี้ได้ไหม
0: สปอยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสายพันธุ์ทองดีนี่คืออันดับหนึ่งเลยฮะ อร่อยมากๆเนื้อนุ่มชุ่มนิ่มแล้วก็เขาเรียกว่าข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเส้นกุ้งใช่ไหมฮะเส
1: ้
0: นก
1: ุ้
0: งใหญ่แล้วก็สุดยอดมากเลยชิมเข้าไปแต่ละคำเนี่ยพี่น้องฝนสุดยอดมากๆเลยฮะ
1: คือน้ำลายตามแล้วว
0: ันนี้จะพาไปดูภาพบรรยากาศนะครับเรามีสาวน้อยบ้านนาพาชมเที่ยวด้วย
1: ใครนะคะ
0: สาวน้อยบ้านนาฮะ
1: ต้องรอติดตาม
0: ว่าจะเป็นใครนะ
1: ได้เลยค่ะนอกจากส้มโอบ้านแท่น
0: ครับ
1: มีปลาเผาปลาเผาที่โคราชนี่ก็เนื้อแน่นๆตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมที่ขอนแก่นที่อุบลราชนี่ด้วย
0: ครับผมต้องบอกว่าวันนี้รวบรวมมาทุกอย่างที่น่ารับประทานนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะก่อนอื่นมาดูเรื่องของการช่วยเหลือค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยค่ะนายชัยพจน์จรุณพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยโดยมีนางทานตะวันจรุณพงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยนายพัทรพงศ์ลักษณาวิบูลกุลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยนายวันชาติวันพรามนายอำเภอหนองหินคณะแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมพิธีค่ะ
0: ทั้งนี้ครับเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28สิงหาคม2569เวลาประมาณ 22:30 นครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับขึ้นที่บ้านเรือนของประชาชนบ้านเลขที่20หมู่ที่10ครับตำบลหนองหินอำเภอหนองหิน

0: ครับ
1: เป็นกำลังใจให้นะคะพวกเราทีม NMT ภาคอีสานขอส่งกำลัง
0: ไปกันต่อที่จังหวัดยะโสธรกันบ้างครับจังหวัดยะโสธรครับสืบสานพระราชดำริเปิดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีนำหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการเด็กและเยาวชนฟรีครับที่หอประชุมโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์นายชันชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานกิจกรรมสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีโดยมีหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวทกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยพร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายครับได้ร่วมกันขับเคลื่อนดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่เยาวชนในพื้นที่โดยโครงการนี้ครับจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยทรงห่วงใยในสุขอนามัยของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลครับให้ได้รับบริการทางด้านแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อให้เด็กๆได้รับการตรวจรักษาและปลูกฝังการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องครับ
1: สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการของหลายภาคส่วนค่ะทั้งสภากาชาดไทยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยมูลนิธิ Mac Happy Family รวมถึงหน่วยงานสาธารณสุขและภาคเอกชนที่ร่วมกันให้บริการทั้งตรวจฟันอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนและเคลือบฟูออไรด์ค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้บริการฟรีเลยสำหรับใครที่พลาดไปวันนี้นะคะก็ยังสามารถไปรับบริการได้อีกนะในวันที่ 3-4 กันยายน 2569ที่โรงเรียนยะโสธรพิทยาคมอำเภอเมืองยะโสธรค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงพลังความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตและรอยยิ้มที่สดใสให้กับเยาวชนชาวจังหวัดยะโสธรค่ะน่าเสียดายจังเลยอายุเราเนี่ยอาจจะเลยเยาวชนมาแล้ว
0: แต่ว่าจำได้ว่าตอน เด็กๆครับตอนที่อยู่ช่วงประถมศึกษาจะมีพี่ๆทันตแพทย์ออกไปตรวจดูแลสุขภาพช่องปากถึงโรงเรียนเลย
1: เราก็เป็นหนึ่งในคนที่ใช้บริการกับพี่ๆที่มาออกหน่วยอาสาเคลื่อนที่ด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: ก็ยังประทับใจมาจนถึงปัจจุบันเลย
0: อยากให้มีโครงการนี้ที่ไม่ได้ให้แค่เด็กและเยาวชนให้คนทุกๆวัยเลยนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่ดีเช่นเดียวกัน
1: นะครับตัวเองด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะไปอีกหนึ่งโครงการนี่ก็เป็นโครงการที่ให้โอกาส
0: ครับ
1: ให้กลับคืนสู่สังคมนะคะให้กลับมาเป็นคนดีคืนสู่สังคมค่ะไปกันที่จังหวัดอุดรธานีค่ะทางจังหวัดอุดรธานีนะคะจากโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุดรธานีประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่7และรุ่นที่8เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปลอดภัยค่ะที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่1ค่ะนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของทางศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุดรธานีประจำปี2569รุ่นที่7และรุ่นที่8ค่ะซึ่งก็มีการอบรมระหว่างวันที่27สิงหาคมถึง10กันยายน2569ค่ะ
0: ทางด้านของนายสุทธิโรจน์เจริญธนศักดิ์กับปลัดจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวว่าโครงการช่วยเหลือผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุดรธานีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่20อำเภอของจังหวัดอุดรธานีครับผ่านการเสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพกายและจิตใจที่ดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตลอดจนป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชก่อเหตุความรุนแรงภายในชุมชนซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้นะครับการอบรมออกเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิตการสร้างแรงจูงใจและการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ
1: การจัดอบรมครั้งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปปส.ผ่านกองทุนป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยตั้งเป้าดำเนินการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ทั้ง20อำเภอจำนวน10รุ่นค่ะรุ่นละ100คนรวมทั้งสิ้น 1,000 คนค่ะโดยใช้สถานที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางดำเนินการได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีทีมแพทย์แผนไทยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานีและโรงพยาบาลธัญรักษ์อุดรธานีในการคัดกรองสุขภาพจ่ายยาบำบัดเอ็กซเรย์ปอดด้วยรถเอ็กซเรย์ดิจิทัลพระราชทานจากโรงพยาบาลอุดรธานีและประเมินศักยภาพการทำงานของสมองค่ะเรียกว่าค่ายนี้ครบทุกด้านเลยนะ
0: ครบจริงๆครับพี่น้ำฝนครับ
1: ใช่ค่ะได้ทั้ง ทั้งร่างกายสภาพจิตใจรวมไปถึงตรวจเรื่องของสมองด้วยต้องใช้เวลานานแต่

0: ว่าอยากให้ทุกคนใจสู้นะ
1: ถูกต้อง
0: แค่ก้าวแรกเนี่ยก็ถือว่าน่าชื่นชมมากๆแล้วขอให้ก้าวไปจนสุดทางเลยจนสามารถหลุดพ้นจากวงจรนี้ได้จริงๆนะคะปีนี้ตั้งเป้าไว้ 1,000 คนก็ขอให้ปีต่อๆไปลดจำนวนลงนั่นหมายถึงว่ามีคนที่กลับเข้าคืนสู่สังคมแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดน้อยลง
1: ถูกต้องครับผมแล้วก็เราจะได้คืนคนดีสู่สังคมมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับเรายังคงอยู่เรื่องของการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจนั่นก็คือที่จังหวัดสกลนครที่นี่มีความพิเศษก็คือเขาเอาวิธีการทางลูกเสือมาปรับใช้ในการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดด้วยครับจังหวัดสกลนครครับเปิดบ้านพักใจเป็นสถานบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดรุ่นที่2ระยะเวลา120วันครับพร้อมนำวิธีการทางลูกเสือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดรักษาฝึกทักษะระเบียบวินัยความรับผิดชอบเพื่อคืนคนดีสู่สังคมครับจังหวัดสกลนครครับเดินหน้ากับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นจัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดหรือโครงการบ้านพักใจจังหวัดสกลนครจากการริเริ่มครับของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับโดยเน้นกระบวนการในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูอย่างเป็นระบบณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครที่1เป็นระยะเวลา120วันครับและมีกิจกรรมที่นำมาใช้ในการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดที่น่าสนใจนั่นก็คือวิธีการทางลูกเสือครับซึ่งต้องบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยจะใช้กระบวนการและวิธีการของลูกเสือมาปรับประยุกต์ใช้ในการอบรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: ค่ะโดยมีนายวีรรัตน์ขออภัยค่ะนายวีรรัตน์ธีรมิตรค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายมีนายสถานวารีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสกลนครร่วมบูรณาการกับวิทยากรลูกเสือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1เขต2เขต3นะคะรวมไปถึงสโมสรลูกเสือจังหวัดสกลนครที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะครั้งนี้ก็มีผู้เข้ารับการบำบัดจากทั้ง18อำเภอรวม100คนด้วยกันกิจกรรมที่บอกว่าเอาวิธีการลูกเสือมาปรับใช้เนี่ยถือเป็นกลไกสำคัญในการนำระบบหมู่ถ้าใครสงสัยว่าเอาลูกเสือมาใช้ยังไงนะคือเอาหมู
1: ่
0: เอาระบบหมู่นะคะมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีความมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมค่ะพร้อมทางพัฒนาทักษะชีวิตซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปรับตัวได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นและพร้อมก้าวผ่านอุปสรรคเพื่อกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแข็งแกร่งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวค่ะ
1: ครับต้องบอกว่าผู้เข้ารับการบำบัดนะครับต่างก็ได้สะท้อนความรู้สึกและมุมมองหลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรมทำให้มีความรับผิดชอบและเห็นคุณค่าของตนเองมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเมื่อจบโครงการนี้จะกลับไปเป็นคนใหม่เพื่อครอบครัวเพื่อเริ่มต้นนะครับชีวิตใหม่อย่างมั่นคงนั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้เข้ารับการบำบัดในครั้งนี้กันหน่อยครับ
2: มันเป็นโครงการหนึ่งโครงการของบ้านพักใจจากท่านผู้ว่าแหละครับพ่อแม่ก็เลยได้ยินข่าวมาก็เลยอยากให้ลองเข้ามาบำบัดฟื้นฟูดูว่าเราจะสามารถกลับไปเป็นคนเดิมเป็นลูกคนเดิมของแกได้หรือเปล่าสมัครใจเข้ามาเพื่อจะกลับไปเป็นลูกของพ่อแม่ลูกที่ดีของพ่อแม่ให้ได้เหมือนเดิมในวันที่ตัวเองเสพยาติดยาเสพติดตัวเองรู้สึกว่าไม่มีค่าเลยแต่พอเข้ามาบ้านพักใจมันทำให้เห็นว่าอ๋ออย่างน้อยๆเราก็ยังมีค่ากลับออกจากนี้ไปก็จะเลิกให้ได้กลับไปเป็นลูกที่ดีหาทำหาหน้าที่หางานหาการทำให้มันดีแล้วก็เป็นลูกที่ดีเป็นคนที่ดีของครอบครัวต่อสังคมต่อไปครับ
3: ฝึกให้อดทนให้มีระเบียบวินัยมากขึ้นครับให้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับผมออกไปหาการหางานทำครับทำงานสุจริตครับครอบครัวก็จะเป็นลูกที่ดีครับผมอยากบอกว่าอย่าลองอย่ายุ่ง
1: ชื่นชมมากๆ
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอให้ยังคีปความใจสู้ตรงนี้เราตัดสินใจเข้ามาแล้วก้าวแรกตัดสินใจเข้ามาแล้วช่วงระยะเวลา120วันที่เข้าอบรมอาจจะมีอาการอยากยาบ้างอาจจะมีการลงยาบ้างแต่ขอให้อดทนแล้วก็ขอให้ผ่านไปเพราะหลักสูตรที่เข้ามาฟื้นฟู120วันต้องบอกว่าหายากเพราะว่ามันใช้งบประมาณค่อนข้างสูง
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าพี่ๆที่เข้ามาที่นี่ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมีทุกกระบวนการเลย
1: มาคอยช่วยเหลือนอกจากงบประมาณแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่อยู่กับผู้ที่เข้ารับการบำบัดทุกคนก็คือมาด้วยใจจริงๆนะฮะ
0: ค่ะ เรากลับไปสู่อ้อมอกพ่อแม่กัน
1: ถูกต้อง
0: กล
1: ับ
0: ไปเป็นคนดีของสังคมกันค่ะเอาไปอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของการจู่โจมไปตรวจค้นยาเสพติดในเรือนจำกันค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำกำลังพล124นายเข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามมุ่งสู่เป้าหมายเป็นเรือนจำสีขาวค่ะเมื่อเวลา 5:30 ค่ะที่เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานปล่อยกำลังพลเข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกรณีพิเศษซึ่งเป็นการบูรณาการกำลังพลร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญตำรวจจากกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่222จังหวัดอำนาจเจริญและกำลังพลจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่1รวมกำลังพลทั้งสิ้น124นายค่ะ
1: ครับผมทางด้านของนายรัตนะปัญญาเมืองใจครับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวว่าการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายสำคัญของกระทรวงยุติธรรมและนโยบายการบริหารงานของราชทัณฑ์8มิติครับโดยมุ่งยกระดับมิติที่2ในการยกระดับด้านความมั่นคงป้องกันและปราบปรามสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้หมดสิ้นจากเรือนจำนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นครับเนื่องจากจังหวัดอำนาจเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความเสี่ยงนอกจากนี้ครับทางกรมราชทัณฑ์ยังได้กำหนดให้เรือนจำและทัณฑสถานนะครับดำเนินการจู่โจมตรวจค้นร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างน้อยปีละ2ครั้งด้วยกันครับเพื่อที่จะกวาดล้างและสกัดกั้นไม่ให้มียาเสพติดรวมถึงโทรศัพท์มือถือหรือสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำโดยเด็ดขาดนะครับเพื่อที่จะให้สังคมมองว่าสภาพแวดล้อมภายในเรือนจำปราศจากสิ่งของต้องห้ามและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างแท้จริงครับ
0: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญก็ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบยึดมั่นในระเบียบกฎหมายและหลักระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสสุจริตและบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมตามนโยบายของทางราชการอย่างแท้จริงปัจจุบันค่ะเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญมีผู้ต้องขังรวม 1,734 คนค่ะเป็นผู้ต้องขังชาย 1,591 คนผู้ต้องขังหญิง129คนและมีผู้ต้องขัง14คนนะคะที่ผลจากการตรวจค้นและสุ่มตรวจยาเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องขังในครั้งนี้ไม่พบว่ามีสิ่งผิดกฎหมายและสารเสพติดในผู้ต้องขังในเรือนจำแต่อย่างใดความหมายก็คือเขาสุ่มตรวจไป14คน
1: ครับผม
0: ไม่พบฉี่ม่วงนะไม่พบว่ามีสิ่งแปลกปลอมไม่พบว่ามีสิ่งผิดกฎหมายไม่พบสารเสพติดในผู้ต้องขังที่สุ่มตรวจในครั้งนี้ค่ะ
1: นี่แหละครับก็คือตรวจให้เห็นกันตรงนี้เลยนะฮะ
0: ดูจากภาพแล้วน่าจะมากกว่า14คน
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะน่าจะตรวจทุกคนนะเชื่อว่าน่าจะตรวจทุกคนเลยนะคะแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ไม่พบปัสสาวะที่มีปนเปื้อนสารเสพติดอย่างใดค่ะ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเลย
1: ถูกต้องฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของการตรวจสอบความเข้มข้นเรื่องถึงมาตรฐานที่เป็นสากลเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งความไว้วางใจที่ว่าปัญหานี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงของชาติเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะพาไปดูเรื่องของของกินดูเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวเอ่ยปลาลำตะคองเอ่ยหรือสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: แล้วมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะช่วงนี้พาไปเที่ยวนะพาไปเที่ยวพาไปกินแล้วขอเปิดหัวด้วยเรื่องนี้อันซีนไทยๆเดี๋ยวพาไปดูที่ที่ทุกคนอาจจะไม่นึกไม่ถึงว่าเนี่ยเป็น1ใน4ของโลกเลยนะที่เป็นอันซีนในแบบไทยๆไปดูกันค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมไทยที่วัดพระธาตุบางพวนค่ะที่วัดพระธาตุบางพวนตำบลพระธาตุบางพวนอำเภอเมืองหนองคายนายกิติศักดิ์ธีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมไทยเพื่อค้นหาและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นโดยการคัดเลือกทุนทางวัฒนธรรมที่ยังไม่เคยถูกเข้าใจในเชิงลึกของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยไม่ใช่แค่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ค่ะแต่ต้องมีมิติของความหมายเรื่องราวมีสตอรี่เทลลิ่งมีประสบการณ์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้พื้นผิวของสังคมไทยและเป็นการสร้างแลนด์มาร์ควัฒนธรรมที่ทันสมัยเข้าถึงง่ายพร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้คัดเลือกที่นี่แหละวัดพระธาตุบางพวนสัตมหาสถานเป็น1ใน4ของโลกที่เป็นอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทย1ใน76จังหวัด76รายการทั่วประเทศค่ะ
1: ว้าวแค่เกริ่นมาแค่นี้ก็อยากไปแล้วนะฮะโดยเหตุนี้แหละครับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายนะฮะจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยครับนั่นก็คือวัดพระธาตุบางพวนสัตมหาสถาน1ใน4ของโลกณวัดพระธาตุบางพวนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นสถานที่สำคัญที่มีความอันซีนก็คือมีองค์พระธาตุบางพวนบรรจุพระธาตุหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าจำนวน29องค์เป็น1ใน5พระธาตุสำคัญตามตำนานอุรังคธาตุครับโดยวัดพระธาตุบางพวนเป็นสัตมหาสถานที่สร้างขึ้นตามคติการจำลองสถานที่สำคัญ7แห่งที่พระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขหลังจากตรัสรู้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็น1ใน4แห่งของโลกที่เหลือครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็วัดพระธาตุบางพวนครับถือได้ว่าเป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยเจดีย์จำนวน15องค์วิหารจำนวน3หลังอุโบสถ1หลังบ่อน้ำโบราณและเนินดินอีก9เนินเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านช้างในอดีตครับสะท้อนถึงความงดงามทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของแถบลุ่มแม่น้ำโขงนั่นเองครับ
0: เราต้องไปแล้วล่ะค่ะเสาร์อาทิตย์นี้เจอเลย
1: ต้องบอกว่าจองตั๋วแล้วนะตอนนี
0: ้ค่ะกิจกรรมภายในงานนะคะก็ประกอบไปด้วยการเปิดป้ายการปักหมุดจุดเช็คอินอันซีนไทยๆมีพิธีสักการะบูชาองค์พระธาตุบางพวนมีการแห่ประสาทพึ่งและขันหมากเบงมีการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีแห่งศรัทธาตามองค์พระศาสดาณสัตมหาสถานการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยมีอาหารพื้นถิ่นแล้วก็สินค้าชุมชนมาโชว์มาแสดงมาจัดจำหน่ายด้วยค่ะ
1: ต้องบอกว่า
0: ไปที่เดียวน
1: ี่สายธรรมะที่พลาดไม่ได้จริงๆนะคะเราพอบอกว่าเป็น1ใน4อันซีนของโลกเนี่ยโอ้โห
0: ที่ยังมีพระธาตุหัวหน่าของพระพุทธเจ้าเหล
1: ือ
0: ครบสมบูรณ์ที่สุดเป็น1ใน4แห่งของโลกเลย
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือต้องบอกว่าไม่ใช่ที่ใหม่แต่ว่าเป็นที่ที่มีอยู่แล้ว
0: มีอยู่แล้วแต่คนเนี่ยอาจจะยังไม่
1: ร
0: ู
1: ้
0: เพราะฉะนั้นค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาเลยคัดเลือกขึ้นมาแล้วมาชูให้คนทั่วประเทศแล้วก็คนทั่วโลกได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ถูกต้องครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เราต้องได้ไปแน่นอนนะครับพี่น้องฝน
0: ไปค่ะเจอเลย
1: อ่ะโอเคครับจากที่หนองคายขยับมาอีกนิดนึงจะพาไปท่องเที่ยวในการเข้าถึงวิถีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดสกลนครกันบ้างครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครครับนำส่วนราชการภาคเอกชนรวมถึงผู้ผลิตสื่อสังคมออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสัมผัสวิถีชุมชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นครับนางกัญญพัฒนางามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครได้จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ยวชุมชนยนต์วิถีครับณบ้านท่าวัดเหนือตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเพื่อที่จะเป็นการทดสอบความพร้อมของเส้นทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงผลักดันการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ครับ
0: ไม่ว่าไปที่ไหนในอีสานนะต้องมีรำนะต้องมีแม่ๆมาตั้งแถวรำต้อนรับเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะคะ
1: ใช่ฮะ
0: น่ารักมากกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็ได้เปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์และอัตลักษณ์ของบ้านท่าวัดเหนือผ่านกิจกรรมที่สะท้อนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนค่ะเริ่มต้นเส้นทางด้วยการสัมผัสรากเหง้าวัฒนธรรมชมการแสดงพื้นบ้านและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่12คลอง14จากปราชญ์ชุมชนเพื่อทำความรู้จักกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากนั้นเข้าสู่กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญพร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมัยทวารวดีที่วัดมหาพรหมโพธิราชแล้วร่วมเวิร์กช็อปสาธิตการทำปลาส้มหนองหาน
1: ว้าว
0: เปิด
1: โอ้เปรี้ยวปากเลย
0: ขนาดเขายังไม่ได้เอาไปทอดเอาไปอบนะเนี่ย
1: ถูกต้องฮะ
0: เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะได้เรียนรู้ภูมิปัญญาการถนอมอาหารและการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะต่อด้วยการสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนนั่งรถซาเล้งชมบรรยากาศอันนี้พี่ฝนชอบมาก
1: โอ้โหชิวๆเลยนะฮะ
0: นั่งรถซาเล้งชมบรรยากาศและวิถีชีวิตของชุมชนค่ะพร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดลก่อนเดินทางต่อไปยังวิสาหกิจชุมชนดินปลูกจากผักตบชวาซึ่งเป็นการนำทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะ
1: โอ้โหแล้วก็เขาบอกว่าปิดท้ายไฮไลท์ของเส้นทางนี้ครับเปิดมุมมองใหม่บนผืนน้ำกับกิจกรรมนั่งแพชมทัศนียภาพของหนองหานครับผมพร้อมกับรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นถิ่นบนแพท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามและเงียบสงบนะครับต้องบอกว่าเป็นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผสมผสานทั้งอาหารวิถีชีวิตรวมถึงธรรมชาติของบ้านท่าวัดเหนือได้อย่างลงตัวมากๆซึ่งการจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเที่ยวชุมชนยนต์วิถีในครั้งนี้ครับถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของจังหวัดสกลนครในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบโดยนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตอาหารแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณภาพครับอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาชุมชนบ้านท่าวัดเหนือให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยครับ
0: จะมีจัดอีกไหมคะน้ำฝนกับน้องซูเปอร์ขอสมัครขอ2ที่ไปด้วยค่ะ
1: อยากจะขอติดตัวไปด้วยนะคะเพราะว่าโอ้ดูจากวิถีชีวิตคือต้องบอกว่าหันเป็นอีสานบ้านเฮาเที่ยวธรรมชาติสวยที่สุดนะฮะ
0: ใช่แล้วจ้ะแล้วคนอีสานเนี่ยน่ารักไปไหนก็ต้อนรับกันด้วยรอยยิ้ม
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็ความใจดีคือไปตัวเปล่าเนี่ยไม่ได้ออกมาตัวเปล่านะของฝากเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลย
1: หิวแน่นอนนะ
0: ใช่เลยค่ะอ่ะไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนี่ก็ของดีของเด็ดเหมือนกัน
1: ถูกต้องคร
0: ับ มะพร้าวน้ำหอมที่อุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะจัดงานมหกรรมมะพร้าวน้ำหอมของดีอุบลรัตน์เดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรยั่งยืนหวังให้เป็นพื้นที่ให้เกษตรกรได้เรียนรู้และต่อยอดอาชีพอย่างยั่งยืนค่ะที่สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตำบลทุ่งโป่งอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมภายใต้งานมหกรรมมะพร้าวน้ำหอมของดีอำเภออุบลรัตน์พร้อมเปิดตัวศูนย์เรียนรู้เกษตรยั่งยืนพืชมูลค่าสูงตำบลทุ่งโป่งโดยมีนายกรุงนามสง่านายอำเภออุบลรัตน์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมุ่งนำจุดเด่นของพื้นที่มาต่อยอดโดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอมที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาสำหรับตำบลทุ่งโป่งเนี่ยเขามีการพัฒนาพื้นที่การเกษตรกว่า 10,000 ไร่ค่ะ
1: โอ้เยอะมาก

0: จากเดิมนะคะต้องเผชิญกับข้อจำกัดทั้งเรื่องน้ำดินและอาชีพที่พึ่งพาการทำนาเป็นหลักจึงเกิดการรวมพลังของหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมวางแผนและแก้ปัญหาสามารถต่อยอดไปสู่การทำเกษตรที่หลากหลายทั้งข้าวโพดหวานอ
1: ้
0: อยข้าวปศุสัตว์รวมถึงผักปลอดภัยและมะพร้าวน้ำหอมค่ะ
1: โอ้โหที่บอกว่าครอบคลุมเนี่ยคือไม่ใช่แค่มะพร้าวน้ำหอมแต่ว่าพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดเลยแล้วก็ชูจุดเด่นที่เป็นอันซีนมากๆก็คือมะพร้าวน้ำหอมนั่นเองนะครับโดยภายในงานยังมีการเสวนาวิชาการนะครับในเรื่องของเปิดบ้านทุ่งโป่งศูนย์เรียนรู้ร่วมสร้างคนสู่การขยายผลครับโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ชาติชายณเชียงใหม่ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริสำนักงานจังหวัดขอนแก่นนะครับรวมถึงมีหน่วยงานจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่งเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้นะครับและมีการมอบใบรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ครับของผลิตภัณฑ์ผักบุ้งบรรจุถุงให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักนะครับของตำบลทุ่งโป่งแล้วก็มีการมอบใบรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับของผลิตภัณฑ์มะพร้าวขั้นขาวให้กับกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลทุ่งโป่งซึ่งก็ต้องบอกว่างานนี้ครับสะท้อนถึงการยกระดับสินค้าเกษตรเข้ากับตลาดยุคใหม่พร้อมกับต่อยอดมะพร้าวน้ำหอมและสินค้าเกษตรของตำบลทุ่งโป่งให้มีคุณภาพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนในระยะยาวด้วยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ชาติชายณเชียงใหม่กันครับ
2: งานนี้มีความสำคัญ2ประการนะครับอันที่1เป็นเรื่องงานเหมือนกับเปิดตัวของพื้นที่ทุ่งโป่งซึ่งเป็นการเรียกง่ายๆว่าเป็นการเฉลิมฉลองให้ของชาวบ้านที่นี่ว่าเขาได้ร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันคิดหาวิธีที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่ว่าจะจัดการน้ำให้มันดีขึ้นไม่ว่าจะปลูกผักคือหารายได้คือเริ่มต้นจากที่นี่เนี่ยอยู่ติดเขื่อนแต่ขาดน้ำนะครับเขา10ปีมาเนี้ยเขาก็พยายามที่จะแก้ปัญหาว่านอกจากจะไม่ให้ขาดน้ำแล้วเนี่ยจะมีรายได้ที่ทำให้ชีวิตมั่นคงขึ้นได้อย่างไรเพราะนั้นตลอดระยะเวลาหลายปีมาเนี้ยเขาก็ได้ลองผิดลองถูกเรียนรู้ต่างๆจนกระทั่งวันนี้เนี่ยมาถึงจุดที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปลูกผักไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็กลุ่มที่จะทำอย่างอื่นเช่นข้าวอีกต่อไปเนี่ยข้าวสีต่าง
0: ๆพวกเราดูข่าวไปพร้อมกับคุณผู้ชมก็อย่า
1: ถึงบอกว่าเบรกนี้เนี่ยของกินมันช่างยั่วเราเหลือเกินนะฮะ
0: ยั่วเหลือเกินนะคะ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเป็นการส่งเสริมทั้งมะพร้าวน้ำหอมนะฮะแล้วก็พืชผลผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าสามารถขยายผลต่อในเรื่องของการสร้างรายได้ได้ด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของจังหวัดขอนแก่นของเรานั่นเองนะฮะจากที่ขอนแก่นทีนี้จะพาไปอร่อยกันต่อ
0: ไม่พักเลย
1: ไปรับชิมกันต่อไม่พักเลยฮะรอบนี้ไปกันที่อาหารเพื่อสุขภาพกันบ้างพาไปกินปลาลำตะคองที่โคราชครับผู้ว่าโคราชครับเปิดงานเทศกาลกินปลาลำตะคองหลังปิดเขื่อนขยายพันธุ์ปลา3เดือนชูท่องเที่ยววิถีชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจครับนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเทศกาลกินปลาลำตะคองประจำปี2569ครับณบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองบ้านท่างอยตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: เขื่อนลำตะคองค่ะถือเป็นสายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชค่ะทั้งเรื่องการอุปโภคบริโภคการเกษตรและวิถีชีวิตการทำประมงพื้นบ้านโดยทุกวันที่1กันยายนของทุกปีทางศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเขื่อนลำตะคองอย่างเป็นทางการค่ะอนุญาตให้ชาวบ้านและกลุ่มประมงในพื้นที่เนี่ยมาจับปลาได้ฟรีๆเลยจ้า
1: wow.
0: มาจับเลยจับได้เท่าไหร่ก็เอาไปเลยนะคะก็ถือเป็นการเปิดเขื่อนอย่างเป็นทางการอนุญาตให้ชาวบ้านและก็กลุ่มประมงมาทำการจับปลาได้เลยหลังจากที่ทางเขื่อนเนี่ยเขามีการปิดเขื่อนในฤดูปลาวางไข่มานานถึง3เดือนเต็มค่ะคือเขาจะปิดช่วงมิถุนายนถึงสิงหาคมเพื่อเป็นการคุ้มครองสัตว์น้ำและเปิดโอกาสให้ทรัพยากรปลาธรรมชาติได้เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ค่ะ
1: สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

0: ธรรมชาติเชิงอนุรักษ์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งสนับสนุนกระบวนการในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับให้กับชาวบ้านสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการค้าขายปลาสดธรรมชาติครับแล้วก็ร้านอาหารเมนูปลาท้องถิ่นก็ต้องบอกว่าเป็นการอนุรักษ์นะครับแล้วก็ส่งเสริมอาชีพของประมงพื้นบ้านส่งเสริมการประกอบอาชีพในเรื่องของการจับสัตว์น้ำอย่างรับผิดชอบครับเพื่อที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศในระยะยาวทั้งนี้ครับบรรยากาศคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าคึกคักมากๆนะฮะ
1: ค
0: ือคึกคักจริงๆนะคะแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายสินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านตลอดจนชาวประมงพื้นบ้านก็มีการนำเอาปลาที่จับได้ภายในเขื่อน ลำตะคองมาจำหน่ายทั้งแบบปลาสดแล้วก็ปลาที่เอาไปทำเป็นอาหารประกอบอาหารเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นปลาเผานะครับปลานึ่งปลาย่างและเมนูปลาอีกหลากหลายชนิดเลยครับ
1: ตายแล้วค่ะท้องร้อง
0: ตอนนี้อยากจะขับรถจากที่ขอนแก่นจากที่ NBT ขอนแก่นแล้วไปที่นี่เลยนะฮะ
1: งานเขาจัดถึง7กันยายนนะ
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้ว
1: ทันค่ะยังทันนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่ใช่แค่เมนูปลานะเมื่อสักครู่แอบเห็นในงานเนี่ยเขามีทั้งหมึกก็
0: ม
1: ีเมื่อกี้เห็นป้ายกุ้งแช่น้ำตาเอ๊ยยังไงนะคะ
0: อาจจะเป็นภาษาไทยดิ้นได้นะเป็นแบบว่ากิมมิคของร้านในการที่จะดึงลูกค้าหรือเปล่า
1: อยากรู้จังเลย
0: แบบนี้ภายในวันที่7
1: นะเดี๋ยวเจอกันอีกแล้วนะหลายงานเหลือเกินไปอีกหนึ่งงานค่ะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเขาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติระดับจังหวัดค่ะว่าที่ร้อยตรีธนัทพัฒน์ประสมทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักงานขออภัยค่ะผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดหรือเรียกย่อๆว่าคปป.จังหวัดนะคะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยมีพระครูสิริพัฒนานิเทศด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์คณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทั่วไปและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
0: กิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับในบริเวณพื้นที่วัดตาดแม่นายเทพนิมิตนะครับของพื้นที่บ้านโนนสามัคคีหมู่ที่4ตำบลโนนบุรีอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ในเนื้อที่2ไร่ชนิดกล้าไม้นะครับประกอบไปด้วยประดู่พยูงตะเคียนทองสักมะค่าโมงยางนาจำนวนแล้วรวมกว่า 1,000 ต้นด้วยกันครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกล้าไม้นะครับโดยศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์สถานีเพาะชำกล้าไม้สามชัยซึ่งต้องบอกว่าการจัดงานในครั้งนี้ครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ อปนายอำเภอสหัสขันธ์เทศบาลตำบลโนนบุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รวมถึงโรงเรียนสถานศึกษาและประชาชนรอบพื้นที่ของวัดตาดแม่นายเทพนิมิตเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ
1: เอ็นดูน้องๆนักเรียนจังเลยมาในชุดนักเรียนเลย
0: ถูกต้องครับ
1: มาร่วมปลูกป่านะคะมาลดภาวะโลกร้อนกัน
0: ใช่ครับเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ชุมชนของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าจะพาไปติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยดีกว่าโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงจะเป็นยังไงบ้างสักครู่เดียวครับ

0: าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: มาๆๆกินเหล้ากินเหล้า
2: จอปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
3: ชนแก้ว
0: พกน้ำแก๊กหวยไปด้วย
1: โชว์อุ๊ยอ่ะ
0: แกล้งตก
1: เอ้าโชว์เฮ
0: ้ยแกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: นะครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมข่าวกันต่อนะครับต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้นั่งเมากันเพลินเลย
1: เพราะว่า
0: เห็นโฆษณาต้องบอกว่าโอ้โหโฆษณา
1: สร้างสรรค์มาก
0: สร้างสรรค์มากๆนะ
1: ครับจริงๆมีอีกหลายร้อยวิธีเลยในการที่จะปฏิเสธการดื่ม
0: ถูกต้อง
1: งดเหล้าเข้าพรรษานะคะ
0: ก็ต้องบอกว่าโหเมื่อสักครู่นี้กำลังนั่งคิดกันดูถ้าเป็นเราเราจะคิดวิธีการในการโฆษณาออกมายังไงให้สร้างสรรค์ขนาดนี้นะ
1: แต่ว่าจริงๆถ้าวิธีการปฏิเสธก็พูดตรงๆเลยพี่ฝนเป็นคนตรงก็พูดเลยว่าไม่ดื่ม
0: เป็นพื้นฐานของความจริงใจด้วยแล้วเราก็บอกเขาไปตรงๆนะเออไม่ดื่ม
1: คือเราไปจอยกับเพื่อนได้ตลอดเลยแต่ว่าแก้วเราเป็นน้ำเปล่าก็แค่นั้นแหละ
0: อันนี้ก็น่าสนใจนะฮะ
1: ใช่ค่ะอ่ะมาติดตามสถานการณ์น้ำกันค่ะมาเริ่มต้นกับที่ต้นน้ำมูลเลยคือที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาหารือวางแผนป้องกันน้ำท่วมโดยเฉพาะ9จุดเสี่ยงในเขตเมืองค่ะเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่ของโรงพยาบาลมหาราชปราสาทหินพิมายและ22อำเภอที่ติดลำน้ำคุมเข้ม437หมู่บ้านที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งค่ะนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมาผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับนายอำเภอ32อำเภอปภจังหวัดปภเขตเกษตรจังหวัดชลประทานผู้อำนวยการเขื่อนนะคะและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแนวทางรับมือสถานการณ์ภัยทางธรรมชาติค่ะ
2: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาครับได้กำชับให้ทุกฝ่ายบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยมุ่งเน้นการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อที่จะครอบคลุมการทำงานทุกมิติทางด้านของการเตือนภัยการป้องกันการช่วยเหลือและการเยียวยาโดยเน้นย้ำบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นหน่วยเผชิญเหตุด่านหน้าในการดูแลประชาชนในพื้นที่ให้ประสานเครือข่ายเตรียมความพร้อมสแตนบายในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงครับพร้อมทั้งยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยให้เร่งปรับปรุงข้อมูลสถานการณ์แบบเรียลไทม์และประสานแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอสแคสต์นะครับและช่องทางสื่อสารในระดับหมู่บ้านในระดับตำบลให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดจนเร่งช่วยเหลือและเยียวยาตามมติครม.เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับรวมถึงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและการดูแลคุณภาพชีวิตโดยหลังจากการเกิดเหตุนะครับให้เตรียมความพร้อมในการเร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าระบบประปาและเส้นทางคมนาคมให้ทันทีที่มีการลดจำนวนน้ำลงนะครับพร้อมกับเน้นย้ำเรื่องของการจัดหาอาหารและน้ำดื่มที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีพื้นที่ที่ประสบภัยในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาก็ตามครับ
1: ค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาเป
0: ็
1: นภาพประกอบนะคะจากการสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังและน้ำท่วมในเขตชุมชน

0: ชนสำคัญพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงรวมกัน9จุดค่ะขณะเดียวกันได้มีการกำหนดพื้นที่เสี่ยงพิเศษสำคัญได้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและทางปราสาทหินพิมายนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่สำคัญคือที่บอกว่าต้องระวังเป็นพิเศษเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาน้ำท่วมแล้วนะไม่ใช่นะคะแต่เป็นพื้นที่ที่จะให้น้ำท่วมไม่ได
1: ้ถูกต้องครับ
0: นะคะคือที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่เลยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและปราสาทหินพิมายค่ะเป็นสถานที่ที่ต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษด้านมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมปัจจุบันทางเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองนครราชสีมาเรียบร้อยแล้วรวม12จุดซึ่งมีทั้งสิ้น12เครื่องด้วยกันเพื่อรองรับการระบายน้ำในกรณีที่เกิดฝนตกหนักสะสมค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของแผนเฝ้าระวังพื้นที่ติดลำน้ำก็ได้มีการสำรวจและเตรียมรับมือครอบคลุมพื้นที่22อำเภอ99ตำบล437หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงน้ำจะล้นตลิ่งนั่นเองค่ะ
1: ต้องบอกว่าพื้นที่สำคัญเนี่ยเราก็จะช่วยกันป้องกันไม่ให้ท่วมนั่นเองนะฮะรวมถึงความสำคัญของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับ
0: ยังไม่ท่วมนะคะหลายคนอาจจะตกใจว่าโคราชน้ำท่วมแล้วไหมเมื่อสักครู่คือเป็นภาพในเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาปีที่ผ่านๆมาเขาก็ถอดบทเรียนแล้วก็มาเตรียมวางแผนป้องกันไม่ให้ปีนี้ได้รับผลกระทบอีกนั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องครับจากที่โคราชขยับมานิดนึงครับมาดูกันที่หนองคายอัปเดตสถานการณ์น้ำริมแม่น้ำโขงวันนี้หน่อยวันนี้น้ำขึ้นรวมแล้วกว่าเมตรครึ่งนะฮะจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายครับยังคงสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอีกวันเดียวเพิ่มสูงขึ้นถึง 1.52 เมตร2วันครับรวมกันน้ำโขงสูงเกือบ3เมตรทะลุ10เมตรแล้วครับเทศบาลเมืองหนองคายครับเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำเอ่อล้นตลิ่งรวมถึงน้ำท่วมฉับพลันจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ตัวเมืองหนองคายครับที่ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยมีการทำคันกั้นน้ำในจุดที่ตลิ่งมีระดับต่ำเป็นระยะทางรวมแล้วกว่า2กิโลเมตรนะครับและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงอีกทั้งยังมีการจัดเวรยามประจำเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งไว้ที่ปากประตูระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงให้สามารถสูบน้ำได้ทันทีหากมีฝนตกหนักลงมาในพื้นที่ครับ
0: สำหรับระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายเช้าวันนี้นะคะนั่นก็คือวันที่2กันยายน2569มีระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นอย่างฉับพลันค่ะวัดที่ส่วนอุทกวิทยาที่1หนองคายกรมทรัพยากรน้ำล่าสุดนะคะคือช่วงเช้าเลยตั้งแต่7โมงเช้ามีระดับน้ำอยู่ที่10เมตร58เซนติเมตรค่ะเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันเพิ่มขึ้นจากเช้าเมื่อวานนี้อีก1เมตร52เซนติเมตรแต่ยังต่ำกว่าระดับที่ต้องแจ้งเตือนน้ำท่วมเพียง1เมตร62เซนติเมตรก็คืออีกไม่เยอะแล้ว
1: ถูกต้องคร
0: ับ เมตรนิดๆนะคะก็จะอยู่ในระดับที่ต้องเตือนแล้วนะคะรวมระดับน้ำโขง2วันค่ะคือวันนี้กับเมื่อวานนี้นะคะมีระดับน้ำสูงขึ้นถึง2เมตร96เซนติเมตรค่ะแต่แนวโน้มก็มีข่าวดีอยู่เหมือนกันคือมีแนวโน้มที่จะทรงตัวหรือจะลดลงช้าๆค่ะเนื่องจากระดับน้ำทางน้ำโขงทางตอนเหนือของประเทศไทยคือทางสถานีเชียงคานจังหวัดเลยเนี่ยเขาลดลงไป64เซนติเมตรก่อนที่เขาจะไหลมาที่หนองคายเนี่ยทางสถานีเชียงคานที่จังหวัดเลยก็มีแนวโน้มที่ลดลง
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
1: ในส่วนของการเตรียมความพร้อมน้ำโขงที่สูงขึ้นนะครับล้นตลิ่งแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมฉับพลันจากฝนที่ตกลงมาหนักในพื้นที่ตัวเมืองหนองคายซึ่งก็ต้องถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากๆทางเศรษฐกิจนะครับทางเทศบาลเมืองหนองคายครับได้มีการนำคันกั้นน้ำในจุดที่ตลิ่งมีระดับต่ำเป็นระยะรวมแล้วนะครับกว่า2กิโลเมตรได้มาจัดทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะรับมือกับน้ำโขงที่ขึ้นสูงล้นตลิ่งนะครับแล้วก็รับมือกับน้ำท่วมฉับพลันตลอดทั้งช่วงฤดูฝนของปีนี้ในช่วงนี้ครับยังได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องสูบที่ติดตั้งไว้ให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะสามารถสูบน้ำออกนะครับได้ทันท่วงทีหากมีฝนตกหนักลงมาในพื้นที่ครับ
0: ถือว่ามีการเตรียมความพร้อมที่ดีเลยค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือเป็นการเตรียมความพร้อมนะ
1: ถูกต้องครับ
0: เราจะเห็นระดับน้ำเนี่ยเห็นทางริมตลิ่งเราจะเห็นว่าจากที่ลานพญานาคที่น้องซูเปอร์บอกนะคะคือเป็นลานกลางเมืองเทศบาลเมืองหนองคายเนี่ยคือระดับเนี่ยเหลืออีกไม่เยอะละ
1: เหลือแค่ไม่กี่ขั้นด้านบนนะฮะ
0: คือจะเข้ามาทางริมฟุตบาทแล้ว
1: ถูกต้องครับผม
0: ใครที่อยู่แถวนั้นอยู่ในเทศบาลเมืองหนองคายขอให้เคลื่อนย้ายรถก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไม่ทันนะคะหรือว่า ตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องเคลื่อนย้ายคนก็ได้แต่ขอให้เคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงก่อน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ถ้าน้ำมาคือมันไม่ทันนะ
1: ใช่ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็รอรับฟังนะครับข้อมูลในการประกาศจากหน่วยงานภาครัฐครับ
0: ค่ะอ่ะมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะกับแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโขงของสทนช.ค่ะทางสทนช.นะคะเดินหน้าขับเคลื่อนแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหนุนพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะนายสราวุธสุวรรณจุฑารองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1การประชุมกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือปรับปรุงช่วงที่1ในปีพุทธศักราช2566ถึง2580ค่ะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ครับในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านน้ำในเขตลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้มีการนำกระบวนการในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA นะครับนั่นก็คือ Strategic Environmental Assessment ครับมาใช้ในการศึกษาและทบทวนแผนแม่บทปี2566ถึง2580ช่วงที่1โดยบูรณาการมิติในด้านของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะปรับปรุงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดนะครับกลยุทธ์และแผนงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงในปัจจุบันส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับสามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำโดยแบ่งเป็น3ระยะได้แก่ระยะที่1ปี2566ถึง2570ระยะที่2ครับปี2571ถึง2575และระยะที่3ต่อไปครับ
0: สำหรับสาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้นะคะก็มุ่งเน้นการชี้แจงความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการพร้อมเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตรวจสอบให้ความเห็นต่อการพัฒนาแผนแม่บทค่ะโดยมีตลอดจนรับฟังความคิดเห็นต่อร่างวิสัยทัศน์เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของพื้นที่ SEA ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมทั้งร่วมตรวจสอบร่างวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่างตัววัด SEA และแนวคิดการเลือกการพัฒนาเบื้องต้นซึ่งสทนช.จะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดจากที่ประชุมไปประมวลผลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานการศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และสะท้อนความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ที่อยู่ควบคู่กับการใช้น้ำเนี่ยก็ยังเป็นคงสิ่งที่สำคัญมากๆในเรื่องของการเกษตรนะฮะพอพูดถึงเรื่องของการเกษตรจะพาไปดูของดีของเด่นกันบ้าง
0: นี่แหละที่รอคอย
1: นี่แหละที่รอคอยวันนี้เรามีสาวน้อยบ้านนาพาเที่ยวด้วยนะฮะแต่ต้องบอกว่าสาวน้อยบ้านนาเนี่ยเขาไม่ได้มาแบบธรรมดานะ
0: เขามีชื่อในวงการนะคะ
1: เขามีชื่อในวงการด้วย
0: ซุปเปอร์เรยาฟ้าประธานพร
1: ซุปเปอร์เรยาฟ้าประธานพรเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับส้มโอทองดีครับผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิที่ไม่ได้มีดีแค่รสชาติหวานหอมนะครับแต่ยังเป็นสินค้า GI ที่สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ภายใต้ชื่อส้มโอหวานบ้านแท่นและในครั้งนี้ครับคนในพื้นที่อย่างเพจ Katie and George ชวนอินฟลูเอนเซอร์ครับลงพื้นที่สัมผัสสวนจริงพร้อมกับชิมรสชาติของส้มโอ GI ถึงแหล่งผลิตติดตามได้จากรายงานนี้ครับ
2: ท่ามกลางพื้นที่การเกษตรของอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่กลายเป็นของดีประจำถิ่นและสร้างชื่อให้กับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือส้มโอพันธุ์ทองดีบ้านแท่นด้วยรสชาติที่หวานหอมมีเอกลักษณ์ประกอบกับคุณสมบัติเฉพาะของพื้นที่ทำให้ส้มโอทองดีบ้านแท่นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ภายใต้ชื่อส้มโอหวานบ้านแท่นที่นี่มีพื้นที่ปลูกส้มโอประมาณ 1,700 ไร่เกือบทั้งหมดเป็นส้มโอพันธุ์ทองดีขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ได้รวมตัวการพัฒนาการผลิตผ่านโครงการเกษตรแปลงใหญ่มีสมาชิกกว่า40รายภายใต้ยี่ห้อส้มโอหวานบ้านแท่นเป้าหมายสำคัญคือการรักษาคุณภาพและเอกลักษณ์ของผลผลิตจากพื้นที่ให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ว่าส้มโอที่อยู่ตรงหน้ามีที่มาและเชื่อมโยงกับพื้นที่บ้านแท่นอย่างชัดเจนหนึ่งในส่วนที่เปิดให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีการปลูกส้มโอโดยตรงคือสวนโชคบัณฑิตของคุณมัชชาโชคบัณฑิต
3: จุดเริ่มต้นก็เห็นเพื่อนๆเขาทำกันแล้วเห็นเขาได้มีรายได้ ก็เลยอยากทำบ้างก็เลยพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จค่ะการทำนามันก็ลงทุนเยอะเหมือนกันแต่ผลผลิตมันได้ไม่เยอะแต่ทำส้มโอมันคุ้มค่ากว่าค่ะก็มาส่งเสริมช่วยแนะนำวิธีการดูแลวิธีการรักษาให้ดีแล้วแบบให้ใช้อินทรีย์ผสมไปอย่างนี้แหละค่ะให้ใช้เป็นเกษตรอินทรีย์บ้างผสมผสาน
2: จากต้นส้มโอในสวนสู่ผลผลิตที่พร้อมส่งต่อให้ผู้บริโภคล้วนสะท้อนความตั้งใจของเกษตรกรในการรักษาคุณภาพของส้มโอทองดีบ้านแท่นครั้งนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับผู้ที่ติดตามเรื่องราวของอาหารและวิถีชุมชนผ่านการนำของเพจแคที่แอนด์จอสซึ่งเป็นคนในพื้นที่พาบิกกี้แครีโจอี้สีเมืองขอนเรยาฟ้าประธานพรอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาร่วมสัมผัสสวนส้มโอตั้งแต่เรียนรู้เรื่องราวของผลผลิตไปจนถึงการชิมส้มโอจากสวน
4: ก็คือดีมากค่ะมีการรับรู้ถึงว่าบ้านแท่นเนี่ยเป็นแหล่งปลูกส้มโอที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิและนอกเหนือจากการจำหน่ายในประเทศก็ยังมีการจำหน่ายที่ส่งออกด้วยแล้วก็พอเรา PR ออกไปหรือว่าช่วยกันใส่แฮชแท็กทำสื่อออกไปก็ทำให้มีคนจากต่างจังหวัดหรือว่าแฟนเพจอย่างเงี้ยเดินทางมากินถึงสวนก็คือมาหาเกษตรกรถึงสวนเลยค่ะ
5: ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ส้มโอหวานที่สุดนะคะแล้วก็แหล่งที่ปลูกใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเท่ากับคืออำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิก็อยากจะบอกว่ากินส้มโอของบ้านแท่นใช่ไหมคะมันก็เป็นสินค้าของชุมชนของท้องถิ่นแล้วรายได้ก็หมุนเวียนในท้องถิ่นด้วยชาวบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิและคนอีสานเท่าควรภาคภูมิใจว่าบ้านเท่าเฮ็ดได้นะคะ
6: ประทับใจจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่เป็นการเกษตรที่ต้องบอกว่าเป็นทั้งการเกษตรสมัยใหม่แล้วก็ดึงเอาการเกษตรคุณภาพที่ดึงเอาความร่วมมือจากหลายๆส่วนปุ๋ยเขาก็ว่าดีดินเขาก็ว่าดีเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วค่ะเพราะที่นี่คือแหล่งธรรมชาติสวยทานน้ำใสแหล่งศูนย์รวมทานน้ำใจมหาศาลแหล่งศูนย์รวมวัฒนธรรมงามตระการที่นี่ค่ะอำเภอบ้านแท่นเมืองอาถรรพ์เมืองคนดีสีแผ่นดินค่ะ
2: การเดินทางครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงจุดหมายปลายทางคือการได้ชิมส้มโอหวานๆจากสวนเท่านั้นแต่ยังเป็นการเรียนรู้ว่าผลไม้หนึ่งผลกว่าจะกลายเป็นสินค้า GI ต้องมีทั้งแหล่งกำเนิดคุณภาพและเอกลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ส้มโอหวานบ้านแท่นความเป็น GI จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการมีชื่อบนฉลากแต่หมายถึงการรับรองอัตลักษณ์ของผลผลิตที่เกิดขึ้นจากพื้นที่บ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิเพราะผู้บริโภคเห็นว่าตั้งแต่ต้นทางส้มโอหนึ่งผลมาจากไหนใครเป็นคนปลูกและอะไรคือความพิเศษที่ทำให้ผลผลิตจากพื้นที่แห่งนี้ได้รับการรับรอง GIจากพื้นแผ่นดินของบ้านแท่นสู่มือเกษตรกรจากสวนสู่ผู้บริโภคและจากผลไม้ท้องถิ่นสู่สินค้า GI ที่มีเรื่องราวของพื้นที่เป็นส่วนประกอบสำคัญส้มโอทองดีบ้านแท่นจึงไม่ได้มีเพียงรสชาติหวานหอมและอร่อยแต่ทุกผลยังบอกเรื่องราวของบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิของดีจากชุมชนที่วันนี้พร้อมให้ทุกคนจากทุกพื้นที่ได้รู้จักผ่านรสชาติและเรื่องราวที่มีต้นกำเนิดจากพื้นแผ่นดินแห่งนี้หวานหอมอร่อยมีที่มาส้มโอหวานบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิทันชนิดอุตมังถ่ายภาพณัฐพงษ์เรืองวิริยะนุกุลทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
1: นี่แหละครับ
0: รสมาก
1: นะฮะ
0: รสที่สุดรส
1: คุณผู้ชมครับเป็นการอ่านข่าวที่เขินมากนะฮะ
0: รสมากลูกสาวแม่
1: ครับผม
0: ใครนะคะเมื่อกี้ใคร
1: เมื่อสักครู่นี้เป็นชื่อในวงการเป็นน้องเรยาฟ้าประธานพรนะฮะใช่ก็เป็นสาวน้อย
0: คนเดียวกัน
1: ไ
0: หมคะ
1: คนเดียวกันไหมครับคุณผู้ชมฮะลองเพลย์
0: ลองคอมเมนต์เข้ามาลองคอมเมนต์เข้ามาว่า
1: ถูกต้องครับ
0: เล่นจับผิดภาพ
1: ใช่
0: ใช่คนเดียวกันหรือเปล่า
1: แต่ว่าต้องบอกว่าโอ้ส้มโอหวานบ้านแท่นเนี่ยอร่อยจริงๆพี่น้องฝนครับเนื้อนุ่มอร่อยหวานนะฮะแล้วไปกินที่สวนเลยส่วนของคุณแม่มัจฉานี่คือสวนต้นแบบที่ได้รางวัลการันตีจากอำเภอหลายปีมากๆเลยนะฮะนี่นะฮะก็ลงพื้นที่ไปที่สวนเลยครับผม
0: อ่ะ16นาฬิกา1นาทีแล้ว
1: ครับผม
0: น่าจะหมดเวลาของรายการอีสานวันนี้ประจำว
1: ัน
0: นี้แล้วนะคะนี่ก็คือทั้งหมดในรายการอีสานวันนี้ประจำวันนี้ค่ะน้องฝนกิ่งการก้องซวยค่ะและน้องซูเปอร์เรยาฟ้าประธานพร
1: ครับผม
0: ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

วาไวอันหนึ่งขั้นได้ขี่ตั้งแล้วอย่าดังเบิดดังเหินอย่าได้เซินเซินหัวแยงสีพานพาหายขั้นได้บินปนขึ้นเพื่อหอขับขี่อย่าสีแงะสีแงนแงนก่อยวาโตอันวะแนวเพื่อหอคนตายกะมีมาย่านแต่ปากเจ้าเบียวหูหิวเวทธนาแท้แล้วย่านแต่บาปแลนตองปิตกลมทั้งเป็นย่านแต่เข็นน้ำทันปิแตกพังเพมังย่านแต่เหือผ้าเจ้าขวมลังขวงปินย่านเจ้าตกแตกมางบ่อท่านใดดอกตังไผตั้งแต่เสื้อสาดสางแห้งยิงสูงสักมันก็ยังตกต่มลมคองค้าคอยเสื้อวักุ่นสโลสางแนวสูงสักใหญ่ตายย้อนมดแดงน้อยน้อยแนวนั้นกะหาบนี่ปอกะว่าโตดีแท้พ่ายเขาผัดแห่งยิงปอกะว่าโตเลิศลำเขาปุ่นผันลื่นโตแท้แล้วขอเจริญพรออกต้นญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะเพื่อชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกต้นญาติโยมคือเก่าอาตมภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวะนารามวัดปนนราชธานีจะมาพบมาพอมาเว้ามาจาน้ำติงละอันพละน้อยเป็นญาติย่อมเมื่อนี้ก็เป็นมือสบายสบายอีกมือหนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเอาคือเก้าแหละเนาะตอนญาติย่อมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่เด็กลุกตั้งแต่เต่าก็มาประกอบภารกิจเบียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกติงทุกย่างแต่ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเพื่อบงหำโบห้านเป็นนั่นละออกตนญาติย่อมเอ้ยเป็นทักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอคิดแก่ชีวิตของพวกเข้าไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกะให้หากินดอมไก่วิถีชีวิตของความเป็นปู่เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องตั้งตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนจังสันได้เหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แล้วได้มันดีมันงามป้ากันเหตุป้ากันทำป้ากันสร้างกันแปลงเอาเนาะว่าได้ดีอีนังก็ให้มันได้สามดีคือจังกับที่บอกเด้อคิดดีพูดดีทำดีจังสันละคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักลูกเต่าหนึ่งเข่าใส่ทิพย์ตักบาดหยาบน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสกันโซโฟโซควันบรรยากาศของชีวิตอากาศเย็นสบายนะจอมเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็ฝนตกฝนบ่แม่นธรรมดาได้เมื่อวาน

เนี่ยโต๊ะแห้งตั้งฝนตั้งล่มเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเนาะจะพักได้ครอบครัวแผนจีตั้มมะเข้าทั้งจังหวัดสุรินทร์เนอะเอาพี่น้องทั้งจังหวัดสุรินทร์แกมีวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะตั้งสวทสุรินทร์เป็นนอกจากตั้งสวทมุกดาหารอำนาจเจริญลอยเอสนครพนมในวันเสาร์วันอาทิตย์แกมีสวทสุรินทร์เนาะ 97.7 หากพักใต้โซโซควันกันแล้วกันเนาะอันหนึ่งขั้นในกีสั่งแล้วอย่าดังเบิดดังเหินอย่าได้เปินเปินหัวแยงสิปั้นป้าให้ขั้นได้บินบนพื้นเฮือหอกขับขี่ได้อย่าสิแงะสิแง่นแง่นก้อยว่าโตอันว่าแนวเฮือหอกคนตายก็มีมากยัน

เนาะชีวิตของคนเฮาเนาะแต่ละผู้แต่ละคนมันมีขึ้นมีล่ะเข้าใจในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของแต่ละสิ่งที่สำคัญบางเทื่อเนี่ยอยู่ในสภาพของความเป็นบรรยากาศเนาะมันจะนี่แหละความอดทนอดกลั้นก็สำคัญคือกันเอามาใส่หนาดย่อมสมบูรณ์สักวันเนาะธรรมะเนี่ยมันอยู่น้ำเฮาสู้มือเนี่ยเฮาหัวจักในการนำมาใส่แล้วมันก็สบายจิตสบายใจเด้โดยเฉพาะความอดทนเนี่ยแล้วเนาะผู้ใดผู้ใดก็นี่แหละมีชีวิตแต่แม่นอยู่ได้ด้วยความอดทนแล้วมันดีหันนะอดทนอดกลั้นเฮาเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกนี่มันต้องอาศัยนำอดนำทนเด้มันจึงสิอยู่ได้เด้ขันติความอดทนเนี่ยถือว่าเป็นธรรมที่สำคัญข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาย้อนว่ากิจกรรมเวียดนามทุกอย่างการปฏิบัติทุกสนิทบ่ว่าสิเป็นคดีโลกคดีธรรมตั้งแต่ระดับต่ำที่สุดตลอดขึ้นไปถึงระดับสูงที่สุดมันก็ล้วนต้องอาศัยขันติความอดทนถ้าแม้ว่าขาดขันติความอดทนแล้วกิจกรรมเวียดนามต่างๆเหล่านั้นมันก็สำเร็จบ่ได้นี่แหละหรือว่ามันสิสำเร็จบ้างมันก็บ่สมบูรณ์นี่ล่ะเป็นอุปมาไว้คือดังกับนี่แหละการสร้างตึกตั้งรากฐานที่บ่มั่นคงมันก็มีหวังสุดหรือว่าพังไปในที่สุดนี่ล่ะมันเป็นจังซั่นแม้ในเรื่องความสุขก็คือกันจะต้องอาศัยความอดทนขันตินี่ล่ะเข้ามาห่วมเป็นทุกข์อยู่นําความสุขมันจึงสิเกิดแม่นบ่ล่ะตลอดจนถึงการที่สิบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นยอดของความสุขกันล้วนแต่อาศัยขันติความอดทนมันเข้ากับหลักที่เพิ่นเว้านั่นล่ะเนาะครูบาอาจารย์เพิ่นบางเทื่อเพิ่นก็อ้างบาลีเอาบาลีเอาคำสอนปหิตะสุขาวะหาเพิ่นว่าขันติเนี่ยมันนำประโยชน์ล่ะบ่แม่นธรรมดาได้ขันติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามล้ำค่าที่สุปุสุก้อนควรหาไว้เป็นสมบัติการที่เฮาสิมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้เนี่ยเดี๋ยวต้องมีน้ำอดน้ำทนเนี่ยแล้วเอาเข้ามาประคับประคองชีวิตเนาะถ้าเฮาบ่อดบ่ทนมันก็อยู่บ่ได้ญาติโยมเนาะโอ้ยจังแม่นคักได้ชีวิตยิ่งซุมื้อเดี๋ยวในสังคมในโลกที่มันก้าวล้ำไปแต่ละมื้อแต่ละมื้อนี่มันเป็นยุคที่ทันสมัยเนี่ยล่ะจักสิหยังตอบบ่อีหยังที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของพวกเฮาน่ะนะมันต้องอดทนเด้ถ้าบ่อดทนก็บ่ได้อยู่บ่ได้จังซั่นนะจึงว่าขันติเนี่ยล่ะความอดทนเนี่ยความอดทนมันมีทั้งอดมันมีทั้งทนน่ะนะอดน้ำทนน้ำจังซั่นนะอันนี้มันเป็นคำที่พวกเฮามีความคุ้นอยู่แล้วเคยอยู่บ่อดอดอดเอาอดเอาเพิ่นว่าลูกเอ้ยอดเอาเด้อเนี่ยลูกเอ้ยทนเอาเด้อน่ะเห็นบ่ล่ะอดทนเอาเด้อจังซั่นนะถ้าเฮาบ่มีน้ำอดน้ำทนนี่ไว้มันอยู่บ่มาฮอดมื้อนี้แม่นบ่ล่ะชีวิตของพวกเฮาเนี่ยมันต้องอดทนนี่ล่ะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเรื่องของอารมณ์ของคนก็คือกันเนาะนี่ล่ะอารมณ์ชอบกับอารมณ์ตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าบ่อดในเวลาที่ควรอดหรือว่าบ่ทนในเวลาที่ควรทนมันก็เสียแม่นบ่ล่ะคือจังครับนี่ล่ะชีวิตของพวกเฮาการใช้ชีวิตในแต่ละมื้อเห็นบ่ลังผู้ลังคนอยากกินก็กินอยากซื้อก็ซื้อถ้าเรื่องที่ยั้งแม่นบ่ล่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกินพอดีหรือว่ามันมีอันตรายบัดนี้มันก็พาให้เกิดทุกข์เกิดภัยเด้คือดังครับคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปกินของที่มันแสลงต่อโลกจังสิน่ะมันก็มีอันตรายแม่นบ่ล่ะจึงว่าเมื่อถึงข้าวทนถ้าบ่ทนมันก็เสียเห็นบ่ล่ะบ่ทนต่อลมฟ้าอากาศแน่ล่ะเกียรติขานการทำการทำงานบ่อดทนต่อคำนินทาว่าให้ก็ให้เกิดการทะเลาะวิวาทข่าวฟันกันเรื่องมันก็เลยลุกล้ำไปกันใหญ่นี่ล่ะคนที่เสียคนเพราะขาดน้ำอดน้ำทนเนี่ยมันก็นี่ล่ะเข้าใจเห็นดินฟ้าอากาศโลกซูเมอร์

ู้จักอีหยังดิภาวะโลกหลอดเห็นบ่ล่ะบ่หนาเสื้อดิเห็นบ่ล่ะอยู่ประเทศเนปาลเขาบอกว่าน้ำแข็งถ้ำน้ำแข็งมันเจอภาวะโลกห้อนว่าซั่นไปน้ำแข็งมันละลายพอน้ำแข็งมันละลายแล้วมันจะเป็นธาตุน้ำกันเลยเรียบร้อยเลยเบิ่งชีวิตของคนเป็นถ้ำเนี่ยล่ะเบิ่งที่ล่ะความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นนั่นล่ะโลกมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเอาก็ต้องตั้งจิตตั้งใจไว้ให้มันดีเอาก็ต้องอดต้องทนมันจังซั่นล่ะทนต่อลมฟ้าอากาศแม่นบ่ล่ะต้องอดต้องทนการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ต้องอดต้องทนเกียจข้านบ่ได้เนี่ยล่ะขี้ข้านบ่ได้จังซั่นล่ะแม้แต่คำนินทาว่าร้ายอีหยังต่างๆในโลกเนี่ยที่หาคนมาสรรเสริญเฮาอย่างเดียวย่อย่องเฮาอย่างเดียวนินทาสรรเสริญนี่มันของกูกันความสุขความทุกข์มันของกูกันเว้าไปเว้ามามันก็อยู่ที่หม่องนี่ล่ะมันโอ้ยอยู่ที่เฮาติอดทนเนี่ยล่ะต้องทนว่าซั่นไปถ้าบ่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายเป็นจังได๋ล่ะก็ให้เกิดการทะเลาะวิวาทข่าวปั้นกันเด้บัดนี้ลุกลามกันไปไงเด้จังซั่นล่ะจังว่านี่ล่ะธรรมะคือความอดทนเนี่ยมันสำคัญผู้หวังความเจริญก้าวหน้านี่บ่ควรแน่มควมไปเด้ควรเพิ่มพูนตั้งความอดความทนแม่นบ่ล่ะเริ่มต้นนี่ล่ะก็อดใจโดยบ่ปล่อยให้เป็นทาสของความอดอยากย้อนว่าเครื่องยั่วยวนใจมันมีหลายแม่นบ่ล่ะมันมาทั้งตามันมาทั้งหูมันมาทั้งหูดังมาทั้งปากแต่ล่ะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างเห็นบ่ล่ะยิ่งในสถานที่ที่มีความเจริญหลายสิ่งยั่วใจมันก็มีหลายเป็นเงาตามโตถ้าแม่นว่าบ่ค่อยยับยั้งตั้งใจเอาไว้แล้วมันก็ย่อมพาให้เสียหายได้แหมเนี่ยสำคัญกันแต่ละมือแต่ละเว้นนอดหยาดเป็นบ่ล่ะใจใหญ่ใจโตใส่ใจสู้ลุยสู้ไล่ตั้งจีตานะแต่ลำบากยากจนขนาดสักหนาบ่ถึงหลังบางเทื่อก็ยังเป็นจังได๋ล่ะเที่ยวเตร็ดเตร่ดื่มสุราเมรัยเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้วายมีแต่เรื่องเสียได้หั่นน่ะเรื่องอาหารการกินคือกันบางเทื่อก็กินจิ้มกินก้วงจังซั่นน่ะใจเติบกินของดีๆราคาแพงเนี่ยเสื้อผ้าอาป้อนกันหลากหลายสนิทเรื่องประหยัดบ่มีมันมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจนี่ล่ะญาติโยมถ้าเฮาบ่รู้จักระมัดระวังบ่มีน้ำอดน้ำทนไปใส่ใจมือเติบจังซั่นล่ะเงินค้ำกำแก้วมันก็บ่ติดกระตนกระโตของเจ้าของเด้นี่ล่ะเพราะฉะนั้นเด็กเพิ่นจึงสอนนี่ล่ะสอนพระพุทธเจ้าของเฮานี่เพิ่นบอกเพิ่นสอนสอนให้พวกเฮานี่รู้จักในการคล่องตนคล่องโตคล่องบ้านคล่องเรือนอย่างพระสุขจังซั่นล่ะพระองค์ตรัสสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจังซี่ไว้ให้พวกเฮาประพฤติปฏิบัติเพิ่นเตือนสติอย่างนี้คำสอนที่เป็นพระบาลีบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นสอนไว้ภาลิติยั่งทุกขังโลกเกเป็นว่าความจนนี่มันเป็นทุกข์ในโลกเด้อเป็นว่าอิตาท่านั่งทุกขังโลกเกการเป็นหนี้เขาก็เป็นทุกข์ในโลกเป็นว่าเป็นก็สอนว่าเฮ็ดจังไหนล่ะชีวิตของเฮามันยังต้องอยู่ต้องกินก็ต้องนี่ล่ะต้องขยันทำมาหากินเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจังซั่นน่ะปฏิรูปประกาศีตุราว่าวุฒาตาวินตะเตตะนั่งเนี่ยคนที่ขยันเย็ดเวียกเย็ดงานเหมาะสมกับเวลามันก็ย่อมหาทรัพย์ได้เป็นบอกแกงสันเดชเนี่ยคนที่ยากจนแล้วยังติดจับใจใส่ปล่อยฟุ่มเฟื่อยก็ควรที่ตื่นขึ้นและคนที่เขาล่ำรวยบ้างว่าเขาเย็ดกันจังได้เห็นบ่ล่ะแต่อย่ามัวแต่นะต้องเอาคติแบบคนโบราณเก่าๆอย่าสมไว้กินหวานแน่เป็นว่าอดสมไว้กินหวานโดนนั่นไปเอากับสีในรถความสุรุ่ยสุร่ายความบ่ประหยัดความบ่มัธยัสถ์ให้มีน้ำอดน้ำต้นเพิ่นให้ต้นในสิ่งที่บ่มักบ่ชอบเพราะว่าของทุกสิ่งในโลกนี้ตัวก็มีดีก็ร้ายแม่นบ่ล่ะมีทั้งที่ชอบและก็บ่มักบ่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงมันบ่แน่บ่นอนเนี่ยล่ะจึงว่ามันเข้าลักเนี่ยล่ะเข้าลักที่ยับคู่เพิ่นมักเว้าสู่เฮาฟังนั่นล่ะว่ามันเป็นอนิจจังแม่นบ่ล่ะถ้าผู้ใดสิฝึก

ความจริงให้มันกลายเป็นนิจจังมันก็ทอกับว่านั่นแหละพญาย่ามหาหนวดเต่าเขาก็ตายต้องตายจิ้มที่ซื้อบ่เข้าตาบ่เข้าที่ความจริงมันก็มีอยู่จังซี่แม่นบ่ล่ะตัวก้อนจึงต้องพ่อทุกอย่างทั้งที่มักที่ชอบทั้งที่บ่มักบ่ชอบมันหนีบ่หมดหนีบ่หมดเมื่อสิ่งที่บ่มักบ่ชอบเกิดขึ้นเพิ่นสอนให้ใส่ความทนเขาเปอร์เซ็นต์บ่จังซั่นนี่เท่ากับสิกลายเป็นคนเจ้าทุกข์เด้มีหลังผู้หลังก้นน้ําอดน้ําทนบ่ค่อยมีเป็นคนที่อยากล่ําอยากรวยแม่นบ่ล่ะแต่ว่าย่านลําบากย่านหนาวย่านร้อนจังซั่นนะโอ้ยมันก็บ่ได้แล้วเฮ็ดอีหยังบ่จริงบ่จังจังซั่นล่ะมันบ่ได้เด้มันต้องโอ้สู้แท้ๆเด้กับชีวิตของพวกเฮาเราเว้นเนี่ยมันต้องสู้เอาจังซั่นล่ะเนาะเกียรติคร้านบ่ได้คร้านนั่นไปสิไล่ทรัพย์สิอาภัพยากไร้หลายสถานเห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกจังบ่ว่าสิเป็นบ้านเป็นเฮือนบ่ว่าสิเป็นเสื้อผ้ามีดผ้าเครื่องยนต์มันต้องทนแม่นบ่ล่ะถ้าแม่นว่าของทนมันก็ใส่ได้ดนได้นานสิ้นเปลืองน้อยบ่ต้องไปซื้อเรื่อยๆบ่เอามารีไซเคิลแม่นบ่รียูสรีไซเคิลนี่ล่ะอีหยังที่เพิ่นผ้ากันเฮ็ดผ้ากันทำนี่ล่ะมันบ่ต้องไปซื้อเรื่อยๆใส่ได้ประโยชน์หลายนี่ล่ะส่วนของที่บ่ต้นมันก็มีปกง่ายมันก็บ่มีผู้ใดมักบ่มีผู้ใดชอบคนที่บ่ต้นแดดบ่ต้นฝนประเภทที่ว่าถูกแดดนิดน้อยกับบนมันก็บ่มีผู้ใดมักบ่มีผู้ใดชอบแล้วอยู่หม่องใดเขาก็รังเกียจแม่นบ่มีธาตุทนอยู่ในโตทนทนละหดบางผู้บางคนก็ทนทนบ่ยันฝนแม่นบ่ล่ะทนคือจังกับหญ้าแพรกเป็นคนขยันมีนิสัยหักเวียกหักงานขณะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็สุดสนุกสนานหรือว่าลำบากปานใดฝนสุดท้ายมันจะแพ้คนขยันมันเพี้ยนเป็นบ่ล่ะคือจังกับสุนัขนี่สุนัขที่มันดุดุหมาที่มันอาหนีไอ้เจ้าสุนัขมันก็ยิ่งกระโจนเข้าใส่มันบ่ล่ะแต่ว่าแต่แม่นว่าเอาจริงเอาจังมันก็สิแล่นหนีไปนี่ล่ะบ่ว่าเวียกงานที่หยังขอจริงทำจริงอย่าประวิงเวลาเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดจริงจังซั่นล่ะนี่อ๋องนี่ล่ะต้องต้นต่ออารมณ์ให้ไห้ที่มันเกิดขึ้นกับเจ้าของนี่ล่ะบางเทื่อก็มีเนาะความเจ็บไก่ได้ป่วยความผิดหวังการนินทาว่าไห้เขาเกิดมาในโลกเนี่ยมันหนีบ่หมดกับโลกแต่ต้องประสบพบพ่อจริงๆเลยเนาะมันเป็นเรื่องที่ต้องเอายกตัวอย่างลำผู้ลำก้อนเจ็บไก่ได้ป่วยบ่สบายมันบ่ใจคล้องวุ่นวายไปหมดเห็นแล้วบางเทื่อแทนที่สิลือตนสงสารคนไข้บางเทื่อก็ลือตนสงสารคนที่ดูแลรักษานี่ล่ะเพราะว่าต้องทนต้องละมั่นรักษาโรคอีหลีมันก็แย่อยู่แล้วยังสิต้องมานั่งรักษาโรคแทรกซ้อนอีกมันก็เป็นตาล้ำค่ำเหมือนหลายญาติโยมนี่แหละมันมีข่าวเรื่องหนึ่งเนาะข่าวที่อีหยังก็คนในบ้านนะคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะเขาก็เอิ้นหน่วยงานจังซี่ล่ะมารับไปรักษาพอไปรักษาแล้วเป็นคนไข้ติดเตียงว่าซั่นไปสิเอากลับมาส่งคืนญาติเขาก็บ่เอาบัดนี้บอกว่าอย่าเอาเขามาเด้ว่าซั่นอย่าเอาเขามาเด้ว่าซั่นเขาก็เลยเอาประวัติของผู้ตายผู้นั้นมาบอกว่าโอ้ผู้ตายผู้นี้แต่เก่าแต่ก่อนนี่เป็นคนเจ้าสู้ปักตูดินว่าซั่นนี่ล่ะยากันแล้วปากันแล้วชิมกันแล้วว่าซั่นไปตอนนั้นเนี่ยไปมี

อีหยังก็ที่เขาว่ากันน่ะนะไปมีสู้มีหยังจังซี่ล่ะเนาะบาดนี่เด็ดพอมาถึงย่ามนี่เด็ดว้ายมันบ่แม่นแนวแล้วว่าแต่ของโลกนี่มันมีอีหยังหลายสิ่งหลายอย่างนี่ล่ะเบิ่งเรื่องบ่เคยได้ยินบ่เคยได้พบได้พ้อซุมื้อนี่มันพบมันพ้อได้ขนาดนั้นคนเอาต้นเอามันทนต่อความอีหยังล่ะนะความผิดหวังมันก็มีผิดหลายคือกันเด้มันบ่ลาเปลี่ยนบ่ล่ะบางผู้บางคนผิดหวังแม่นบ่ล่ะถึงกับทําลายเจ้าของก็มีเด้พระพุทธเจ้าเพิ่นว่าจังได๋ก็ย่อมปิดขังปิดตุกขังปรารถนาสิ่งใดบ่ได้สมความมุ่งมากปรารถนาก็ปิดข้อสีขาหรือก็บ่ได้สีขายหรือก็บ่ดีเห็นบ่เพียงดูไปจังซั่นล่ะแม้แต่คนที่มีกูข้องที่บ่ดีมันก็ทํานองเดียวใจแม่นบ่ลบใจตามหลักที่เพิ่นบอกกันล่ะว่ารู้หลบนี่ล่ะธรรมดาวันนกที่สลาดว่องไวเข้าใจลบหลีกก็ย่อมปลอดภัยจากศัตรูคนเฮาก็คือกันทางอุจักลบหลีกปลีกตนก็ย่อมสิป้นอันตรายเสมอในบางกรณีมันก็ต้องใส่ใจลบสำหรับเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องลบใจเพราะว่ากายเนี่ยมันลบยากแม่นบ่ล่ะโยบ้านเดียวกันถึงสิหลีกมันก็ต้องพบสิลบมันก็ต้องพ้อเพราะฉะนั้นเพิ่นจึงบอกว่าเอาอุจักในการลบใจเด้อเพราะว่าลบกายเนี่ยมันลบยากแม่นบ่ล่ะมันลบยากแต่ๆเด้ญาติโยมทุกผู้ทุกคนวิธีลบใจก็คือให้เฮามีล่ะมีปัญญาใส่ปัญญาให้พวกเฮานี่ผู้เฒ่าท่านอารมณ์ที่มันมากกระทบแม่นบ่ทั้งที่เป็นอารมณ์ดีอารมณ์ไห้เนี่ยล่ะถ้าแม่นว่าเฮาฮู้จักในการใส่ปัญญาในการลบใจมันก็สิเฮ็ดให้ใจสงบเรื่องไร้ๆต่างๆมันก็สิบ่เกิดขึ้นมันก็สิกลายเป็นผลดีขึ้นมาแทนที่แต่สละคือจังกับเป็นสอนไว้นั่นล่ะว่าเอาโง่เท่าโง่ท่านเอาไว้โง่เท่าเอาไว้กันโง่ท่านเอาไว้แก่แต่สละก็คือว่าเป็นคนสลาดโง่เท่าท่านอารมณ์เนี่ยล่ะมันแมนความเป็นเรื่องอันน่ะญาติโยมทุกผู้ก่อนชีวิตมันเป็นจังสี่แล้วลบใจเป็นบาดเนาะลบใจลบใจลบให้มันได้หัวจักในการปล่อยวางแต่สละเนาะนี่ล่ะขันติความอดทนเนี่ยล่ะมันเป็นสิ่งที่เฮาสามารถนำมาใส่พระพุทธเจ้าเป็นบอกว่าขันติเนี่ยเป็นธรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนาข้อหนึ่งมันมีคุณประโยชน์อันล้ำเลิศอย่างตลาดขันติเนี่ยมันเห็นให้สวยงามมีเสน่ห์ขันติเป็นเครื่องป้องกันการแตกความสามัคคีขันติความอดทนอดกลั้นเห็นให้คนร่ำรวยมีรักมีฐานขันติความอดทนเห็นให้เวียกงานทุกจริตสำเร็จลงด้วยดีขันติเนี่ยมันเฮ็ดไอ้การคล้องบ้านคล้องเงื่อนคล้องฮักเป็นไปด้วยความสงบสุขแม่นบ่ล่ะขันติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้เฮาเนี่ยได้ประสบสิ่งที่ดีงามในชีวิตได้จังซั่นล่ะขันติธรรมมันเป็นธรรมที่วิเศษบ่ว่าผู้ใดหม่องใดเรื่องอีหยังถ้าลงได้นำขันติความอดทนเข้ามาประกอบนำแล้วเนี่ยมันดีทั้งนั้นอุปมาคือดังครับนี่ล่ะเครื่องใส่ไม่ซ้อยถ้ามีธาตุพ่นผสมอยู่คุณภาพมันก็สูงขึ้นถ้าเป็นสินค้าก็ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนเห็นบ่ล่ะขันติธรรมมันนำประโยชน์สุขมากให้นี่ล่ะให้มีความอดทนอดทนต่อความลำบากอดทนต่อความตรากตรำอดทนต่อความเจ็บใจอย่างสละผู้สนใจในประโยชน์ความสุขให้เพิ่มพูนขันติธรรมมีความอดทนในทุกกรณีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการมันจะติดสำเร็จได้ตามที่เฮามีความมุ่งมั่นปรารถนาแต่ละเนาะนี่ล่ะในเรื่องของชีวิตมันก็เป็นจังซี่ลองนําไปยินตรองปินิดปิกะปิจารณาเป็นจังใดในชีวิตของพวกเฮาเฮามีน้ําอดน้ําทนเพียงพอหรือยังแต่ละเนาะที่เฮาเป็นอยู่มาจนกระทั่งตัวมื้อนี้ก็ย้อนเฮานี่ล่ะผ่านภาวะของความอดความทนมาเฮาจึงอยู่ได้จังซี่นี่ล่ะก็จึงว่าเป็นกําลังใจให้ทุกชีวิตเด้อในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของ

คล้องให้มันเป็นไปด้วยดีจังหวะละได้อีหยังมามีอีหยังก็เอานี่ล่ะให้โอ้เต้าโอ้ท่านมันได้ดิบได้ดีก็อย่าลืมตนอย่าลืมโตจังหวะละคือจังกับโบราณเป็นเบ้าเนาะอันหนึ่งกันได้ขี้สั่งแล้วอย่าดังเบิดดังเหินเป็นว่าอย่าได้เซินเซินหัวแยงสีพันผ้าหายขั้นได้บินบนขึ้นเฮือเหาะขับขี่อย่าสีแงะสีแง่นแง่นก้อยว่าโตอันว่าแนวเฮือเหาะคนตายก็มีมากยันแต่ปากเจ้าเบี้ยวโหอยู่เวทนาแต่แล้วยันแต่บาปแล่นต้องตีตกลมตั้งเป็นยันแต่เข็นน้ำท่านตีแตกทั้งพวกเอ้าดิตั้งแต่เสื้อสาดสั่งแห้งยิงสูงตักมันก็ยังตกตมลงคุณสู้ใจคุณสตินั่นคุณวะไลขอนยิงก้องครูอ๋องก๊อกแจ่วคุณยุทธพงษ์คุณเต๋าหมานกันหาราคุณพีระยาคุณต๊อกแคุณปิยรัตน์คุณอัมไพคุณเป็นสีคุณคุณลำไพคุณต้องสีคุณนงหนุดคุณนวลจับป้าหลักคุณวิไลวันคุณเติมคุณสวัยธรรมสารคุณคงจิตต้องฉันคุณหวยป้อนคุณสายศิลป์คุณจุริรัตน์คุณพีระยาคุณหงส์ธรรมประสิทธิ์คุณนวพรยมป้อนติติยาคุณที่ละวันคุณเพียนแสวงบุญแมววีฟังกันยากโอ้จังแมนเป็นตาอ่อนป้อนขอบกลัวแฟนผีตั้มมาเนาะคุณบรรลุคุณวิพัฒน์มวนันคุณปาติการปุยคุณนะเขาทางใต้คุณปุยปุยเอาทางใต้กันเขามาเยี่ยมยามตามเก่ากันเขามาต่อจะเลื่อนโตจีนคุณซื้อมิ้นคุณนะทางเชียงรายคุณได้เนี่ยชัดเจนเหมือนว่าคุณนัทวัฒน์สมโพธิ์ป้องคุณดวงนภาใหญ่น้องปอกคุณมนตรีคุณนิพนธ์คุณเพชรจรัสคุณเกิดป้องแก้วพระเน่าคุณสมพงษ์โลคำคุณนะเป็นเขามาทางใต้อบอุ่นคืออย่างนี้ตัวครอบครัวแฟนจีตั้มมาเอาแต่ละมือโอ้ยจังแมนคักเด็กมาเยี่ยมยามถามข่าวมาทางใต้กันเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสจังสิล่ะเนาะยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคาได้เนี่ยเนาะคุณบัวลี่คุณนะหมอลำเง่าฝ่าเก่าเขาไปทางใต้ตั้งลอยเย็ดคุณได้รายงานปลาเข้าฝนตกครับเป็นโอ้ยจังแมนดีเอานี่ล่ะโลกความทันสมัยของโลกเข้าใจวิทยาการตั้งด่านโลกโลกเนาะอุปกรณ์ต่างๆสื่อสารกันจังสีเนาะยมวันบางแก้วคุณยายแตงตะนงคุณยายตื้อหน่องโบตันคุณอุดรคุณคำปูนโลหะสารปุ่นนะคุณพ่อมสัญญาเย็นปุ่นนะเขามาภาคใต้คุณอุดรตาป้อนคุณสุดาจันหอมเอาภาคใต้กันเขามาบรรยากาศของชีวิตจะโอ้ยั่งต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปสั่งแปลงบุญกุศลคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมีนี่แหละชีวิตของคนมันก็เป็นจังสีแหละญาติยมเนาะย่อมราตรีศรีสุทธาบอกว่าเนี่ยวันเวลามันไหวหลายแมนไหวแท้ๆแล้วบ่ได้ทาบ่ได้ค่อยผู้ใดละวันเวลาเนาะเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรื่องเมและรถไปก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอื่นอาจมักจะพลาดปรารถนาแล้วพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปเห็นบ่ล่ะญาติย่อมสุขสวรรค์เนี่ยชีวิตของพวกเอ้านี่ล่ะมันเกิดมาในโลกเนาะสิ่งที่มันเป็นอาหารเนี่ยมันก็หลายชนิดเด้อยู่ที่ว่าเข้าสิเลือกอยู่เลือกกินจังไดจังซั่นล่ะเนาะโอ้นี่ท่านวิชากรวงจริยากรกลับมานมัสการเจริญพรเจริญพรคุณจุลศาสตร์ไสยลักษณ์เนาะคุณต้องมีขันสาลัดเพิ่นก็ยังเข้ามาทางใต้คุณจุริรัตน์บุญสายันก็ยังเข้ามาทางใต้เนาะอาหารการอยู่การกินญาติโยมสมโภชโตคนเพิ่นแบ่งไว้เด้เพิ่นบอกว่าอาหารนี่มันมีทั้งกวาลิงการาหารอาหารคือคำเข่าปัสสาหารอาหารคือปัสสะมโนสัญเจตนาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาวิญญาณาหารอาหารคือวิญญาณเนี่ยล่ะอาหารก็แปลว่าปัจจัยที่นำผลมาให้หมายถึงสิ่งที่มันรอเลี้ยงรูปประทับร่างกายและก็นำมาทำจิตใจให้เกิดกำลังเจริญเติบโตและก็มีความเจริญงงเงื่องได้นี่ล่ะเพิ่นก็แบ่งออกไปนี่ล่ะอักวาลิงกาลาหารอาหารคือคำเข่าแต่แกอาหารที่กลืนกินเข้าไปล้อเลี้ยงร่างกายมีเข้าน้ําพืชผักผลไม้เป็นต้นซึ่งเป็นปัจจัยเฮ็ดให้ร่างกายมันมีกําลังและก็บรรเทาความหิวให้เบาบางมีทั้งปัสสาหารอาหารคือปัสสะแต่แกการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและก็วิญญาณซึ่งเป็นปัจจัยอุดหนุนล้อเลี้ยงให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกต่างๆมีทุกขเวทนาความรู้สึกสบายทุกขเวทนาความรู้สึกเป็นทุกข์แล้วก็อทุกขมสุขเวทนาความหมู่สึกเตยๆสื่อๆบ่สุขบ่ทุกข์แต่บ่มีผัสสะเวทนาก็บ่อาจสิเกิดได้ดังนั้นผัสสะจึงได้ชื่อว่าเป็นอาหารของเวทนาจังซั่นล่ะ

0: โนสันเจตนาหารอาหารคือความจงใจหมายถึงเจตนาที่สักน้ำการเหตุการต้องการเว้าและกับการขึ้นแม่นบ่ให้ดีบ้างตัวบ้างหรือว่าบ่ดีบ่ตัวบ้างจะได้ซื้อว่าเป็นอาหารเพราะว่ามันเป็นปัจจัยเหตุให้เกิดกรรมคือการกระทําตั้งกายตั้งวาจาและกับตั้งใจซึ่งถ้าบ่มีมโนสัญเจตนาเป็นตัวสักน้ำกรรมหรือการเหตุการต้องต่างๆมันก็บ่เกิดขึ้นอาหารอีกแนวนึงที่พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไว้ก็คือว่ามันยังมีตั้งวิญญาณหน้าหารนี่ล่ะวิญญาณหน้าหารนี่ก็อาหารคือวิญญาณหมายเอาความรู้แจ้งในอารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันกระทบกันอย่างเช่นวัฏฏะกระทบโอกเกิดจักขุวิญญาณคือการเห็นแม่นบ่วิญญาณนี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นอาหารเพราะว่ามันเป็นปัจจัยรองไปวิญญาณหน้าหารก็หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณซึ่งเป็นปัจจัยรอเลี้ยงให้เกิดนามรูปก็คือขันธ์5อย่างนั้นล่ะเห็นบ่ล่ะในชีวิตของพวกเฮามันก็ต้องอยู่กับสิ่งต่างๆเรานี่ล่ะเฮาต้องเข้าใจความเป็นจริงจังซี่เฮาจึงสิสามารถในการบริหารจัดการชีวิตร่างกายกระตนกระโตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีแต่ละผู้ใดสามารถประคับประคองกระตนกระโตไปได้ด้วยดีมันก็สามารถมีความสุขอยู่เย็นเป็นสุขแต่ละแม่นบ่ล่ะมันอยู่ที่หม่องนี่เด้ชีวิตของพวกเฮามันก็อยู่ที่หม่องนี่ล่ะอยากได้ความสุขแต่ละญาติโยมแต่ละผู้แต่ละคนบ่มีผู้ใดอยากได้ความสุขเด้อยากได้ความสุขแม่นบ่ล่ะอยากได้ความสุขก็เอาประพฤติเอาปฏิบัติเอาแล้วเนาะความสุขเนี่ยมันก็มีความสุขหลายสิ่งหลายประการเนี่ยล่ะสุขเพราะมีข้าวกินสุขเพราะมีดินอยู่สุขเพราะมีกูนอนน้ําสุขเพราะมีเงินค้ําเต็มไทสุขเพราะมีเงินใหญ่มุ่งแป้งกระดานโบราณเพิ่นว่าเด้สุขเพราะเอาแก่แล้วมีลูกมีหลานมาเป็นบริวารแวดล้อมแต่ละมันก็เป็นความสุขนี่แหละชีวิตของเฮาเลือกเอาบริหารจัดการเอาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สิเป็นไปด้วยดีเนาะใน Facebook ไลน์นี่มีครบตัวนี่นครพนมก็มี101ก็มีเนาะมุกดาหารอำนาจเจริญอ้าวติดตามรับชมรับฟังได้ตามสะดวกสบายเนาะนี่ล่ะโลกของเฮามันมีความทันสมัยคุณอภิไสแสงนิ่นเพิ่นก็เข้าไปทักทายทั้งนครพนมพุ่นได้นี่เนาะเอาอนุโมทนาสาธุกับคุณหลายๆเด้อคณะนี่ออกต้นญาติโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาปราบเจ้าคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่าเนาะมานั่งเบานั่งจ๋าสู่ออกต้นญาติโยมฟังมาให้ขอขึ้นกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกต้นญาติโยมติดตามรับฟังรายการนี่แล้วสิมีขอขึ้นสิ่งเดิมประการใดแนะนำตั้งรายการอย่าลืมเด้เขียนจดหมายเข้ามาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์กับ3400เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงตัดเจนบ่ตัดเจนฟังอยู่คลื่นใดหม่องใดก็บอกมารายการของเฮานี่ออกอากาศไปหลายคลื่นน่ะจอมสมบูรณ์สุพรรณบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นหลักบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นชุมชนเนาะวิทยุคลื่นหลักก็นี่ล่ะสวทอำนาจเจริญ 103.25 เนาะท่านพ่ออนันต์ปัดพิมพ์ป้าสวทมุกดาหาร99.25ท่านพ่อชัตสุดากดปันสวท101 94ท่านพ่อพมป้อนเชียงตั้มสวทนครพนม90.25ท่านพ่อปานุบัญชีมาและก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็สิมีสวทสุรินทร์97.5เนาะท่านพ่อจิรพรนิยมตรงยังมี NBC TV สารท่านพ่อสุปตอนน้ำวงและก็คุณสุดใจสุขสายเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีวิทยุชุมชนเด้วิทยุชุมชนที่เป็นเครือข่ายของพวกเฮานี่ก็อนุโมทนาสาธุขอบคุณหลายๆก็แล้วกันเนาะจะเริ่มพอดว่าจังไร
1: จะเริ่มใส่การนมัสการนะคะ
0: เออว่าจังไรมียัง
1: ฟังอยู่ฟังอยู่ละเอสสีชมพูกับชัดเจน
0: เสียงชัดเจนเนาะเอาขอบคุณขอบคุณเด้อ
1: สงสัยแต่ว่าอยากถามคำเดียวอ่ะหลวงปู่แสดงคำมาสถานีนี่มาสักปีแล้วค่ะ
0: โอ้มาโดนแล้วโดนแล้ว
1: เขาขาวก็ได้
0: แมนๆโอ้โหแต่ว่าทั้ง101นี่ก็ประมาณประมาณปีนึงนี่มั้งสาธุสาธุอ้าวอนุโมทนาเด้ออนุโมทนาเพิ่นถามเนาะโอ้นี่เพิ่นฟังทั้ง101เว้ามาจักปีแล้วว่าซั่นเพิ่งเปิดพ่อเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันพี่น้องทั้ง101เพิ่นทักทายมาเนาะเอาขอบคุณขอบคุณเด้อและก็ยังมีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านวัดว่าอารามชุมชนนี่ก็ขอบคุณทุกผู้ทุกคนเด้อโอ้นี่ยังเข้ามาทักทายนมนิดสักนาปีทักคุณตัสนีเจตนาคุณเพียงปั้นคุณไปบุญสิงห์จันทร์คุณป้อนสินคุณวีเซียนไปยัง

0: ย่องบุญเก่ามากภาคใต้ภาคใต้กันเก่ามากโอ้ยเนาะเพิ่นอยากอู้ว่าจักไล่ทานมันโดนโอ้โดนนั่นโดนนั่นแต่ละมองแต่ละบอลก็เอ้มันก็สิเริ่มแตกต่างกันน่ะนะทั้งอำนาจเจริญนี่สิโดนกว่าหมู่อำนาจเจริญมุกดาหารเดี๋ยวสิน่ะสิโดนกว่าหมู่รู้สึกว่าทั้งร้อยเอ็ดนี่ก็สิประมาณจักปีนี่มั่งคุณยอมเนาะประมาณจักปีเนี่ยล่ะประมาณนั้นเนาะได้ขวบปีหรือยังโบโหดได้เนี่ยเนาะได้ว่าก็เอาเป็นบรรยากาศชีวิตจีมันดีมันงามแก่สัตว์ล่ะเนาะเพราะฉะนั้นพวกเอาทั้งหลายทั้งปวงก็เอาติดตามรับชมรับฟังกันได้ตามสะดวกสบายเจริญพรญาติโยมเป็นโทมาโอ้ยจังแม่นดีได้เนาะเอาโทมาโทมาบางเดือนก็รับสายบางเดือนก็บ่ได้รับสายจังซั่นนะขออภัยถ้าแม่นว่าบ่ได้รับสายเด้อเจริญพร
1: นมัสการจ้า
0: เจริญพรเป็นไงไอ้ทางสุรินทร์
1: นมัสการฝนตกดีค่ะ
0: ฝนตกดีเสียงดังฟังชัดนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อนุโมทนาขอบคุณนะ
1: ชอบเสียงหลวงปู่มากค่ะ
0: สาธุสาธุขอบคุณเอาญาติโยมจากทั้งจังหวัดสุรินทร์เป็นโทมาเนาะเอาทักทายมาได้นี่ล่ะบรรยากาศของชีวิตญาติโยมสมปู่โซคอนแต่ละปู่แต่ละคนเนี่ยก็หูจักในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของแก่สลับมันก็มีความสุขแก่สันเด็กความสุขมันเกิดอยู่ที่พวกเฮานี่แหละความสุขเล็กๆความสุขน้อยๆแม่นบ่ล่ะถ้าเฮามีความสุขแล้วเฮ็ดอีหยังมันก็สบายมันก็สะดวกแก่สลับเป็นกำลังใจให้สุภโสคนเด้อย่อมชวีวันสายสุดยาคู่อ้วนใหญ่สีดีดวงพันเป็นก็ยังเข้ามาตักท้ายเนาะเอ้าเดี๋ยวมื้อนี้สิเว้านิทานสู่ฟังจักเรื่องแน่ออกต้นญาติโยมโซปู่โซก้อนเนาะก่อนสิฟังนิทานลูกหลานลูกหลานท่องอาขยานท่องอาขยานซะก่อนเด้บ่ได้ท่องอาขยานโดนแหละเด้เนาะต้องท่องอาขยานแน่จักหน่อยเนาะคุณอภัยวันใหญ่ปรามบอกว่าท่านเจ้าคุณฝนตกทั้งคืนอากาศหนาวเย็นโอ้รักษาสุขภาพรักษาสุขภาพเด้ออยู่เมืองอุบลคือกันโอ้ยฝนตกลิ้นฝนตกปล่อยๆแต่ตนะเมื่อวานนี่ทั้งล่มทั้งฝนได้ย่ำเมื่อแรงโอ้มาแห้งคักดิล่มโอ้แหนมเบิ่งห้วยว่าซั่นป้อโตว่าซั่นมันคือล่มแห้งแล้วว่าซั่นนี่ล่ะอากาศมันแปรปรวนเพราะฉะนั้นระมัดระวังเขาว่าโรคโควิดตอนนี้กันระบาดอยู่เด้โรคโควิด19โรคโควิดอีหยังต่างๆนี่ล่ะวัดไอ้ไข่จามนี่ก็ต้องระมัดระวังเวลาไปในที่ชุมชนเด้อแต่เวลาไปในที่ชุมชนเข้าไปการไปงานเนี่ยล่ะแต่แม่นว่าเข้าธาตุขันบอกไว้ดีกับสวมแมสสวมหน้ากากไปกับบ่มีผู้ใดว่าเด้อเพราะว่าโรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยมันสามารถที่มาเยี่ยมยามถามข่าวเข้าได้ตลอดนะนะจะเลิศพร
1: ค
0: ่
1: ะนม
0: ั
1: สการเจ้าค่ะท่านเจ้าค
0: ุณว่าจังไหนทั้งบ้านหนองไหลแม่ว่องเดือนอยู่บ้านเจ้า
1: ฝนก็ตกอยู่เมื่อวานตกแห้งอยู่เจ้าค่ะ
0: เอาอนุโมทนาเด้อ
1: แม่สวีวันนี้บ้านขน้อยเด้อ
0: บ่ไป
1: เจ้าค่ะ
0: เรามาเยี่ยมบ้านเจ้าอยู่บ่
1: เออพ่นอยู่ทั้งหมู่6คนทั้งป้าดงไงคุณเจ้าค่ะอ๋อ
0: แล้วเจ้าหมู่จักเล่าเนาะเป็นญาติกันบ่
1: หมู่จักอยู่เจ้าค่ะหมู่จักอยู่
0: สาธุอนุโมทนาเด้อ
1: โคตรยิ้มตะบันน้องไหลที่ฟังอาจารย์อันถึงคำบุญรอดกับแม่วิไลทัดผู้พ่อกับแม
0: ่โอ้เหรอ
1: ที่บ้านกับแม่
0: บ่โอ้ยสาธุเอาขอบคุณเป็นไลน์งานมาแสดงว่าบ้านน้องไหลนี่ติดตามเป็นครอบครัวแฟนที่ทำมาเนาะพี่น้องบ้านน้องไหลเอาอนุโมทนาสาธุขอบคุณหลายๆกันแล้วกันว่าที่ให้ทองอาขยานว่างั้นเอาทองอาขยานยามยังหน่อยให้เจ้ามันเฮียนคุณบนเฮามีสิยศสูงเพียงฟ้าไปไพ่หน้าหาเงินได้ล้านหมื่นไผผู้ความโหตื่นเงินเบี้ยบ่แก่นทองชื่อเอาจำเอาเด้อลูกหลานเด้อเป็นคนโง่ผู้ดีของพ่อของแม่เป็นคนโง่ผู้ดีของครูบาอาจารย์เนาะประพฤติดีปฏิบัติดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีป้อยเนาะชีวิตของพวกเอามันอยู่ได้ย่อนคุณงามความดีเนี่ยล่ะมันมีนิทานมันมีเรื่องที่เปิ้นเว้าเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดมาโน้นแหละล่ะคุณตั้งแต่ปุ๊แต่ปู่บ่ล่ะจนชื่อบ่ได้บ่ล่ะว่ามันพ่อสอไหนมันโดนหลายอันนะชาวเมืองพาราณสีได้พากันเอาลอบเนี่ยไปดักไว้ที่ซอกหวยเพื่อสิได้จับปลาบาดนี่มันมีปลาเขาไปติดอยู่ในลอบนั่นเป็นจำนวนหลาย ในคณะ

นี่งูป่าตัวหนึ่งมาพ่อฝูงปลาติดอยู่ในหลอกมันก็เลยเลื่อยเข้าไปในหลอกด้วยหวังสิกินปลาพวกปลาเห็นจังปั่นเขาก็เลยได้ซอยกันลุ่มกัดงูตัวนั้นจนกระทั่งเลือดของมันไหลน่องไอ้เจ้างูนี่บ่มีโอกาสที่สิทำลายปลาได้มันจึงพยายามดิ้นรุดออกไปทางปากของหลอกจนได้เจ้างูตัวนั้นมันได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนอนลอยตัวอยู่ทั้งหลังน้ำยังมดคาสิ้นทั้งเพราะว่ามันถูกปลาจำนวนหลวงหลายลุ่มกัดมันจังหวะนั่นเองได้มีกบโตหนึ่งกระโดดขึ้นไปทั้งปลายใหม่หลังหลอกพ่องูป่าตัวนั้นเห็นเขาก็เลยเอ่ยปากถามขึ้นบอกว่าเอ้ยนี่เจ้ากบนี่เจ้ากบพวกปลานี่ได้พากันล่มกัดเข้าจิบพานหนาหลอบไปตอนนั้นการที่พวกมันซอยกันทำลายเข้าจังสิเจ้านี่เห็นชอบน้ำบ่ว่าสันกบพ่อได้ฟังจังสันกบกับหัวขวัญเนี่ยกบมันหัวขวัญหยาดยมไอ้กบมันได้ฟังมันกับหัวขวัญกะจิมันจิหัวขวัญจังไหนล่ะกบเนาะแอบแล้วกบเนาะกบลึกเสียดมันหัวขวัญจังสี่หยาดยมพ่อได้ฟังมันกับหัวขวัญพ่อมกับเฝ้าบอกว่าโอ้ยมัวเอ้ยมัวเอ้ยว่าสันเป็นยังเข้าสิบ่เห็นชอบน้ำเพราะว่าโตนี่ได้ล่วงล้ำเขาเป็นในเขตของเขามันเป็นการสมควรแล้วที่เขาสิต้องล่มกัดทำลายโตในความหมู่ซึกของเฮาอีหลีเด้ขอบอกตรงๆเนี่ยถ้าสิว่าแล้วนี่ปลาพวกปลามันล่มกัดโตจังสันมันหน่อยไปอีกแน่นอนว่าสันเจ้ากบกบว่ากับไอ้เจ้างูปลาพ่องูปลาได้ฟังกบว่าจังสันกระตวาดขึ้นด้วยความเดือดดาลบอกบอกมาเจ้ากบหน่อยโตนี่เข้าคางปลาไปหลายแล้วได้ว่าสันเข้ากันเป็นปีเป็นคุยแล้วโตนี่ว่าสันโตได้สินบนจากปลาบอกเออบอกเขาเนี่ยเป็นหยังโตคือมาเว้าจังสี่ไปเข้าคางพวกปลามันเนี่ยเป็นหยังโตจึงไปเข้าคางมันว่าสันกบได้โอกาสก็เลยชี้แจงไปบอกว่าเอ้ยงูปลาเอ้ยงูปลาเอ้ยเฮานี่ว่าตามความยุติธรรมคนที่ค่อยลั่งแกคมเหงเต็งเต็กผู้อื่นเนี่ยเมื่อลั่งแกคมเหงเต็งเต็กเขาได้จะชอบใจพ่อใจแต่ว่าเมื่อถือเขาคมเหงเต็งเต็กลั่งแกสอบเอาบังกับเสียใจแจ้งฟี่เนี่ยมันสิไปได้บ่ย่ำโตไปเฮ็ดแอเขาหันนะเฮ็ดบ่ล่ะโตบ่ขึ้นบังบ่ย่ำเขาตอบโตมาเนี่ยโตกระสีมาเนี่ยว่าจังสันว่าจังฟี่เนี่ยมันบ่แมนได้เนี่ยจังฟี่มันใส่ได้บ่ว่าซั่นฝ่ายพวกฝูงปลาบัดน่ะซึ่งนิ่งฟังกบตัดสินอยู่นั่นพ่อฮู้ว่ากบเข้าคางตัวเองจังสันก็ดีใจพากันกลูออกมาจากหลอกมาลุ่มกัดงูตัวนั่นต่อไปอีกจนกระทั่งไอ้เจ้างูปลาตัวนั่นมันดาวดิ่นสิ้นไปตายอยู่หม่องหั่นแลออกตะหยาดโยมนี่ธาตุเรื่องนี่ก็เลยจบล่มแกงซี่นี่เห็นบ่ล่ะนี่ธาตุเรื่องนี่เนี่ยสอนให้เฮาฮู้จักอีหยังหยาดย่อมสมบูรณ์สมควรนี่ธาตุเรื่องนี่มันสอนให้เฮาฮู้จักว่าคนธาตุเนี่ยเมื่อคมเห็งเป็นเป็กลั่งแกผู้อื่นได้ก็ชอบเอิบชอบใจแม่นบ่ล่ะแต่ว่าเมื่อถือเขาลั่งแกตอบเอาบ้างเมื่อเขาโตตอบเอาบ้างก็อาฆาตเคียดแค้นเป็นธรรมดานี่ล่ะเปิ้นจึงบอกว่าคนพ่านนี่สิเป็นจังซี่ดังนั้นจงกวนลีกให้ห่างไกลคนพ่านซะอย่าเขาไปใกล้อย่าเขาไปของไปแวะกับคนพ่านเปิ้นว่านี่ล่ะเปิ้นว่าอีหยังก็ห่างห่างงูนี่ให้ห่างซอกแม่นบ่ล่ะห่างวอกนี่ให้ห่างว่าเปิ้นว่าแต่ว่าถ้าห่างคนพ่าล่านี่ให้ห่างไกลแสนยอดเด้ว่าซั่นคนพ่านนี่ต้องอยู่ใกล้ๆมันคนบ่จบบ่งามคนบ่ดีนี่ต้องอยู่ใกล้ๆว่าซั่นไปห่างงูนี่ให้ห่างศอกเพิ่นว่าห่างงกวอกนี่ให้ห่างว่าแต่ว่าถ้าห่างคนพ่าล่าคนพ่านนี่ให้ห่างไกลเป็นยอดว่าซั่นไปอย่าไปคบคนพ่านคบคนพ่านพ่านพาไปหาผิดเพิ่นว่าเนาะนี่ล่ะมันเป็นจังซั่นแหละแม่นบ่อันนี้ก็เป็นเรื่องนิทานตั้งแต่เก่าแต่ก่อนแม่นบ่ล่ะเพิ่นเว้าเพิ่นว่ามันก็เป็นสิ่งที่เตือนสติสอนพวกเฮาให้รู้

0: ู้จักในการบริหารจัดการรักษากระตนกระโตชีวิตของเจ้าของให้มันอยู่รอดปลอดภัยเอาจังสันล่ะเนาะคุณวัฒนาต้องเรื่องคุณของต้องอ่อนจิตคุณซาลีนี่นำวงโหนี่คุณละวันบัวพายมพุ่มเดซ่ามาตระวงเป็นบอกว่าวิทยุทุ่มต้นเสมาปั้นปีทายทอดแผนที่ตั้มมาคือเกากับฝนกำลังกำลังล่อที่บ้านเปื่อยโอ้เหรอฝนตกเหรอฝนตกคุณน้ำนวยหลอดจันคุณสุบินสุลาสิทธ์นอกคุณไส้ยั่นพานิชยังเก่ามากทักใต้คุณปัตสมัยวันละท่านคุณวีลาวันคำสุวรรณคุณพุ่นสับหลับกันแมวิพังก้องเนาะคุณสมโพธแสวงเนตรเนาะเป็นยังเก่ามากย่อมสีมาล่าเนี่ยขย้ำกลับมาจากใต้คุณต้องนาคุณสตินั่นเนาะย่อมไปย่องสายตาเนาะย่อมไปย่องสายตาเป็นแก่เก่ามากทักใต้อ่ะนี่แหละทักใต้กันเก่ามากได้เนาะทักใต้กันเก่ามากเพียงคุณแวะเข้ามาเยี่ยมชมก็นิยมคุณอยู่ในใจบรรยากาศของชีวิตเอ้าแก่ยังต้องเดินต่อไปเก่าต่อไปสั่งแปลงบุญกุศลคุณงามความดีต่อไปน่ะล่ะเด้อคุณเจมจีโอเวอร์คุณเจมจิ๊กเนี่ยเพิ่นบอกว่าเปิดให้ตาฟังซูเมอร์ครับเนี่ย92ปีจากราชปัตรลอยเอ็ดครับผมนะตั้งราชปัตรลอยเอ็ดเนาะเอาตาจุเปิดเปิดให้คุณตาฟังคุณตาอายุ92โอ้จังแมนคักเนาะเอาดีคุณลำพันธ์ใจกล้าคุณสารวิทย์คุณกนกป้อนคุณปนิตโตสกุลแกยังกราบสาธุมานำแต่สันละเนาะเอาบัดนี้เดี๋ยวจดเบอร์โทรศัพท์เวลาโทรเขาเนี่ยล่ะโทรเขาไล่การเนี่ยย่ำกันเดี๋ยวคุณเปิดสายให้โทรเขาเบอร์นี่เด้อย่ำเปิดสายให้นะโทรเบอร์นี่จดไว้จูจังฮาแลนด์มาบังเทืออยากโทรเขาสายจังสันนะจดไว้ก็สิบอกอยู่ตลอดดอกสิบอกอยู่ตลอดเพราะว่าเพื่อว่าพวกเข้าสิได้ติดต่อสื่อสารกันได้หลายทางจังสันนะท่านเดี๋ยวคุณก็อำนวยความสะดวกให้เพื่อนี่แหละอยากเว้าอยากจ้าอยากทักทายเบอร์โทรศัพท์เด้อ083140 1899เนี่ยเบอร์โทรศัพท์จดท่านอยู่บ่จดท่านอยู่บ่เอาจดไหม083140 1899เนี่ยเวลาที่บอกว่าเอาเปิดสายย่อมอย่างสันหน้าเอาแต่แม่นว่าผู้ใดอยากรายงานดินป่าอากาศอีหยังต่างๆมาจังสันกะรายงานมาได้เนาะคุณท่องสีรุจิตกาสาธุเป็นว่าเอาอนุโมทนาคุณฟงบินตำกระบะสิ่งเป่าซิตี้กาบนมัสการพระคุณเจ้าเป็นว่าสาธุเนาะคุณฟงบินตำเป็นตั้งซื้อเป็นโอ้จังแมนคักเนาะเป็นตั้งซื้อเอาขอบคุณดีละเมื่อนี้ก็มีงานเดี๋ยวเมื่อนี้เดี๋ยวเมื่อนี้สิไปปูนในบ้านท่าบ่อได้เมื่อนี้บ้านตาบอตำบลแจละแม่เด้เมื่อนี่นอกเป็นเอาบุญไอ้ธรรมสวนะสามัคคีสังฆทานพร้อมตัวเนี่ยเนื่องในงานฟังธรรมสวนะสามัคคี13วัดรอบนอกปีที่54ผลได้เนี่ยปันนิมนต์ท่านเจ้าคุณท่านพระครูวิจิตบุญธริกานั่นปันนิมนต์ท่านเจ้าคุณไปเทศไปแสดงธรรมย่อมคุณแม่ประไพอรุณพงศ์เนาะเป็นนิมนต์บอกว่าโอ้ยนิมนต์ไว้โดนแหละเด้นิมนต์ไว้ตั้งแต่ต้นปีบุญเด้อยากให้ไปแสดงธรรมเอาอนุโมทนาอยู่วัดบ้านตาบอเนาะวัดบ้านตาบอธรรมสวนสามัคคีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเดือนละเนาะนี่เวลา 10:00 น.ครับนี่ก็เป็นเรื่องของงานบุญงานกุศลช่วงของเขาพรรษาเนี่ยแต่ละหม่องแต่ละบอนโอ้ยจังแมนเป็นตาวันซ่อนเอาเกี่ยวกับเรื่องการไปทำบุญสังฆทานเปิ้นผ้ากันไปตั้งโรงท่านบางหม่องกับผู้ไปรับท่านที่เขาแจกกับโป้มวนกุบจีบหน่อยญาติโยมญาติของโรงท่านกันเอาอย่าว่ากันไปเอาดีละบ่ว่ากันเด้ออย่าไปว่ากันผู้เอาไปแจกไปท่านเปิ้นมาเอาแล้วเข้าไปตั้งโรงท่านเพิ่นไปมันก็เป็นจังซั่นล่ะเนาะแต่ยังว่าโล่งท่านจึงว่าเหตุทำใจในเรื่องของโล่งท่านเนี่ยคุณบาลมีธรรมตะโลว่าดอนตานฝนตกครับเหมือนกันคุณสวัยหลอดคำว่าทั้งหินขันฝนตกลิ้นเบิดขึ้นโอ้เลยอากาศดีที่เนี่ยเนาะย่อมจำปีท่องผากับแต่ทูเนาะคุณอันเอื่อมการแมลิดบุกดาหารเข้ามาภาคใต้เนาะเอาภาคใต้กันก็มานี่แหละบรรยากาศของชีวิตก็เป็นเรื่องสละมีตั้งฝนตกมีตั้งฝนบ่ตกแต่ละมีตั้ง เหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะภัยพิบัติที่มันเป็นข่าวใหญ่ทั้งสารทั่วโลกนะอยู่ตั้งเนปาลอยู่ตั้งชายแดนของประเทศทิเบตบ่ทิเบตเนาะตั้งทิเบตว่าซั่นไปน่ะก็เบิ่งข่าวคนสูญเสียเนาะคนสูญเสียนี่ล่ะกี่คนกี่ตมมันฝังทั้งเป็นเลยเด้โอ้เป็นตะลือตนเนี่ยชีวิตของคนมันบ่แน่บ่นอนจังซั่นล่ะพวกเฮานี่ตนอยากย่อมให้ทําบุญทํากุศลปั๊บชีวิตของพวกเฮาแม้ว่ามันสิมีภัยมีอุทกภัยบ้างมีวาตภัยบ้างภัยพิบัติต่างๆมันก็มีอยู่แต่ว่ามันก็บ่รุนแรงจังซั่นน่ะอัคคีภัยต่างๆจังซั่นน่ะมันก็บ่รุนแรงจนเกิดไปจังซั่นน่ะแต่ว่าบ้านอื่นเมืองอื่นเขาเจ้านี่บ่แต่ละมื้อแต่ละวันเนาะเบิ่งข่าวเขาเจ้านี่ภัยพิบัติต่างๆจักสิเรื่องอีหยังสงครามการเคียนขากันโอ้ยบ้านเฮาเมืองเฮานี่จึงว่าโชคดีโชคดีเด้อพวกเฮานี่โชคดีหลายได้มาอยู่ในพื้นแผ่นดินที่ดีจังซี่ก็เอาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเนาะย่อมสำลีจันดาวงก็ยังเข้ามาคุณอาจารย์ก็เข้ามากราบนมัสการกราบอนุโมทนาเพิ่นว่าเอาสาธุขอบคุณย่อมอธิคิดว่าวัฏพานฝนตกลิ้นครับเพิ่นฝนตกลิ้นเนาะฝนตกปล่อยๆอากาศเย็นสบายเฮาเนี่ยเบิ่งนาฬิกาสิเบิดเวลาอีกแล้วตอนนี้โอ้สิเบิดเวลาเนาะเอาบ่เป็นหยังคอยพบปอกันในมือใหม่วันใหม่จังสาระจังไหนจังไหนก็อย่าลืมตนอย่าลืมโตเด้อให้หูทักในการต่างการแปลงคือจังกับโบราณโบราณเป็นวาน่ะละตั้งแต่เสื้อซากสร้างแห้งยิงสูงสักมันก็ยังตกตมลมคล้องค่าก้อยนี่คือว่าขุนสโลสร้างแนวสูงสักใหญ่ตายย่อนหมดแดงหน่อยๆแนวนั้นก็หากมีแม่นบ่ล่ะโตก็ว่าโตดีแท้พ่ายเขาปัดแห้งยิงโตกะว่าโตเลิศล้ำเขาพุ่นหันลื่นโตเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเนาะเอาล่ะน้อมื้อนี้เนาะคอยพบกันในมื้อใหม่วันใหม่ก็แล้วกันสําหรับมื้อนี้ขออ้างยิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองปกปักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญหงเงื่องตลอดกาลนานเทอญขอเจริญพร
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังจากรากวัฒนธรรมที่งอกงามสู่อนาคตพลังที่ไม่ต้องตะโกนแต่คนทั้งโลกได้ยินอาหารไทยที่คนทั้งโลกรู้จักเสียงดนตรีไทยที่ดังไปไกลทั่วโลก

0: ฟชั่นผ้าไหมไทยที่ขึ้นรันเวย์ระดับโลกสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และงดงามไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังความเป็นไทยที่ทั่วโลกไม่มีวันลืม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569เช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยนะคะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจิตรนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
1: ข่าวเช้าของเราวันนี้ไปที่ความคืบหน้าเหตุระทึกที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวานนี้นะคะที่เด็กนักเรียนอายุ15ปีพกปืนขนาด9มม.กราดยิงในโรงเรียนค่ะโดยหลังก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คุมตัวเอาไว้ได้ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้โชคดีที่ไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นหรือว่ามีการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะคะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเชื่อว่านี่เป็นพฤติกรรมเรียนแบบค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรเด็กนักเรียนชายชั้นม.3 อายุ15ปีซึ่งอยู่ระหว่างรักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้าได้ใช้อาวุธปืนขนาด9มม.บุกยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนเข้าไปจนถึงอาคารเรียนสร้างความตกใจให้กับครูและนักเรียนที่กำลังเปลี่ยนคาบเรียนจนต้องพากันวิ่งหนีตายกันอลหม่านโชคดีคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมกู้ภัยและพลเมืองดีสามารถเข้าระงับเหตุและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทันท่วงทีทำให้ไม่มีเหตุการณ์สูญเสียหรือว่าบาดเจ็บเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทันทีนะคะซึ่งก็พบว่าทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยประกาศให้นักเรียนคนอื่นๆหลบอยู่ภายในห้องเรียนแล้วก็ล็อกประตูทั้งหมดและเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถคุมตัวเยาวชนคนก่อเหตุคนนี้ไว้ได้แล้วก็นำตัวไปยังสถานีตำรวจเพื่อดำเนินการสอบสวนหามูลเหตุจูงใจพร้อมทั้งประสานสหวิชาชีพเขาร่วมสอบปากคำตามขั้นตอนตามกฎหมายและเตรียมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดค่ะและเมื่อแน่ใจว่าสถานการณ์ปลอดภัย 100% จึงทยอยอพยพและนำตัวเด็กนักเรียนออกจากอาคารเรียนเพื่อส่งตัวกลับบ้านให้แก่ผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลานด้วยความห่วงใยอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเป็นจำนวนมากผู้ปกครองบางท่านร้องไห้เกาะประตูรั้วหน้าโรงเรียนอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะคะเพราะว่าเป็นห่วงบุตรหลานนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมได้ประกาศหยุดการเรียนเป็นเวลา2วันนะคะให้เด็กเรียนออนไลน์แทนเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าเก็บหลักฐานเพิ่มเติมค่ะด้านพันตำรวจเอกอเนกจันสอนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยรายละเอียดหลังสถานการณ์สงบลงว่าผู้ก่อเหตุได้ทุบรถยนต์แล้วก็ขโมยอาวุธปืนของพ่อซึ่งเป็นตำรวจสายตรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรมาใช้ในการก่อเหตุแต่เนื่องจากว่าเด็กขาดทักษะในการใช้อาวุธปืนการยิงจึงมีลักษณะเป็นการยิงขู่และพุ่งเป้าไปตามจุดที่มีกลุ่มคนโชคดีที่กระสุนไม่ถูกผู้ใดได้รับความเสียหายเพียงทรัพย์สินภายในโรงเรียนเท่านั้นสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุคาดว่ามาจากภาวะซึมเศร้าที่ผู้ป่วยกำลังรักษาตัวอยู่ซึ่งต้องรอผลวินิจฉัยที่ชัดเจนจากแพทย์อีกครั้งนอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากถูกสั่งพักการเรียนเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ทำให้เด็กคนนี้เกิดความฝังใจต่อครูคนดังกล่าวแม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นทางโรงเรียนและผู้ปกครองจะอยู่ระหว่างพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันอยู่ก็ตามขณะที่นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการได้ออกเอกสารแถลงความคืบหน้าเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรภายในโรงเรียนต้องมาเป็นอันดับแรกประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มาของอาวุธและให้ดำเนินการตามกฎหมาย และที่สำคัญกำชับให้ดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่กับการประเมินและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญกำชับดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนครูและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และให้ตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกค่ะ
0: อีกกรณีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนแต่ว่ากรณีนี้เกิดความสูญเสียขึ้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางนาจับกลุ่มผู้ต้องหาก่อเหตุเขาใช้อาวุธปืนยิงคู่อริเสียชีวิตครับบริเวณปากซอยอุดมสุข18ย่านบางนาครับการจับกลุ่มครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่29สิงหาคมเวลาประมาณเที่ยงคืน10นาทีมีกลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นวัยรุ่นจำนวนมากขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนอุดมสุขขาออกโดยได้ขี่สวนทางกับกลุ่มผู้เสียหายบริเวณซอยอุดมสุข49ถึง51แล้วก็มีปากเสียงท้าทายกันหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุได้กลับรถไล่ตามผู้เสียหายแล้วก็ก่อเหตุใช้อาวุธเป็นอาวุธปืนยิงแล้วก็ปาระเบิดรวมถึงใช้อาวุธมีดไล่ฟันกลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นนักศึกษาช่างกลย่านพระโขนงเป็นเหตุให้กลุ่มผู้เสียหายถูกยิงเสียชีวิต1รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายหลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สืบสวนจนทราบตัวบุคคลร่วมก่อเหตุทั้งหมด19คนเป็นเด็กและเยาวชน15คนเป็นผู้ใหญ่4คนใช้รถจักรยานยนต์8คันและได้จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดเมื่อวานนี้พร้อมกับยึดของกลางเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์จำนวน3กระบอกชิ้นส่วนวัตถุระเบิดปิงปองจำนวน2ลูกรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุจำนวน8คันหมวกกันน็อกจำนวน12ใบเสื้อผ้าคนร้ายใช้ก่อเหตุ19ชุดโดยผู้ต้องหาทั้งหมดถูกนำตัวพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.บางนาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: มาดูมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างนะคะเชื่อว่าหลายคนมีประสบการณ์แบบนี้ค่ะเดินซื้อของตามห้างสรรพสินค้าแล้วจะมีพนักงานตามคลินิกเสริมความงามมาแนะนำครีมบำรุงผิวให้จากที่ตอนแรกบอกว่าแจกให้ใช้ฟรีให้ทดลองใช้แล้วก็ถูกชักชวนให้ซื้อคอร์สนะคะเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันมีลูกสาวมาโพสต์นะคะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกให้ชักชวนให้ซื้อครีมเสียเงินไปกว่า 85,000 บาทค่ะแล้วก็เรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบไม่ปล่อยผ่านนะคะเร่งเจรจาไกล่เกลี่ยปรากฏว่าผลสำเร็จค่ะในการที่จะช่วยเหลือครอบครัวผู้บริโภครายนี้นะคะกรณีซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง

0: ทุกข์แล้วก็สามารถไกล่เกลี่ยจนร้านยอมคืนเงินเต็มจำนวนถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่าจะมอบครีมให้ฟรีก่อนเสนอขายเครื่องสำอางและเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตรวมทั้งกล่าวอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามช่วยเหลือพร้อมกำชับนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งติดต่อครอบครัวผู้บริโภคแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบซึ่งสุดท้ายพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวเป็นเพียงร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือสถานพยาบาลด้านสคบจึงได้ติดต่อผู้บริโภคและประสานไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติโดยทางร้านยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวค่ะ
1: มาดูในเรื่องที่หลายคนเป็นกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาของประเทศกับการตั้ง Data Center กรณีนี้มีการพูดคุยในโซเชียลมีเดียกันมากนะครับว่าในกรุงเทพมหานครเรามีการตั้ง Data Center ได้อย่างไรโดยกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.และการประปานครหลวงหรือกปน.และกรมธุรกิจพลังงานครับร่วมกันชี้แจงการขยายตัวของการก่อตั้งศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ขนาดใหญ่กลางชุมชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยมีการยืนยันนะครับว่า Data Center ในเมืองหลวงมีเพียง3แห่งเท่านั้นที่ได้รับการอนุญาตครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่ากทม.ไม่ได้เพิกเฉยต่อประเด็นโดยในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้ชะลอการออกใบอนุญาต Data Center รายใหม่เพิ่มเติมแล้วซึ่งปัจจุบันในกรุงเทพมหานครมี Data Center แบบอาคารเฉพาะทั้งหมด6แห่งได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี2566ส่วนอีก3แห่งที่เหลืออยู่รวมถึงพื้นที่ย่านพระราม9กรุงเทพมหานครได้ชะลอเอาไว้และส่งกลับให้ไปทบทวนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเสียก่อนส่วนข้อกังวลที่ผ่านมา Data Center ยังไม่มีนิยามทางกฎหมายที่ชัดเจนทำให้การยื่นขออนุญาตถูกตีความลักษณะของอาคารทั่วไปเช่นอาคารคลังสินค้าอีกทั้งยังไม่อยู่ในประเภทกิจการที่ต้องทำรายงาน EIA หรือขอใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมด้วยแต่เนื่องจากเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศกำหนดนิยามของ Data Center ชัดเจนแล้วกรุงเทพมหานครจึงต้องเร่งนำมาทบทวนรายละเอียดทั้งกฎหมายผังเมืองการควบคุมอาคารและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้งหมดรวมถึงการตรวจสอบข้อร้องเรียนเสียก่อนเรื่องของเสียงดังการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในเวลากลางคืนและความเหมาะสมของการตั้งใกล้กับสถานพยาบาลด้วยครับ
2: เรื่องนี้กทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะอย่างเราได้รับการแจ้งตั้งแต่เรื่องที่มีการสร้างData Centerใกล้โรงพยาบาลพระราม9แล้วก็ได้สั่งให้มีการหยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมนะตั้งแต่ผมว่าน่าจะ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วแล้วก็ทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปาแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้ยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมันนะครับนั่นก็คือเบื้องต้นมาตอนนี้ทุกอย่างไม่มีการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมนี่ต้องกลับเรียนชี้แจงก่อนว่าถามว่าคำว่า Data Center คืออะไรจริงแล้วก็คือที่เป็นเหมือนกับเป็นศูนย์รวมคอมพิวเตอร์ที่ใช้การเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผล Data Center เนี่ยมันมีผมว่ามีมานานแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นระบบที่ให้บริการคลาวด์เป็นบริการที่อยู่ภายในของบริษัทเองไม่ใช่ว่า Data Center ที่บอกว่าในกรุงเทพมี 30-40 แห่งส่วนหนึ่งก็เป็นของที่มีมานานแล้วที่ให้บริการตัวเองอยู่แต่ช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปมันมี Data Center ที่เป็นเหมือนกับ Data Center ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการ Data Center กับหน่วยงานอื่นไม่ใช่หน่วยงานตนเองนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามี Data Center แบบนี้ที่มาขออนุญาตกทม.ตั้งแต่ปี64-65เนี่ยทั้งหมด6แห่งแล้วก็มีการได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี65-66แต่ว่าอีก3แห่งตอนนี้ก็หยุดแล้วให้ไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนะ
1: ด้านหน่วยงานสาธารณูปโภคยืนยันตรงกันนะครับว่าการใช้งานในปัจจุบันยังไม่กระทบประชาชนโดยนายเกษมสะท้อนฮักผู้ช่วยผู้ว่าการกฟน.ระบุว่า Data Center ในกทม.มีขนาดใช้ไฟประมาณ20

0: มกะวัตต์ใช้จริงราว8เมกะวัตต์ซึ่งน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และกฟน.ได้แยกระบบจ่ายไฟออกจากระบบทั่วไปเพื่อความปลอดภัยขณะที่นายสุพิเชษฐ์ถาวรทวีวงศ์รองผู้ว่าการการประปานครหลวงระบุว่า Data Center รายใหญ่ใช้น้ำหล่อเย็นเฉลี่ย 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนซึ่งต่ำกว่าโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่ใช้ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนและห้างสรรพสินค้าที่ใช้ 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนจึงไม่กระทบต่อการจ่ายน้ำประปาครับ
1: Data Center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนอยู่ประมาณสัก 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดของการให้บริการสถานประกอบการอย่างไรนะครับนำเรียนว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนนะครับผลกระทบที่เกิดจากData Center เนี่ยยังปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการประปานครหลวงนะครับสำหรับการดำเนินการในอนาคตนะครับการประปานครหลวงก็พร้อมสนับสนุนการจัดคัดกรองการทำงาน Data Center ของกระทรวงพลังงานของกรุงเทพมหานครนะครับเราก็จะพยายามทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าประชาชนในการชนะปลาเนี่ยไม่เกิดขึ้นหรือน้อยที่สุดครับ
2: ส่วนของ Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนซึ่งพื้นที่ที่มาขอไฟก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าได้ถ้ามองว่าขนาดของData Center ที่ได้อยู่ในพื้นที่กทม.นะครับถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานที่ธุรกิจใหญ่ๆนะครับถือว่าน้อยมากนะครับถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการใหญ่ๆก็พูดกันเป็นร้อยนะครับ
3: ร้อยเมกะวัตต
2: ์ร้อยเมกะวัตต์ครับ
0: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าข่าวลือกรณีซอยรามคำแหง28ที่มีข่าวว่าเก็บน้ำมัน 400,000 ลิตรจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อนและไม่ได้มีการอนุญาตแต่อย่างใดแต่ว่าหากไปตรวจพบที่ใดลักลอบเก็บน้ำมันเกินรับอนุญาตจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีครับ
4: ตอนนี้ถ้าเกิดจะมาขออนุญาต Data Center หยุดไว้ก่อนเหมือนกันก็คือใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center หยุดไว้ก่อนเช่นกันนะคะเพราะว่าเรากำลังมีบอร์ด Data Center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟแล้วก็รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วนะคะอนุญาตไปแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดแล้วก็คลาดเคลื่อนในส่วนของข้อมูลว่าที่รามคำแหง28เนี่ยมีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรนะคะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโดยใบอนุญาตที่เราตรวจพบเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้เก็บขนาดนั้นนะคะที่ขออนุญาตมาฉะนั้นถ้าหากมีการเก็บเกินเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบถ้ามีการเก็บเกินต้องถูกดำเนินคดีนะคะถือว่าเป็นการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่อนุญาตส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
0: ขณะเดียวกันทีมข่าว NBT ของเราก็ไปสำรวจบริเวณที่ตั้งของอาคาร Data Center แห่งหนึ่งย่านรามคำแหงเขตหัวหมากซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็มีพนักงานจำนวนมากขณะที่พื้นที่โดยรอบมีทั้งสำนักงานออฟฟิศแล้วก็แหล่งชุมชนรายล้อมจากการสอบถามประชาชนในย่านนี้ก็พบว่าบริษัทเนี่ยตั้งมาประมาณ5ปีแล้วแต่ไม่ทราบรายละเอียดว่าประกอบธุรกิจประเภทใดเนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีทั้งโรงงานมีทั้งบริษัทแล้วก็ออฟฟิศจำนวนมากซึ่งก็ไม่ได้พบสิ่งผิดปกติใดๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกลัวหรือกังวลรวมถึงการใช้ไฟฟ้าในบ้านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
5: ไม่ผิดปกตินะคะก็ปกติ
6: เพราะว่าช่วงแถวนี้ก็เป็นบริษัทกันก็เยอะ
5: ใช่ๆค่ะ
6: ทราบไหมคะว่าอย่างบริษัทเนี้ยเขาจะชอบเหมือนกับใช้ไฟที่ค่อนข้างมากพื้นที่ชุมชนที่อยู่โดยรอบได้รับผลกระทบอะไร
5: ไม่กระทบค่ะ
6: เรื่องกลิ่นอะไรอย่าง
5: นี้ไม่มี
6: เราเป็นกังวลไหมคะเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่เหมือนเขาต้องมีการทำงานตลอด24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย
5: ไม่กังวลหรอกค่ะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะเห็นแต่มีคนงานเขา

0: านข้าวทานอะไรที่นี่ก็ปกตินะคะ
1: ปกติ
0: ไม่ได้รับค่ะ
1: ไม่ได้กลัวหรือว่ากังวล
0: ไม่กลัวไม่กังวล
2: ไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้จริงรู้แต่ว่ามีพวกคนงาน
1: ก็เดินเข้ามากินเข้าออกเหมือนกันตอนน
2: ี้จ้าจ้า
1: บริษัทเขามีการใช้พลังงานในเรื่องของไฟฟ้าเยอะเราเคยได้รับผลกระทบจากตรง
2: ไม่เคยค่ะไม่เคยได้รับ
1: ก็เห็นว่าเหมือนเป็นบริษัทประกอบกิจการทั่วไป
2: จ้าก็คือเห็นแต่คนงานออกมาเราก็เช้ามาเย็นเอ้ยเช้ามาก็เย็นก็กลับอย่างเงี้ยลูกไม่ได้อยู่ตรงนี
1: ้เรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยไม่มีเลย
2: ไม่มีจ้ะไม่มี
1: ก
2: ็
1: ใช้ชีวิตกันได้อย่าง
2: ปกติจ้าปกติ
3: ขณะที่ทีมงานสุดซอยกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ไปตรวจ Data Center ย่านพระราม9ใกล้โรงพยาบาลพระราม9นะคะก็พบว่ามีการเก็บน้ำมันสำรองมากถึง 200,000 ลิตรสอดรับกับที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาร้องเรียนบอกว่าได้กลิ่นน้ำมันโชยในพื้นที่พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเร่งด่วนค่ะโดยนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าการตรวจสอบเบื้องต้นของกรมธุรกิจพลังงานพบว่าสถานที่ดังกล่าวเคยมีการจัดเก็บน้ำมันสำรองสำหรับใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินปริมาณถึง 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตแม้ว่าล่าสุดทางผู้ประกอบการจะดำเนินการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานแล้วก็ตามแต่การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงจึงเตรียมเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับทิศทางการกำกับดูแล Data Center ปัจจุบันกระทรวงพลังงานยังไม่เคยอนุญาตให้มีการขอจัดตั้งสถานที่เก็บน้ำมันเพื่อสำรองไว้สำหรับการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินของ Data Center ในพื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะหากพบว่า Data Center แห่งใดมีการจัดเก็บน้ำมันสำรองโดยไม่ได้รับอนุญาตกระทรวงพลังงานจะเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชม4กันยายนคณะกรรมการ Data Center จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งให้มีความรอบด้านทั้งเรื่องตัวอาคารระบบไฟฟ้าระบบน้ำและการจัดเก็บเชื้อเพลิงขณะเดียวกันในระหว่างการลงพื้นที่ประชาชนและผู้ประกอบการบริเวณโดยรอบได้สะท้อนปัญหาว่าได้กลิ่นคล้ายน้ำมันมานานกว่า2เดือนโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักจึงกังวลว่าน้ำมันที่สะสมอยู่เป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดก๊าซและนำไปสู่การปะทุได้ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุมชนที่ยากต่อการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นพร้อมตั้งข้อสังเกตนะคะว่ากลิ่นดังกล่าวอาจเกิดจากน้ำมันที่ตกค้างอยู่ในระบบระบายน้ำและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและจากการตรวจสอบบริเวณท่อระบายน้ำในพื้นที่จริงนางสาวทิติพัฒน์พร้อมทีมงานและสื่อมวลชนก็พบว่ายังคงมีกลิ่นน้ำมันลอยออกมาเป็นระยะสอดคล้องกับข้อร้องเรียนของประชาชนกระทรวงพลังงานยืนยันว่าจะลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจสอบปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องค่ะ
4: มาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับอย่างเรื่องของความมั่นคงที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงจริงๆแล้วคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่ภาคใต้แล้วก็มีการประชุมครม.สัญจรสงขลานะครับซึ่งล่าสุดก็มีความคืบหน้าล่าสุดอย่างหลังจากที่กลับมาที่กรุงเทพมหานครโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเตรียมหารือความมั่นคงชายแดนภาคใต้กับประเทศมาเลเซียเรื่องของการพูดคุยรั้วชายแดนในการขยายออกไปและก็ย้ำว่ามาเลเซียนั้นคือเพื่อนบ้านครับนายศิริศักดิ์ภูองเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเดินทางไปหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประเทศมาเลเซียในวันที่6กันยายนนี้ว่าเรื่องที่จะหารือคือเรื่องสถานการณ์ภาคใต้เพื่อให้เกิดความมั่นคงทั้ง2ประเทศรวมถึงการพูดคุยเรื่องการสร้างและขยายรั้วชายแดนซึ่งเป็นประโยชน์ของทั้ง2ประเทศนอกจากนี้จะมีการหารือถึงกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มีการเคลื่อนไหวข้ามเขตแดนบางรายมีหมายจับและเป็นบุคคล2สัญชาติซึ่งประเทศมาเลเซียก็ไม่อยากสนับสนุนสิ่งที่เป็นการบ่อนความมั่นคงจึงอยากจะหารือว่าจะมีแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างไรขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

0: 3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายศิริศักดิ์ระบุว่าไทยกับมาเลเซียต้องร่วมมือทำงานทั้งเรื่องการข่าวให้ทันท่วงทีเพื่อให้การตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเพราะการเกิดเหตุลักษณะนี้ต้องมีการประสานกันเนื่องจากมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องจึงต้องทำงานแบบบูรณาการครับ
1: ไทยและมาเลเซียก็เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ด้านชายแดนนะคะหลังประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RPC ไทยมาเลเซียครั้งที่119ค่ะพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อดูแลประชาชนเสริมความเชื่อมั่นระหว่างชายแดนพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4กองทัพบกไทยและพลโทดาโต้ไครุนอัสมีซันบินอามัดนาตันผู้บัญชาการภาคสนามตะวันตกกองทัพบกมาเลเซียเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC ไทยมาเลเซียครั้งที่119เพื่อยกระดับความร่วมมือในการดูแลความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนซึ่งการประชุมครั้งนี้มีการพูดคุยถึงการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทั้งการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายยาเสพติดและการค้ามนุษย์พร้อมพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยประเด็นสำคัญก็คือการนำเทคโนโลยีและระบบอัตลักษณ์บุคคลหรือว่าไบโอเมตริกส์มาเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามแนวชายแดนขณะเดียวกันก็ยังเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติเพื่อให้ทั้งสองประเทศสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งสองฝ่ายยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนชายแดนในมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเพราะชายแดนที่มั่นคงต้องมาพร้อมกับชายแดนที่ประชาชนมีโอกาสและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้นะคะฝ่ายไทยและมาเลเซียยังเห็นพ้องที่จะพัฒนาการทำงานของคณะทำงานทั้ง6คณะอย่างต่อเนื่องและใช้กลไก RBC เป็นช่องทางหลักในการประสานความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อจัดการปัญหาที่กระทบประชาชนของทั้ง2ฝั่งชายแดนอย่างเป็นระบบพร้อมกำหนดให้มาเลเซียเป็นเจ้าภาพการประชุม RBC ครั้งที่120ในครั้งถัดไปในเดือนพฤษภาคมปี2570ปีหน้าค่ะ
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

เสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:28 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เริ่มกันที่เรื่องราวดีๆหลังจากที่คนไทยหลั่งน้ำตาจากความสุขไปนักวอลเลย์บอลสาวไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ก็มีกำหนดการที่นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยแชมป์เอเชียชุดประวัติศาสตร์ครับที่เขาได้คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028พร้อมกดปุ่มโอนเงินรางวัลครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ก็คือวันที่3กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับพร้อมกับมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyballcontinental championship ณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะทำการกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปครับ
1: ส่วนเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์พร้อมโชว์ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศผ่านของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะเป็นตราปีกนักบินกองทัพอากาศสิงคโปร์ที่สลักรหัสมิกกี้ในฐานะชื่อที่เรียกขานนายกรัฐมนตรีไทยขณะทำการบินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ทำเนียบรัฐบาลในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนความคุ้นเคยและมิตรภาพที่ดีระหว่างผู้นำทั้งสองซึ่งมีโอกาสพบปะและหารือกันอย่างต่อเนื่องการพบกันครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ผู้นำทั้งสองได้สานต่อความคุ้นเคยและมิตรภาพที่มีต่อกันนะคะหลังจากที่มีโอกาสพบปะและหารือกันอย่างต่อเนื่องในหลายเวทีทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์การประชุมเอเปกที่เมืองคยองจูการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูรวมถึงการเดินทางเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสำหรับของที่ระลึกที่ฝ่ายสิงคโปร์มอบให้นายกรัฐมนตรีประกอบด้วยลำโพงศิลปะรุ่นคลาสสิกอาร์ติเทคเจอร์ซึ่งออกแบบเรียบแปลงชั้นนำของสิงคโปร์ได้รับแรงบันดาลใจจากบล็อกช่องลมอันเป็นเอกลักษณ์ของสิงคโปร์ในช่วงทศวรรษที่1950และตกแต่งด้านหน้าด้วยลวดลายบาติกที่สะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมของชาวปรานากันเป็นการผสมงานศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับเสียงดนตรีผ่านงานฝีมือของช่างท้องถิ่นและวัสดุที่คำนึงถึงความยั่งยืนได้อย่างลงตัวค่ะนอกจากนี้นะคะฝ่ายสิงคโปร์ยังมอบแผ่นป้ายตราปีกนักบินกองทัพอากาศสิงคโปร์พร้อมชื่อและรหัสเรียกขานมิกกี้ซึ่งเป็นนามเรียกขานทางอากาศของนายกรัฐมนตรีไทยโดยจะทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อสะท้อนถึงความชื่นชอบด้านการบินของนายกรัฐมนตรีและสื่อถึงความร่วมมือทางทหารอันใกล้ชิดระหว่างกองทัพอากาศสิงคโปร์และกองทัพอากาศไทยจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยาณตึกสันติไมตรีโดยมีผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมโดยระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีไทยได้ขึ้นเวทีร้องเพลง2เพลงค่ะก็คือ Let It Be ของ The Beatles และ Bowie's In The Wild ผลงานของ Bobดีแลนโดยมีนายลอเรนซ์หว่องเล่นกีตาร์ในระหว่างที่นายอนุทินขับร้องท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองไปชมภาพนี้กันค่ะ

0: ก็เป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ชื่นมื่นเป็นอย่างมากนะคะขณะที่ Facebook ของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้โพสต์คลิประหว่างที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศเล่นดนตรีและร้องเพลงพร้อมข้อความระบุว่าโดยเมื่อนักดนตรีเจอกับนักดนตรีในงานเลี้ยงต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลอเรนซ์วองรัฐบาลเป็นเจ้าภาพณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพวกเราก็ได้ฟังเพลง Let It Be
1: มาดูการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับรัฐบาลย้ำเตือนให้ผู้ประสบภัยท่านต้องเร่งลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าให้ปิดติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับใกล้บ้านของท่านเองเน้นย้ำนะครับให้เตรียมความพร้อมด้วยการผูกบัญชีของตัวเองเอาไว้กับพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับเงินได้อย่างรวดเร็วครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569แล้วกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทสำหรับประเด็นสำคัญที่รัฐบาลต้องการที่จะเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนได้รับเงินเยียวยาอย่างรวดเร็วคือขั้นตอนการลงทะเบียนซึ่งสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางหลักช่องทางแรกคือการลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุดระบบนั้นจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ทันทีและประชาชนยังสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ด้วยส่วนช่องทางที่2สามารถเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ครบถ้วนนอกจากนี้สิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องเตรียมความพร้อมคือการตรวจสอบและผูกบัญชีพร้อมเพย์เข้ากับเลขประจำตัวประชาชนเนื่องจากธนาคารออมสินจะทำการโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นตอนนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีการรวบรวมข้อมูลจนครบทั้งหมู่บ้านเพื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถส่งข้อมูลต่อให้กับธนาคารออมสินและดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วที่สุดครับ
0: มาดูการเตรียมฐานข้อมูลให้พร้อมรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบในหลักการเพื่อดูแลประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศบ้านพังเนี่ยจะได้รับ100,000บาทต่อครั้งทันทีนะคะล่าสุดกรมการปกครองขานรับมติคณะรัฐมนตรีค่ะออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนทั่วประเทศให้เร่งสำรวจข้อมูลที่พักอาศัยที่ไม่มีเลขที่บ้านให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กันยายนนี้ค่ะนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดนะคะกำชับให้เร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยรวมถึงข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติหรือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่1กันยายนซึ่งมุ่งปรับเปลี่ยนระบบให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วสำหรับการสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนในครั้งนี้จะมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะประกอบไปด้วยบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำโดยให้จัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้ให้เร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1-15 กันยายน 2569เพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นต้องเร่งรัดกำกับและติดตามการสำรวจในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่15กันยายนนี้แล้วก็นำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภออธิบดีกรมการปกครองย้ำว่าการเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านก็เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีข้อมูลในระบบทะเบียนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุดซึ่งจะช่วยให้การช่วยเหลือเยียวยาเมื่อเกิดภัยพิบัติเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะ
1: ในอำเภอบางละมุงนายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลิงคอนพร้อมกับมอบพวงมาลัยพระไทยเป็นการสานความสัมพันธ์กองทัพเรือสหรัฐกับไทยครับนายอนุสักพิริยะอมรในอำเภอบางละมุงนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาและพันตำรวจเอกอเนกสะทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับนาวาเอกแดนเคียเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลิงคอนพร้อมกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจากเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลิงคอนหรือ CVN-72 ซึ่งมีกำหนดเข้าพื้นที่เมืองพัทยาระหว่างวันที่2-6 กันยายน 2569เพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่ในโอกาสนี้เมืองพัทยาได้นำพวงมาลัยพระไทยซึ่งจะทำโดยกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยามามอบเป็นของที่ระลึกแก่กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐเพื่อแสดงถึงมิตรไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมืองพัทยากับกองทัพเรือสหรัฐขณะเดียวกันนาวาเอกแดนคิลเลอร์ได้มอบของที่ระลึกให้แก่นายกเมืองพัทยาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันด้วยสำหรับการเดินทางมาพักผ่อนของกำลังพลสหรัฐในครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการเตรียมความพร้อมในหลายด้านทั้งการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อให้กำลังพลสามารถเดินทางท่องเที่ยวและใช้บริการต่างๆได้อย่างปลอดภัยพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการรวมทั้งกำชับพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ประจำสถานประกอบการให้ปฏิบัติต่อผู้มาเยือนอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและสร้างความประทับใจสำหรับการมาพักผ่อนของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐครั้งนี้สร้างความสนใจด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงร้านค้าและภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องเป็นอย่างมากซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาให้กลับมาดีขึ้นครับ
0: ไปดูกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมกันบ้างค่ะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เชิญชวนคนไทยส่งมอบโอกาสการรักษาแก่ผู้ป่วยผ่านการระดมทุนและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลแถลงข่าวโครงการศิริราชรวมใจศิลปินมหิดล Day of Giving ให้ด้วยใจเพื่อผู้ป่วยในวันมหิดลเนื่องในวันมหิดล24 กันยายน 2569โดยจะมีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะณลานพระราชานุสาวรีและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาในช่วงเย็นส่วนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสผ่านการระดมทุนและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จะมีนักศึกษาแพทย์รณรงค์รับบริจาคพร้อมมอบธงที่ระลึกตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23กันยายนรวมถึงเปิดช่องทางบริจาคออนไลน์ธงดิจิทัลไลน์สติ๊กเกอร์และกิจกรรมVirtual Runเดินวิ่งสะสมระยะทาง24กิโลเมตรด้วยนะคะนอกจากนี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16:00 น.ถึง 18:00 น.ห้ามพลาดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลร่วมเปิดสายโทรศัพท์รับบริจาคและอัปเดตวิทยาการการรักษาโรคมะเร็งถ่ายทอดสดทางททบ5ไทยรัฐทีวี TNN PPTV และช่องวัน31ค่ะ
2: เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับการขายนี้เราก็จะนำไปช่วยคนไข้ด้อยโอกาสที่ศิริราชครับมีสติ๊กเกอร์ไลน์มีเรื่องของการทำเวอร์ชวลรันนะครับหลายๆอย่างนี้ก็คือเพื่อประสงค์คือนำเงินที่ทุกคนตั้งใจมาช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ครับแล้วก็แน่นอนสุดเรามีรายการพิเศษครับที่จะจัดที่ทท.5ครั้งนี้เป็นวันเสาร์ที่12กันยายนช่วงเวลา 16.00 นถึง 18.00 นซึ่งจะเป็นรายการที่มีประโยชน์มากๆเลยครับอยากจะให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ชมนะครับเป็นการดูแลซึ่งปีนี้ธีมจะเป็นเรื่องของโรคมะเร็งครับมีวิทยาการมีการรักษาใหม่ๆที่ศิริราชถือว่าเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดินแล้วก็เป็นโรงเรียนแพทย์ที่เราช่วยเหลือคนไข้ที่มีความยากมีความซับซ้อนซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความอุ่นใจว่ามีโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการดูแลต่อไป
0: คุณผู้ชมก็สามารถบริจาคเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงผู้ป่วยด้อยโอกาสได้นะคะโดยการสแกน QR Code พร้อมเพย์หรือว่าโอนเงินเข้าบัญชีสิริราชมูลนิธิสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าค่ะโดยบริจาค20บาทขึ้นไปรับธงวันมหิดลเป็นที่ระลึกและรับสิทธิพิเศษเข้าชมพิพิธภัณฑ์สิริราชฟรีหรือลด 50% เฉพาะวันที่24กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมที่สิริราชมูลนิธิโทร024141414ค่ะ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจใน ABT News ข่าวเช้าครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:46 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เรื่องมันที่สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดราชาธิวาสวิหารจัดพิธีบวงสวงเททองหล่อพระพุทธรูปสำคัญถวายสมเด็จพระนางขออภัยครับถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง3 มิถุนายน 2569โดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจปวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพระพุทธรูปทั้งสองได้รับการออกแบบตามพระราชดำริในรัชกาลที่4ให้มีความสมจริงอย่างมนุษย์มากกว่าในอดีตและปั้นหล่อด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการท่านี้พระนิรันตรายเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่รัชกาลที่4ทรงสร้างและพระราชทานนามหมายถึงปราศจากอันตรายมีพุทธลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิเพชรภายใต้ซุ้มเรือนแก้วรูปพระศรีมหาโพธิ์ย่อสูงประดิษฐ์พระมหาพิชัยมงกุฎและจารึกอักษรขอมพระพุทธคุณเก้าประการซึ่งเคยโปรดให้สร้างขึ้น18องค์เพื่อพระราชทานแก่พระอารามฝ่ายธรรมยุทธนิกายและดำเนินการแล้วเสร็จในรัชกาลที่5ส่วนพระสัมพุทธพันนีเป็นพระพุทธรูปที่รัชกาลที่4โปรดให้สร้างขึ้นขณะทรงพระผนวดณวัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสวิหารก่อนอัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อเสด็จเถลิงถวัลย์และราชสมบัติต่อมาในรัชกาลที่5ได้โปรดให้สร้างขึ้นอีกองค์หนึ่ง เป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารและอัญเชิญไปประดิษฐานในรัชกาลที่6มีพุทธลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิราบปางสมาธิและครองจีวรตามแบบพระภิกษุฝ่ายธรรมยุทธิกายสำหรับการจัดสร้างในครั้งนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชาธิวาสวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีขนาดหน้าตากว้าง9นิ้วจำนวน1องค์พร้อมเชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดิษฐานบนผ้าทิพย์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยังได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์โดยประดิษฐานอักษรพระนามาภิไธยสทบนพุทธบัลลังก์เพื่อมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไป
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานสีสันไทย Color of Thai ไทยยกมรดกวัฒนธรรม4ภาคมาให้คนกรุงเทพและผู้ที่สนใจได้สัมผัสวิถีไทยร่วมสมัยที่ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะนางสาวสาวิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทยๆ Color Shop ไทยๆที่ Exhibition Hall 7-8 Impact เมืองทองธานีงานนี้จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนประชาชน นคนรุ่นใหม่นักท่องเที่ยวและครอบครัวมาร่วมเปิดประสบการณ์ความเป็นไทยจากทุกภูมิภาคผ่านศิลปะอาหารการแสดงงานคราฟต์ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยนางสาวสภิดาเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้วัฒนธรรมไทยเข้าถึงง่ายสนุกแล้วก็ใกล้ตัวคนทุกวัยจึงได้จัดงานสีสันไทยขึ้นมาเพื่อรวบรวมความหลากหลายของวัฒนธรรมจาก4ภาคเอามาไว้ในพื้นที่เดียวและให้ผู้เข้าชมสามารถร่วมกันชมฟังลองและสัมผัสประสบการณ์ได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงภายในงานก็อัดแน่นด้วยสีสันแห่งวัฒนธรรมตลอด5วันเต็มนะคะประกอบไปด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมมีการแสดงมากมายนะคะทั้งการแสดงโขนทั้งการแสดงคอนเสิร์ตอย่างเมื่อวานนี้ก็มีปาล์มมี่มานะคะแล้วก็มีลิเกจากสอนรามน้ำเพชรด้วยมีผลงานศิลปะอาหารพื้นถิ่นงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวิร์กช็อปตลอดจนพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่และกิจกรรมสำหรับครอบครัวผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกา30นาทีณ Exhibition Hall 7ถึง8 Impact เมืองทองธานีเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงานค่ะ
0: ท่องเที่ยวที่อื่นๆกันบ้างนะครับไปท่องเที่ยวแห่เทียนงานประเพณีโลชิงช้าบ้านผาฮีจังหวัดเชียงรายคึกคักนะครับพร้อมกับจิบกาแฟผาฮีรสเลิศอันเลื่องลือครับนางอุบลรัตน์พ่วงพิญโยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางด้านงานวางแผนและงบประมาณเป็นประธานเปิดกิจกรรมประเพณีโลชิงช้าที่บ้านผาฮีหมู่ที่10ตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยประเพณีโลชิงช้าหรือว่าแย้ขู่อาแผ่วในภาษาอาขาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดนับพันปีจัดขึ้นช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนเพื่อเส้นไหว้ขอบคุณเทพธิดาอึ่มสายแยะผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเสาชิงช้าที่ใช้ในงานจะสร้างจากไม้และผูกเชือกเส้นเดียวเปรียบเสมือนศูนย์รวมของความสามัคคีภายในงานมีกิจกรรมทั้งการแสดงเต้นรำตีกลองกระทุ้งไม้ไผ่การแข่งขันโลชิงช้าผาดผลและประเภทสวยงามซึ่งนอกจากเป็นการสืบสานรากเหง้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลังแล้วยังเป็นจุดขายสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมด้วยโดยงานนี้ก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตอาขาควบคู่กับการจิบกาแฟผาฮีรสเลิศอันขึ้นชื่อแล้วก็ดื่มด่ำกับทะเลหมอกอันงดงามบนยอดดอยซึ่งช่วยสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของอำเภอแม่สายได้อย่างยั่งยืนสำหรับการประเพณีโลชิงช้าบ้านผาฮีจะมีวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับแต่ว่าในช่วงวันที่5ถึง6กันยายนนี้ก็จะมีเทศกาลโลชิงช้าปอช่องตุที่บ้าน3แยกอาขาตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งในงานจะได้ชมการแสดงวัฒนธรรม7ชนเผ่าชมชุดอาขาการแสดงกระทุ้งไม้ไผ่และช็อปของดีในตลาดชนเผ่าที่หาซื้อได้ยากอีกด้วยครับ
1: ส่วนที่จังหวัดอ่างทองนะคะจะมีการจัดงานมรดกศิลป์ถิ่นอ่างทองค่ะท่านนายอำเภอชัยโยก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยทั้งแพเวทีไฟฟ้าก่อนที่จะมีงานนี้เกิดขึ้นนะคะชื่องานมรดกศิลป์ถิ่นอ่างทองที่จะจัดขึ้นที่วัดชัยโยวรวิหารค่ะนายทศพลศรีบัวเอี่ยมนายอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองพร้อมคณะลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยงานมรดกศิลป์ถิ่นอ่างทองส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์วัดชัยโยวรวิหารโดยนายอำเภอชัยโยเปิดเผยว่าคณะผู้จัดงานได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องแพเวทีกระแสไฟฟ้าโดยเวทีมหกรรมลิเกกลางน้ำปีนี้ได้ดึงแพให้เข้ามาชิดกับริมเขื่อนมากขึ้นจึงต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนอกจากนี้ได้ประสานทุกหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคอยดูแลความปลอดภัยทั้งบนบกและในน้ำหากเกิดเหตุพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่ระดับน้ำปีนี้ไม่มากนะคะกระแสน้ำก็ไม่แรงเวทีจึงอยู่ในระดับตลิ่งมีความมั่นคงก็เหมาะแก่การจัดงานเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับปีนี้ ปีนี้ทางผู้จัดงานได้ปรับให้ขนาดเวทีใหญ่ขึ้นกว่าปีก่อนด้วยมีความยาวประมาณ40เมตรเป็นแบบน็อกดาวน์ใช้ชั่วคราวส่วนแพมีถัง310ใบที่ใช้รองรับน้ำหนักได้ประมาณ20ตันขณะที่น้ำหนักโครงสร้างเวทีรวมทั้งหมดไม่เกิน3ตันจำนวนผู้แสดงลิเกคณะละไม่เกิน80คนจอใช้ภาพเป็นแบบโปร่งลมพัดผ่านได้ไม่ล้มและไม่เกิดอันตรายผู้ที่สนใจก็สามารถไปเที่ยวชมงานมรดกศิลป์ถิ่นอ่างทองได้นะคะงานจะมีวันนี้ค่ะ3กันยายนเป็นวันแรกไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ที่วัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองภายในงานนอกจากจะได้ชมมหกรรมลิเกกลางน้ำแล้วคุณผู้ชมก็จะได้ร่วมกิจกรรมนะคะมากมายจะมีกิจกรรมการแสดงดนตรีเยาวชนศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านร้านค้าชุมชนและสินค้าของดีท้องถิ่นอีกจำนวนมากให้ได้ชิมและช็อปกันค่ะ
0: ไปที่ตราดนะครับบ้านคลองมะนาวจังหวัดตราดขุดหัวมันเทียนมาทำเมนูแกงเลียงกุ้งสดที่1ปีมีให้กินเพียงครั้งเดียวครับโดยชาวบ้านคลองมะนาวตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่ของจังหวัดตราดหลายคนช่วงนี้ก็ออกมาช่วยกันขุดหัวมันที่อยู่ในป่าข้างบ้านหลังจากต้นหัวมันเทียนที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติเริ่มโตขึ้นโดยต้นหัวมันเทียนมีเถาขนาดเล็กงอกขึ้นจากพื้นดินแล้วก็เกี่ยวพันไปตามต้นไม้ที่อยู่ใกล้เมื่อพบเถาที่มีขนาดสมบูรณ์ชาวบ้านก็จะใช้เสียมขุดลงไปในดินเพื่อเอาหัวมันเทียนซึ่งกว่าจะได้แต่ละหัวก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5-10 นาทีสำหรับเนื้อหัวมันเทียนจะมีสีขาวชาวบ้านก็นิยมนำมาทำแกงเลียงกับกุ้งสดโดยจะมีความพิเศษก็คือเนื้อมันเทียนจะเหนียวหนึบหนับแต่ว่านุ่มละมุนลิ้นรสชาติออกหวานหอมเครื่องปรุงแกงเลียงแล้วก็เมื่อรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆพร้อมเมนูอื่นๆเช่นกุ้งลวกลาบส้มตำจะยิ่งเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นคือใน1ปีก็จะสามารถหากินหัวมันเทียนได้เพียง1ครั้งเท่านั้นในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมเท่านั้นครับ
1: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากเชิญชมพิศวงตานกคู่พันไม้ที่พบได้เพียง1ปีละครั้งนะคะที่ดอยหัวหมดสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าจะมีความสวยงามขนาดไหนติดตามได้จากรายงานกันค่ะ

0: พิศวงตานกฮูกหรือพิศวงไทยทองพันไม้ขนาดจิ๋วรูปลักษณ์แปลกตาหลังจากภายหลังททสำนักงานตากร่วมกับชมรมการท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางลงพื้นที่สำรวจธรรมชาติตามหาพันไม้หายากในผืนป่าอุ้มผางสามารถพบปรากฏตัวในช่วงฤดูฝนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและคนรักธรรมชาติทีมสำรวจเดินเท้าเข้าสู่พื้นที่ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดซึ่งพิศวงตานกฮูกซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนป่าด้วยขนาดที่เล็กและกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการค้นหาแต่ละครั้งจึงต้องอาศัยความช่างสังเกตเป็นพิเศษจุดเด่นของพันไม้ชนิดนี้อยู่ที่รูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์คล้ายดวงตาของนกฮูกจนเป็นที่มาของชื่อพิศวงตานกฮูกและกลายเป็นอีกหนึ่งความสนใจของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อำเภออุ้มผางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่พันไม้ชนิดนี้ปรากฏให้เห็นนอกจากนี้พิศวงตานกฮูกยังมีความสัมพันธ์กับเชื้อราในดินสะท้อนถึงความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดูแลรักษา
1: การเดินทางมาชมพิศวงตานกฮูกระยะทางจากตัวอำเภออุ้มผางประมาณ8กิโลเมตรนี่นะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่มาเดินขึ้นเขาต้องเตรียมความพร้อมของสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคะบริเวณที่จะเห็นต้องเดินระมัดระวังนิดนึงแต่ไปเห็นต้นปงนะคะหรือว่าต้นเป้งในพื้นที่ของดอยหัวหมดนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เดินบรรยากาศความสวยงามของขุนเขาก็จะเห็นน้องพิศวงตานกฮูกค่ะช่วงที่จะเห็นสวยที่สุดนะคะก็ช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะทุกๆปีหากนักท่องเที่ยววางแผนมาก็มาตามชมความงดงามได้ค่ะ
0: นางสาวธมลวรรณเจริญวงพิสิทธิ์ผู้อำนวยการททสำนักงานตากบอกเล่าให้ฟังว่าการตามหาพิศวงตานกฮูกจำเป็นต้องเดินอย่างระมัดระวังและค่อยๆสังเกตเนื่องจากต้นมีขนาดเล็กสามารถใช้กล้องหรือโทรศัพท์มือถือช่วยขยายภาพเพื่อชมรายละเอียดได้ซึ่งการได้พบต้นพิศวงตานกฮูกในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางนี้ททสำนักงานตากขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกับธรรมชาติของอุ้มผางโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นี้เป็นต้นไปพร้อมกับสัมผัสเส้นทางธรรมชาติร่วมกันตามหาพิศวงตานกฮูกซึ่งเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ถือได้ว่าเป็นหัวใจกลางผืนป่าอุ้มผางในช่วงกรีนซีซั่นในทุกๆปีสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมพิศวงตานกฮูกขอความร่วมมือในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไม่เด็ดไม่สัมผัสและไม่ทำลายต้นไม้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของธรรมชาติให้อยู่คู่ผืนป่าอุ้มผางต่อไปพชระอิ่มชมชัยพิชิตยะธรรมถ่ายภาพมินสัตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน
2: ก่อนออกจากบ้านวันนี้มาตรวจเช็คฝนกันก่อนนะครับวันนี้ต้องระมัดระวังฝนหนักในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ขณะที่พายุโซเคลคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนภายในคืนนี้แล้วก็ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยติดตามในสถานีอากาศ NBT ครับ
3: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้จากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพื้นที่เสี่ยงขอให้ระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ชะล่าใจไม่ได้เลยค่ะส่วนพายุโซเดลคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของจีนภายในคืนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนช่วง 4-7 กันยายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะหนักที่สุดในรอบนี้ค่ะส่วนวันนี้ภาคเหนือวางแผนรับมือฝนไว้ได้เลยมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญ